0: คุณหมูจากอุดรธานีนะครับบอก25องศาวันนี้มีฝนตกฝนตกรินรินคำนี้เป็นศัพท์ใช่ไหมฮะรินรินนี่หมายถึงตกไม่เยอะ
1: ตกไม่เยอะเนาะกำลังดีดีกำลังดีกำลังสบายสบายใช่ไหมคะอากาศ
0: นะตกรินรินไม่รู้ว่าลองน้ำฝนไว้ใช้ได้หรือเปล่านะครับเออคุณเดชาพี่จะเห็นใครบ้างไหมครับใน
1: มีคุณลอร่าจินนะคะคุณจินดาขอบพระคุณนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็สวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตบอกว่าฟังอยู่ในรถค่ะนะคะคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณอัมไพรค่ะมาจากสุโขทัยนะคะสวัสดีร้อยโทดร.ประพลคุณสุภศักดิ์นะคะคุณลุงพี่มายคุณชวรีนะคะคุณชวรีบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกปรอยๆ25องศาเซลเซียสนะคะสวัสดีคุณอะไรนะแล้วคุณก้องด้วยฝนตกรินๆกับฝนตกปรอยๆเนี่ยลองทายกันได้ไหมคะว่าอันไหนจะมีฝนมากกว่ากันระหว่างฝนตกรินๆกับฝนตกปรอย
0: ภาษาไทยวันละคำวันละสองคำ
1: ภาษาไทยเรามีเสน่ห์นะคะพี่ต้นคือมีคำศัพท์คำแสงเยอะแยะนะคะที่บรรยายสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดแล้วก็เห็นภาพมากนะคะมีท้ายก็มีคุณโอเนอร์เฮาส์นะคะทักทายมาจากพิษณุโลกด้วยบอกว่าเช้านี้25องศาเซลเซียสค่ะ
0: ครับส่วนทางกลาทาง TikTok นะครับผมก็เห็นคุณบิ๊กซ่ามาติดตามเรานะครับคุณออตัมมอนแล้วติดตามเราแล้วก็เรียกว่ารีโพสต์ให้เราด้วยนะครับ
1: ค
0: ุณแซม JF คุณอีทบอกว่าก็ที่เข้าๆมาอยู่เนี่ยก็ออกไปจากประเทศไทยให้หมดเลยนะจะเพิ่มอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็คุณอีทครับความเป็นคนไทยของเราเนี่ยเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของความเห็นอกเห็นใจคนที่เขาแบบบ้านแตกสายแหลกขาดแล้วก็ต้องหนีภัยสงครามมาเนี่ยเราจะผลักเขากลับไปให้ไปตายอ่ะเรากล้าทำหรือถามคุณอีทเนี่ยเราทำได้หรือใจเราทำไม่ได้นะครับผมอยากจะให้เรานึกไปถึงในช่วงที่เขมรเขาเกิดมีสงครามกลางเมืองของเขาช่วงปี 2522-23 สมเด็จพระพันปีหลวงของเราท่านเคยเสด็จไปที่ชายแดนแล้วก็ไปส่งบัญชาการให้เปิดพรมแดนให้เขาหนีตายเข้ามา 200,000 คนอ่ะเพราะท่านรู้ว่าถ้าเกิดไม่ปล่อยให้เขาเข้ามาเนี่ย 200,000 คนนั้นจะต้องตายเราทนดูอยู่ได้เหรอคนไทยเราผมเชื่อว่าทนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอะไรก็ตามนะครับเรื่องของมนุษยธรรมยังไงเราก็ต้องช่วย
1: น
0: ะคร
1: ับ ช่วยได้ที่
0: เราจะช่วย
1: แล้วก็อีกอย่างนึงนะการที่ไทยเราเข้าไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรามีเงินมากพอหรอเราถึงไปช่วยเขาทำไมบ้านเราทำไมไม่ช่วยกันก่อนอันนี้ก็เคยได้ยินมานะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยเข้าไปทำงานนะคะกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน3ฝ่ายอะค่ะนะคะมีชื่อว่าจีนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์กรของเยอรมนีนะคะร่วมกับไทยแล้วก็เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านของเราในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยค่ะมันทำให้เจได้ทราบนะคะว่าการที่เราเข้าไปร่วมมือไปช่วยกันเนี่ยนะคะเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการพัฒนาขึ้นประชาชนของเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการสกัดการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามายังประเทศเราได้อย่างเห็นผลชัดเจนเลยทีเดียวคือถ้าหากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรากินดีอยู่ดีนะคะประชาชนมีงานทำนะคะมีการศึกษาเขาก็ไม่ข้ามแดนมาเพื่อที่จะมาทำอะไรแย่ๆคือแบบหนีตายจากบ้านเขาแล้วมาตายเอาดาบหน้าในบ้านเราแบบนั้นเนี่ยปัญหาอย่างนั้นมันก็จะลดน้อยลงค่ะ
0: ใช่ครับเพราะทุกคนจริงๆแล้วทุกคนรักบ้านเกิดเราเกิดที่ไหนเราก็อยากจะอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขเพราะญาติพี่น้องสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับการที่คนจะต้องทิ้งถิ่นฐานเนี่ยมันต้องเป็นเพราะความจำเป็นจริงๆนะครับ เห็นคุณ XYC แล้วก็คุณ Ion Girl นะครับบอกสวัสดีพวกเราทุกคนมาจากหาดใหญ่นะครับจัดปั่นจักรยานไปด้วยฟังข่าวไปด้วยขอบคุณมากเลยครับผม
1: ค่ะมีเวลาสั้นๆนะคะก่อนที่จะไปฟังรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะน่าจะเล่าได้สักประมาณคนละข่าวไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับผมก็สั้นๆเลยครับที่ของสิงคโปร์ครับเขาก็บอกว่า The Energy Market Authority นะครับของสิงคโปร์เนี่ยโฆษกของเขาก็ออกประกาศเลยนะครับว่าจะต้องเพิ่มภาษีค่าไฟบ้านเราก็เรียกว่าอะไรนะค่าที่เขาเราใช้แล้วเขายังคิดเราเพิ่มอ่ะค่าอะไรของเขาอ่ะ
1: ค่ะนอกเหนือไปจากเอาไฟในยูนิตไฟจริงๆอ่ะนะคะ
0: ก็ยังเพิ่มอีกก็ไม่ได้เพิ่มน้อย
1: แล้วก็ FT ป่ะคะพี่ต้น
0: ค่าค่า FT ของสิงคโปร์ก็เพิ่มที 17% เลยครับคุณผู้ฟัง
1: โอ้โห
0: 17% เลยตึงตึงตึงตึงอึ้งกันไปเลยนะครับแล้วก็ตามเขาบอกว่ามันมีนะเพิ่มขึ้นตั้งแต่แบบพวกที่แบบห้องอยู่แบบแบบอพาร์ตเมนต์แบบห้องเดียวนะครับไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 6.43% อย่างพวกที่แบบห้อง4ห้องแบบอพาร์ตเมนต์ที่แบบมี4ห้องเนี่ยเพิ่มขึ้น 17.14% นะครับถ้ามี5ห้องเพิ่มขึ้น 20.20% ถ้ามีเป็นแบบห้องใหญ่นะครับก็ 24.54% ใหญ่กว่านั้นอีกก็ถึง 25.26 นะครับถ้าเป็นบ้านเพิ่มถึง 38.50% ก็คือว่าเราใช้100นึงนะก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก38บาทนะแล้วถ้าเป็นแบบประเภทเซมิดีแทชคือบ้านเดี่ยวออกไปเนี่ยเพิ่ม 49.77% ครับผม
1: โอ้อันนี้เป็นมาตรการที่เขาพยายามจะกระตุ้นให้คนหันไปใช้พลังงานทางเลือกอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะพี่ต้น
0: ไม่รู้ล่ะเรื่องของคุณ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟของหลวงเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่ม 49.77%
1: โหดมาก
0: ถ้าเป็นแบบบ้านบังกะโลนะ บ้านบังกะโลนะแบบเป็นหลังๆอยู่เดียวเนี่ยเพิ่ม 102.64%
1: โอ้ยคุณพระคุณเจ
0: ้าค่าไฟ100นึงคุณต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีก102บาท
1: โอ้
0: สวัสดีจบข่าวจากสิงคโปร์ครับคนไทยรู้สึกดีเนาะโอเค
1: เอาละค่ะมาถึงข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวท้ายแล้วนะคะวันนี้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ1กรกฎาคมของทุกปีนะคะถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะถ้าหากว่าเราจะย้อนรอยไปดูพรรคการเมืองต่างๆในโลกนี้นะคะที่มีอายุยาวนาน เกินกว่า1ศตวรรษหรือว่าเกินกว่า100ปีเนี่ยมีไม่กี่พรรคอะค่ะที่ยังคงมีชีวิตและมีชีวาอยู่ด้วยนะคะ1ในนั้นนี่ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยอยู่มาได้ยังไงตั้ง105ปีแล้วไม่มีวันตายนะคะซึ่งเรื่องนี
0: ้
1: ก็มีบรรดานักวิชาการหลายคนนะคะให้ความเห็นนะคะอย่างเช่นศาสตราจารย์โจเซฟมาโฮนี่นะคะบอกว่าคำตอบที่เห็นได้ชัดนะคะว่าเพราะอะไรผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ผู้นำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยถึงได้สามารถส่งต่อนโยบายกันรุ่นสู่รุ่นนะคะตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่หนึ่งก็คือประธานเหมาเจ๋อตงมาจนถึงผู้นำคนปัจจุบันรุ่นที่5คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมันคือโจทย์เดียวของทั้งหมดทั้งมวลก็คือประชาชนค่ะโจทย์ของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็ฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอันนี้แหละค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้จีนเนี่ยสามารถดำรงคงอยู่ได้นะคะด้วยการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวนะคะและก็ที่สำคัญเขามีกลไกอีกอย่างนึงนะคะที่พรรคการเมืองอื่นๆในโลกแทบจะไม่มีก็คือปฏิรูปตัวเองอยู่เสมอค่ะซึ่งก็ทำให้เกิดเสถียรภาพในนโยบายระยะยาวและก็ยังส่งต่ออุดมการณ์นะคะจากรุ่นต่อรุ่นได้อย่างไร้รอยต่อนี่ก็เป็นทัศนะนะคะของนักวิชาการต่างชาตินะคะจากโลกตะวันตกที่มองจีนแบบนี้ค่ะก็วันนี้นะฮะเป็นวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ
0: ครับซึ่งเราก็จะต้องไปดูตามกันต่อของพี่เจเจคงจะตามแหละเพราะว่าวันนี้ท่านสีเช่นผิงจะต้องมีสุนทรพจน
1: ์
0: นะว่ามีอะไรตามมาอีกสิ่งหนึ่งที่ผมแบบประทับใจอีกสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจกับเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยคือเขาไม่ผลักภาระมาให้ประชาชนแล้วอย่างคนอย่างเราเนี่ยเราไม่รู้จักเราว่านักการเมืองเป็นยังไงแต่ว่าเราโดนผลักภาระให้ต้องไปเลือกและยังจะต้องมานั่งจับตาดูด้วยว่าพวกนี้จะโกงจะกินเราหรือไม่นะครับแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขากวาดล้างกันเองใช่ไหมเรื่องของเรื่องพวกคอร์รัปชันเนี่ยตอนนี้ก็เลยโหยังปราบกันอยู่แล้วก็เรียกว่าถ้าจะแบบว่าหมดไปแล้วล่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับพักกันสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เวล ลาเกิดเรื่องโกงในหน่วยงานเรามักได้ยินว่าผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องลูกน้องทำเองแต่ในความเป็นจริงการเป็นหัวหน้าต้องดูแลระบบไม่ให้มีช่องโหว่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนเช่นเอกสารผิดปกติหรือการอนุมัติที่เร่งด่วนข้ามขั้นตอนแต่ยังปล่อยผ่านแบบนี้อาจเข้าข่ายบกพร่องต่อหน้าที่ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสจึงสำคัญมากที่สำคัญถ้าลูกน้องกล้าแจ้งเบาะแสอย่ามองว่าเป็นปัญหาครับแต่นี่คือระบบเตือนภัยชั้นดีขององค์กรซึ่งสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลอย่างเข้มงวดเพื่อช่วยให้คนดีกล้าพูดอย่าปล่อยให้เรื่องทุจริตกลายเป็นเรื่องปกติหากพบเห็นความไม่โปร่งใสแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการแจ้งของคุณคือการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: สนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจ็ดนาฬิกา13นาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะกับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าในประเด็นข้อเท็จจริงไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์คะเช้านี้อาจารย์อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าคะหรืออินโดนีเซีย
5: ประจำอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเรากำลังจะมีประชุมปฏิบัติการนะครับของเยาวชน110คนจาก11ประเทศอาเซียนนะครับมาประชุมกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในโครงการชื่อว่า Empowering Youth Across ASEAN เยาวชนทั้ง110คนเนี่ยอบรมออนไลน์กันมาต่อเนื่องแล้วนะครับ2เดือนที่ผ่านมามาประชุมออนไซต์กันที่จุฬา1สัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะแบ่งพวกเขาลงพื้นที่ใน8ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะไปทำงานพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็การพัฒนาพื้นสิ่งแวดล้อมใน8ประเทศอาเซียนครับ
2: ค่ะอาจารย์คะ
4: 110คนนี้มาจากมีจากมาเมียนมาไหมครับ
5: แน่นอนครับมีด้วยครับทั้ง11ประเทศเลยครับครับประเทศละ10ค
2: ่ะคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะอาจารย์ครับได้มีโอกาสอ่าน Facebook ของอาจารย์นะคือเป็นแฟนอาจารย์นะพูดง่ายๆนะคะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของอาจารย์อ่านแล้วด้วยความชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทยคนนึงเพราะว่าอาจารย์ไปสร้างชื่อเสียงนะคะทำงานในฐานะเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิอาเซียนนะคะผู้อำนวยการบริหารเนี่ยแล้วก็ตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมามีผลงานมากมายเดียวนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับเยาวชนในอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะฮะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AI หรือ SME อะไรแบบนี้ค่ะขอส่งกำลังใจให้อาจารย์และทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
5: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านครับ
2: ค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่วันนี้อาจารย์เตรียมไว้ไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐ
5: ครับ
2: ค
5: ือหลักๆเลยเนี่ยนะครับข่าวที่น่าสนใจ 2-3 ชิ้นพอมารวมกันนะครับอย่างเช่นกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อกลับนะครับเป็นกองบัญชาการแปซิฟิกนะครับกลับมาเป็นชื่อเดิมนะครับ US Pacific Command เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข่าวอีกชิ้นหนึ่งก็คือกำหนดการที่มันมีการเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศศรีหศักดิ์วงเกียรติแก้วจะเดินทางไปเยือนกองบัญชาการแปซิฟิกเนี่ยนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วก็เลื่อนออกมาเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เลยทำให้นะมีนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญอดีตทหารนักกฎหมายนะครับออกมาเผยแพร่ข้อมูลหลายๆเรื่องซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องน่าห่วงกังวลนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับอย่างเช่นไปบอกว่าโอ้ยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกระทรวงสงครามหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยกำลังจะมีการจัดตั้งกองกำลังอาเซียนประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นภาพฮุนเซนเยือนจีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกประเทศไทยเลือกข้างอเมริกาเดี๋ยวจะเข้าสู่กองกำลังอาเซียนแล้วก็จะปิดล้อมจีนในอนาคตเราจะทำสงครามกับจีนนะครับข้อมูลที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเป็นความเท็จนะครับไม่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราทำแฟกต์เช็คนะครับเราเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแน่นอนสหรัฐอเมริกามียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเองก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีนอันนี้ถูกนะครับแต่ประเทศไทยเราไม่ได้เลือกข้างถึงแม้เราจะมีความร่วมมือในหลายๆมิตินะครับภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกความร่วมมือของไทยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันมีลักษณะเขาเรียก selective engagement นะครับก็คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตว่าความร่วมมือเรื่องไหนที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยความร่วมมืออันไหนนะครับที่จะถ่วงดุล ไทยให้อยู่ในสมดุลระหว่างการขยายอิทธิพลของทั้งสองมหาอำนาจคือจีนแล้วก็สหรัฐอาเซียนเองนะครับตั้งแต่ตั้งมาในปี1967จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีข้อตกลงไหนเด็ดขาดนะครับที่บอกว่าอาเซียนจะมีการตั้งความร่วมมือทางด้านการทหารแบบ collective force หรือว่าการปกป้องร่วมกัน collective defense force เหมือน NATO ไม่เคยมีเด็ดขาดนะครับในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนเองแล้วก็ประเทศไทยก็ตระหนักดีนะครับว่าจีนยังไงก็ตามคือคู่ค้าอันดับ1คือนักลงทุนอันดับ1ในอาเซียนคือคนที่วางแม่บทในการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะไปคบกับสหรัฐอเมริกาแล้วเลือกข้างจะปิดล้อมทำสงครามกับจีนเนี่ยเราตัดทางทำมาหากินของตัวเองนะครับและเช่นเดียวกันอาเซียนก็รู้ด้วยว่าสหรัฐอเมริกาคือตลาดส่งออกอันดับ1ของอาเซียนคือคนที่จะมาถ่วงดุลจีนในเรื่องของเทคโนโลยีและหลายๆประเด็นเพราะฉะนั้นจะอาเซียนเองก็จะไม่มีวันตัดกับสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนแล้วใกล้ชิดเกินไปมันก็จะมีปัญหาเรื่องการถ่วงดุลนะครับเพราะนั้นอาเซียนเนี่ยดำรงตนเป็นคนที่จะถ่วงดุลยุทธศาสตร์แล้วเราออกเอกสารชัดเจนนะครับมาตั้งแต่ปี2019ในวาระที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนนะครับเอกสารฉบับนั้นเรียกว่า AOIP นะครับ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific นะครับบอกชัดเจนว่าในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเราจะมองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือไม่ใช่พื้นที่การประชันหน้ากันทางทหารอาเซียนจะเป็นแกนกลางหรืออาเซียนเซ็นทรัลิตี้ในการกำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้ไม่ใช่ปล่อยให้สหรัฐหรือจีนหรือมหาอำนาจไหนมากำหนดทิศทางของการเดินหน้าภูมิภาคอาเซียนนะครับเพราะนั้นไม่มีนะครับกองกำลังอาเซียนไม่มีนะครับที่เราจะไปร่วมกับสหรัฐในการที่จะทำสงครามกับจีนนะครับประเทศไทยเราเองกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเรามีความร่วมมือด้วยอยู่4ด้านนะครับเราเช็คข้อมูลมาแล้วด้านที่1นะครับด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่ประทาน Economic and Supply Chain นะครับเรามีความร่วมมือ2กรอบนะครับกรอบแรก Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity อันเนี้ยเปิดตัวในสมัยของโจไบเดนปี2022ร่วมมือในเรื่องของภาษีนะครับร่วมมือในเรื่องของการตั้งกลไก early warning system ว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นอะไรผิดพลาดในห่วงโซ่ประทานเราจะช่วยกันยังไงร่วมมือกันในเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวเทคโนโลยีสะอาดร่วมมือในเรื่องของการค้าแบบการค้าเป็นธรรมแต่แน่นอนมันเป็นผลงานของไบเดนซึ่งตอนนี้ทรัมป์ยกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้น IPF ตอนนี้มันไม่ได้ active นะครับอันที่สองยังคง active อยู่ก็คือแถลงการร่วมนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐผ่านทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับเรื่องความเป็นพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานSemiconductor Supply Chain Alliance อันนี้จำเป็นมากนะครับเพราะอย่างที่เรารู้มีสงครามเทคโนโลยีอเมริกาไม่ขายชิปให้จีนแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีความตกลงนี้นั่นเท่ากับเราสามารถซื้อชิปจากอเมริกาได้แล้วก็มีผู้ประกอบการจีนจำนวนมากมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตแล้วส่งไปอเมริกาก็มาจากไอ้ Semiconductor Supply Chain Alliance เนี่ยแหละครับที่ทำให้เราถ่วงดุลในทางเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกข้างที่จะปิดล้อมใครหรือเป็นศัตรูกับใครในทางเศรษฐกิจนะครับเสาหลักที่2คือเสาหลักด้านความมั่นคงแล้วก็กลาโหมนะครับเรามีข้อตกลงอยู่ภายใต้เรื่องนี้นะครับ4เรื่องนะครับเรื่องแรกวิสัยทัศน์ร่วมแถลงการร่วมไทยสหรัฐปี2020นะครับ Joint Vision Statement 2020 for the Thai-US Defense Alliance นะครับกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศปรับปรุงอัปเดตความร่วมมือที่มีมาตั้งแต่สมัยของสงครามเย็นนะครับส่วนที่สัญญามะนิลาตั้งแต่ทศวรรษ1950ให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงเขาเรียก interoperability ในการที่จะทำงานร่วมกันแบ่งปันข่าวสารข้อมูลเน้นเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์และอวกาศนะครับข้อตกลงฉบับที่2นะครับอันเนี้ยหลายๆคนชอบเอาไปอ้างว่าเนี่ยโอ้โหเรามีนายทหารส่งไปประจำที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายซึ่งเรามีจริงนะครับเขาเรียกว่า military liaison นะครับอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งนายทหารติดต่อประจำ US Pacific Command อันเนี้ยเริ่มปี2565 4ปีที่แล้วผูกพันกัน10ปีโดยจะมีการส่งนายทหารระดับสูงจากกองทัพไทยไปประชุมที่ USPACCOM นะครับที่ฮาวายเพื่ออะไรครับ พื่อประสานงานกันในเรื่องความมั่นคงแบบ non traditional security ในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ความมั่นคงรูปแบบใหม่คือความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอาหารการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติภัยคุกคามไซเบอร์การรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนลบที่จะไปร่วมกันแล้ววางแผนลบหรือซ่อมสงครามกับใครนะครับอันต่อมาเป็นความร่วมมือกันเขาเรียกภาคีความร่วมมือเพื่อความยืดหยุ่นด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอินโดแปซิฟิกนะครับ Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience มีพันธมิตรกันทั้ง16ประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่ประทานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธร่วมกันคือเราเองก็ส่งเสริมใช่ไหมว่าเราอยากจะขายอาวุธบ้างเพราะว่ามันแหมสร้างมูลค่าสูงและในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถผลิตอาวุธในประเทศไทยเราได้เนี่ยมันก็ยั่งยืนกว่าใช่ไหมในกรณีที่เราไม่มีการปะทะถูกต้องไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายเสาหลักที่4ภายใต้ตัวของความมั่นคงเนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกร่วมหรือว่าการฝึกผสมประจำปี military exercise นะครับซึ่งแน่นอนใหญ่สุดก็คือ Kobago นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของคารัตนะครับสำหรับตัวของกองทัพเรือกับกองทัพอากาศมีคารัตกับมีโคบไทเกอร์แยกเข้ามาซึ่งประเด็นเหล่านี้คือความร่วมมือทางการทหารแบบปกตินะครับเรามีนายทหารของเราประจำอยู่ที่จีน military liaison เหมือนกันเพื่อไว้ใช้ติดต่อประสานงานกันเรามีแบบนี้อยู่ที่เกาหลีกับสหประชาชาติในกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เรามีทูตทหารประจำอยู่ในเกือบจะทุกประเทศที่เรามีเอกอัครราชทูตเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องว่าโอ้โหมีนายทหารอยู่แล้วเราจะไปประกาศสงครามกับใครเหมือนกับที่มีนักวิเคราะห์หลายๆท่านออกมาสร้างกระแสถึงขนาดเรียกร้องให้ประชาชนเขียนแถลงการร่วมประกาศตัวเป็นเสรีไทยโน่นนี่นั่นไม่ส่งประกาศสงครามกับประเทศจีนอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความแตกตื่นและในที่สุดความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีทั้งกับจีนและทั้งกับสหรัฐอเมริกาก็จะเสียนะฮะจีนถ้าเกิดเขาไปฟังคนพวกนี้เขาจะมองอุ้ยประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐไปแล้วในขณะที่คนไทยที่ฟังเรื่องนี้ก็จะตื่นตระหนกว่าเฮ้ยเราจะมีปัญหากับประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วอยู่ติดกับเราอย่างจีนเลยเหร
2: อ
5: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเองคงต้องมาอธิบายเรื่องพวกนี้กันนะครับแล้วก็อีก2เรื่องที่เรามีความสัมพันธ์ภายใต้วิสัยอินโดแปซิฟิกก็คือการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างไทยกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเรารู้แล้วว่าอิทธิพลของจีนสูงมากดังนั้นการที่เรามีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเราเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยมันคือการถ่วงดุลที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือเรื่องของ Cyber Security แล้วก็เทคโนโลยีนะครับเรามี MOU นะครับบันทึกความเข้าใจนะครับระหว่างสำนักการคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับสกมช.กับหน่วยงานความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกาในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลถ้าเรามีภัยคุกคามไซเบอร์นะครับมีการฝึกอบรมบุคลากรแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เขาเรียกว่า critical information structure ร่วมกันเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีลักษณะ

0: ที่ผมบอก selective and engagement คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนเพื่อความที่เราเองจะได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและถ่วงดุลในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์ทางการอาหารแบบมีวัตถุประสงค์ในการปิดล้อมจีนโดยตรงเหมือนอย่างกลุ่มควอดหรือกลุ่มออคูสนะฮะเราไม่มีแบบนั้นและอาเซียนเองก็ไม่เคยมีแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้น
2: อาจารย์ครับ
1: เชิญพี่ต้นก่อนค่ะ
2: อาจารย์ครับอาเซียนเนี่ยยังอยู่ในกรอบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ของอาเซียนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยจะเป็นของแต่ละประเทศในระดับทวิภาคีนะครับอาเซียนเองเนี่ยเรามีกรอบความร่วมมือที่มีสหรัฐอยู่ด้วยก็คือกรอบที่เรียกว่าอาเซียน Regional Forum ซึ่งไม่ได้มีแต่สหรัฐหรอกมันมีอีก17ประเทศรวมกับอาเซียนอีก11ประเทศนะครับมีทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนปากีสถานอินเดียรัสเซียสหภาพยุโรปอยู่ในความร่วมมือนี้เรามี ADMM+ นะครับก็คือการประชุมระดับรัฐมนตรีทั้งด้านความมั่นคงร่วมกันที่มีทั้งรัสเซียมีทั้งอเมริกาอยู่ในกรอบนี้ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมีหลายกรอบเลยทั้งระดับอาเซียนทั้งระดับอนุภูมิภาคนะครับแต่ไอสิ่งที่เรามีกับสหรัฐก็เหมือนกันเราก็มีแบบเดียวกันกับจีนเราก็มีแบบเดียวกันกับญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียแล้วก็รัสเซียด้วยนะครับเราเรียกกรอบเนี้ยใหญ่ๆรวมๆแล้วเป็นระดับผู้นำก็คือการประชุม East Asia Summit หรือว่าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครับ
1: ค่ะดังนั้นแล้วการที่จะเสพข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่เนี่ยประกบอยู่นะขนาบอยู่เราก็ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็ฟังผู้รู้เยอะๆอย่างฟังจากรายการ Good Morning ASEAN นะคะ
0: ใช่เราอ่ะจะคอยเช็คข่าวสารให้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเราเห็นเลยอ่ะผู้เชี่ยวชาญเยอะจริงๆครับแล้วก็สื่อเองผมก็เข้าใจบางทีความแข่งขันกันเขาก็ต้องรีบออกข่าวก็เลยทำให้บางครั้งผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ขาดการเช็คข้อมูลก็เลยทำให้ผู้เรื่องห่วงกังวลหลายๆเรื่องเนี่ยมันออกไปก็เราก็มาคุยกันแบบนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบพระคุณมากครับผม
1: ค่ะ
2: แล้วเราทั้งสามคนก็
1: ดรปิติศรีแสงนามนะคะพร้อมทั้งเราทั้งสองคนนะคะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
2: ครับพบกับGood Morning ASEANได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับ6:00 น. ถึง 7:30 น. ครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
8: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
9: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: อ 7:31 น.สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะมีทั้งพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพก่อนเสด็จตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณอนุสรณ์สถานโอเทลเดย์เซงวาลิตกรุงปารีสจากนั้นเสด็จไปทำเนียบประธานาธิบดีในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะมาครองถวายเครื่องราช2ล้นเกล้าทอดพระเนตรเอกสารสัญญาสยามฝรั่งเศสประธานาธิบดีฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลลียงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ว่าด้วยความดีความชอบหรือออเดระนาซีนานดูเมริตแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยกองทหารเกียรติยศตั้งแถวถวายความเคารพอย่างสมพระเกียรติพร้อมเสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีก่อนทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสทั้งพระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดิดินโปเลียนที่3ทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสสัตยาบันศาลของสยามค่ะ
10: ครับต่อกันที่ประชุมวุฒิสภาครับมีมติเสียงข้างมาก103เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขแล้วครับในการพิจารณาวาระ2และวาระ3โดยมีการแก้ไขสาระสำคัญด้วยการตีกรอบชัดเจนห้ามใช้กฎหมายฉบับนี้ล้างผิดในคดีมาตรา112กับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีพร้อมกับส่งกลับให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันอีกครั้งในการประชุมวุฒิสภาวาระด่วนดังกล่าวนะครับที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่การเพิ่มข้อความในมาตรา11เพื่อไม่ให้กระบวนการยุติคดีแก่เยาวชนครับนำมาใช้บังคับกับผู้ที่กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนี้ทางกรรมาธิการยังได้ชี้แจงและยืนยันว่าบัญชีแนบท้ายกฎหมายที่มีการจัดเรียงลำดับใหม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในคดีทุจริตเลือกตั้งหรือคดีการหัวสวตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเนื่องจากคดีทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งทางนี้วุฒิสภายังเห็นชอบกับข้อสังเกตเพิ่มเติมในกรณีที่พบผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมให้คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารโทษไปยังรัฐมนตรีกระทรวงการยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องส่งร่างกฎหมายดังกล่าวกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่ขณะเดียวกันที่ศาลฎีกาครับมีการนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยในวันนี้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมดและนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่4สิงหาคมพร้อมวางกรอบเวลาในการพิจารณาคดีเป็นเวลา1ปีนอกจากนี้ศาลฎีกายังได้มีคำสั่งยกคำร้อง องในกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความในคดีและไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงไม่มีเหตุให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวกับมาตรา112ล้างผิดหัวสว.ส่งกลับสภาล่างเคาะศาลเริ่มเดินหน้าคดี44ส.ส.ครับ
1: เมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นวันที่2ค่ะโดยความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมนั้นนะคะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒ

0: งบเพื่อชดเชยเงินคงคลังและชำระหนี้คงค้างแต่การจัดสรรงบลงทุนยังคงเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20% ของงบรายจ่ายแม้ภาพรวมงบลงทุนจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 7% แต่ยังมีเม็ดเงินลงทุนจากรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 200,000 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วรัฐบาลยังได้จัดสรรงบกลางไว้รองรับกรณีฉุกเฉินและจำเป็นราว 100,000 ล้านบาทค่ะเมื่อถามถึงการจัดสรรงบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระดับพื้นที่ที่ในปีงบประมาณนี้ลดลงเหลือ 4.2 พันล้านบาทจากเดิม 2.6 หมื่นล้านบาทนายดนุชาระบุนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนการใช้งบจังหวัดโดยมุ่งเน้นสร้างอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อลดความซ้ำซ้อนกับโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานส่วนกลางโดยมีกรอบวงเงินงบจังหวัดไว้ไม่เกิน 20% ของกรอบเดิมเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบงบประมาณที่มีจำกัดค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะรวมญาติ plus กินรวบถกงบ 2,570 วันที่2มุ่งเป้าด้านสังคมจิราภรณ์แนะรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาทุนมนุษย์ส.ส.ส้มเชียงใหม่อัดรัดมุ่งช่วยคนนอกณัฐชาข้องใจหั่นงบพม.ที่เป็นฟรูกองชีวิตประชาชนแต่ไปเพิ่มความสะดวกข้าราชการสกลทีเตือนรับมือระเบิดเวลา3ลูกด้านสุขภาพผลิตชำแหละเมกะโปรเจกต์การเรียนรู้ชี้ผุดโครงการยุคภูมิใจไทยดูแลวงเงินกว่า 2.6 หมื่นล้านพร้อมโยงใยบริษัทกินรวบซัดเป็นมหกรรมรวมญาติ plus ย้อนเกล็ดอนุทินจะดับไฟหรือปล่อยให้ไฟลามทุ่งเผาภาษีชาวบ้านค่ะ
1: ครับต่อกันที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการเผยแพร่คลิปเสียงที่พาดพิงว่ามีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นยืนยันว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตามระเบียบในขณะที่ปปช.และกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็การล็อกสเปค TOR ครับนายทิวาการกระสังทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรีเปิดเผยหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลเจ้าของเสียงในคลิปจำนวน2คนและผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบังแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีกล่าวหาว่านายทรงศักดิ์มีโควต้าฝากคนเข้าทำงาน 1,500 อัตราโดยเรียกรับเงินหัวละ 350,000 บาทยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเข้ามาจัดสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกรมบัญชีกลางไม่มีการซื้อขายตำแหน่งและเชื่อว่าเป็นการปล่อยคลิปเสียงเพื่อทำลายกระบวนการประมูลจากกลุ่มผู้ที่เสียประโยชน์ด้านความคืบหน้าจากการตรวจสอบครับนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรกุลเพชรพุนเลขาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ระบุว่าขณะนี้ปปช.ได้สอบปากคำพยานและเปรียบเทียบบัญชีไปได้เกือบครึ่งแล้วคาดว่าจะสรุปสำนวนเสนอตั้งกรรมการไต่สวนได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้โดยจะเน้นตรวจสอบรายละเอียดใน TOR ว่ามีลักษณะล็อกสเปคหรือไม่ส่วนกรณีของผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยปปช.ได้ตั้งสำนวนตรวจสอบในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติและเส้นทางการเงินควบคู่กันไปด้วยแล้วขณะที่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เผยว่าขณะนี้ยังไม่พบตัวผู้อำนวยการรายดังกล่าวส่วนที่รัฐสภาครับนายรังสิมันต์โรมประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบช่องโหว่ของการจัดเก็บไฟล์ข้อสอบในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสจนหลุดไปถึงมือข้าราชการที่พัวพันกับการทุจริตโดยนายรังสิมันยืนยันว่ากรรมธิการจะรับเรื่องนี้เข้าสู่วาระเร่งด่วนและจะประสานงานปปง.เพื่อใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินเข้าสู่กระบวนการนี้ทั้งหมดพร้อมเตรียมเชิญข้าราชการระดับสูงและฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจกำกับดูแลมาให้ข้อมูลเพื่อขยายผลไปให้ถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปปช.เตรียมสรุปโกงสอบท้องถิ่นภายใน2สัปดาห์ลั่นหลักฐานสาวถึงฟันไม่เลี้ยงพร้อมเสนอบอร์ดใหญ่ตั้งทีมไต่สวนได้พยานหลักฐานเพียงพอเอาผิดก่อนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อกล่าวหาพร ร้อมสั่งสอบผอ.พิชิตร่ำรวยผิดปกติรวม

0: ทั้งตรวจ TOR แจ้งสอบล็อกสเปคหรือไม่ด้านทรงศักดิ์ลุยแจ้งความส้มกิจขัดผลประโยชน์หาเรื่องล้มประมูลขณะที่โรมรับลูกสอบทุจริตสอบท้องถิ่น 67-69 พบพิรุธไฟล์ข้อมูลรั่วไหลตามจี้ปปง.อาญาทรัพย์ครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของกรณีที่แอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนค่ะเข้าประเทศค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
4: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
6: ่
8: ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
0: ลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ
1: ค่ะไปที่ความคืบหน้ากรณีที่ทางการออสเตรเลียดำเนินคดีกับนางสาวมีนานามสมมุตินะคะพนักงานต้อนรับของการบินไทยอายุ26ปีในฐานะลูกเรือของเที่ยวบินระหว่างประเทศฐานพยายามลักลอบนำเข้าเฮโรอีน1กิโลกรัมหลังจากแอบซุกซ่อนมาในกระเป๋าสัมภาระ12ใบเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าศาลออสเตรเลียไม่ให้ประกันตัวลูกเรือคนดังกล่าวค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าหญิงไทยรายนี้ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด25ปีและมีกำหนดจะขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นในวันที่14กันยายนค่ะทางด้านคลินซิมผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียหรือว่า ABF ระบุนะคะว่าเครือข่ายออดอะขออภัยค่ะเครือข่ายก่ออาชญากรรมยังคงมุ่งเป้าไปที่คนในที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งก็รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือลูกเรือนะคะเพื่อใช้เป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศออสเตรเลียค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะแกะรอยโรสเพจอวตารลวงแอร์ขนยาแลกเงินค่าจ้าง8,800 ล่าไรเดอร์ส่งพัสดุที่คอนโดออสเตรเลียบินไทยสั่งเข้มปปส.ตามล่าโรส Facebook อวตารแสบจ้าง 8,800 บาทลวงแอร์สาวการบินไทยหิ้วกระเป๋าซุกเฮโรอีนเร่งตามหาตัวไรเดอร์ส่งสอบสวนเค้นพร้อมแกะรอยกล่องปริศนาส่งคอนโดพบหลักฐานเด็ดเพิ่งโพสต์รับหิ้วของในกลุ่ม Facebook ก่อนเจอเพจอวตารทักลวงให้ช่วยชี้เส้นทางเงินยังปกติส่งให้แม่ผ่อนรถหมื่นเดียวฐานะบ้านเกิดทำไร่ทำนาเป็นหนี้กยศ.ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยแอร์สาวบินไทยรับหิ้วของรายได้เสริมเงินในบัญชีมีไม่มากประธานบอร์ดบินไทยสั่งรื้อใหญ่ระเบียบตรวจสอบลูกเรือบินออกนอกรับเหตุนี้ทำลายภาพพจน์องค์กรกระทบความเชื่อมั่นลูกเรือและผู้โดยสารไทยขณะที่ออสเตรเลียยันมุ่งเป้าไปที่การกระทำส่วนบุคคลไม่ใช่สายการบินระบุเตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือสายการบินในอนาคตเพื่อตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติค่ะมีภาพด้วยนะคะที่เจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจสภ.ภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจค้นบ้านแม่ของแอร์สาวผู้ต้องหาขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
0: ครับต่อกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% ไปอีก1ปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระของประชาชนพร้อมกับไฟเขียวผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครับรองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยจะลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ทั้งมือ1และมือ2เหลือเพียง 0.01% เพื่อทดแทนมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดลงโดยมีผลบังคับใช้ยาวไปจนถึง30มิถุนายน2570ซึ่งกระทรวงการคลังก็ประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สูงกว่า 540,000 ล้านบาทต่อปีและช่วยผลักดัน GDP ของประเทศให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 1.06% ต่อปีท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางครับในขณะเดียวกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐมนตรีรัฐบาลนะครับก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างประกาศผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครอบคลุมพื้นที่4ตำบลรวมเนื้อที่กว่า394ตารางกิโลเมตรเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ควบคู่ไปกับการจัดระบบโครงข่ายระบายน้ำและสวนสาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคตส่วนทางด้านของภาคการท่องเที่ยวครับนางสาวถาปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้มีการเปิดตัวโครงการ Thailand HealthExcellence 2026นะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกโดยได้ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางทั้งซาอุดิอาระเบียกาตาร์และโอมานพร้อมชูจุดขายด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและเทคโนโลยีการแพทย์ช่วยการเจริญพันธุ์เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และเยียวยาสุขภาพอย่างยั่งยืนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนครับครม.ไฟเขียวต่ออายุค่าโอนอสังหารวมชุมชนวังจันทร์รับ EEC ททเปิดเวที Thailand Health ยกระดับไทยหับสุขภาพครับ
1: ขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะโดยเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้แถลงว่ารัฐบาลจะยกเลิกการเสนอร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับตัวแทนกลุ่ม SEC Watch เพื่อยืนยันแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นทางการค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะถอยแลนด์บริดจ์พิพัฒน์สนองหนูเอาใจม็อบตั้งกรรมการร่วมไต่สวน1ปี44ส.ส.นายกส่งพิพัฒน์เคลียร์ม็อบค้านกฎหมาย SEC Land Bridge มวลชนเฮรัฐบาลยอมถอยร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไม่ชงครม.พร้อมจับ SEC Watch ตั้งคณะศึกษาพัฒนาภาคใต้ชัยชนกเล่นคำรับ2นอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูรักสนิทสนมแข็งแกร่งกว่าเดิมยันภูมิใจไทยสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมองเป้าหวังดิสเครดิตศาลฎีการับคำร้อง44ส.ส.ส้มนัดไต่สวนพยาน17ปากเริ่มนัดแรก25สิงหาคมยกคำร้องปมสั่งให้เท้งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับแล้วก็มีการออกมาตอบโต้กรณีที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือประสาทคณา 100% ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
11: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผั
12: ย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลาดทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
13: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเน

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC แถลงโต้กลับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือปราสาทคณา 100% ครับพร้อมกับยืนยันว่าไทยไม่ได้ทำลายโบราณสถานตามที่ถูกกล่าวหาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการ JIC ก็เปิดเผยนะครับว่าข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ระบุว่าไทยเข้าไปยึดครองพื้นที่และทำลายบันไดปราสาทคณานั้นเป็นเพียงท่าทีของฝ่ายเดียวซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการตีความแผนที่หรืออ้างอิงมาตราส่วนต่างๆเพียงลำพังไม่สามารถใช้ตัดสินเรื่องอธิปไตยได้เนื่องจากเขตแดนนะครับแนวเขตแดนที่ยังเห็นต่างจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันผ่านกลไกทวิภาคีทั้ง2ประเทศตกลงกันไว้โดยอาศัยสนธิสัญญาเอกสารประวัติศาสตร์และหลักฐานการปักปันเขตแดนที่ผ่านมาไม่ใช่การตัดสินใจจากแถลงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนมาตรการด้านความมั่นคงและการดูแลโบราณสถานในพื้นที่ผู้อำนวยการ JIC ยืนยันครับว่าเป็นการดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ไทยถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเองและเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมกันของ2ประเทศไม่ใช่การเข้ายึดครองดินแดนของกัมพูชาสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องของการเผาหรือว่าทำลายบันไดขึ้นปราสาทนะครับเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้ซึ่งประเทศไทยพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์และไม่ยอมรับการสรุปความตามคำกล่าวอ้างแบบเลื่อนลอยทั้งนี้ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางในการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นการลดความตึงเครียดหลีกเลี่ยงการยั่วยุและใช้กำลังพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระมัดระวังในการสื่อสารต่อสาธารณะโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเข้าใจผิดและยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกันสร้างสรรค์และสุจริตรักษาเสถียรภาพและสันติภาพตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปมีพาดหัวในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับ JIC ไทยโต้เดือดกัมพูชาเตือนขี้ตู่ครับกัมพูชาขี้ตู่เคลมประสาทคณาก็ย้ำนะครับว่าไทยไม่รับคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวชี้ต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศกลไกทวิภาคีเท่านั้นครับ
2: กรณีที่ DSI เดินหน้าคดีกรณีนายอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังค่ะถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานร่วมกันสมคบฟอกเงินและฟอกเงินซึ่งเกี่ยวโยงกับคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันโดยศาลก็มีการอนุมัติออกหมายจับหลังผู้ต้องหาไม่เดินทางมาตามนัดฟ้องนั้นนะคะมีความคืบหน้าอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้ตำรวจสากลลากคออนันต์มาไทยหนีคดีพันฟอกเงินคาดไม่กลับมาชัวร์ไตวายระยะสุดท้ายDSI ประสานตำรวจสากลออกหมายแดงเร่งติดตามตัวอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังหนึ่งในกวนคดีฟอกเงินวัดพระธรรมกายและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันกลับไทยคาดคงอยู่ต่างประเทศยาวเหตุเสี่ยงเสียชีวิตเผยสารออกหมายจับตั้งแต่มีนาคม69หลังอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดสั่งฟ้องชี้ผู้ต้องหาคนสำคัญแจ้งเหตุไม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากต้องรักษาพยาบาลอาการภาวะไตวายค่ะ
1: ครับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตอนนี้ยังคงสับสนนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่ามีการจัดเจรจารอบใหม่ขึ้นที่กรุงโดฮาของกาตาร์แต่ว่าฝั่งรัฐบาลเตหะรานปฏิเสธทันควันครับว่าไม่ได้มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการในขณะที่โอมานก็ออกโรงคัดค้านแผนการของอิหร่านที่จะมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โพสต์ข้อความระบุว่าสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดในการเปิดฉากเจรจารอบใหม่ที่ประเทศกาตาร์ตามคำร้องของฝั่งอิหร่านขณะที่ทำเนียบขาวก็ได้ส่งจาเรดคูชเนอร์และสตีฟวิคอฟผู้แทนพิเศษเดินทางไปเจรจาข้อตกลงหยุดยิง14ข้อแล้วพ ร้อมประกาศว่าแม้สหรัฐจะรักษาสัญญาหยุดยิงแต่ก็พร้อมใช้กำลังทางทหารตอบโต้ทันทีหากถูกอิหร่านยั่วยุโดยอย่างไรก็ตามครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้ออกมาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าคณะผู้แทนที่เดินทางไปกาตาร์เป็นเพียงทีมงานด้านเทคนิคและไม่มีกำหนดพบหารือใดๆกับฝ่ายอเมริกันในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากประเด็นการเจรจาแล้วนะครับอิหร่านยังคงพยายามเพิ่มอำนาจต่อรองด้วยการประกาศแผนเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมบริการทางทะเลหรือว่าค่าผ่านทางสำหรับเรือพาณิชย์ทุกลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่านระบุว่ามาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังสิ้นสุดระยะเวลาเรียกเว้นเก็บภาษี60วันตามข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐนะครับก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทกโดฮาส่อล่มอิหร่านลั่นไม่มีเจรจาแย่งฮอร์มุซยังเดือดเจรจาสันติภาพที่กรุงโดฮากาตาร์ส่อแววล่มหลังประธานาธิบดีสหรัฐประกาศนัดหมายแต่ทางการเตหะรานสวนทันควันยังไม่มีนัดหมายใดๆครับ
2: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะก็มีการแข่งขัน3คู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนนะคะก็เป็นไอวอรี่โคสต์พบกับนอร์เวย์นะคะซึ่งก็คู่นี้ค่ะฮาลันก็ซัดประตูชัยพานอร์เวย์ทะลุรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะพร้อมกับเข้าไปดวลกับแซมบ้าบราซิลค่ะสำหรับไอวอรี่โคสต์นะคะแม้ว่าจะจอดป้ายเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายแต่ก็นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกของชาติค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะตราไก่ฟอร์มดุค่ะฝรั่งเศสอัดสวีเดน3ประตูต่อ0ลิ้วรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นกันนะคะส่วนสวีเดนก็ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะและคู่ล่าสุดนะคะก็คือ8นาฬิกานี้ค่ะจะเป็นเม็กซิโกพบกับเอกวาดอร์ค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไฟไหม้บาร์โฮสเมืองพัทยากลางดึกพนักงานหนีไม่ทันเสียชีวิต1คนเบื้องต้นพบร้านไม่มีใบอนุญาตและไม่มีประตูหนีไฟนิราชทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เที่ยงคืนเศษของเมื่อคืนได้เกิดเหตุสลดกลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังเพลิงโหมลุกไหม้สถานบันเทิงชื่อแคทวอล์กภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ29ตำบลหนองปลือโดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่ใช้ประกอบกิจการบาร์โฮสพบเปลวเพลิงพวยพุ่งและกลุ่มฟันหนาทึบเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาต้องเร่งระดมรถน้ำเข้าสกัดเพลิงโดยได้รับความช่วยเหลือจากรถน้ำเอกชนที่ผ่านมาพบเหตุช่วยเร่งฉีดน้ำสกัดนานกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการเข้าตรวจสอบภายในร้านพบร่างผู้เสียชีวิต1รายคือนายธนพลบุญจันทร์อายุ28ปีพนักงานของร้านนอนเสียชีวิตอยู่ใต้โต๊ะในสภาพถูกไฟคลอกทั้งตัวสอบถามพนักงานที่รอดชีวิตทราบว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้จากบริเวณหลังคาก่อนจะลามลงมาปิดทางออกทั้งหมดพนักงานคนอื่นๆพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ผู้เสียหายรายนี้หายตัวไปคาดว่าหนีไม่ทันประกอบกับร้านดังกล่าวไม่มีประตูหนีไฟเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงพร้อมจะเรียกเจ้าของร้านมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอยู่ราชทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
0: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่35โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีดังกล่าวประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริงสำหรับประเทศไทยได้รับคะแนนโดดเด่นด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนซึ่งสะท้อนมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้ผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทป ประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick

0: าน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
0: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนโชคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
0: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
0: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
2: ทั้งที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: M-Cord 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ด้วยร้านรุ่งมิตรกันค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่งสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดลตามรถอีแตนรถสีเข้าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่งมิตรอินเตอร์เทรดคุณธรรมนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส9โทร042-732-222และ042-732-333
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
2: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio Go Green
6: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
7: M-Cord Radio Network
8: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วย

ด้วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train DJ จิราจิรวัตรอสมทสกลนครออนซอนลูกทุ่งมวลระเบ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันในช่วงภาคเช้าแบบนี้เช่นเคยนะฮะเริ่มต้นช่วงแรกนะฮะกับเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งนะครับก็8นาฬิกาถึง9นาฬิกาในช่วงแรกนี้เพลงลูกทุ่งแบบนี้เลยนะฮะส่วนช่วงที่2 9นาฬิกาถึง10นาฬิกาก็จะเป็นเพลงสตริงนะครับช่วงนี้ก็ทักทายกันได้เลยนะครับอาจจะเป็นทาง Facebook Live เพจอสมทสกลนครคอมเมนต์มาได้เลยหรือจะเป็นทางโทรศัพท์ก็042-747-489นะฮะ042-747-489นะครับก็ทักทายผู้ฟังที่เพิ่งติดตามรับฟังกันด้วยนะฮะเริ่มต้นทำงานในช่วงเช้าแบบนี้ผ่อนคลายกับเสียงเพลงกันไปเรื่อยๆนะฮะอยากจะขอเพลงก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกที่ทุกแห่งทั่วไทยผ่านทาง M-Cord Radio นะครับหรือจะเป็นทางวิทยุ FM 107โดยตรงด้วยเป็น

ครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มาพูดคุยกันในเรื่องของการขับรถหรือว่าการใช้รถบนท้องถนนนี้นะครับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางโรคที่อาจจะมีผลต่อการขับรถนะแล้วก็ไม่จำเป็นก็อย่าขับรถสำหรับใครที่อาจจะมีในโรคที่เกี่ยวกับสายตานะฮะโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคพาร์กินสันโรคลมชักนะครับโรคทางสมองโรคหัวใจรวมไปถึงโรคไขข้อข้อเสื่อมข้ออักเสบต่างๆนะครับก็ไม่ควรขับรถนะฮะเพราะว่าโรคเหล่านี้เนี่ยก็จะมีผลต่อการขับรถบนท้องถนนนั่นเองก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาได้ถ้าเกิดอาการกำเริบขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอันตรายเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ใช้รถอยู่แล้วผมว่าก็คงจะต้องประเมินตัวเองละนะฮะว่าไหวหรือเปล่าสำหรับการใช้รถนะบางคนเนี่ยมีโรคประจำตัวที่อาจจะขับรถไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะฮะเวลาขับรถก็ลองมองดูตัวเองว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีหรือเปล่านะจะได้ไม่เสี่ยงเวลาไปขับรถนั่นเองครับ

แน่นอนฮะกับเพลงเพราะๆที่ฝากคุณผู้ฟังกันเรื่อยๆนะฮะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะฮะกับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะการติดตามได้ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะช่วงชั่วโมงแรก8 โมงเช้าถึง9 โมงกับเพลงลูกทุ่งนะฮะ

0: MCOT Radio Network 107 MHz MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาด Expo ศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด็ดลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละ

0: เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเบตลงในบ่อหรือองค์น้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5: อสมทสกลนครออนซอนลูกทุ่งมวลละ

0: ทักทายกันในเบรกครึ่งชั่วโมงนะสำหรับช่วงนี้นะครับยังอยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะอสมทสกนกรนี่เป็น107นะฮะกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆก็อย่าลืมทักทายกันได้เรื่อยๆผ่านทางโทรศัพท์ก็0427474189นะฮะ0427474189นะฮะเดือนใหม่ละเดือนพุธที่1กรกฎาคมนะฮะวันนี้นะครับก็สำหรับเดือนใหม่เนาะแล้วก็วันนี้อาจจะเป็นวันแห่งความหวังของหลายๆคนด้วยเหมือนกันนะวันนี้วันที่1กรกฎาคมยังไงก็ให้มีโชคกันทุกคนด้วยกันแล้วกันเนาะอยู่ด้วยกันกับมิ้งแห่งอะไหล่ยนต์ที่ดูแลกันครับ
1: มิ้งแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด่วนด่วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิ้งแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กลองแบตเตอรี่ GA และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายโชคอัพคายาบ้าจานพลัดลูกหมากยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบแหนบรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงแห่งอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล
0: ่ก็ไปกันได้เลยนะสำหรับมิงแห่งอะไหล่ยนต์นะเรื่องของอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะน้ำมันเครื่องไส้กลองแบตเตอรี่นะบอดี้รถยนต์ฝากระโปรงรถกระจกรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายโชคลาภกันยาบ้าทั้งจานทั้งกลั่นลูกหมากต่างๆเครื่องมือช่างครบเลยนะฮะเปิดบริการแต่เช้านะฮะ 7:30 น.ถึง 17:30 น.หยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเองสำหรับมิงแห่งอะไหล่ยนต์ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารแห่งไทยธนชาตินะฮะ042-711-515ก็โทรไปสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้042-711-515เรื่องของอะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่มิงแห่งอะไหล่ยนต์นะฮะก็อะไหล่รถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบจบในที่เดียวนะครับ

คุณผู้ฟังครับเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ก็ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงสุด 2,500 วัตต์ชาร์จหลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67

0: ไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมให้อีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่ด้วนด้วนด้วนสั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้มิงแห่งอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกยี่ห้อน้ำมันเครื่องและไส้กรองแบตเตอรี่ GA และ 3K พร้อมให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่บอดี้ฝากระโปรงกระจกรถยนต์และเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายช็อคอัพคายาบ้าจานพลัดลูกหมากยี่ห้อตอง5และยี่ห้อชีว่าเครื่องมือช่างตู้ชาร์จปั๊มลมตู้เชื่อมและอะไหล่ชุดยกคลื่นลูกสูบแหวนลูกสูบแหนบรถยนต์หม้อน้ำรถยนต์มิงแห่งอะไหล่ยนต์042-711-515ถนนรัฐพัฒนาเยื้องธนาคารธนชาติต้องการอะไหล่ด่วนคุณภาพดีบริการเร็วราคามิตรภาพต้องมามิงแห่งอะไหล่ยนต์ครบทุกอะไหล่
2: เน้นย้ำกันนะฮะมิงเฮงอะไหล่ยนต์เขามีครบทุกอะไหล่ก็ไปใช้บริการกันได้จะเป็นอะไหล่ใหม่อะไหล่เซ็งกงมีคุณครบเลยนะฮะหรือใครอยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่จะเปลี่ยนแบตหน้าร้านก็ดีนอกสถานีก็ดีนี่ฟรีไม่ชาร์จนะรับกันแบต1ปีรับเทิร์นแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยนะยังมีบอดี้รถยนต์ฝากระโปรงรถกระจกรถยนต์ตัวแทนจำหน่ายชมรับคันยาบ้าทั้งจานทั้งคลัตช์ลูกหมากต่างๆเครื่องมือช่างครบเลยนะฮะตรงมาที่มิงเฮงอะไหล่ยนต์ได้เลยนะฮะหรือจะโทรมาก่อน042-711-515ก็ได้042-711-515กับมิงเฮงอะไหล่ยนต์ถนนรัฐพัฒนายังเยื้องธนาคารฐานไทยธนชาตินะฮะเขาก็เปิดบริการในเช้าตั้งแต่ 7:30 นถึง 17:30 นหยุดแค่วันอาทิตย์เท่านั้นเองนะสำหรับทางด้านของมิงเฮงนะฮะเอาละขอบคุณในช่วงเบรกนี้ด้วยนะสำหรับมิงเฮงแล้วก็คงจะส่งท้ายได้อีกสักเพลงนึงก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะไผ่พงศธรกับต่ายอรทัยนะฮะชื่อเพลงสั้นๆว่าเฮ้ยนะฮะเดี๋ยวกลับมาหลังข่าวต้นชั่วโมงก็ยังอยู่กับดีเจจิราจิรวรรณกับเพลงสตริงกันบ้างครับ

0: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มลุ้นเจรจาไทยมาเลผ่อนปรนนำข้าวกุ้งและปลากระทงระหว่างกันนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองในวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์กล่าวว่าแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการปลากระพงหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีหนุนเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศท่านนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางพลพีลงนามประกาศขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับบ้านและคอนโดทั้งมือ1และมือ2ที่มีราคาซื้อขายและวงเงินกู้ไม่เกิน7ล้านบาทนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตนได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยจะมีผลถึงวันที่30มิถุนายน2570สำหรับประกาศทั้ง2ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญคือการเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ2เหลือเพียงร้อยละ 0.01 และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือเพียงร้อยละ 0.01 โดยมีราคาซื้อขายราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาททั้งนี้เฉพาะผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
2: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมทเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcord Radio Go Green
3: Mcord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ Mcord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว Mcord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง Mcord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ Mcord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว

Amcord Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Trainดีเจจิราจิรวัตร

0: สวัสดีกันในช่วงที่2นะฮะกับยมคอร์ดเรดิโอนิตเวิร์กอสมทสกลนครนะอยู่กับดีเจจิราจิรวัฒน์นะฮะในช่วงที่2นี่เพลงสตริงกันบ้างนะก็ยังคงตั้งแต่กันได้เหมือนเดิมเพลงสตริงทั้งเก่าทั้งใหม่เนาะในช่วงนี้ทางโทรศัพท์ก็0427474489นะฮะ0427474489ก็ทยอยมาได้เลยนะสวัสดีช่วงสายๆมาหน่อยๆละ9:20 นแล้วล่ะเนาะวันพุธที่1มิถุนายนเดือนใหม่ละนะฮะสำหรับเดือนต้นเดือนเดือนใหม่นะวันแห่งความหวังของหลายๆคนนะวันนี้1 กรกฎาคมนะฮะก็ขอให้มีโชคมีลาภกันทุกคนด้วยกันแล้วกันนะฮะส่วนเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะฮะภาคนี้ก็มีฝนเพิ่มขึ้นเนาะซึ่งวันนี้ลักษณะก็ด้วยไฟนะฮะก็มีฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70% นะฮะก็สกลนครก็อย่างที่บอกกันช่วงนี้ก็อาจจะครึ้มๆเกือบๆจะทั้งวันแหละมีแดดแดมๆมาบ้างนิดๆบางทีนะแล้วก็ฝนถ้าเป็นส่วนมากนะอาจจะตกแรงบ้างเบาบ้างก็แล้วแต่พื้นที่นะฮะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ 70% ของพื้นที่สำหรับวันนี้ที่สกลนครนะครับหน้าฝนเนาะปีนี้แปลกๆเหมือนกันฝนถ้าฝนก็จริงแต่ร้อนอบอ้าวนะฮะถ้าไม่มีฝนจริงๆนี่ก็ร้อนเลยแหละนะฮะสำหรับปีนี้นะครับว่ากันต่อสำหรับเพลงที่ทยอยขอเข้ามานะฮะ
1: Happy on your time

0: กับความสุขในช่วงพักเช้านะฮะกับเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทสกลนครยังอยู่กับดีเจจิระจิโรวัฒน์นะฮะใครที่ชอบกินกุ้งนะโอกาสดีเลยนะฮะทางพณิชย์จังหวัดสกลนครขอเชิญร่วมกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569จังหวัดสกลนครครั้งที่2นะฮะก็จะมีกุ้งหลายๆไซส์หลายๆขนาดมาจำหน่ายกันนะฮะซึ่งก็จะจำหน่ายระหว่างวันที่1ถึง10กรกฎาคมนี้นะเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหรือกว่าสินค้าจะหมด1ถึง10กรกฎาคมนะณร้านพลอยทะเลและตลาดประเสริฐศาสตร์อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะฮะร้านพลอยทะเลนะฮะแล้วก็ตลาดประเสริฐศาสตร์นะครับก็อย่าลืมนะไปช็อปกันได้เลยนะเรื่องของกุ้งนะฮะจะเป็นกุ้งขาวแวนนาไม้ไซส์ใหญ่นะฮะแล้วก็กุ้งอื่นหลายๆไซส์เนี่ยไปดูกันได้นะฮะเรื่องของคาราวานตลาดสินค้ากุ้งนะครับ1ถึง10กรกฎาคมนะฮะส่งเบรกกันช่วงนี้นะเพลงเก่าๆของใหม่เจริญปุระนะครับสำหรับเพลงนี้เลยก็แล้วกันนะฮะ
1: Enjoy Music for You

0: MCOT Radio Network
1: MCOT Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชาเอ็กซ์แลนด์เซ็นเตอร์เดนลิควิดเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
7: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: ทำไรอ่ะ
9: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
8: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า

0: การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
0: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
4: MCOT Radio Network

ชื่อเพลงสั้นๆว่าหวานเนอร์สเตอรี่สาวนะเพลงเก่าๆที่ถามถึงเข้ามาก็ทยอยเพิ่มเติมกันไปเนาะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้สายมาพอสมควรแล้วล่ะเนาะ 9:44 นาทีแล้วล่ะนะกับในเช้าวันใหม่นะเดือนใหม่นะวันที่1กรกฎาคมนะฮะก็ทำงานก็เดินหน้ากันต่อไปนะฮะจะเดือนเก่าเดือนใหม่ก็ตามเนาะนะฮะก็เรื่องของเพลงก็อย่าลืม0427471089ก็ทยอยเข้ามาได้นะฮะการรณรงค์การฉีดวัคซีนแค่ไปใหญ่ตามฤดูกาลนะฮะของเขาก็จัดระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคม69นะฮะแล้วก็ทางด้านของสปสช.ก็ให้บริการฉีดวัคซีนฟรีแก่ประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะ7กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์การรักษาณโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหรือว่ารปสต.นี่แหละทุกแห่งทั่วประเทศนะการฉีดวัคซีนแค่บัดใหญ่เนี่ยนะใน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะนะครับก็สิทธิ์ฉีดฟรีนะ7กลุ่มเสี่ยงถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก็เสียตังค์นะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหญิงตั้งครรภ์นะฮะเด็กอายุ6ถึง6เดือนถึง5ปีนะฮะกลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรังสำคัญ7โรคนะไม่ว่าจะเป็นโรคปอดกั้นเรื้อรังนะหืดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองไตวายผู้ป่วยมะเร็งได้รับการยาเคมีบำบัดแล้วก็เบาหวานนะฮะก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่ฉีดฟรีกลุ่มผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็มีกลุ่มผู้พิการทางสมองนะแล้วก็ยังมีกลุ่มที่เป็นทาลัสซีเมียแล้วก็ผู้หญิงภูมิคุ้มกันบกพร่องนะฮะท้ายสุดคือโรคอ้วนนะครับใน7กลุ่มเสี่ยงนี้ก็ฉีดฟรีที่โรงพยาบาลรัฐแล้วก็รปสต.ทุกแห่งนะเรื่องของโรคศีลแค่บรรยายตามฤดูกาลนะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยแล้วกันเนาะนะฮะว่ากันต่อฮะเรื่องเพลงที่ทยอยขอเข้ามาจัดไปนะฮะ

0: แอมสวรักษ์นะฉันเลวนะฮะก่อนหน้านี้ก็ Forever หัวใจเธอมีหรือเปล่านะเพลงเก่าๆที่ให้ได้ฟังกันไปนะครับกับในช่วงท้ายๆแล้วล่ะนะฮะยังไงเดี๋ยวช่วงเบรกท้ายตรงนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามและฟังกันทุกที่เลยเนาะทั้งสกลนครเองหรือว่าต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างๆนะฮะยังไงก็ใครที่ชอบดูบอล นะบอลโลกบางคู่นี่มีดึกมีเช้ามากเกินไปก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยก็แล้วกันเนาะในช่วงของฟุตบอลโลกบางคนบอกกล่อยๆนะปีนี้รัดไม่ถ่ายอะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าได้ดูน้อยหน่อยดูถ้าดูเต็มที่ก็ต้องเสียตังค์ละนะฮะก็ถ้าใจรักเขาก็ดูกันละนะเรื่องของฟุตบอลนะเพราะว่าหลายปีครั้งหนึ่งเนาะฟุตบอลโลกเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะฮะกับหน้าที่ของดีเจจิราจิรวัฒน์วันนี้ต้องในช่วงพักเช้านะเดี๋ยวเจอกันพักบ่ายบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงอีกรอบหนึ่งกับเพลงลูกทุ่งนะฮะก็ช่วงนี้ต้องลาผู้ฟังแล้วล่ะนะสวัสดีครับ
1: Happy on your time

ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท. FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีต่างประเทศระบุคดีจับแอร์ลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียว่าไปตามกฎหมายเชื่อออสเตรเลียมีเบาะแสจึงตรวจค้นดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
1: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าในส่วนของสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วและก็มีทนายความที่จะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องคดีขณะนี้กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนเรื่องนี้จะกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยหรือไม่นายเสียศักดิ์ระบุว่าของเช่นนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนไทยแต่สายการบินเราก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีกซึ่งคงจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้นแต่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการมีข้อมูลอยู่แล้วด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำแมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับแอร์สายการบินไทยเวลา10นาฬิกาวันนี้เบื้องต้นแมสเซนเจอร์ระบุแล้วว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้จากนั้นช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดก็จะมีการอัปเดตอีกครั้งขณะที่การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยและคงอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของประเทศไทยก็จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลและคงต้องดูรายละเอียดว่าทำเป็นกระบวนการหรือไม่และยังไม่ทราบว่าเชื่อมโยงขบวนการส่งออกยาเสพติดก่อนหน้านี้ที่เคยถูกจับหรือไม่ดาวิชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: ด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนางสาวมีนาแอร์สาวการบินไทยถูกจับกุมยาเสพติดที่ออสเตรเลียว่าเมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับนางสาวมีนาเมื่อเห็นข่าวแล้วก็ได้ออกมาปรากฏตัวแล้วซึ่งเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำเวลา10นาฬิกาวันนี้คงจะมาพูดคุยกันอีกครั้งเบื้องต้นเมสเซนเจอร์ระบุว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยช่วงเช้าหลังจากสอบปากคำเมสเซนเจอร์ช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดคงจะมีการอัปเดตอีกครั้งแต่หากแอร์สาวรายนี้ไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดเป็นการรับฝากหิ้วปกติคงอยู่ที่ดุลพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของไทยที่จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลของออสเตรเลียส่วนกรณีแอคเคาท์ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสติดตามตัวได้แล้วหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าคงต้องรอให้ปปส.สรุปอีกครั้งโฆษกรัฐบาลย้ำงบปี2570เป็นงบมุ่งเป้าดูแลประชาชนรักษาวินัยคลังเดินหน้าลงทุนอนาคตประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แต่ขณะเดียวกันมีบางส่วนที่ได้แสดงความห่วงใยในหลายประเด็นที่หลากหลายทั้งเรื่องงบลงทุนการขาดดุลงบประมาณและทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศรัฐบาลเข้าใจข้อห่วงใยของส.ส.และประชาชนต่อภาพรวมงบประมาณโดยเฉพาะประเด็นงบลงทุนและการขาดดุลแต่ย้ำว่าการจัดทำงบประมาณครั้งนี้เป็นการจัดทำแบบมุ่งเป้าจัดลำดับความสำคัญใหม่ภายใต้ข้อจำกัดทางการคลังโดยคำนึงถึงการดูแลประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวินัยการคลังและการลงทุนเพื่ออนาคตประเทศขณะเดียวกันการจัดทำงบครั้งนี้ไม่ได้พิจารณาเพียงตัวเลขเพิ่มหรือลดของรายการใดรายการหนึ่งแต่ดูทั้งระบบว่าเงินทุกบาทตอบโจทย์ใดแก้ปัญหาอะไรและสร้างศักยภาพประเทศในวันข้างหน้าอย่างไรสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3หลังวันนี้ประธานสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:48 น.
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: We'll be right back.

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
3: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดRadio Go Green
4: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train DJ วิษณุมณีปกรณ์

0: ครับผมกลับเข้ามาสวัสดีอีกวันหนึ่งนะฮะวันนี้ก็เป็นเดือนใหม่เลยนะครับ1กรกฎาคม2569นะครับผมก็เป็นวันทำงานวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับยังคงอยู่กับผมวิษณุมณีประกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network ในช่วง Mcot Radio Grow Green นะครับพร้อมด้วยทุกแพลตฟอร์มที่คุณสามารถเชื่อมโยงผ่านเข้ามาได้ในห้วงเวลานี้นะครับผมแล้วแต่เส้นทางที่คุณสะดวกติดตามวิทยุออนไลน์ทั่วทุกมุมโลก www.mcot.net ของเรานะครับก็แล้วยังมีทั้งแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะแอปเดียวเอาอยู่เลยนะครับแน่นอนนะครับผมก็คุณสามารถโหลดได้ทั้งระบบ Android ระบบ iOS นะครับผมปลอดภัยหายห่วงนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยคุยในเรื่องของแบงก์ชาติให้ฟังว่าต้องระมัดระวังในการรับลิงก์ต่างๆอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นการจะทำธุรกรรมอะไรต่างๆถ้าไม่มั่นใจไปที่สถาบันการเงินแห่งนั้นหรือใช้แอปพลิเคชันของเขาโดยตรงหรือถามเจ้าหน้าที่ก่อนว่าแอปตัวนี้ใช้ของเขาไหมจะปลอดภัยที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ยังไงที่อย่างผมบอกต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับแต่วันนี้น่าจะมีเศรษฐีใหม่นะ1กรกฎาคม2569นะครับทั้งระบบ N6 N3ก็ซื้อได้ทั้ง2ระบบเพราะว่าสบายใจนะซื้อในระบบ1เงินก็เข้ารัฐบาลด้วยแล้วก็เงินที่เข้าไปเราไม่ถูกก็ถือว่าไปบำรุงช่วยชาตินะครับผมในการเอาไปทำสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับเพราะในอย่างถ้านอกระบบเนี่ยอย่าง N3 เนี่ยซื้อเลข3ตัวถ้าซื้อใต้ดิน1คุณต้องซื้อคูณด้วยเดี๋ยวก็เจอเลขอั้นแล้วจ่ายครึ่งแล้วผิดกฎหมายด้วยที่สำคัญนะถ้าซื้อในระบบขอไปนิดนึง ครับผมถ้าซื้อในระบบก็จะปลอดภัย1แล้ว1ที่สำคัญใบละ20บาทนะ N3 ก็คือเลข3ตัวสมมุติคุณซื้อ001อย่างเงี้ยคุณก็ถ้าถูกโต๊ดก็ได้เลยนะครับถ้ามันออก100ก็ถือว่าถูกโต๊ดนะครับถ้าออก00ก็ถูกเต็งไปเลยนะครับหรือออก01ได้เลข2ตัวด้วยแต่เสียแค่20บาทแล้วก็ถ้าถูกเลข3ตัว001แล้วก็ไปลุ้นแจ็คพอตอีกนะแจ็คพอตก็แล้วแต่ว่าในงวดนั้นใครซื้อมากซื้อน้อยแต่ผมเห็นแต่ละงวดเนี่ยโอ้600,000 700,000 800,000นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมในการเสี่ยงโชคในช่วงภาวะวิกฤตอย่างนี้หลายคนก็แน่นอนนะมันก็เป็นเรื่องปกติก็มีความหวังบ้างในความหวังนะแต่ยังไงก็จะไปลงตรงนี้จนเป็นหนี้เป็นสินนะครับผมก็เปิดประตูไว้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ยังมีความสุขต่อไปน่าจะเป็นอีกวันนึงสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับหลังจากที่หมดวันใครที่ใช้ไม่หมดเขาดึงกลับหมดนะ 1,000 บาทเดือนที่แล้วมิถุนายนอันนี้เริ่มเดือนใหม่เดือนกรกฎาคมนะก็พยายามใช้ให้หมดนะ 1,000 บาทแล้วก็เติมเงินไปประมาณน่าจะ667บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็ใช้กันต่อนะขอบคุณผ่านทั้งเพจอสมทสกลนครช่อง TikTok แล้วก็เพจ Mcot ทั่วไทยสวัสดีไปทางนครพนมแล้วก็ขอส่งความสุขไปทางอำเภอกุสุมานเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โซนนั้นด้วยนะครับผมกับวันนี้วันโอ้ผมจะว่าเป็นวันจันทร์วันพุธนะเพราะมาเห็นเป็นวันที่1กรกฎาคม2569กับเศรษฐีใหม่ทุกๆคนแถวๆนี้บ้างนะครับ
1: Happy on your time

0: ครับผมในช่วงนี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนคงนอนดึกนะในช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลก2026นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอสมทสกลนครของเรานะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับผมในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net หรือ cher.mcot.net ขั้นตอนง่ายๆเองนะครับผมเพียง1เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ2เลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับผม3แพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคาที่500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมนะครับของรางวัลฟังนะครับมีดังต่อไปนี้สำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็ได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์Farizon MPV EV Supervan นะครับมูลค่าถึง 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airway ภายในประเทศจำนวน24รางวัล4 Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับผมก็ร่วมโหวตกันด่วนเลยนะครับครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับผมร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะครับผม
1: Your Song เพลงพิเศษ

0: พื่อความทันสมัยและสบายใจของคุณนะทุกคนนะเพียงคุณโหลด Mcot Connect นะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเรานะทันสมัยไปทุกๆปีนะครับผมก็วันนี้ให้คุณโหลดฟรีแล้วสำหรับแอป Mcot Connect ก็คือ MCOT COMMECT นะครับ Mcot Connectแอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารจะเป็นวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทของเราหรือว่าทีวีช่อง9 Mcot HD ช่อง30ด้วยทั้งทีวีดิจิทัลนะครับผมวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนแน่นอนถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect นะครับผมก็ดาวน์โหลดฟรีได้เลยนะครับผมทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ปลอดภัยนะครับผม Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลากับอสมทของเราครับผม
1: Mcot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: Bangkok Radio Network 107 MHz Bangkok Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Networkคลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5: MCOT Radio MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ครับผมแน่นอนนะครับคุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟฟ้าสายไฟให้วุ่นวายไปหมดเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะครับผมแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคะแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ครับผมดูเวลาแป๊บๆนะเร็วนะวันหนึ่งมันผ่านไปเร็วมากแต่วันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงรุ้นอยากให้มันถึง16นาฬิกาเร็วๆนะจะได้ลุ้นว่าใครจะเป็นเศรษฐีใหม่มันก็ดีนะเปิดประตูผมก็เปิดมาตลอดเลยนะก็ช่วยรัฐบาลเนี่ยโอ้มาเยอะเลยนะครับคือไม่เคยพลาดสักงวดเลยจะมากกับน้อยเท่าไหร่นะแต่ก่อนก็จะซื้อลอตเตอรี่ข้างนอกเดี๋ยวนี้จะซื้อในระบบหมดเลยนะมันก็ถูกลงเยอะนะซื้อในระบบสมมุติเราอยากได้30ล้านซื้อ5ใบนี่ก็400บาทแต่ซื้อข้างนอกเลขเหมือนกันเลขเหมือนกัน5ใบเนี่ย800 750บางร้าน900อย่างเงี้ยโอ้มันก็เกินไปนะครับผมเอาละครับวันนี้ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีเดี๋ยวขออนุญาตเบรกสักครู่นึงนะ 11:00 นเบรกพักฟังข่าวนิดเบรกเราเทียมทั่วประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเดี๋ยวกลับมาอยู่กับผมวิษณุมณีปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcord Radio Network ในช่วง Mcord Radio Grow Green ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมสกลนครก็มีช่วงนี้อากาศดีมากเลยนะใครที่อยากมาเที่ยวก็เตรียมตัวแพนมาให้ดีนะครับมีที่เที่ยวเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: Mcord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท. FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันนอเตรียมถกคณะใหญ่ที่มาเลเซียกันยายนนี้ลุ้นลงนามร่วมหักลงตัวส่วนนายกเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมคาดเตรียมขอช่วยเร่งรัดความสงบยั่งยืนนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนซึ่งจะเหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงเดือนกันยายนหากคณะใหญ่ตกลงกันได้อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้เวลานานเท่าใดนายวันมูฮัมหมัดกล่าวว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียวันที่ 9-10 กรกฎาคมเป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและสมาชิกอาเซียนแต่เรื่องความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยตำรวจร่วมหน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุโป๊ะล่มจังหวัดสมุทรปราการต่อเนื่องพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีเหตุเรือโป๊ะล่มบริเวณตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลาประมาณ 12:15 น.เมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายสูญหาย1รายซึ่งวันนี้พันตำรวจเอกพจนกรกาญจินะผู้กำกับการสภ.พระสมุทรเจดีย์และพันตำรวจตรีฐานันมนูจันทรัตน์สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ3กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจน้ำนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำได้ระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเรือโป๊ะประสบอุบัติเหตุจมน้ำสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้5รายนำส่งโรงพยาบาลและยังคงสูญหายอีก1รายเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ยังไม่พบประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงจึงได้ยุติการค้นหาในเวลา 19:52 น.และดำเนินการค้นหาต่อในเช้าวันนี้ทรัมป์กวาดรายได้คริปโตทะลุ 40,000 ล้านบาทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐรายงานในเอกสารการเงินปี2025ระบุว่ามีรายได้จากธุรกิจคริปโตเคอเรนซีของครอบครัวปีที่ผ่านมาสูงถึง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 46,662 ล้านบาทสะท้อนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของเขาเองได้กลายมาเป็นแหล่งรายได้หลักในปัจจุบันรายได้ดังกล่าวมาจากบริษัท World Liberty Financial ที่ร่วมจัดตั้งกับบุตรชายกว่า 16,665 ล้านบาทและจากการขายเหรียญทรัมป์อีกกว่า 21,164 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรายได้จากการยอมความกับบริษัทสื่อและค่าลิขสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศรวมอีกหลายพันล้านบาท
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: อ ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พอร์ต107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เด่นลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-Cord Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: M-Cord Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042747405042747489 0427474489 Love Train
6: M-Cord Radio Go Greenสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: ครับผมกลับเข้ามาในเบรกที่3หรือว่าชั่วโมงที่2นะฮะยังคงอยู่กับผมวิษณุอนิปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network ในช่วง Mcot Radio Grow Green พร้อมด้วยทุกแพลตฟอร์มที่ผมบอกนะ www.mcot.net อันนี้ลิงก์นี้ปลอดภัยนะ 100% ไม่ต้องห่วงแต่ว่าลิงก์อะไรที่แปลกๆอย่าไปกดนะอันตรายมากมันมีโอกาสที่จะเชื่อมกับโทรศัพท์ของคุณแล้วสามารถที่จะแฮกในระบบโทรศัพท์ของคุณควบคุมผ่านทางรีโมทคอนโทรลเข้ามาได้อันตรายนะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการทำธุรกรรมต่างๆถ้าไม่มั่นใจไปสอบถามสถาบันทางการเงินแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันของเขาโดยตรงจะปลอดภัยที่สุดนะแอปพลิเคชันสกลอสมทก็โหลดได้ Mcot Connect นะแอปเดียวเอาอยู่ทั้งติดตามข่าวสารวาไรตี้ช่อง9 Mcot SD ช่อง30วิทยุส่วนกลางส่วนภูมิภาคแม้แต่อสมทสกลนครของเราเพจอสมทสกลนครช่อง TikTok หรือว่าMcot ทั่วไทยของเรานะมีทั้ง Messenger หรือว่า ID Line สกลนคร107คุณก็เชื่อมโยงผ่านเข้ามาได้เมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันสำคัญเพราะว่ามีการคือในช่วงเดือนที่แล้ว30นี้ก็คือเป็นวันรับสมัครวันสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องของการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะฮะจากการเสด็จสู่สวรรคไลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ยังความโศกเศร้าและอะไรในหมู่ประสบนิกรประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้มีการประกาศกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงระหว่างวันที่14ถึง16ธันวาคมพุทธศักราช2569เป็นที่ทราบทั่วกันแล้วนั้นวัดอาจารโรรังสีจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบรรพชาอุปสมบทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเป็นเวลา1พรรษาอันหนึ่งการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้นะยังมีวัตถุประสงค์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรดาทหารหารที่พลีชีพอุทิศชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชและอธิปไตยจากสงครามชายแดงระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกด้วยผู้มีศรัทธาเลื่อมใสร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทสมัครได้ที่เจ้าอาวาสวัดอาจารย์โรรังสีนะครับก็สมัครกันแล้วเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะแจ้งกำหนดการคือเขาสมัครมาตั้งแต่3พฤษภาคมจนถึง30มิถุนายน2569ก็คือเมื่อวานวันสุดท้ายส่วน5กรกฎาคมถึง18กรกฎาคมก็เป็นการรายงานตัวและเข้ารับการฝึกหัดนาคท่องคำขอบวชนะครับ19กรกฎาคม2569ก็จะเป็นประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทางสำหรับประชาชนที่จะเข้านะครับอุปสมบทนะครับในการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมยังคงมีความสุขต่อไปนะในช่วงอีก1วันทำงานนะวันนี้ก็โอเดือน7แล้วแป๊บผ่านมาแล้วนะฮะ7เดือน7แล้ว8 9 10 11 12แป๊บเดียวปี69ก็จะเข้าสู่ปี70แล้วนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ทุกแอเรียนะครับยังคงติดตามรายการอสมทของเราได้มีหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ออนซอนภูพานยังคงติดตามได้ช่วงบ่ายโมงบอกข่าวเล่าเรื่องมนุษย์คนจันทร์ถึงศุกร์ก็ช่วงเที่ยงครึ่งนะส่วนวันศุกร์ช่วงบ่ายโมงก็จะเป็นกรีนมาร์เก็ตนะครับก็ติดตามในเรื่องของสินค้าหรือว่าการสนับสนุนสินค้าโลคอลในพื้นที่ท้องถิ่นบ้านเราเพื่อให้เป็นยกระดับสู่สากลแล้วก็เป็นสินค้าที่คุณภาพแล้วเป็นที่ต้องการในตลาดโดยทั่วไปทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะอ่ะขอส่งความสุขผ่านไปที่อำเภออะไรเนี่ยอำเภอโอ้วานอนิวาสนะครับผมก็ส่งความสุขไปทางวานอนนิวัตวานอนนิวัตเป็นไงครับวันนี้ฝนตกไม่เอ่ยหรือว่าพื้นที่ไหนฝนตกอากาศเป็นยังไงแจ้งด้วยสกลนครตอนนี้สีเขียวอากาศดีสบายๆ ยังไงก็ช่วยกันฮะลดเรื่องของการเผาแล้วก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม้ด้วยยิ่งดีนะฮะให้กำลังใจส่งความสุขครับ
1: Mcot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
1: วันนี้นะครับมาฟังสิ่งดีๆนะครับผมทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
0: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: Your Song เพลงพิเศษถึงค

0: ครับผมในช่วงนี้ผมก็เชื่อว่าหลายคนคงนอนดึกนะในช่วงของเทศกาลฟุตบอลโลก2026นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอสมทสกลนครของเรานะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Superfan นะครับผมในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net หรือ cher.mcot.net ขั้นตอนง่ายๆเองนะครับผมเพียง1เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ2เลือกแพ็คเกจ MCOT Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับผม3แพ็คเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคาที่500บาทกับ MCOT Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมนะครับของรางวัลฟังนะครับมีดังต่อไปนี้สำหรับภารกิจหลักสิทธิ์ลุ้นรางวัลก็ได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับมูลค่าถึง 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airwayภายในประเทศจำนวน24รางวัล4 Go Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะครับผมก็ร่วมโหวตกันด่วนเลยนะครับครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับผมร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะครับผม
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green
2: Happy on your time.

0: MCOT Radio Network 107 MHz
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
5: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: MCOT Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: MCOT Radio Network
9: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489 Love Train
10: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107

0: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสยางรถมาตรฐานพร้อมใบรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้มากสวยๆที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกคลัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมกลับเข้ามาถึงช่วงนี้ขอบคุณคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอปพิทตลอดเดือนมิถุนายน2569เลยนะครับตั้งแต่1-30มิถุนายน2569คอปพิทเซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดวันนี้เปลี่ยนยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับผมเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อเก๋งกระบะทุกแบบเปลี่ยนไทยลมไนโตรเจน200 บาทเติมลมฟรี2ปี

ต็มใช้บริการได้ถึง260สาขาทั่วประเทศไทยของเรามีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถให้นอกจากนั้นจะเป็นดูแลรถขนาด4ล้อแล้วนะครับทั้งเก๋งกระบะรถตู้ได้หมดเลยแล้วเข้าไปอีกอยู่ซ้ายมือเรายังบริการตรวจเช็คยางช่วงล่างของรถใหญ่รถ6ล้อ10ล้อรถบัสรถเมล์รถ

0: การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองนะด้วยราคามิตรภาพคุ้มครบเซตเลยชุดน้ำมันเครื่องฟรีไส้กรองของเรานะที่ศูนย์บริการทั้ง2ศูนย์ของเรารถใหญ่รถเล็กนะครับเริ่มต้น880บาท1รับไส้กรองฟรีค่าแรงไม่คิดนะครับอันนี้ก็เข้าไปคุยกับเราปรึกษาเรื่องยางเรื่องแม็กฟรีโดยผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับผมก็แน่นอนนะครับคุณก็สามารถไปหาเราได้สาขาใหญ่เลยต่อชด23ขึ้นไปสัก200เมตรอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าไปขวามือจะเป็นศูนย์บริการแม็กยางตั้งศูนย์ท้องล้อครบเซตทุกอย่างแล้วก็ตรงเข้าไปซ้ายมือจะเป็นศูนย์บริการรถขนาดยักษ์นะครับรถ6ล้อ10ล้อรถบัสรถเมย์รถใหญ่ทุกประเภทแล้วตรงเข้าไปสุดเป็นโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็ศูนย์จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดในราคาส่งพร้อมมีทั้งหัวแก๊สจำหน่ายให้คุณด้วยนะสาขา2ตรงข้ามตชด23มีทั้งคาเฟ่อเมซอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีเซเว่นด้วยเป็นปั๊มก๊าซ LPG นะครับเข้าไปได้จอดพักรถพักเหนื่อยที่นั่นส่วนสาขา3เลยโรงเรียนท่านอะไรไปสัก500เมตรหรือว่าเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏอะไรขึ้นไปสักประมาณ 1,000 เมตรนะครับผมอยู่ซ้ายมือมีทั้งปั๊มก๊าซ LPG มีทั้งโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านสะดวกที่ไหนสาขาไหนคุณก็แวะโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลนิตเซอร์วิสของเรานะครับตลอดเดือนมิถุนายนรับส่วนลดพิเศษ 3,200 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดครับ
1: Mcot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ครับผมจะเป็นช่วงหน้าไหนๆหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายเลยทีเดียวป้องกันกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆไม่ต้องผูก4ด้านแบบโบราณนะครับกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมด้วยใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ

0: พบกับศูนย์บริการมาตรฐานคอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสยางรถมาตรฐานพร้อมใบรับประกันคุณภาพทุกเส้นมั่นใจได้แม็กซ์สวยที่หลากหลายไปเลือกกันได้วันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสพร้อมบริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในสกลนครเช็คช่วงล่างเบรกครัชพร้อมการเติมลมไนโตรเจนที่จะช่วยให้ยางทุกเส้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทีมช่างผู้เชี่ยวชาญบริการรวดเร็ววันนี้ที่คอกพิทสาขาสกลนครโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิส042-972-168
1: ครับผมกลับเข้ามาถึงช่วงนี้ขอบคุณคอกพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะคุ้มครบไวอุ่นใจที่คอกพิทตลอดเดือนมิถุนายน2569เลยนะครับตั้งแต่1-30มิถุนายน2569คอปพิทเซฟดีดเซฟงบเซฟรถเซฟคุณมอบส่วนลดสูงสุด 3,200 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดวันนี้เปลี่ยนยางบริสโตนฟรายโซนหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตในเดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับผมเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อเก๋งกระบะทุกแบบเปลี่ยนไทยลมไนโตรเจน200บาทเติมลมฟรี2ปีเต็มๆใช้บริการได้ถึง260สาขาทั่วประเทศไทยของเรามีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถให้นอกจากนั้นจะเป็นดูแลรถขนาด4ล้อแล้วนะครับทั้งเก๋งกระบะรถตู้ได้หมดเลยแล้วเข้าไปอีกอยู่ซ้ายมือเรายังบริการตรวจเช็คยางช่วงล่างของรถใหญ่รถ6ล้อ10ล้อรถบัสรถเมย์รถทุกอย่างรถขนาดใหญ่ของคุณนะครับแล้วตรงเข้าไปสุดอีกเรายังมีบริการของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองนะด้วยราคามิตรภาพคุ้มครบเซตเลยชุดน้ำมันเครื่องฟรีไส้กรองของเรานะที่ศูนย์บริการทั้ง2ศูนย์ของเรารถใหญ่รถเล็กนะครับเริ่มต้น880บาท1รับไส้กรองฟรีค่าแรงไม่คิดนะครับอันนี้ก็เข้าไปคุยกับเราปรึกษาเรื่องยางเรื่องแม็กฟรีโดยผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับผมก็แน่นอนนะครับคุณก็สามารถไปหาเราได้สาขาใหญ่เลยต่อชด23ขึ้นไปสัก200เมตรอยู่ขวามือเลี้ยวเข้าไปขวามือจะเป็นศูนย์บริการแม็กยางตั้งศูนย์ถังล้อครบเซตทุกอย่างแล้วก็ตรงเข้าไปซ้ายมือจะเป็นศูนย์บริการรถขนาดยักษ์นะครับรถ6ล้อ10ล้อรถบัสรถเมย์รถใหญ่ทุกประเภทแล้วตรงเข้าไปสุดเป็นโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็ศูนย์จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดในราคาส่งพร้อมมีทั้งหัวแก๊สจำหน่ายให้คุณด้วยนะสาขา2ตรงข้ามตชด.23มีทั้งคาเฟ่อเมซอนห้องน้ำสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีเซเว่นด้วยเป็นปั๊มก๊าซ LPG นะครับเข้าไปได้จอดพักรถพักเหนื่อยที่นั่นส่วนสาขา3เลยโรงเรียนท่านารายณ์ไปสัก500เมตรหรือว่าเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏขึ้นไปสักประมาณ 1,000 เมตรนะครับผมอยู่ซ้ายมือมีทั้งปั๊มก๊าซ LPG มีทั้งโรงบรรจุก๊าซปตท.แล้วก็ห้องน้ำสะอาดสะอ้านสะดวกที่ไหนสาขาไหนคุณก็แวะโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะครับตลอดเดือนมิถุนายนรับส่วนลดพิเศษ 3,200 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดครับ
2: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
1: ครับผมดูเวลาแป๊บๆนะเดินเร็วมากเดี๋ยวสักครู่12ในการเบรกพักฟังข่าวเน็ตเวิร์กดาวเทียมทั่วประเทศไทยในเครืออสมททั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคขอบคุณคอปพิทโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสกลธนิษฐ์เซอร์วิสของเรานะส่วนลดในเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนนะครับผม 3,200 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดบริสโตนไฟโซหรือว่าเดตันในเครือของบริสโตนผลิตให้เดตันซื้อ3แถม1แล้วเลือกผ่อน 0% นาน10เดือนไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียววันนี้ปรึกษาเรื่องยางเรื่องแม็กฟรีนะโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้เดี๋ยวสักครู่12นาฬิกาเบรกพักฟังข่าวคงจะต้องลาในช่วงเบรกเช้าของวันที่1กรกฎาคม2569อีก30นาทีบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยอสมทเพื่อชุมชนวันนี้มีความสุขทานข้าวให้อร่อยสวัสดีครับ
2: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ MCOT Radio Go Green

ขณะนี้เวลา 12:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยง

0: ถิ่นรายงานตัววันแรกหลังเกิดปัญหาทุจริตสอบต่างให้คำมั่นทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดไรเดอร์แสดงความบริสุทธิ์พบตำรวจเปิดข้อมูลส่งกระเป๋าขนเฮโรอีนให้แอร์สาวยันทำหน้าที่ส่งเท่านั้นด้านรัฐมนตรียุติธรรมจ่อถกรูปคดีกับออสเตรเลียบ่ายนี้ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงบึงและฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาล่าสุดเทศบาลได้ล้างถังและใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจเด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนเป็นข่าวใหญ่โตทำให้ก่อนหน้านี้มีการสั่งชะลอการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้แต่ต่อมาครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีหนังสือด่วนที่สุดให้ยกเลิกการชะลอคำสั่งดังกล่าวทำให้วันนี้ครับ1กรกฎาคมมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเดิมครับลงไปดูที่ภูเก็ตกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาร้องเรียนการทุจริตเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตสารกลางจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแรงงานตัวข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านเมื่อเดือนธันวาคม2568โดยจังหวัดภูเก็ตมีข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านและมีกำหนดเข้าแรงงานตัวรอบที่2จำนวน2คนทั้งคู่เดินทางมาแรงงานตัวตั้งแต่ก่อนถึงเวลานัดหมาย 9:00 น.แม้ว่าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามครับสำหรับทั้ง2คนที่บรรจุแต่งตั้งในจังหวัดภูเก็ตรอบนี้คือตำแหน่งนายช่างเครื่องกลและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตำบลเทพกษัตริย์โดยทั้งคู่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีการเปิดโปงทุจริตโกงข้อสอบในช่วงที่ผ่านมาบอกเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะตั้งใจทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดครับขณะที่นายวุฒิชัยบำรุงรัฐหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตบอกว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการขอรับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นไปทั้งหมด300คนโดยมีการบรรจุแต่งตั้งรอบแรกไปแล้ว198คนรอบนี้ครับ2คนแล้วก็รอบถัดไปจะมีการเรียกบรรจุเพิ่มอีก100คนสำหรับผู้ที่เดินทางมารายงานตัวในวันนี้หลังรายงานตัวที่สำนักงานท้องถิ่นเสร็จแล้วทั้งคู่ก็จะเดินทางไปรายงานตัวยังต้นสังกัดเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไปส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศก็คึกคักครับการรายงานตัวของข้าราชการท้องถิ่นทั้งในส่วนของอบต.อบจ.และเทศบาลทั่วจังหวัดเพื่อเข้ารายงานวันแรกวันนี้นะครับมีทั้งหมด59คนนายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำและก็แนวทางการปฏิบัติงานกับข้าราชการใหม่ขอให้ตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่า กังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะมั่นใจว่าทุกคนที่สามารถสอบบรรจุเข้ามาในวันนี้เข้ามารับราชการได้ด้วยความสามารถของตนเองทั้งสิ้นพร้อมเล่าประสบการณ์การทำงานของตนให้กับน้องๆข้าราชการใหม่ได้นำไปเป็นแบบอย่างครับเน้นย้ำให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตส่วนหนึ่งในข้าราชการน้องใหม่อย่างนางสาวโสรยาขวัญศิลป์บอกว่าเคยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตั้งใจสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับจึงได้รับการบรรจุทันทีที่รู้ว่าถูกเรียกให้รายงานตัวก็รีบทำเรื่องลาออกจากบริษัทเดิมรีบหาที่พักใหม่ใกล้ที่ทำงานแล้วก็ย้ายของเข้าห้องพักใหม่ทันทีพอทราบข่าวว่าจะยกเลิกการบรรจุก็ตกใจและเสียใจแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะยกเลิกจนวันนี้ครับก็ได้บรรจุเข้าทำงานวันแรกรู้สึกดีใจมากและวันนี้คุณแม่ของน้องสุรยาก็มาให้กำลังใจลูกสาวด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวจะยกเลิกการบรรจุข้าราชการก็เสียใจมากเพราะลูกสาวตั้งใจหาความรู้หาหนังสือมาอ่านอย่างหนักมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับยิ่งเห็นลูกสาวเสียใจก็ทำให้ทำได้แค่ปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวเขาก็เรียกเข้ามารับราชการเพราะเราสอบมาด้วยความสามารถ และในที่สุดก็ได้บรรจุเข้ารับราชการในวันนี้นะครับขณะที่คุณโสพลเบี้ยทาเป็นอดีตทหารเกณฑ์ที่ใช้เวลาช่วงเป็นทหารเกณฑ์ครับตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบบรรจุและสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็สอบผ่านจนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแต่เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการยกเลิกการบรรจุครั้งนี้จากการโกงข้อสอบตนเองก็บอกว่าเสียใจตกใจเพราะครั้งนี้เป็นการสอบครั้งแรกไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้สอบใหม่ก็มั่นใจว่าจะสอบได้ครับเพราะมั่นใจในความรู้ความสามารถที่ตนเองมีครับ
1: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันนะคะได้บอกว่านายสันติธรได้รายงานว่าตอนนี้ในอยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงค่ะก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งนึงและหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยนะคะจะมีผู้ที่บกพร่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่ว่าในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสอบสวนคดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นกันค่ะขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ 3-6 เดือนจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้บ้างส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าถ้าผลสอบแล้วเสร็จจะแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนค่ะส่วนผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อไปยังปปช.หรือไม่ก็จะมีการพูดคุยกับปปช.นะคะปปช.เองก็มีการตรวจสอบต้องเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแต่ก็ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดจริงๆค่ะส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นนายอาสิทธิ์บอกว่าตนได้ย้ำไปแล้วนะคะว่าข้อบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงคนที่นำเสนอข่าวผิดๆก็ลอยนวลแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะพอถามว่าวันนี้มีกระแสข่าวว่าคนที่ชื่อกิจจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทุ่งสองห้องนั้นนายอันสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ทราบนะคะถามต่ออีกว่ามองอย่างไรถึงกรณีคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจับคนที่ชื่อส้มนายอันสิทธิ์บอกว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงเราก็ยิ่งดีใจเพราะว่าสุดท้ายเราต้องการหาตัวการที่อยู่เบื้องหลังให้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีข้อมูลอะไรอย่างที่นายกบอกนะคะให้ไปร้องอย่างสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปลัดสำนักนายกบอกว่าข้อมูลที่ให้เป็นความลับชั้นสุดยอดค่ะ
2: ช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super 8ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมัน

0: สนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับตำรวจเร่งตามหาผู้ที่ใช้บัญชีแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสครับที่ติดต่อแอร์มีนาหิ้วกระเป๋าที่มีเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียหลังจากไรเดอร์ส่งพัสดุเข้ามาพบกับตำรวจครับยืนยันไม่รู้ว่ากล่องที่นำมาส่งนั้นเป็นกล่องพัสดุซุกยาเสพติดกลางดึกที่ผ่านมาครับนายกิติกรพนักงานขนส่งพัสดุบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้าพบพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดของคอนโดว่าเป็นผู้มาส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์สาววัย26 ปีก่อนที่นางสาวมีนาจะเป็นข่าวถูกออสเตรเลียจับกุมฐานลักลอบนำเข้าเฮโรอีนนายกิติกรเล่าย้อนประวัติแล้วก็เหตุการณ์ครับว่าเพิ่งมาทำงานเป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทดังกล่าวได้ประมาณ1 ปี 2 เดือนครับแล้วก็23มิถุนายนได้นำพัสดุหลายชิ้นที่ส่งมาจากคลังสินค้าในย่านสำโรงเหนือขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปส่งตามขั้นตอนปกติโดยทราบเพียงว่าต้นทางของกล่องพัสดุที่ส่งมาจากย่านเทียนทะเลแล้วก็มีการสแกน QR code ตามระบบทุกขั้นตอนครับส่วนหนึ่งในจำนวนพัสดุทั้งหมดมีพัสดุกล่องหนึ่งที่ระบุนำส่งไปยังคอนโดย่านบางนาซึ่งเป็นของแอร์มีนาเมื่อไปถึงคอนโดก็ได้นำกล่องพัสดุไปวางไว้บริเวณโต๊ะรับพัสดุหน้าห้องนิติของคอนโดโดยไม่ทราบว่าในกล่องเป็นสิ่งของประเภทใดและไม่พบความผิดปกติใดๆในลักษณะของพัสดุนะครับภายหลังแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับสภ.สำโรงเหนือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางปปส.เองก็เรียกสอบนายกิติกรแบบละเอียดยิบอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อย้อนที่มาของคนส่งเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาโดยสำหรับประเด็นนี้นะครับจะสอบทุกมิติพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเด็นนี้ครับว่าช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสหภาพสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือว่า AFP ประจำประเทศไทยเพื่ออัปเดตรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งส่วนแอร์มีนาจะรู้เห็นหรือว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่คงต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับกรณีว่าหากแอร์มีนารับฝากหิ้วตามปกติโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นเป็นยาเสพติดความผิดและข้อหาต่างๆคงต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียครับเพราะในส่วนของไทยก็หาพยานหลักฐานในไทยเพื่อเป็นการประกอบข้อมูลของออสเตรเลียรัฐมนตรียุติธรรมยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือต้องเร่งตามหาแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งแล้วก็โรสครับที่ถูกโยงว่าเป็นคนฝากหิ้วกระเป๋าต้นทางของแอร์มีนาเพื่อให้การสอบสวนคลุมรอบด้านครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสียศักดิ์ วงเกตแก้วนะครับพูดถึงคดีนี้ด้วยเหมือนกันว่าทราบว่าแอร์ดังกล่าวมีทนายความช่วยเหลือในเรื่องคดีแล้วส่วนการตรวจสอบต่างๆคงต้องให้ไปตามกระบวนการของกฎหมายและเชื่อว่าหลังจากนี้ครับออสเตรเลียคงจะมีการตรวจสอบการเข้าประเทศเข้มข้นขึ้นและเชื่อว่าการตรวจสอบพบเฮโรอีนของแอร์มีนาไม่ใช่แค่การสุ่มตรวจแต่ว่ามีข้อมูลมีแหล่งข่าวและพบพิรุธบางอย่างครับสำหรับแอร์มีนาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นพ่อญี่ปุ่นแม่พะเยาปัจจุบันอายุ25 ย่าง 26มีดีกรีเป็นอดีตผู้ประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่ปี2021เรียนจบระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นถึงอดีตผู้นำเชียร์คณะมนุษยศาสตร์มช.มีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นและมีทักษะด้านการเล่านิทานครับ
2: มาที่เรื่องของการเจรจาพูดคุยเรื่องของการนำเข้ากุ้งนะคะที่ยังมีปัญหากับมาเลเซียอยู่นะคะวันนี้นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยบอกว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาให้ประสบความสำเร็จค่ะเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงเบื้องต้นก็หวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนนะคะก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์บอกว่าแม้ว่าผลการเจรจาจะต้องรอติดตาม

0: แต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมกับเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะไทยยังต้องไปหารือกับมาเลเซียเรื่องของการสร้างความสงบสุขด้วยนะคะโดยในวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ค่ะโดยบอกว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนนะคะก็เหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงกันยายนค่ะถ้าคณะใหญ่ตกลงกันได้ก็อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีนะคะส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้ระยะเวลาเท่าใดในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอบอกว่านายกมีกำหนดการจะเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้ก็เป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและก็สมาชิกอาเซียนแต่ว่าเรื่องของความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับตำรวจไซเบอร์รับคำร้องทุกคดีขโมยข้อสอบจุฬาเพิ่มเติมครับหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิดในคดีแรกพลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1เปิดเผยบอกว่าสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุกนางคณิษฐาเลิศบรรเจิดวงหรือว่าด็อกเตอร์นิดในความผิดฐานร่วมกันทำให้เอกสารของผู้อื่นสูญหายหรือถูกนำไปใช้ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญากรณีการนำข้อสอบออกไปจากระบบการสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบกับพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนปากคำพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีแยกต่างหากจากคดีเดิมนั้นต่อมาเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาครับพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวจึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพิ่มเติมรวมถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระทำของนางคณิษฐาเพื่อให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายต่อไปครับ
0: วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2นะคะได้อีก 1,000 บาทค่ะซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟสะดวกปลอดภัยประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569นะคะผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและก็ทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและก็ตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศค่ะทั้งนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่ จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์กับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะตัวโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีถ้าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับภูเก็ตฝนถล่มครับน้ำท่วมขังหลายจุดผู้ว่าสั่งทุกพื้นที่รับมือ3วันเฝ้าระวังการเร่งระบายน้ำป้องกันผลกระทบต่อประชาชนครับฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้หลายพื้นที่ของภูเก็ตมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจเมืองเก่าและก็เส้นทางสำคัญด้านผู้ว่าภูเก็ตสั่งทุกอำเภอและท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์ในวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้พร้อมเร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและก็เตรียมกำลังช่วยเหลือประชาชนครับจังหวัดภูเก็ตเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและมีน้ำรอการระบายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและก็เขตชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสมทำให้ระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า3เมตรและเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบางจุดเทศบาลนครภูเก็ตได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์พร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายเส้นทางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบริเวณแยกท่าแคลงเจ้าหน้าที่ต้องปิดจราจรชั่วคราวหลังระดับน้ำท่วมผิวจราจรจนไม่สามารถผ่านได้ส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อและก็ย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คแยกธนาคารชาร์เตอร์พบมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรขณะที่พื้นที่อำเภอกระทู้เส้นทางป่าตองกระรนและก็ถนนพระภูเก็ตแก้วพบมีน้ำบางจุดส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ามีรถติดสะสมหลายช่วงโดยลักษณะส่วนใหญ่เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงครับซึ่งนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าจังหวัดติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในช่วงวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องครับ
1: จากเรื่องของฝนตกหนักมาที่อุบัติเหตุทางน้ำนะคะโป๊ะล่มที่สมุทรปราการค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกรณีเหตุเรือโป๊ะล่มที่ตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้นะคะซึ่งมีผู้บาดเจ็บ5รายแล้วก็สูญหาย1รายค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์กับตำรวจน้ำก็ช่วยกันกับทีมกู้ชีพแล้วก็ชุดประดาน้ำระดมกันค้นหาผู้สูญหายนะคะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายช่วยเหลือมาได้5รายนำส่งโรงพยาบาลยังสูญหาย1รายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ก็ยังไม่พบนะคะประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงก็เลยยุติการค้นหาเมื่อช่วงเกือบ2ทุ่มค่ะแล้วก็ดำเนินการค้นหาต่อในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงที่บึงและก็ฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาครับล่าสุดทางเทศบาลได้ล้างถังและก็ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วครับจากกรณีมีแก๊งลักลอบนำหัวหมูกว่า100หัวทิ้งลงในบึงสวนเฉลิมพระเกียรติเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและลักลอบทิ้งในฝายบ้านตะโกหมู่ที่7ตำบลบ้านปรางอำเภอคงจำนวน60หัวซึ่งแหล่งน้ำทั้ง2แห่งใช้ผลิตประปาอุปโภคบริโภคของประชาชนหลายหมู่บ้านส่งผลให้ประชาชนกังวลไม่กล้าใช้น้ำเกรงจะมีกลิ่นเหม็นและก็โรคระบาดตามมาเหตุนี้เกิดเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาครับล่าสุดทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่และอบต.บ้านปรางได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บัวใหญ่และสภ.บ้านปรางเพื่อให้ตำรวจสอบสวนนำตัวคนทิ้งหัวหมูมาดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นพบว่าแก๊งทิ้งหัวหมูเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันที่นำหัวหมูไปทิ้งในแหล่งน้ำทั้งสองโดยใช้รถกระบะเป็นพาหนะตำรวจกำลังสืบสวนอยู่นะครับว่ารถกระบะคันดังกล่าวใครเป็นเจ้าของนอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำหัวหมูและก็เศษเนื้อหมูทั้งหมดขึ้นมาจากแหล่งน้ำเอาไปกำจัดด้วยการขุดหลุมฝังกลบและโรยสารเคมีฆ่าเชื้อก่อนฝังส่วนแหล่งน้ำได้ใส่สารเคมีกำจัดเชื้อป้องกันการระบาดและนำตัวอย่างของน้ำส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมาแล้วตลอดจนล้างทำความสะอาดถังประปาตามหลักสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้น้ำครับ
1: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่35แล้วนะคะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าดัชนีดังกล่าวประเมินมาจาก7ปัจจัยสำคัญค่ะก็มีเรื่องที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศนะคะสำหรับไทยนั้นได้รับคะแนนโดดเด่นทางด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนค่ะสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนก็แสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนค่ะซึ่งผลการจัดอันดับนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งจะยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันครับทีมกู้ภัยจากประเทศจอร์แดนเป็นผู้พบแล้วก็นำร่างเด็กชายผู้โชคดีคนนี้ออกมาจากซากอาคารที่เมืองลาโกเอราซึ่งเสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหว2ครั้งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กน้อยได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพบว่ามีสัญญาณชีพที่ดีจากนั้นจึงนำไปพักฟื้นในกรุงการากัสสร้างความยินดีให้กับทีมกู้ภัยและผู้ประสบภัยที่เชื่อว่าเป็นสัญญาณแห่งความหวังเพราะเป็นผู้รอดชีวิตอายุน้อยในช่วงวิกฤต3วันหลังเกิดเหตุมาได้ครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตของทางการนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,943 และผู้บาดเจ็บกว่าหมื่นคนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนเช่นกันองค์การนาซาของสหรัฐได้วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่าหายนะภัยครั้งนี้ทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มหรือว่าเสียหาย 58,870 หลังซึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้สหประชาชาติกังวลถึงประชาชนหลายหมื่นคนที่ไร้อยู่อาที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารและก็ปัจจัยต่างๆหน่วยงานของสหประชาชาติและองค์กรต่างๆพยายามแจกจ่ายอาหารและความช่วยเหลือซึ่งส่งเข้าไปถึงแล้วประมาณ50ตันแต่เมื่อมีประมาณไม่เพียงพอก็ทำให้แรงงานการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งอาหารกันในระยะยาวหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าต้องมีการวางแผนระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนหลายแสนคนเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคระบาดเช่นโรคหัดและก็โรคคอตีบเพราะอัตราการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่ำมากครับ
1: เกิดเหตุหลังคาของศูนย์กวดวิชาเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานพังถล่มลงมาค่ะส่งผลให้เด็กเสียชีวิต14รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า9ปีค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบร่างของครูผู้หญิงวัย30ปีติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังด้วยซึ่งตอนนี้ทางการก็เริ่มสอบสวนหาสาเหตุที่อาจเกิดจากความประมาทแล้วค่ะข้อมูลจากทางการรัฐปัญจาบนะคะพบว่าศูนย์กวดวิชาแห่งนี้ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็ดัดแปลงพื้นที่ภายในอาคารที่พักอาศัยส่วนบุคคลที่มีสภาพหลังคาทรุดโทรมมาเปิดทำการซึ่งสถานกวดวิชาในลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั่วปากีสถานค่ะเนื่องจากเด็กๆนิยมเรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติโดยทางการย้ำว่าหากพบว่ามีการละเลยหรือละเมิดกฎหมายผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ทางการรัฐปัญจาบสั่งเร่งตรวจสอบอาคารที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดเพื่อเตรียมรับมือกับช่วงฤดูมรสุมพร้อมกับเตรียมออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกับสถานศึกษาเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนขณะที่ประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีได้แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและเรียกร้องให้มีการบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับคุณนราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 1สถานีแม่ข่าย กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cod Super Fan ผ่านกิจกรรม

0: ร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านการสวมใส่ชุดไทย8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยดุสิตและชุดไทยศิวาลัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระราชทานและออกแบบเชิญชวนถึงสตรีไทยทุกคนทุกวัยทุกเพศไม่ว่าคุณจะอยู่ในแวดวงแฟชั่นหรือไม่ก็ตามมาร่วมกันสวมใส่ชุดไทยอย่างถูกต้องตามหลักการที่ทรงพระราชทานเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือชุดจากประเทศไทยที่เราสวมใส่ด้วยความเข้าใจและภาคภูมิใจเพราะการแต่งกายคือการแสดงออกถึงรากเหง้าอันทรงคุณค่าและวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมนี้ไปทั่วโลกมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของชาติให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลก
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ทำไรอ่ะ
6: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
5: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
7: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบศหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
11: สวัสดีคุณผู้ฟังครับพบกันในช่วงของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกล นะฮะก็ประจำวันพุธที่1กรกฎาคม2569วันแรกของเดือนใหม่เดือนกรกฎาคมนะวันนี้ผมจิราจิรวัฒน์นะฮะรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการนี้นะฮะซึ่งก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันในหลายๆเรื่องนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะก็ไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดสกลนครโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครในฐานะเลขานุการได้จัดการการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครครั้งที่2ทับ2019ณห้องประชุมพุทธรักษาชั้น2สำนักงานสาธารณสุขโดยมีนายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครในครั้งที่ผ่านมาครับพร้อมทั้งรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครชุดใหม่ตามคำสั่งจังหวัดสกลนครเลขที่3862ทับ2569ลงวันที่24มิถุนายน2569เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับสำหรับสถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดสกลนครข้อมูลณวันที่25มิถุนายน2069นะครับมีรายละเอียดที่น่าสนใจก็คือโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารพบผู้ป่วยอุจจาระร่วง 3,833 รายโรคปอดบวม 1,873 รายและโรคไข้หวัดใหญ่ 1,326 รายซึ่งพบแนวโน้มจะมีการระบาดเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มเด็กวัยเด็กนักเรียนนะฮะส่วนการเฝ้าระวังโรคติดต่ออื่นพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ652รายโรคอิสุใสนะฮะโรคสุกใสนี่ก็171รายนะครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าพบสัตว์ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอกุสุมารจำนวน5ตัวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอนุมัติมาตรการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวแล้วก็เร่งควบคุมในรัศมี5กิโลเมตรแล้วนะครับสำหรับการดำเนินงานด้านวัณโรคในไตรมาสแรกปี2019มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียน144รายรักษาสำเร็จ73รายนะฮะนอกจากนี้ในที่ประชุมก็จะมีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลครั้งที่ผ่านมานะฮะอย่างเช่นการดำเนินงานโรคพยาธิใบไม้ตับจังหวัดสกลนครได้มีการจัดกิจกรรมกับเคลื่อนสกลนครสุขใจไร้พยาธิใบไม้ตับไร้มะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมด้านชีวอนามัยและการออกข้อบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นนะครับที่ประชุมก็ได้มีการเน้นย้ำนะเรื่องของการฉีดวัคซีน

0: ของโรคในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะฮะส่วนเรื่องของการต่อด้วยที่2นะฮะเรื่องที่2นี่ก็เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าเป็นการรณรงค์นะรณรงค์เรื่องของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2569นะครับถึงทางสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน7กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์การรักษาณโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งทั่วประเทศนะครับส่วนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเสี่ยงนั้นก็ประกอบไปด้วยหญิงตั้งครรภ์นะฮะเด็กอายุ6ถึง5ปี6เดือนถึง5ปีนะครับแล้วก็กลุ่มอายุที่มีโรคเรื้อรัง7โรคได้แก่โรคปอดกั้นเรื้อรังหืดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายแล้วก็ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดและโรคเบาหวานนะฮะกลุ่มที่4ก็คือผู้สูงอายุอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปกลุ่มที่5คือผู้พิการทางสมองแล้วก็กลุ่มที่6คือโรคทารัสซีเมียแล้วก็ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องสุดท้ายกลุ่มที่7คือโรคอ้วนนะฮะ7กลุ่มนี้ก็เรียกว่าฉีดวัคซีนฟรีนะครับในส่วนของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็มีการรณรงค์กันนะฮะในห้วงนี้เลย1พฤษภาคมถึง31สิงหาคมนะครับก็ที่โรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งนะทั่วประเทศก็ไปใช้บริการกันได้นะฮะอันนี้ก็ฟรีนะสำหรับ7กลุ่มเสี่ยงนะครับมาต่อกันอีกเรื่องในส่วนของเด็กกับเรื่องของน้ำเนี่ยแม่เป็นอะไรที่เด็กชอบมากนะฮะในเรื่องราวของการจมน้ำนี่มีเห็นกันบ่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฝึกทักษะการว่ายน้ำต่างๆนะฮะก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวซึ่งสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเด็กไทยว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้นะฮะฝึกทักษะว่ายน้ำเพื่อป้องกันการจมน้ำภายใต้โครงการสนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายและก็เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพระหว่างวันอังคารที่30มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ณสระว่ายน้ำสนามกีฬาจังหวัดสกลนครนะฮะโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน52คนและได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมจากสสส.โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจพร้อมทั้งได้มอบเสื้อแล้วก็อาหารกลางวันแก่ผู้ร่วมโครงการด้วยนะครับนั่นก็คือในส่วนของการฝึกทักษะการว่ายน้ำสำหรับเด็กๆก็มีการจัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มาฝากกันนะครับนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปกับบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนะครับ
1: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:30 นาทีถึง 13:00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
5: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
6: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
7: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
1: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่าย

0: ได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
1: ครับกับช่วงเวลาของรายการบอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลนะฮะติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งโดยประมาณจนถึงบ่ายโมงนะจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ผมศิลาจิรวัตรก็ยังคงรับหน้าที่ดำเนินการในวันนี้นะฮะมาต่อกันที่เรื่องของทางพาณิชย์จังหวัดสกลนครกันบ้างนะฮะก็ขอเชิญร่วมกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569จังหวัดสกลนครครั้งที่2นะครับพลาดไม่ได้กับเรื่องของกุ้งขาวแวนนาแวนนาไม้สายใหญ่นะฮะสดใหม่จากเกษตรกรราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดนะฮะไซส์ศูนย์นะขนาด38ถึง40ตัวต่อกิโลกรัมจำหน่ายเพียงกิโลกรัมละ215บาทจากปกติ230บาทไซส์1นะฮะขนาด41ถึง43ตัวต่อกิโลกรัมก็จำหน่ายเพียงกิโลกรัมละ210บาทจากปกติกิโลกรัมละ225บาทนะฮะและก็ไซส์2นะฮะขนาด50ถึง55ตัวต่อกิโลกรัมจำหน่ายกิโลกรัมละเพียง195บาทจากปกติ210บาทนะฮะจำหน่ายระหว่างวันที่1ถึง10กรกฎาคมนะฮะตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหรือจนกว่าสินค้าจะหมดณร้านพลอยทะเลตลาดประสาทตลาดประเสริฐศาสตร์อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะฮะก็อย่าลืมไปช้อปสินค้าใครที่ชอบกุ้งก็พลาดไม่ได้1ถึง10กรกฎาคมนี้นะฮะจัดโดยทางพาณิชย์จังหวัดสกลนครณร้านพลอยทะเลและตลาดสดตลาดประเสริฐศาสตร์นะฮะก็ไปได้นะฮะ1ถึง10กรกฎาคมนั่นเองครับนะก็มาต่อกันที่เรื่องของเกี่ยวกับการช้อปชิมใช้สินค้าชุมชนกันบ้างนะฮะซึ่งเทศบาลตำบลไร่นะฮะขอเชิญร่วมงานนิทรรศการศูนย์แสดงสินค้าชุมชนตำบลไร่ชมช็อปใช้สินค้าชุมชนหลากหลายนะฮะในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม69นี้ก็อีกวัน2วันนี่แหละนะวันศุกร์ที่3เนาะการมีการเป็นต้นไปครับที่ห้องประชุมเทศบาลอาคารหลังเก่าตำบลไร่อำเภอพนานิคมนะครับก็อย่าลืมนะฮะไปเรียกว่าไปร่วมงานนิทรรศการศูนย์แสดงสินค้าชุมชนตำบลไร่ไปช็อปไปชิมไปใช้กันนะฮะของดีของอร่อยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสินค้าชุมชนคุณภาพดีราคาย่อมเยาสินค้าดีใช้สนับสนุนสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืนนะฮะงานนี้ก็9นาฬิกาเป็นต้นไปวันศุกร์ที่3กรกฎาคมที่ห้องประชุมเทศบาลอาคารหลังเก่านะฮะบ้านไร่ตำบลบ้านไร่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องไปช่วยอุดหนุนกันนะฮะเรื่องของสินค้าชุมชนแบบนี้เนี่ยต้องการเรานี่แหละไปช่วยอุดหนุนเผื่อที่จะได้เรียกว่าเป็นการหมุนเวียนเศรษฐกิจนะฮะกลับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปนะเรื่องของทางสกลนครนะเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมอบเงินกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน 750,000 บาทเยียวยา3ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยที่อำเภออากาศอำนวยนะฮะเมื่อวานนะฮะวันที่30มิถุนายนช่วงบ่ายนะครับที่ห้องประชุม SPOC ชั้น2สำนักงานจังหวัดสกลนครนางรณิดาเรืองทิติสกุลนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยนะฮะสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยอัคคีภัยในพื้นที่นะฮะโดยมีนายเกรียงไกรจิตธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีนะฮะซึ่งเรื่องนี้สืบเนื่องจากเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2018ในพื้นที่หมู่บ้าน15ตำบลอากาศอำเภออากาศอำนวยส่งผลให้บ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน3หลังนะฮะจังหวัดสกลนครจึงได้ประสานขอรับการช่วยเหลือไปยังกองทุน เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีผ่านกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยซึ่งคณะกรรมการกองทุนได้มีอนุมัตินะฮะมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ประสบภัยเป็นเงินทั้งสิ้น750,000 บาทนะฮะ 750,000 บาทโดยแบ่งเป็นค่าวัสดุก่อสร้างค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังจำนวน3หลังหลังละ 230,000 บาทรวมเป็นเงิน 690,000 บาทนะครับค่าเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน3ครัวเรือนครัวเรือนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 15,000 บาทนะครับสำหรับครอบครัวผู้ประสบภัยที่ได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 235,000 บาทได้แก่นางรัดดาเคนจำปานะฮะอยู่หมู่บ้านบ้านเลขที่35หมู่ที่15ตำบลอากาศอำเภอการดำเนิน2นายมะลิเคนจำปานะฮะหมู่ที่บ้านเลขที่128หมู่ที่15ตำบลอากาศอำเภอการดำเนิน3ก็นางสายสว่างเคนจำปาบ้านเลขที่114หมู่ที่15ตำบลอากาศอำเภอการดำเนินนะฮะ3คนนะครับการมอบเงินช่วยเหลือครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะฮะในการเร่งรัดช่วยเหลือผู้ฟื้นฟูผู้เยียวยาผู้ที่ประสบภัยต่างๆนะฮะและมีทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติโดยเร็วที่สุดได้นะฮะนั่นก็คือเป็นการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยซึ่งเรื่องก็เกิดเมื่อตั้งแต่16พฤศจิกายน68แล้วล่ะแต่เพิ่งได้รับการอนุมัตินะฮะวงเงินช่วยเหลือ750,000 บาทนะฮะกับ3ครอบครัวที่กล่าวมานะฮะก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบนี้นะครับมาต่อไปนะฮะเรื่องของบอกข่าวรอบบ้านกันบ้างเป็นทางนครพนมนะฮะซึ่งจังหวัดนครพนมจัดพิธีปฏิญาณตนแล้วก็สวนสนามลูกเสือเนตรนารีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569นะฮะวันนี้นะ1กรกฎาคมนะครับเวลา 8:30 นาทีว่าที่พันตรีอริศักดิ์ร้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในฐานะของผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนแล้วก็สวนสนามลูกเสือเนตรนารีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจังหวัดนครพนมประจำปี2569โดยมีนางกิตติยาสิทธิการนะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครพนมกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีลูกเสืออาสาบุคลากรทางของลูกเสือนะจากทั่วจังหวัดเข้าร่วมประมาณ 2,300 คนเข้าร่วมพิธีณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองนครพนมนะครับการจัดงานก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผู้ทรงได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยนะฮะแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์อุปถัมภ์กิจการลูกเสือไทยตลอดจนส่งเสริมให้ลูกเสือและเนตรนารีมีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยความศีลสละความสามัคคีมีจิตสาธารณะพร้อมทั้งฟื้นฟูแล้วก็พัฒนากิจการลูกเสือในสถานศึกษาให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องนะฮะภายในพิธีประธานได้เอามอบบูธแบตนะฮะมอบกิจบัตรแก่หน่วยงานผู้สนับสนุนการจัดงานจำนวน17หน่วยงานนะฮะ17หน่วยงานแล้วก็มีการมอบกิจบัตรให้แก่โรงเรียนแล้วก็หน่วยงานที่ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน31แห่งก่อนนำคณะลูกเสือเนตรนารีกล่าวคำปฏิญาณแล้วก็เดินสู่สนามแล้วก็ให้อวาดแก่ผู้เข้าร่วมพิธีสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเยาวชนและก็พลเมืองที่ดีนะฮะมีคุณธรรมยึดมั่นในอุดมการณ์ลูกเสือและก็มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาของประเทศต่อไปนะครับนั่นก็คือในส่วนของ การ

0: ของจังหวัดนครพนมนะฮะมีพิธีปฏิญาณตนแล้วก็สวนสนามของลูกเสือเนตรนารีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตินั่นเองของที่นครพนมนะครับเอาละมาต่อกันในเรื่องท้ายกันบ้างนะฮะของทางนครพนมเช่นกันนะฮะซึ่งนครพนมประชุมคณะกรรมการจังหวัดนะเดือนมิถุนายนเนี่ยติดตามเคลื่อนไหวนโยบายพร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานบุคลากรดีเด่นเมื่อวานนะ30มิถุนายนว่าที่บรรทรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครพนมประจำเดือน2ประจำเดือนมิถุนายนนะ2019โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมพระธาตุพนมชั้น5ศาลากลางจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุมทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนะแล้วก็ประกาศกิจคุณแก่หน่วยงานบุคลากรแล้วก็เครือข่ายที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นประกอบด้วยพิธีมอบอาวุธปืนแก่กำนันและก็ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2018พร้อมการมอบประกาศเกียรติบัตรเกียรติคุณนะฮะผู้ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนและก็กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2019การมอบโล่รางวัลและก็เกียรติบัตรแก่สถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขตสุขภาพที่8การมอบรางวัลโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพยุคลบาทด้านการศึกษาการมอบเกียรติบัตรการประกวดเยาวชนด้านต้นแบบด้านยันด้านมารยาทไทยนะฮะแล้วก็มารยาทในสังคมตลอดจนการมอบช่อดอกไม้ป้ายเงินรางวัลแล้วก็มอบโล่รางวัลแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569นะฮะซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการติดตามความก้าวหน้าในเรื่องของการดำเนินงานนโยบายตามนโยบายของรัฐแล้วก็กระทรวงมหาดไทยโดยมีการรายงานสถานการณ์สำคัญของจังหวัดที่เช่นเรื่องของการผลของการเบิกจ่ายงบประมาณการพยากรณ์อากาศการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยการเตรียมความพร้อมการจัดงานบวงสรวงพญาศิษย์สัตนคราชรวมถึงสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนราชการและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและก็ประโยชน์สูงสุดของประชาชนนอกจากนี้ยังในที่ประชุมยังรับทราบประกาศผลรางวัลการออกแบบยอดเยี่ยมประจำปี2019ตลอดจนการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-office ภายใต้ e-government data center and cloud service เพื่อยกระดับการบริหารราชการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและก็เพิ่มประสิทธิภาพให้ภาครัฐนะครับนั่นก็คือในส่วนข้างช่วงบอกข่าวรอบบ้านไปที่นครพนม2เรื่องนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะก็คงจะเต็มอิ่มสำหรับข่าวคราวต่างๆที่มาพูดคุยมาบอกข่าวเรื่องกันประจำวันพุธที่1กรกฎาคม2019โดยผมศิลาศิรวัตรก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงท้ายๆเรียกว่าท้ายๆรายการแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะฮะก็ดีเจศิลากลับมาช่วงบ่ายรอบหนึ่งก็ประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาสำหรับวันนี้รายการบอกข่าวเรื่องมือสกลต้องลาผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: บอกข่าวเล่าเรื่องเมืองสกลคัดข่าวมาเล่าฟังง่ายได้สาระทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นทางสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนคร
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่าย
1: ๆขณะนี้เวลา 13:00 น.

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ของลิมศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องยื่นฟ้องกกต.จัดพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอ้างทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์ชี้ผู้ร้องไม่ใช่ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคทางกูลผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับและเมื่อสิทธิ์เลือกตั้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213อันสิทธิ์ขอรอผลคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นสรุปผลครบ7วันรายงานตรงวันพรุ่งนี้พร้อมดำเนินการข้าราชการเอี่ยวขบวนการในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาของกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันว่านายสันติธรได้รายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งหลังจากนั้นจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยส่วนคดีอาญาเป็นการดำเนินการของตำรวจขณะเดียวกันปปช.อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบเวลาตรวจสอบ 3-6 เดือนซึ่งจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้ส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่ในอันสิทธิ์กล่าวว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าหากผลสอบแล้วเสร็จจะต้องแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนทางนี้มีการพูดคุยกับปปช.โดยตลอดแต่ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบเรื่องรายละเอียดส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นย้ำไปแล้วว่าต้องบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีส่วนคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจับคนที่ชื่อส้มนั้นมองว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงก็ยิ่งดีเพราะต้องการหาตัวการที่อยู่ข้างหลังให้ได
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
10: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
12: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
2: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
1: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
4: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

0: ครับผมเจอกันอีกหนึ่งช่วงอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะเจอกันภาคเช้าแล้วในช่วงของวาไรตี้นะครับภาคบ่ายก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันวันนี้อสมทเพื่อชุมชนนะครับในช่วงบ่ายของวันที่1กรกฎาคม2569ยังคงอยู่กับผมวิษณุวณิประกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network ในช่วงอสมทเพื่อชุมชนนะผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกระบบทั้งวิทยุออนไลน์ www.mcot.net นะทั่วทุกมุมโลกนะครับผมทั่วทุกมุมโลกเลยทั้งจะเป็นแอปพลิเคชันก็mcot connect นะครับผมแอปเดียวเอาอยู่เลยนะครับผมสบายใจได้นะครับก็โหลดมาเลยทั้งระบบ Android ระบบ iOS ปลอดภัยไร้กังวลนะจะติดตามข่าวสารวาไรตี้ช่อง9 Mcot SD ช่อง30หรือว่าจะเป็นเรื่องของวิทยุทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคได้หมดเลยนะเพจอสมทสกลนครช่อง TikTok หรือว่าจะเป็นช่อง Mcot ทั่วไทยของเราแล้วแต่เส้นทางที่คุณสะดวกนะครับผมก็สามารถที่จะเชื่อมโยงผ่านเข้ามาได้แน่นอนนะครับในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนเราก็จะมีข่าวสารต่างๆนะที่เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมเพราะว่าพบสื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะครับตรงกับวันที่22มิถุนายน2569ณห้องเปรมปรีดานะโรงแรม MJ สกลนครนะในวันนั้นก็มีหลายท่านนะโดยเฉพาะได้คุยกันในเรื่องของการจัดการน้ำเพราะว่าในห้วงภาวะวิกฤตช่วงหน้าฝนสกลนครก็จะมีเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าน้ำขังตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนดูแลหลายๆหน่วยงานภาคส่วนผนวกกำลังบูรณาการร่วมกันทำให้การจัดการน้ำนี้ดีขึ้นเยอะเลยนะครับเวลาฝนตกหนักๆต่อเนื่องมันก็ทำให้น้ำขังแป๊บเดียวมันก็ระบายออกได้แล้วนะไม่เหมือนกับตอนก่อนๆ นะฮะในวันนั้นก็มีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านรดิดาเหลืองทิติสกุลนะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับผมก็มีหัวข้อต่างๆนะครับโดยเฉพาะโครงการบ้านพักใจค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสกลนครรุ่นที่2แล้วดีนะต่อไปก็ได้เห็นท่านบอกว่าจะมีรุ่นที่3รุ่นที่4จนไม่มีสักรุ่นคือไม่มีไม่ให้มีเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะเราจะได้เอาคนที่ติดยาเสพติดนี้ไปบำบัดแล้วก็ฝึกวิชาชีพให้แล้วก็ส่งกลับคืนสู่สังคมนะครับสู่ครอบครัวหนึ่งอย่างน้อยครอบครัวก็จะได้สบายใจในเรื่องของคนติดยาเสพติดอาละวาดทำร้ายบุพการีเห็นบ่อยๆพ่อแม่พี่น้องอะไรแบบนี้สร้างความวุ่นวายกับครอบครัวนะหรือว่า1ไม่ได้เงินไปซื้อยาก็โอ้โหอาละวาดทำร้ายคนหรือว่าพอเมายาหลอนก็ไปทำเรื่องไม่ดีอะไรแบบนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากใครที่มีในครอบครัวหรือเจอใครที่มีปัญหาในเรื่องยาเสพติดก็แจ้งไปทางจังหวัดได้เลยนะเพราะว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จับมือกันทั้งตำรวจทหารนะครับเพื่อจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็จับผู้ที่ขาด้วยนะครับก็ในวันนั้นก็จะมีทางท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอเมืองสกลนครท่านย้ายมาใหม่นะท่านวิชานะแล้วก็ยังมีทางป้องกันจังหวัดสกลนครนะครับผมมีทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็ยังมีทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนครและก็ท่านโกมุทธิคัฒนานนท์ท่านนายกเทศมนตรีเมืองสกลนครมาคุยกันเรื่องของปัญหาน้ำในจังหวัดสกลนครโดยมีการแก้ไขโดยเฉพาะทางเทศบาลได้เตรียมเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญสำคัญที่ถือว่าเป็นจุดที่มีน้ำท่วมขังบ่อยๆนะเพื่อมีการระบายน้ำได้ทันท่วงทีเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะแถวหนองสนมก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าท่านนายกได้วางเครื่องสูบน้ำขนาดยักษ์ไว้6ตัวนะฮะถ้าเกิดว่ามันตกแรงหรือว่าตกต่อเนื่องจริงๆเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นจุดที่เหมือนแอ่งกระทะนะน้ำไปท่วมขังอยู่นะท่วมขังอยู่บ่อยๆก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้ถึง6ตัวยักษ์แต่ถ้าเกิดไม่พอก็มีสแปร์มีเตรียมไว้ที่จะเข้าไปสนับสนุนนะฮะในการสูบน้ำออกให้ทันท่วงทีเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนก็ต้องขอบคุณไปทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครสกลนครท่านโกมุทธิคัฒนานนท์ด้วยนะครับแล้วยังมีในประเด็นของทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครแจ้งว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาตรการปราบปรามจับกุมพิฆาตยาเสพติดนะฮะ จังหวัดสกลนครปฐมปีงบประมาณ2569บ้านบำบัดใจบ้านพักใจบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่2ก็ความคืบหน้าโครงการบ้านตุ้มโฮมด้วยบ้านตุ้มโฮมก็เป็นอีกบ้านหนึ่งนะที่ทางจังหวัดได้ร่วมกับหลายภาคส่วนพร้อมประชาชนด้วยนะครับสร้างบ้านให้กับคนยากจน200หลังนะครับสำหรับคนที่ยากไร้ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยจะต้องจนจริงๆนะครับแล้วก็มีการสำรวจจากกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าท่านในอำเภอแต่ละอำเภอก็จะแจ้งเข้ามาทางจังหวัดว่ามีบ้านไหนบ้างที่เดือดร้อนในเรื่องของการเป็นอยู่หรือว่าไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยจริงๆนะฮะก็บ้านปันสุขนี่แหละก็เริ่มทยอยก็ต้องขอบคุณทางมณฑลทหารขอบคุณทางทั้งมณฑลทหารบกที่29แล้วก็ทางกรมทหารราบที่3ที่ส่งกำลังนะในการไปร่วมกันสร้างบ้านให้กับคนยากจนก็ทยอยสร้างกันไปนะตอนนี้นะ200หลังโดยหลังหนึ่งราคาก็ประเมินอยู่ที่เกือบ 200,000 บาทเลยทีเดียวนะก็คือมีห้องน้ำมีห้องนอนมีแข็งแรงอ่ะอยู่อาศัยได้ตลอดชีพนะพูดง่ายๆนะการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับการแจ้งข้อมูลผ่านเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครประเด็นอื่นๆก็สามารถที่จะแจ้งไปที่เพจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านณฎีดาเหลืองทิติสกุลได้นะครับว่าคุณเดือดร้อนในเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรที่เร่งด่วนหรือจะผ่านหนังสืออสมทของเราก็ได้อสมทสกลนครของเราก็เป็นสื่อหนึ่งที่ในการร่วมมือกับทางจังหวัดนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดปี69ปี70 71 72นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็วันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะในการเรื่องจะร่วมกันกำจัดวัชพืชก็มีการแถลงข่าวในช่วงเช้าเดี๋ยวยังไงข้อมูลต่างๆคุณยุนะเข้าไปร่วมกับทีมอสมทของเราอีกทีมหนึ่งนะเพื่อไปฟังแถลงข่าวเรื่องของการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจะช่วยกันกำจัดพวกจอกแหนแดงอะไรต่างที่ผักตบชวาที่มันขึ้นคือกำจัดยังไงก็ไม่หมดพอกำจัดพอถึงหน้ามันมามันก็มานะทำให้หนึ่งทัศนวิสัยหรือว่าจะเป็นด้านของน้ำหนองหารสถานที่ท่องเที่ยวการออกเรือนี้ลำบากนะก็คือจะเอาวัชพืชพวกนี้นะขึ้นมากำจัดแล้วก็ทำให้มันมีประโยชน์ยังไงนะเดี๋ยวค่อยคุยให้ฟังเห็นว่าจะมีโรงงานที่รับซื้อพวกนี้เพื่อจะเอาไปทำประโยชน์ต่อไปในสังคมเดี๋ยวก็ค่อยมาคุยกันในรายละเอียดเพิ่มเติมนะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นได้ก็ดีนะเพราะว่าหนึ่งอย่างน้อยๆถ้าสกลนครของเรามีโรงงานรับซื้อพวกผักตบชวาจอกแหนอะไรต่างๆประชาชนก็จะช่วยกันนะครับเก็บแล้วก็เอาไปให้กับโรงงานเพื่อจะแปรรูปอะไรต่างๆนะมาใช้ประโยชน์ในสังคมต่อไปนะครับผมอ่ะในงวดหน้าผู้ว่าพบสื่อใครที่มีเรื่องอะไรอยากจะฝากทางอสมทผ่านถึงทางท่านผู้ว่าก็สามารถฝากได้นะเราก็จะเป็นสื่อกลางในการส่งต่อให้กับทางท่านผู้ว่าอย่างเช่นเรื่องของบุตรหลานต่างๆที่เจ็บป่วยในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลต่างๆนะทั้งเตรียมอนุบาลอนุบาล1 2 3ป1ป2ป3ป4อะไรต่างๆนะเวลาเจ็บป่วยแล้วครูก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้แทนผู้ปกครองนะก็มีแต่การช่วยบรรเทาแล้วก็โทรหาผู้ปกครองบางครั้งผู้ปกครองไม่รับสายหรือติดภารกิจหรือมาไม่ทันเด็กก็จะนอนทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นตอนนี้ทางโรงพยาบาลสกลนครทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนครก็เข้าร่วมประชุมกับทางท่านผู้ว่านะครับจากทางที่อสมทเสนอไปก็ได้จัดเตรียมเซฟโซนให้กับเด็กเจ็บป่วยกระทันหันแบบนี้แทนผู้ปกครองในการตัดสินใจที่จะเข้าไปดูแลเบื้องต้นว่าเจ็บป่วยในเรื่องอะไรจะโยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ไหมก็ต้องขอบคุณทั้งทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางจังหวัดทางหลายภาคส่วนทางสาธารณสุขจังหวัดทางโรงพยาบาลสกลนครด้วยที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเด็กเล็กนะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ยังมีเซฟโซนของผู้กลุ่มเปราะบางด้วยนะครับในการเจ็บป่วยที่จะเข้าไปใช้บริการในเรื่องของตาเรื่องของต้อกระจกตัวนี้ก็พันดวงตาก็ผ่าไปแล้วก็รอรุ่นต่อไปใครที่รอคิวอยู่ก็สามารถจะแจ้งมาแล้วอย่าลืมไปคัดกรองเรื่องของต้อหินด้วยนะต้อหินนี้อันตรายทำให้ตาบอดได้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องสำคัญที่ผ่านมานะแล้วยังมีในเรื่องเมื่อวานที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับ ในเรื่องของการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากการเสด็จสู่สวรรคาลัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ยังความโศกเศร้าและอะไรในหมู่ประสงค์นิกรประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้มีการประกาศกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงระหว่างวันที่14-16ธันวาคม2569เป็นที่ทราบทั่วกันแล้วนั้นวัดอาจารย์โรรังสีจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบรรพชาอุปสมบทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเป็นเวลา 1,000 สานะครับก็สมัครเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็จะแจ้งกำหนดการนะครับ15กรกฎาคมถึง18กรกฎาคม2569รายงานตัวและเข้ารับการฝึกหัดนาคท่องคำขอบวช19กรกฎาคม2569ก็จะเป็นการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งในช่วงบ่ายของวันที่1กรกฎาคม2569นะครับกับอสมทเพื่อชุมชนนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงท้ายครับ
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
4: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
5: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
6: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
0: ครับผมมาถึงอีกหนึ่งเบรกครับในช่วงท้ายนะครับผมก็ยังคงขอบคุณนะครับอ่ะก็มีเรื่องของข่าวสารนิดหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของครูสุดนะครับผมก็ครูสุดนี้ถือว่าเป็นขึ้นในธรรมเนียบของถือว่าเป็นของกรมศิลป์แล้วนะครับผมของกรมศิลปากรเวลาจะทำอะไรท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครสกลนครท่านกรมพุทธิคัฒนานนท์บอกว่าต้องขออนุญาตทางกรมศิลป์ด้วยนะจะทำอะไรลงไปอย่างเช่นสะพานที่ท่านว่าจะทำลู่สะพานวิ่งกับที่ปั่นจักรยานที่ต่อเนื่องมาจากสระบางทองนะที่เชื่อมโยงมาจากทางแถวประมงเพื่อจะเชื่อมบริเวณควบคู่ไปทางไหลของคู่เมืองไปจนสุดนี้ก็อันนั้นเป็นพื้นที่ที่จะต้องขออนุญาตหลายอย่างเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้อันนี้ก็ต้องรอก่อนนะฮะว่าทางกรมศิลป์จะว่ายังไงจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วอนาคตต่อไปก็เราอาจจะมีแลนด์มาร์คของพญานาคอยู่ตรงบริเวณปลายของคูสุดนะแต่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งก็ต้องขอบคุณทางเทศบาลด้วยที่ทำคูสุดแต่ก่อนในคูสุดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะพอทางเทศบาลเข้าไปจัดการแล้วโอ้มีถนนสวยมีห้องน้ำสะอาดสะอ้านมีที่จอดรถมีที่พักผ่อนมีที่เดินออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างสวยงามใครที่มาเที่ยวสกลนครก็ถ้าไปสำทองแล้วก็จะอย่าลืมแวะที่คูสุดด้วยนะครับเอาดูเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ใครที่มาเที่ยวก็อย่าลืมขอพรหลวงพ่อพระองค์แสนวัดพระธาตุเชิงชุมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นหลวงปู่หลุยหรือว่าจะเป็นพระอาจารย์ฟั่นที่อำเภอพนานิคมวันนี้ผมหมดเวลานะครับผมวิษณุอุปกรณ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนในช่วงอสมทเพื่อชุมชนกับวันที่1กรกฎาคม2569คงจะต้องลานะมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ
7: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcord Radio Go Green
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกัน ผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: MCOT Radio Network 107 MHz คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107
10: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
12: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
11: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอม

0: ตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
5: MCOT Radio Network
6: FM 107 MHz เพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวย้อสกลนคร
7: สาวย้อสกลนคร
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
10: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

าธุเด้อสาธุสาธุขอให้ถูกน้ำบ้านน้ำเมืองเพื่อนแน่จากเธอเนื่องน้องเอาใบเดียวก็พอดอกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยบ่ต้องการมากมายหลายฮอด800ล้านดอกบ่มีเงินซื้อป่านนั้นน้องใบสองใบนี่ก็ลุ้นจนหูตั้งบ่ได้แต่ละงวดเนาะอยากถือคือบ้านคือเมืองบ่ถือจักเทื่ออันผู้ใดถือแล้วก็มีปัญหานะก็ถือดีดีบ้านเฮาบ่มีปัญหาเพราะบ่เห็นถือเด้เนาะโอ้ยนังจังใดก็ขอให้ถือเนี่ยเป็นเขาเอิ้นว่าจังใดจะได้ใช้เงินตามอัธยาศัยครั้งหนึ่งในชีวิตแบบนี้เนาะทักทายก็ได้ฟังกันในช่วงเวลาบ่ายมื้อนี้วันแห่งความหวังอีกบ่กี่ชั่วโมงนะคะจะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นแต่สาธุขอให้เป็นข้าพเจ้าขอให้เป็นข้าพเจ้าเนี่ยนะจะได้เป็นข่าวน้ำบ้านน้ำเมืองเพื่อนเนาะทักทายก็ได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ล่ะค่ะบ่ายบ่ายอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะค่ะทาง FM 107 MHz อสมทสกลนครอยู่กับพี่สาวย่อคือเก่าเหมือนเดิมฝากเพลงมั่วๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเนาะฟังเพลงสบายๆในช่วงบ่ายๆฟังเพลงย่อมใจรุ่นเลขรุ่นหวยรุ่นรางวัลขอให้โชคดีนะแต่ที่แน่ๆมีแน่นอนค่ะเศรษฐีใหม่วันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังพร้อมกับแป้งเย็นเพศัตว์นะคะความหอมพร้อมความเย็นอันนี้ให้คุณตลอดค่ะเย็นและหอมหอมและก็เย็นค่ะทันทีที่ต้องการความหอมทันทีที่ต้องการความเย็นอยากได้กลิ่นหอมแบบยั่วๆอยากได้กลิ่นหอมที่ยั่วไม่เหมือนใครหรือว่าผู้ใดอยากสัมผัสอาการผู้ใดอยากสัมผัสกลิ่นหอมยั่วๆและจะรู้ว่ามีอาการเป็นแบบใดเฝ้าไปเด้อเฝ้าไปเด้อไปซื้อแป้งเย็นเภสัชมาใช้กันค่ะผู้แสบผู้สาวอยากให้หนุ่มๆหลงไหลผู้บ่าวอยากให้สาวหลงไหลก็ต้องไปลงทุนทำหล่อทำสวยดอกซื้อแป้งเย็นเภสัชนี่แหละมาใช้กันเนาะกลิ่นหอมยั่วๆเนี่ยจะให้คุณได้รับรู้เลยแล้วค่ะว่าผู้ใดที่ได้สัมผัสกลิ่นหอมยั่วๆแล้วติดหนึบชัวร์แน่นอนฝากกันเอาไว้เป็นจริงหรือบอกับเฝ้าไปซื้อเอามาใช้กันเด้อใส่ลองเบิ่งและสิบประทับใจหอมอะไรทามือเศร้าหอมฮอดมือแรงทาผัวหอมฮอดเมียหอมอะไรได้เนี่ยหอมยั่วๆทั้ง3สีทั้ง3กลิ่นนะคะคุณผู้ฟังอยากมีตัวหอมๆหลังอาบน้ำหรือว่าได้ความหอมที่ยาวนานตลอดทั้งวันพร้อมทั้งความสบายเนื้อสบายตัวอย่าลืมใช้แป้งเย็นเภสัชนี่แหละ3สี3กลิ่นหอมคนละแบบยั่วคนละอย่างสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะหอมเย้ายวนชวนหลงไหลค่ะสีฟ้ากลิ่นคาเมล่าหอมเล่นลับหน้าค้นหารวมไปถึงสีเขียวกลิ่นปรินเซสนะคะหอมแบบเซ็กซี่ขยี้ใจหลายๆคนฟาวซื้อเอามาใช้ค่ะจะได้หอมและเย็นๆและหอมสุมือนี้ค่ะบ่ได้เว้าเดือนใดเด้อบ่ได้เว้าหน้าใดหน้าฝนแบบนี้ล่ะโหนฮอนอุณหภูมิแตะ40 41 42เฮ็ดงานอยู่แป๊บเดียวย่างไปย่างมาซื้อกับเหงื่อไหลใครย้อยแล้วอากาศร้อนๆนะคะเหงื่อออกนี่แสบกระตุนแสบกระตูนะแสบยิกยิกยิกยิกยิกอย่าลืมค่ะซื้อแป้งเย็นเพซัตอัมพชัยปะปะปะปะไปนี่โอ้เย็นสบายจิตใจกับบองุด

ช้แป้งเย็นเภสัชนี่แหละค่ะ3สี3กลิ่นให้คุณได้หอมกันแบบชัวๆนะคะชมพูมาดามฟ้าคาเมล่าและก็เขียวปรินเซสหอมแบบเซ็กซี่แป้งเย็นเภสัชค่ะเย็นจริงเย็นจริงเต็ม10ไม่หักเย็นแรงไม่แกงแน่นอนจ้ามาส่งต่อกันกับผลงานเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีก1ผลงานเพลงแมนมณีวันนะคะกับผลงานเพลงผู้ชายหมายเลข2

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: เผยผิวใสนะคะเผยผิวใสแบบมีออร่าคุณผู้ฟังอย่าลืมเนาะค่ะทุกครั้งที่อาบน้ำหาไอเทมเด็ดๆนะคะตัวสร้อยที่ดี

เพื่อประสิทธิภาพนะคะเพื่อการดูแลผิวพรรณให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะและก็เพื่อผิวจะได้เปล่งประกายมีออร่าอย่าลืมเลือกสบู่ดีๆเหมาะสำหรับสภาพผิวของคุณนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนะคะพร้อมที่จะดูแลสุขภาพผิวของคุณให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นกันอยู่เสมอผลิตภัณฑ์ดีๆที่สามารถทำความสะอาดผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมเนาะทุกครั้งที่อาบน้ำอยากฟินกับการอาบน้ำอาบเพลินๆด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนี่ล่ะค่ะโอเคกันเลยใช้ดีให้แชร์กันไปใช้ดีก็ให้บอกต่อๆกันไปเด้อค่ะเด้อบอกต่อกันไปว่าโอ้ยใส่สบู่เภสัชอาบน้ำแล้วฟินขนาดอาบน้ำเพลินเป็นนานสองนานเนาะค่ะแถมยังผิวก็ได้ผิวหอมเนาะค่ะหอมนะคะตัวหอมฟุ้งผิวใสต้องลองใช้กันแล้วล่ะค่ะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปพี่น้องสิอาบน้ำนานอาบน้ำบ่อยแค่ใดบ่ได้มีปัญหาเรื่องผิวแห้งผิวตึงผิวบ่เอียดผิวบ่อาดนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมใช้สบู่เภสัชแล้วจะลดการแห้งตึงของผิวและกายความเนียนนุ่มชุ่มชื่นค่ะและที่สำคัญได้ผิวกระจ่างใสอาบเมื่อใดกับฟินเมื่อนั้นคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปมีอยู่2สีมีอยู่2กลิ่นนะคะมีอยู่2สีมีอยู่2แบบแบบที่1ค่ะสีเขียวไลท์มิลค์นมข้าวหอมละมุนหอมนวลๆกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะด้วยคุณค่าของสารสกัดจากจมูกข้าวที่อุดมไปด้วยสารแอนตี้ออกซิเดนต์แล้วก็ยังมีสีม่วงมิกเบอรี่ดูเฮลตี้หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้อันนี้เบอร์รี่หลากชนิดเอามารวมกันแล้วหอมสดชื่นเนี่ยล่ะค่ะหอมไกลถึงข้างบ้านเอาลองเบิ่งนะคะสีม่วงมิกเบอรี่2 4 2กลิ่นก้นกระใหญ่ฟองกระลายอาบกระสะอาดโอเคกันเลยเขาบอกว่าหอมไกลถึงข้างบ้านว้าวโพดโพอยู่บ่ว้าวเกินจริงอยู่บ่เอ้าลองเบิ่งเนาะบ่ได้เสียหายอย่างมากมายและจะรู้ว่าหอมไกลจริงไหมหอมจริงบ่เนาะลองซื้อเอามาใช้กันนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปสาวสาวอยากมีตัวหอมหอมตัวหอมหอมด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนี่ละค่ะทุกครั้งที่คุณอาบน้ำอย่าลืมนึกถึงสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเด้อจ้า

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: บ่ายๆแบบนี้นะคะอากาศร้อนๆเนี่ยอาบน้ำค่ะอาบน้ำให้สดชื่นนะคะด้วยสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซมและหลังจากนั้นก็มาปะแป้งปะปะปะปะปะปะแป้งเย็นเพศัตนะคะกสิได้หอมตลอดกันเลยได้ความสบายเนื้อสบายโตเพราะว่าแป้งเย็นเพศัตเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งหอมยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งใช้ยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์เย้ายวนเกินต้านใส่กันได้ซุ้มมือซุ้มมือนะคะบ่ได้แม่นว่าสองมือใส่เทื่อนึงมีอยู่3สีมีอยู่3กลิ่นให้ใส่กันโลดวันจันทร์ใส่สีนึงวันอังคารใส่สีนึงวันพุธใส่สีนึง3สี3กลิ่นคนละแบบคนละอย่างหอมหอมคนละสไตล์ เนาะเอาฝากกันเอาไว้ค่ะสำหรับแป้งเย็นเพศัตหอมยั่วๆทั้ง3สีหอมยั่วๆทั้ง3กลิ่นสีชมพูกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนชวนหลงไหลสีฟ้ากลิ่นคาเมล่านะคะหอมเล่นลับน่าค้นหาแล้วก็ยังมีสีเขียวกลิ่นปรินเซสนะคะหอมแบบเซ็กซี่ได้ความเซ็กซี่ใช้สีเขียวเด้อเอาจะได้หอมและเย็นเย็นและหอมตลอดทั้งวันกันฝากไว้ด้วยเศร้าสายใบแรงหรือแม้แต่เวลานอนคุณก็จะได้เย็นสบายเมื่อใช้แป้งเย็นเพศัตนะคะคุณผู้ฟังเอาฝากกันเอาไว้สำหรับแป้งเย็นเพศัต3สี3กลิ่นหอมหอมเวลาเบิดกันแล้วละค่ะสำหรับบ่ายมื้อนี้เดี๋ยวพี่สัญญาส่งท้ายกันก่อนอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะสิ้นเสียงเพลงล้ำลากันไปมื้อหน้าค่ะกลับมาใหม่ตรงนี้ที่เก่าเวลาเดิมสำหรับมื้อนี้โชคดีมีความสุขเป็นของคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณศาลรัฐธรรมนูญมีมติกระชันไม่รับคำร้องอนุทินแต่งตั้งพิพัฒน์คุมนโยบายพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจเครือญาติแต่เหตุผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคำร้องที่นายธนาวิทย์วงทานทิพย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยด้วยอ้างว่าการกระทำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติโดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213วรงเปิดกองทุนบำนาญสสสวของงบ294ล้านบาทจีนักการเมืองเสียสละอย่าเบียดเบียนภาษีประชาชนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยภักดีอภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อเนื่องวันที่3ถึงการเสนอของงบประมาณให้แก่กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาโดยในปีงบประมาณ2570ขอจัดสรร294ล้านบาทเพื่อจ่ายบำนาญและสวัสดิการให้ส.ส.และส.ว.โดยในปี2569ใช้งบประมาณจำนวน420ล้านบาททั้งนี้มีรายงานคาดการณ์ปี2569จะใช้เงินสูงถึง941ล้านบาทในขณะที่มีการสมทบจากสมาชิกรัฐสภาเพียงปีละ29ล้าน4แสนบาททำให้มีค่าใช้จ่ายสูงถึงเกือบ30เท่าซึ่งตนมองว่าการเอาเปรียบประชาชนและในปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเกิดปัญหากองทุนติดลบโดยปี2570ตั้งงบไว้294ล้านบาทเท่ากับจะติดลบกว่า645ล้านบาทการแก้ปัญหาอาจต้องของงบกลางแม้รัฐบาลตั้งงบกลางไว้ 500,000 ล้านบาทแต่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินมีภัยพิบัติซึ่งงบกลางไม่ได้ตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือนักการเมืองด้วยหลักคิดและเหตุผลของการตั้งกองทุนแต่จากระบบบัญชีไปต่อลำบากจึงเรียกร้องให้เสียสละเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งไม่ใช่เบียดเบียนภาษีของประชาชนผลกระทบกรณีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองห้องพักที่สงขลาแต่กังวลหากรัฐควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ที่ดาราชิดวงรายงานค่ะ
2: กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหนึ่งเหตุการณ์ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บทำให้ทางการมาเลเซียมีการประกาศเตือนให้พลเมืองของมาเลเซียเพิ่มความระมัดระวังหากเดินทางเข้ามาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือรัฐจะต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้สถานการณ์บานปลายมายังเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ไม่อย่างนั้นจะสูญเสียความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของจังหวัดสงขลาส่วนข้อเสนอแนะนั้นเห็นว่ารัฐควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ต่อเนื่องในอำเภอหาดใหญ่นั้นมีมาตรการปฏิบัติการต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนจะมีมาตรการในการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนการแสดงตัวตนที่ชัดเจนของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมซึ่งเป็นมาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ึ้นถือเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องหลายปีจนทำให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่ามาตรการเข้มงวดที่ดำเนินการนั้นเป็นมาตรการที่สร้างความปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้มองเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการท่องเที่ยวแต่กลับทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่อย่างใดโดยนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่าอำเภอหาดใหญ่นั้นอยู่ห่างจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Radio Network
5: MCOT Radio Network
6: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
4: MCOT Radio Network

สวัสดีผู้ฟังกันในช่วงบ่ายนะกับ MCOT Radio Network อสมทสกลนครนะยังอยู่กับนิเจจิลาจิรวัตรอีก1ชั่วโมงก็คือบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงตรงนี้เลยนะฮะก็สำหรับเพลงลูกทุ่งเนาะก็เพิ่มเติมทักทายกันได้สำหรับบ่ายวันพุธที่1กรกฎาคม2019นะฮะวันแรกของเดือนใหม่ก็คือเดือนกรกฎาคมวันนี้วันที่1นะก็เป็นช่วงวันที่หลายคนลุ้นๆกันเนาะทุกวันที่1ที่16เนี่ยวันนี้ด้วยนะฮะยังไงอีกสักไม่นานเดี๋ยวก็ทราบผลละเรื่องของโชคลาภก็แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนเนาะก็ว่ากันไปนะฮะก็ทักทายทางโทรศัพท์อย่าลืมทาง0427474489นะฮะกับในช่วงนี้ก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังจนถึงบ่ายสามโมงกับดีเจจิระจิรวัตรนะฮะก็ทักทายกันไปเรื่อยๆมีสิ่งดีๆก็ทยอยมาพูดคุยมาฝากกันเช่นกันนะฮะ

0: ครับคุณผู้ฟังครับมากันที่ไอเทมเด็ดที่ทุกบ้านต้องมีติดครัวไว้นะฮะพร้อมสำหรับปาร์ตี้สุกี้ชาบูหมูกระทะนะฮะไม่ว่าคุณจะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวหรือสายแคมปิ้งเพียงแค่มีน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบทานรสจัดจ้านเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำนะฮะกับวัตถุดิบที่คัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดีทั้งกระเทียมพริกกะเหรี่ยงและงาขาวนะฮะไม่ว่าจะทานคู่กับเมนูไหนก็อร่อยได้หลากหลายครบรสจบในขวดเดียวนะครับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเพราะว่ามีวางขายจำหน่ายแล้วที่ร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับและพันท้ายนรสิงห์ขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใบ้คำหันษาจงทายชื่อสินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากพันท้ายจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัล นะครับรางวัลละ1เซตก็มีจานเมลามิน1ใบแล้วก็ชาเมลามิน1ใบนะฮะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคม2569นี้ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram นะฮะพันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok ก็พันท้ายนรสิงห์ .official เช่นกันครับและอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากพันท้ายนรสิงห์ด้วยกันนะครับ
1: Mcot Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: Radio Network.
1: M-Cod Radio Network 107 MHz
2: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดดลิควิดเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Cod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
5: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Cod Connect
6: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: M-Cod Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cod Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cod Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cod Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cod Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
8: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีใช้กลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Grokee
9: เสียงนี้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายให้ความสดชื่นแต่เสียงนี้คือสัญญาณอันตรายพาหะโรคร้ายไข้เลือดออกมาร่วมกันปกป้องคนที่คุณรักด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหยุดวงจรโรคร้ายไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุอสมท.เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: M-Cod Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Network 107
0: M-Cod Radio Network
12: M-Cod Radio Go Green ส ถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ต้นข้าวนะฮะสำหรับต้นข้าวสุริยานะฮะอีกเพลงเพราะๆฝากกันไปในช่วงบ่ายวันนี้นะพุธที่1กรกฎาคมนะช่วงบ่ายที่หลายท่านอาจจะเริ่มเคลียร์งานกันละนะยังคงเป็นกำลังใจกันทุกที่ทุกแห่งเหมือนเดิมนะฮะก็ว่ากันไปสำหรับเพลงลูกทุ่งนะครับในส่วนของหน้าฝนเนี่ยแหมมองไปทางไหนก็เขียวชอุ่มไปนะก็สดชื่นดีเหมือนกันนะในช่วงหน้าฝนเนี่ยได้รับน้ำฝนเยอะต้นไม้ใบหญ้าต่างๆก็เขียวนะให้ความรู้สึกที่ดีเนาะเวลาเรามองสิ่งสีเขียวจากธรรมชาติเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะโดยเฉพาะขึ้นเขาภูผานี่ก็เขียวชอุ่มเหมือนกันช่วงนี้นะฮะส่วนการเดินทางในหน้าฝนเนี่ยบนเขาภูผานก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะฮะเวลาฝนตกยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมด้วยนะฮะเดี๋ยวอาจจะเกิดเหตุได้ง่ายนะบนเขาภูผาเนี่ยเวลาช่วงฝนตกนี่ก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมกันนะก็อยู่เป็นเพื่อนกันทำงานก็ดีหรือว่าท่านที่อาจจะขับรถอยู่ก็ดีก็เป็นเพื่อนกันในทางตลอดเส้นทางด้วยนะกับอสมท.สกลนครกับดีเจจิลาจิรวัฒน์นะฮะ

ครับคุณผู้ฟังครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนง่ายๆครับเพียงแค่เข้าไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ Mcot Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโบนร่วมเชียร์ทีมโปรดแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์ในการร่วมโบนไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง300สิทธิ์กับการร่วมโบนกิจกรรมครั้งนี้นะครับของรางวัลนะฮะ

0: รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลรางวัลจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัล Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นี้ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั่นนะครับ
1: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

เวลาหมดแล้วนะเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วล่ะนะฮะกับหน้าที่ของนิจเจจิลาจิรวัตรกลับมาวันพรุ่งนี้นะ8โมงเช้าถึง10โมงพักเช้าแล้วก็พักบ่ายนี่ก็บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงตรงนี้เลยนะก็เจอกันเป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะฮะวันนี้ลาผู้ฟังไปก่อนนะสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ทุกวราวันตำรวจไซเบอร์ทลายเว็บพนันรายใหญ่เงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีใช้ AI ปลอมหน้าไฮอภพรหลอกโปรโมทเว็บบุกค้นบริษัท Payment Gateway รับโอนเงินตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีพบหลังพบใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ปลอมใบหน้าและเสียงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรนครสวรรค์ไปใช้โฆษณาชักชวนประชาชนเล่นพนันออนไลน์พร้อมเข้าตรวจค้นบริษัทผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินหรือ Payment Gateway ที่มีเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงกับการโอนเงินของเว็บไซต์พนันพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ภายหลังจากสืบสวนพบการใช้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงเสียงภาพและกริยาท่าทางของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงประชาชนให้สมัครเล่นพนันออนไลน์ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเว็บไซต์ดัง

0: กล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยกว่า120ล้านบาทต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายค้นจากศาลอาญาก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน2จุดจุดแรกเป็นบ้านพักภายในโครงการหรูย่านรามคำแหงผลการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยหรือสิ่งผิดกฎหมายส่วนจุดที่2เป็นสำนักงานของบริษัทเพรเมนต์เกตเวย์แห่ง1ย่านถนนพระราม4สามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์2ชุดและเอกสารสำคัญอีก5แฟ้มระหว่างตรวจค้นผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเพรเมนต์เกตเวย์ดังกล่าวเข้าให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จรวมถึงการนำภาพของบุคคลอื่นที่เกิดจากการสร้างต่อหรือดัดแปลงด้วย AI เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนตามกฎหมายวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลทุจริตสอบท้องถิ่นส่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย 1-2 วันนี้ยืนยันเรื่องไม่เงียบอย่างที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขนาดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีก 1-2 วันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อสรุปผลรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้จริงได้ลงไปดูและคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่แล้วและเมื่อสรุปข้อได้จริงเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นๆจะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันต่อไปพร้อมย้ำว่าการสรุปข้อได้จริงจะมีออกมา 1-2 วันนี้ทั้งนี้กรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากหลายคนทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจซึ่งขณะนี้มีหลายคนพูดว่าวันก่อนเจอแล้วจับแล้วแต่วันนี้เงียบแล้วยังหาคนผิดไม่ได้เราทำงานผลข้อได้จริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงอยากขอเวลาให้ทีมตรวจสอบทำงานเพราะสิ่งที่แย่กว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยที่ผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อย

0: จิ้มสุกี้ผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: M-Cot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cot Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cot Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cot Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cot Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: คุณรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เผาป่ากี่หมื่นกี่แสนชีวิตของสัตว์ป่าที่ต้องตายหรือบาดเจ็บท่ามกลางกองเพลิงพื้นป่าระบบนิเวศทางธรรมชาติแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารต้องถูกทำลายหมอกและฝุ่นควันจากการเผาก่อให้เกิดมลพิษส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวลดละเลิกการเผาทุกชนิดคืนชีวิตคืนอากาศบริสุทธิ์ M-Cot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
3: M-Cot Radio Network
4: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: ทักทายกับเพลงเพราะๆด้วยนะคะโปเตโต้คงเดิมนะคะบ่าย 3:00 น. กับอีก 12 นาที M Consequent Variety กับ DJ ยุคกุลิศรานะคะส่งเพลงเพราะๆมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ก็บ่าย 3:00 น. กับอีก 13 นาทีวันนี้เริ่มต้นในส่วนของเดือนกรกฎาคมเดือนมิถุนายนผ่านไปแล้วนะคะวันนี้ก็ต้อนรับกับเดือนใหม่นะคะเดือนกรกฎาคม1กรกฎาคม2569ปีนี้รู้สึกเวลาผ่านไปรวดเร็วเหมือนกันนะคะก็ทุกๆเวลานะคะเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยนะคะในทุกๆวันเนาะนะคะทุกคนก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอยู่แล้วนะคะทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีและมีความสุขนะคะวันที่ดีของทุกๆคนก็จะมีเรื่องราวอยู่ในนั้นแหละนะคะนะทุกเรื่องราวที่ดีๆก็อยู่ในวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นวันที่มีความสุขแล้วก็วันนี้ขอให้ได้ยิ้มกว้างๆนะคะขอให้ได้มีรอยยิ้มกว้างๆมีความสุขใจสุขกายสบายใจก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะยังไงเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอนะคะในช่วงเวลาตรงนี้นะคะอสมท107สกลนครอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังคงส่งเพลงเพราะๆเป็นเพื่อนในช่วงของการทำงานหรือว่าแม้กระทั่งการเดินทางขับรถนะคะเราก็อยู่เป็นเพื่อนคุณเสมอเลยนะคะก็ติดตามกันไปไม่ว่าจะทาง FM 107อสมทสกลนครนะคะจะเป็นทางวิทยุออนไลน์นะคะ www.mcot.net นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน MCOTConnect นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามทุกสื่อของอสมทได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อไหร่ที่อยากจะฟังวิทยุนะคะก็จะมีเครือข่ายวิทยุทั่วประเทศอยู่ในแอปนี้นะคะของอสมทนะนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังวิทยุอสมทสกลนครอยู่แล้วโหลดแอปนี้ไว้เลยแล้วก็ยังสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารจากสำนักข่าวไทยอยู่ในนั้นได้เลยค่ะอาจจะมาเหมือนเราย่อข่าวมาไว้ในมือถือแล้วนะคะว่าวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอัปเดตอยู่ในแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะคะในทุกๆวันได้เลยดาวน์โหลดได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยค่ะ
1: Enjoy Music for You

0: สองเพลงซึ้งๆเลยนะคะและนี่ก็คือถ้าฉันเปิดโหมดรักให้กับหัวใจนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นตรงกับใจนั่นเองเพลงเพราะๆฟังสบายๆแน่นอนนะคะจูนคลื่นมาเจอกันที่นี่นะคะอสมท FM 107 MHz สกลนครนะคะช่วงนี้นะคะเรายังคงมีกิจกรรมนะคะโดยทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะร่วมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหาMCOT Superfan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้แฟนบอลค่ะร่วมภารกิจนะคะส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนั่นเองนะคะเพื่อที่จะลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะคะเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับของรางวัล นะคะโดยใครที่สนใจเนาะสามารถที่จะร่วมภารกิจได้เลยที่เว็บไซต์นะคะ cheer.mcot.net นะคะวิธีการนะคะวิธีการก็เพียงแค่ลงทะเบียนเข้าไปในระบบนะคะเลือก MCOT Superfan Package นะคะเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตเชียร์ทีมโปรดนะคะแพ็กเกจก็จะเริ่มต้นที่ MCOT Superfan Starterไปจนถึง MCOT Superfan Diamond นะคะที่จะได้รับสิทธิ์คุ้มมากๆนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษด้วยนะคะสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะคะก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะคะยังไงติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะร่วมสนุกร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึง 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 69กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: Happy on your time
0: เบรกที่2เตรียมตัวนะคะเตรียมเพลงไว้ด้วยใครจะเป็นสายแรกเพลงพิเศษถึงคนพิเศษนะคะแล้วก็สายที่2เนาะไม่เป็นรองใครสาย2ไม่เป็นรองใครนะคะเตรียมเพลงไว้นะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะเบอร์โทรก็042-747-489นะคะเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเจอกันนะคะ

0: Bangkok Radio Network 107 MHz
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอลล์พร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดชลิขิตเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอลล์ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: MCOT Radio Network
10: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-48

0: ะก็เป็นคำถามแหละนะคะถามทุกคนว่าฝนตกไหมที่ไหนฝนตกบ้างตกหรือไม่ตกยังไงบางที่ก็บอกครึ้มๆนะคะบางที่ก็ตกไปแล้วเมื่อคืนอะไรเงี้ยช่างหวาวีวีจากวานอนเมื่อคืนตกไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็บรรยากาศครึ้มๆหน้าฝนเนาะนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทุกคนสามารถเข้ามาทักทายคุยกับดีเจยูได้ผ่านไลฟ์สดนะคะที่ช่อง TikTok นะคะอสมทสกลนครในช่วงนี้ได้เลยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมานะคะบอกว่าวันที่1ถึง3กรกฎาคมค่ะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า2เมตรค่ะเพราะฉะนั้นชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งด้วยแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังต่อไปนะคะเมื่อกี้เปิดเพลงทีแมนดาวน์ใช่ไหมทีแมนดาวน์เนี่ยจะมามีคอนเสิร์ตที่สกลนครเนาะกับอีกหลายศิลปินมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นงานสกลเฟสติวัลเป็นมหกรรมดนตรีที่มีถึง7ศิลปินนะคะมาแสดงคอนเสิร์ตเป็นงานดนตรีเฟสติวัลแล้ววันนี้เปิดจำหน่ายเขาเรียกว่าจำหน่ายบัตร Early Bird วันแรกแล้วเกลี้ยงแล้วนะคะก็คือหมายถึงว่าช่วงวันแรกเนี่ย 3,000 ใบเห็นว่าหมดแล้วแต่ว่ายังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกนะคะก็เผื่อว่าใครอยากมาเที่ยวสกลนครในช่วงของเดือนพฤศจิกายนอันนี้ดีเจยุก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะเผื่อว่าหลายๆคนชอบศิลปินอย่างทีแมนดาวยกตัวอย่างนะมีทีแมนดาวมีน้องนนทนนคุณก้องห้วยไร่ก็มาแล้วก็มีพิกซี่มีโฟอีฟนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเข้าไปดูได้นะคะที่บ้านฟ้าของสกลเฟสติวัลนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานมหกรรมดนตรีที่จะเกิดขึ้นนะคะในตัวเมืองสกลนครด้วยนะก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะเผื่อใครที่สนใจนะคะช่องทางของการจำหน่ายบัตรอะไรยังไงก็จะอยู่ในบ้านฟ้าของสกลเฟสติวัลนั่นเองนะคะลองเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยเนาะเอาล่ะส่วนช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่จะเข้ามาขอเพลงหน้าใหม่กับดีเจยุเตรียมตัวนะคะทาง042747489เมื่อกี้คอมเมนต์จากยูเซอร์ที่เข้ามาทางช่อง TikTok นะคะบอกว่ารับชมอยู่ทางแถวๆทางรามคำแหงแล้วก็เป็นวัยรุ่น90ด้วยว่างั้นขอเพลงฝนตกที่หน้าต่างมาด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดให้นะคะเดี๋ยวเปิดให้นะคะแล้วก็ใครที่ชอบเพลงสตริงฮิตในยุค90เนี่ยจะมีช่วงที่ดีเจยูจัดก็คือชั่วโมงที่2ช่วง 4:00 ถึง 5:00 เย็นสตริงฮิต90ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะ80 90 2000เนี่ยเน้นหนัก90เลยนะคะก็เดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะคะจัดถึง 6:00 เย็นเนาะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปรับสายดีกว่านะคะเพลงพิเศษถึงคนพิเศษถ้าพร้อมแล้วก็0427474489พร้อมรับสายในช่วงนี้มาเลยค่ะ
1: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
0: อ่ะนะคะตอนนี้ใครที่ฟังอยู่นะคะกดโทรมาได้เลยนะคะ042747489สายแรกนะคะอยากฟังเพลงไหนคนที่อยู่ทางโซเชียลโทรได้คน

0: ้าสัญญาณเราไปไหนเนี่ยอ้าวสัญญาณเราไม่มีหรอโอ้โหนะคะเช็คแป๊บนะคะเช็คแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวฟังเพลงก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้ฟังเพลงก่อนนะปกติไม่น่าพลาดนะคะเอ๊หรือว่าวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ยิ้มได้นะคะเดี๋ยวไปที่เพลงนี้ก่อนฝนตกที่หน้าต่างเดี๋ยวให้ฟังเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวดีเจยูเช็คก่อนว่าสัญญาณโทรศัพท์เราโอเคไหมวันนี้นะคะ
1: Que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

0: นะคะเปิดให้เรียบร้อยเนาะสำหรับท่านที่รับชมทางไลฟ์สดที่ช่อง TikTok นะคะก็ขอมาก็เลยจัดให้นะคะสำหรับเพลงนี้ฝนตกที่หน้าต่างค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปที่สายเมื่อกี้ดีเจยุเช็คสัญญาณเรียบร้อยนะคะปกติดีเนาะเพราะฉะนั้นใครที่จะโทรเข้ามาหน้าไมค์นะคะหมายเลขนี้เลย042747489พร้อมแล้วมาเลยค่ะ
1: Your Song เพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
0: นั่งใหญ่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ย
2: ค
0: ุ
2: ณพง
0: ษ์
2: พ
0: ัน
2: ธ์คร
0: ับคุณพงษ์พันธ์ตอนนี้อยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่พันธ์ครับ
0: พลยังคำใช่ไหมคะทั้งพลยังคำฝนตกไหมคะ
2: ครับใช่คร
0: ับขอเพลงอะไรคะคุณพงพันธ์
2: เพลง

0: ดีคนโง่ของคนตอน
1: คนดีเดี๋ยวนะหาก่อน
0: คนดีเห็นไหม
1: คนดีและอะไรอีก
0: คนดีคนโง
1: ่อ่ะคนดีคนโง่
0: ใช่ไหมครับคิดเอง
1: เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะคะอู๋ธนาธรเหรอฮะเป็นของอู๋ธนาธรนะคะอ่ะขอเพลงนี้ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวฟังช่วงนี้พร้อมกันเลยเนาะขอบคุณคุณพงพันธ์นะคะสวัสดีค่ะค่ะส่วนสาย2เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะไปฟังเพลงที่คุณพงพันธ์ขอมาก่อนเนาะคนดีคนโง่จากอู๋ธนาธรค่ะ

0: ซองเพลงพิเศษถึงคนพิเศษ
1: กับคุณสายแรกด้วยจากคุณพงพันธ์นะคะขอเพลงนี้มาเป็นเพลงของอู๋ธนาธรนั่นเองสาย2เตรียมตัวนะคะ
2: สายที่2รอก่อนนะ
1: เพลงจากสายที่2จะเป็นเพลงสตริงฮิตในยุค90นะคะอยากฟังเพลงไหนเตรียมตัวเนาะ0427474 89แล้วกดโทรออกมาได้เลยค่ะ
2: สาย2ไม่เป็นรองใคร
1: มาเลยค่ะสายที่2นะคะพร้อมรับสายที่2ตอนนี้แล้วนะคะ0427474 89สาย2ยังเงียบอยู่นะคะสาย2จะผ่านหรือเปล่าคะเนี่ยนะคะตอนนี้ยิ่งใกล้จะ4โมงเย็นแล้วนะคะบ่าย3โมงกับอีก52นาทีนะคะก็ปรากฏว่าสายที่2ยังนะคะยังก่อนสาย2บอกขอผ่านก่อนนะยังนะคะถ้าพร้อมแล้วโทรมาได้เลยนะคะ0427474 89ช่วงนี้ฝากเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงหน้าฝนด้วยนะคะอย่าลืมเช็คให้ชัวร์ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยไม่มีน้ำรั่วซึมความชื้นหรือสายไฟชำรุดนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดไฟรั่วไฟช็อตนะคะและไฟฟ้าลัดวงจรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นก็ต้องดูว่าน้ำฝนเนี่ยอาจจะซึมเข้าบริเวณปลั๊กสายไฟหรือว่าด้านหลังตู้เย็นหรือเปล่านะคะกริ่งหน้าบ้านนะคะสวิตช์ไฟนอกอาคารถ้าเปียกฝนก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าความชื้นเนี่ยอาจจะทำให้รัดวงจรได้ต่อมาก็คือปลั๊กพ่วงหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กขณะมือเปียกนะคะหรือใช้งานในพื้นที่เปียกชื้นนะคะต่อมาก็คือพัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคลื่อนย้ายได้นะคะไม่ควรวางไว้บริเวณที่ฝนจะสาดไปถึงเนาะเพราะว่าน้ำฝนอาจจะซึมเข้าตัวเครื่องเครื่องซักผ้านะคะอันนี้ก็ต้องระวังไม่ให้ถูกฝนสาดจนเปียกเพราะว่าอาจทำให้รัดวงจรนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์เหมือนกันนะคะไม่ควรเสียบชาร์จขณะฝนตกฟ้าคะนองเพราะอาจเกิดไฟกระชากได้เพราะหน้าฝนนี้นะคะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักนะคะขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครเดี๋ยวช่วงหน้าดีเจยุนี่แหละจะเป็นคนเลือกเพลงแรกเองนะคะเพราะว่าสาย2วันนี้ขอพักก่อนสาย2นะคะเอาโอเคนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าฟังข่าวตกใจมาไหนๆมาแล้วก็เอานะคะรับสายนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะ
3: คุณประเจนครับผม
1: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ประเจนครับ
1: คุณประเจนใช่ไหมคะ
3: คร
1: ับ
3: ผมอ
1: ยู่ที่ไหนคะ
3: ครับผมอ
1: ยู่ที่ฟังอยู่ที่ไหนคะ
3: สกลนี่แหละคร
1: ับ สกลนครในตัวเมืองใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
1: ับ ค่ะโทรติดครั้งแรกเลยหรือเปล่าเอ่ย
3: ครั้งที่3นะคร
1: ับ เอาครั้งที่3แล้วเหรอคะวันนี้จะขอไม่ได้โทรนานวันนี้จะขอเพลงอะไรคะ
3: ยุค90ใช่ไหมอ
1: ือฮึเพลงอะไรเอ่ย
3: เร
1: ื่
3: อง
1: บ
3: ทเพลง
1: แล้วกัน
3: คร
1: ับ
3: ของ Boy
1: Peacemaker Boy Peacemaker ก็จะเป็น 2,000 ประมาณนี้นะคะเอาได้เดี๋ยวเปิดให้นะคะอยากฟังเพลงนี้ใช่ไหมคะโอเคมอบเพลงไหมคะ
3: ให้ FC ทุกคนนะครับ
1: ให้ FC 107ทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเพลงนี้จะถูกเปิดเป็นเพลงแรกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสายที่2ด้วยเนาะนะคะอ้าวเดี๋ยวเพลงแรกจะเป็นเรื่องบนเตียงของ Peacemaker แล้วกันนะคะขอบคุณสายนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เพลงอะไรนี่ยังไม่ได้เตรียมนะคะสำหรับเพลงนี้อ่ะเจอแล้วเจอเพลงแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปช่วงหน้าสตริงฮิต90นะคะก็จะอยู่ในยุคประมาณ80 90 2000นะคะให้คุณได้ติดตามกันในช่วงหน้าค่ะหลังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกาสำนักข่าวไทยกลับมาเจอกันนะคะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกฤตเปิดหน้ารับเป็นเจ้าของคลิปเสียงกฤตส้มปมตบโกงทรัพย์สอบเข้าพนักงานสอบสวนยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวข้องขบวนการทุจริตจากกรณีในที่ว่าการกระทรวงทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีหอบหลักฐานเข้าแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องดำเนินคดีกับบุคคล3รายคือส้มกฤตผู้อยู่ในคลิปเสียงและบังแจ็คผู้เผยแพร่ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและพรบ.คอมพิวเตอร์ล่าสุดในพงศกรเสาทนหรือกฤตอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งในผู้เป็นเจ้าของเสียงในคลิปเสียงตบซับปมโกงข้อสอบกฤตส้มพร้อมด้วยนายยุทธพงษ์เพชรโชติทนายความส่วนตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าไม่มีพฤติการหลบหนียอมรับว่าเสียงในคลิปกฤตส้มเป็นตนเองจริงไม่ใช่เสียง AI พร้อมยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ทำให้เดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกนำไปพาดพิงตนเองและนายทรงศักดิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆกับขบวนการทุจริตสอบในครั้งนี้ส่วนปมความสัมพันธ์กับส้มคู่สนทนานั้นนายกฤตชี้แจงว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากการแนะนำของคนอื่นและเคยเจอกันเพียงครั้งเดียวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้สนิทสนมกันเป็นพิเศษและปฏิเสธเรื่องของการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆคลิปเสียงดังกล่าวถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตนพูดพาดพิงในวันนั้นได้ให้การกับพนักงานสอบสวนและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วขณะที่ทรงศักดิ์ยังไม่จบยืนยันเดินหน้าฟ้องนายกฤตแม้ออกมาขอโทษและยอมรับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกครั้งภายหลังจากนายพงศกรเสาทนหรือนายกฤตออกมายอมรับว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องคลิปเสียงที่มีการแอบอ้างชื่อว่าเท่าที่ทราบในกฤตได้ข้อมูลนี้กับปปช.ด้วยซึ่งเป็นไปตามคลิปที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวช่องหนึ่งเมื่อถามว่าทราบแล้วหรือไม่ที่นายกฤตออกมาขอโทษพร้อมระบุว่านายทรงศักดิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายทรงศักดิ์กล่าวว่าเขาพูดไปตามทำนองแบบนั้นแต่ตนยังไม่สบายใจเพราะคนที่พูดทำให้ตนเสียหายแล้วนายทรงศักดิ์ยืนยันว่าการฟ้องการยื่นแจ้งความในกฤตก่อนหน้านี้ยังคงจะเดินหน้าต่อไปการขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพราะมีคนนำชื่อตนไปอ้างให้เสียหายซึ่งความเสียหายคือเรื่องไม่จริงที่เกิดขึ้นจึงต้องดำเนินการกับบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างถึงที่สุดมติพรรคประชาชนโหวตคว่ำวาระ1ร่างงบ70มองจัดสรรงบไม่เหมาะสมตามความจำเป็นการนำพรรคประชาชนนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์และนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวภักขมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนร่วมแถลงเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายพฤทธิ์กล่าวถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านว่าในที่ประชุมได้แต่ละพรรคการเมืองไปหารือถึงทิศทางการลงมติในวาระหนึ่งว่าจะโหวตไม่เห็นชอบหรือโหวตงดออกเสียงแต่สำหรับมติของพรรคประชาชนยืนยันลงคะแนนไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ด้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการอภิปรายทำให้เห็นแผลเรื้อรังกันคลังที่ไม่ถูกแก้ไขและรัฐบาลเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นปัญหาตามที่ฝ่ายค้านพูดและเมื่อดูเนื้อหาของงบประมาณแล้วพบว่างบประมาณทุกกระทรวงทุกหน่วยงานถูกตัดลงท่วนหน้าซึ่งยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมีการปรับลดงบประมาณเกี่ยวกับสวัสดิการที่จะช่วยเหลือประชาชนหลายตัวขณะที่งบประมาณในส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และดิจิทัลกลับเพิ่มขึ้นและไม่ลำดับความสำคัญว่าจะให้ความสำคัญเรื่องใดก่อนหลังจึงทำให้เราไม่สามารถให้ความเห็นชอบได
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่ว ่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ศูนย์การค้าห้างศรีสกลมอพร้อมตลาดเอ็กโปรศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นรองเท้ากระเป๋ากิฟต์ช็อปมือถือพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดทั้งปลีกและส่งศูนย์การค้าทุกชนิดทั้งชั้น1และชั้น2 M&M คลินิกสกลนครคลินิกความงามดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนกวดวิชา Excellence Center เดดลิควิดเทควันโดโรงภาพยนตร์ขนาดยักษ์ทันสมัยชั้น2ห้างศรีสกลมอ DIY กาแฟพันธุ์ไทยศูนย์อาหารหลากหลายทั้งอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดสถานที่จอดรถสะดวกสบายช็อปซะ
2: Mcot Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: รู้หรือไม่ยุงลายตัวเล็กๆ เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกที่อันตรายถึงชีวิตได้มาช่วยกันป้องกันด้วยวิธีง่ายๆเก็บกวาดเติมปิดเก็บขยะรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะขังน้ำกวาดล้างภาชนะที่มีน้ำขังเติมแซเวตลงในบ่อหรือโอ่งน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหยุดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้ก็หยุดโรคไข้เลือดออกได้เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: MCOT Radio Networkอสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: กลับมาทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ4โมงเย็นกับอีก13นาทีค่ะ M ขอสกลวาไรตี้กับ DJ ยุคริศรานะคะขอบคุณเพลงที่ขอเข้ามาหน้าไมค์ด้วยนะคะส่วนช่วงนี้ก็ใครอยากจะแนะนำเพลงไหนอะไรยังไงนะคะก็ทุกช่องทางได้เลยหรือว่าจะเข้ามาทักทายขอเพลงฟังด้วยกันนะคะทางไลฟ์สดตอนนี้นะคะที่ช่อง TikTok อสมทสกลนครนะคะ DJ ยุคก็กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะมาทักทายมาพูดคุยแนะนำเพลงกันได้เลยนะคะในช่วงนี้เนาะนะคะช่วงนี้ก็อยากจะฝากกันไว้นะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะปกป้องตัวเองจากยุงแล้วก็แมลงด้วยหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายเลยนะคะพอถึงหน้าฝนก็จะมียุงค่ะที่มาพร้อมกับไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอีกมากมายวันนี้ป้องกันได้เบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยนะคะไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้านเลยค่ะ360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆนะคะแล้วก็สามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยค่ะพับเก็บก็ง่ายน้ำหนักก็เบาอีกด้วยหรือจะพกพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ค่ะในราคาเพียง590บาทนะคะสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยค่ะที่021143990นะคะ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: 1 2

0: Encore Relax Station
1: เพลงที่จบไปเนี่ยชื่อเพลงว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันนะคะหลายคนอาจจะจำได้เป็นงานของคุณนรินทร ณบางช้างนั่นเองนานมากแล้วนะคะที่ไม่ได้เอามาเปิดให้ฟังนะคะวันนี้ก็นึกถึงเพลงนี้นะคะอยากจะเปิดเพลงที่ไม่ค่อยได้เปิดบ้างนะคะวันนี้ก็เลยเลือกเพลง เหล่านี้มาฝากกันเนาะนะคะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อนะคะช่วงนี้ฝากเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่ควรทำเมื่อขับรถขณะที่ฝนตกอะไรที่ไม่ควรทำบ้างอย่างแรกนะคะก็คือการเปิดไฟฉุกเฉินในขณะที่ฝนตกอะค่ะนะคะเพราะว่าจะสร้างความสับสนให้กับรถคันอื่นทำให้คนที่ขับตามหลังเรามานะคะคนร่วมทางคนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าเราต้องการไปในทิศทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นไฟฉุกเฉินควรใช้เมื่อรถจอดเสียหรือมีเหตุให้ต้องจอดกระทันหันนะคะข้อต่อมาค่ะขับรถเร็วเกินไปนะคะก็ไม่ควรทำในขณะฝนตกนะคะเพราะว่าจะเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุฝนตกถนนลื่นทำให้ควบคุมรถได้ยากขึ้นนะคะข้อต่อมาค่ะไม่เปิดไฟหน้ารถทำให้รถคันอื่นมองเห็นเราได้ยากโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักทัศนวิสัยการมองเห็นให้ดีก็คือเวลาฝนตกเนี่ยควรจะเปิดไฟด้านหน้าควรเปิดไฟหน้าคือเพื่อนร่วมทางอ่ะจะได้เห็นเราชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำคือบางคันอาจจะไม่ได้เปิดไฟหน้ารถนะคะเพราะฉะนั้นคันอื่นก็อาจจะไม่เห็นรถเราชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะข้อต่อมาไม่รักษาระยะห่างนะคะขับติดรถคันด้านหน้าเกินไปทำให้ระยะเบรกสั้นลงเสี่ยงเกิดการชนท้ายได้ข้อต่อมาการเบรกกระทันหันอันนี้ก็ไม่ควรทำเพราะว่าจะทำให้รถลื่นถลายเสียการทรงตัวได้ง่ายขึ้นนะคะควรมีการเว้นระยะห่างมากกว่าปกติอย่างน้อย2เท่าถ้าฝนตกต้องเว้นระยะห่างเผื่อเราต้องคิดเผื่อว่าเผื่อเหตุฉุกเฉินคันข้างหน้าเบรกเราจะได้กะระยะเบรกเผื่อไว้ด้วยนะคะอีกข้อนึงนะคะขับผ่านแอ่งน้ำด้วยความเร็วอันนี้ก็ไม่ควรทำอันนี้หวาดเสียวมากเลยนะคะเวลาฝนตกนี่ดิฉันหวาดเสียวมากเลยเรื่องของรถเหินน้ำเนี่ยคือเราไม่รู้อะค่ะว่าถนนตรงนั้นเนี่ยเวลาฝนตกใหม่ๆเนาะมันจะมีน้ำขังถ้าเกิดเราขับเร็วแล้วก็เป็นดันไปเจอแอ่งน้ำบนผิวถนนเนี่ยอันตรายมากนะคะอาจจะทำให้เกิดรถเหินน้ำได้ส่งผลให้สูญเสียการควบคุมรถเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้เพราะฉะนั้นหน้าฝนนะคะช่วงที่ฝนตกเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังนะคะสังเกตถนนเส้นทางนะคะสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดควรลดความเร็วลงเมื่อต้องขับผ่านเส้นทางที่มีฝนตกไว้ด้วยนะคะ

0: เพลงนี้จากสุกัญญามิเกลนะคะชื่อเพลงว่ารักเธอจริงๆนั่นเองเดี๋ยวเบรกหน้าก็ยังมีเพลงพร้อมมาฝากกันอีกนะคะติดตามต่อเนื่องได้เลยนะคะ M ขอสกลวาไรตี้กับ DJ ยุกุลิศรานะคะจนถึง6โมงเย็นนะคะชั่วโมงนี้สตริง90ชั่วโมงส่งท้ายก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งว่อนระเบ้อค่ะ
1: Mcord Radio Network 107 MHz
2: ด้วยด้วยร้านรุ่มมิตรกันค่ะเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทสยามรุ่มมิตรอินเตอร์เทรดแล้วเด้อพี่น้องศูนย์จำหน่ายและบริการมาตรฐานสยามคูโบต้ารุ่มสินค้าและอะไหล่เครื่องยนต์คูโบต้ายันมาอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดอาทิรถไถนาเดือดสามรถอีแตนรวมสี่เข่าเครื่องสูบน้ำและอื่นๆอีกมากมายพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัทได้รับประกันฟรีตลอดอายุการใช้งานพร้อมบริการหลังการขายบริษัทสยามรุ่มมิตรอินเตอร์เทรดคุณจะทำนำการพัฒนาคุณภาพนำราคาถนนรัฐพัฒนาบกส9โทร042-732-222และ042-732-333เด้อ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcord Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
4: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcord Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ทำไรอ่ะ
7: ยิงยุงเฮ้ยช็อตยุง
6: โธ่ช็อตทีละตัวมันไม่หมดหรอกไปกำจัดที่จุดกำเนิดมันดีกว่า
7: ฮะ
8: ครับช่วงนี้น้ำท่วมน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยเฉพาะยุงลายนำมาซึ่งไข้เลือดออกยุงก้นปล่องก็เป็นไข้มาลาเรียยุงลายเสือยุงรำคาญก็เป็นโรคเท้าช้างไข้สมองอักเสบช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันดีกว่าจัดการไม่ให้มีน้ำขังอ่างน้ำหรือบ่อน้ำควรใส่ทรายอเบตหรือเลี้ยงปลากินลูกน้ำทำแบบนี้จะ

0: ช่วยลดประชากรยุงได้ที่สำคัญป้องกันบุตรหลานอย่าให้ยุงกัดกันนะครับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Networkพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: MCOT Radio Network
0: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-485

เอาละค่ะเพลงนี้นะคะถูกขอมาจากน้องยาสมจิต FC อสมทสกลนครเรานะคะติดตามกันมาเนิ่นนานเหมือนกันนะคะจากทางบึงคงหลงบึงการบึงการฟังได้สปลาวฟังได้มี FC ทางสปลาวด้วยนะคะแล้วก็มีดงหลวงนะคะมุกดาหารแล้วก็ทางกาฬสินธุ์บางส่วนร้อยเอ็ดบางส่วนนะคะอุดรธานีบางส่วนอุดรธานีน่าจะไปถึงประมาณบ้านดุงนะคะประมาณนี้เนาะนะคะหรือใครอยู่ที่ไหนแบบเคยฟังดีเจยุได้เนี่ยอยู่ไกลๆที่ไหนบ้างทางวิทยุกระจายเสียงฟังรับฟังกันทางไหนบ้างพื้นที่ไหนบ้างเข้ามาคุยกันได้นะคะผ่านไลฟ์สดหรือใครที่อยู่ภาคอื่นๆรับฟังผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect หรือฟังทางวิทยุออนไลน์ก็ยินดีนะคะมาทักทายมาคุยกันวันนี้ขอบคุณคุณพัฒนาด้วยบอกคืออย่างน้อยเนี่ยคนที่ผ่านมา TikTok เนี่ยนะคะจะได้มาเจอหน้าดีเจยูครั้งแรกผ่านไลฟ์สดนะคะเนี่ยคุณพัฒนาก็บอกว่าโอ้เพิ่งเคยเจอหน้าเพิ่งเคยเห็นดีเจยุนี่แหละนะคะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยคุณพัฒนาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นหน้าดีเจยุคนสวยฟังทุกวันเลยจ้าขอบคุณมากนะคะจากตัวเมืองสกลนครแล้วก็ฟังช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นฟังทุกวันเลยในระหว่างที่รอรับลูกๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามกันแล้วก็ดีเจยุก็ถามคุณพัฒนาไปว่าปกติแล้วเนี่ยฟังกับลูกๆเนี่ยเขาฟังเพลงในยุคของคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาฟังไหมหรือว่าเขามีคำถามยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณพัฒนาก็บอกว่าฟังไปด้วยกันบางเพลงก็ร้องได้ด้วยนะคะนี่ไงเนี่ยมันก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาของครอบครัวจริงๆอ่ะเหมือนที่ดีเจยุเคยเล่าให้ฟังส่วนใหญ่อ่ะจะได้ยิน FC มาเล่าให้ฟังแบบนี้แหละฟังอยู่บนรถนะคะฟังอยู่บนรถฟังระหว่างที่ไปรอรับลูกนะคะลูกๆก็ฟังไปด้วยแล้วเขาก็ร้องได้เขาก็จะฟังเพลงในยุค90แบบนี้ไปด้วยกันนะคะเป็นช่วงเวลาพรามไทม์ของครอบครัวนะคะมันก็นะคะทำให้แบบผู้จัดเองก็ดีใจนะคะที่ทุกๆครอบครัวเนี่ยอยู่บนรถด้วยกันเปิดฟังวิทยุอสมท107สกลนครไปด้วยกันมันดีมากๆเลยนะคะถ้าอยากมาทักทายพูดคุยกันนะคะเข้ามาทางไลฟ์สดช่อง TikTok อสมทสกลนครได้เลยเหมือนคุณพัฒนานะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนตอนนี้เราเชื่อมโยงถึงกันได้ผ่านโซเชียลมีเดียแบบนี้ฟังวิทยุไปด้วยได้มาพูดคุยหลังไมค์ได้นะคะ

0: MCOM Relax Station
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็ฝากไปถึงใครที่มักจะปลูกอะไรก็ไม่โตเนาะใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดถึงแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยเลยนะคะแต่หลังจากนี้ค่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะคะดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มค่ะให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงนะคะเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะคะแล้วก็การใช้งานก็ง่ายมากค่ะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทรได้เลยนะคะที่02114-3990 ค่ะ02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

เอาละค่ะช่วงท้ายแล้วนะคะช่วงนี้ฝากด้วยนะคะมีข้อมูลจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็แจ้งเตือนนะคะว่าอย่ารับฝากหรือว่ารับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดค่ะกรมการกงสุลขอแจ้งเตือนนะคะห้ามรับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระพัสดุจากผู้อื่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือมีค่าตอบแทนเนื่องจากอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดหรือสิ่งของที่ผิดกฎหมายค่ะโดยผู้ถือสัมภาระต้องรับผิดชอบตามกฎหมายและมีโทษร้ายแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสัมภาระของคุณเองนะคะปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่025728442ค่ะข้อมูลจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศค่ะส่งท้ายชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นจากสำนักข่าวไทยกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่3ชั่วโมงหน้าเพลงลูกทุ่งม่วนระเบ้อค่ะ

0: มท FM 107เมกะขณะนี้เวลา17นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107เมกะเฮิรตซ์จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก AFP ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียและ ABF สำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องที่ทำการตรวจค้นและจับกลุ่มนางสาวมีนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการจับกลุ่มจนถึงปัจจุบันเพื่อสาวให้ถึงต้นตอของขบวนการทั้งในไทยและออสเตรเลียประเด็นข้อต่อสู้ของนางสาวบีนาว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเธอตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้พันตำรวจตรีสุริยาระบุว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียแต่ทางไทยไม่ได้นิ่งนอนใจจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ทางการออสเตรเลียและไทยทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพัสดุต่อจากนางสาวบีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งคนรับคนส่งและคนโอนเงินรวมถึงเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปออสเตรเลียแต่ยังต้องขอไม่เปิดเผยรายละเอียดและสัญชาติเพื่อความรับกุมในการติดตามจับกุมในส่วนของประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วคาดว่าภายใน1-2วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนนอกจากนี้หลังที่มีการประชาสัมพันธ์ให้คนส่งกล่องพัสดุที่แท้จริงเข้ามารายงานตัวขณะนี้เริ่มมีผู้ติดต่อให้เบาะแสเข้ามาบ้างแล้วซึ่งปปส.กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดกรองว่าใครคือตัวจริงรอมดอนชี้งบปี70ดับไฟใต้ล้มเหลวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายซึ่งมีนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมโดยนายรอมดอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนร่วมอภิปรายว่างบประมาณเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบนี้ตั้งหัวว่าความล้มเหลวของการบูรณาการชายแดนภาคใต้ยอดงบประมาณโดยสรุปของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยว

0: กับจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่ถึง 28,400 กว่าล้านบาทตลอด24ปีงบประมาณอยู่ที่ 6.2 แสนล้านบาทที่น่าสนใจคือแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้หายไปซึ่งเป็นปีแรกในรอบกว่า10ปีแผนงานมากที่สุดคือแผนที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี70คือยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้8พันกว่าล้านบาทหน่วยงานที่ได้มากที่สุดคือกรมน. 4,300 กว่าล้านบาทเป้าหมายเดิมของแผนยุทธศาสตร์ชาติวางเอาไว้ว่าปี70ความรุนแรงจะต้องยุติลงกลายเป็นว่าในปีที่สำคัญแบบนี้แผนบูรณาการดับไฟใต้หายไปการยกเลิกแผนบูรณาการเท่ากับเป็นการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ว่าการแก้ปัญหาล้มเหลวในรอมดอนกล่าวว่าในช่วงหลังปี2566จะเริ่มเห็นว่ายอดควบประมาณเพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นจึงอยากตั้งข้อสังเกตว่าผ่านมา24ปีงบประมาณเพิ่มขึ้นมากแต่เหตุการณ์ลดลงในอัตราที่ช้าลงเรื่อยๆตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาซ้ำร้ายเริ่มมีสัญญาณที่เพิ่มขึ้นและยังมีสถานการณ์รายวันที่หวนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โลกของเรากำลังร้อนขึ้นปี2025อาจเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่เราทุกคนสามารถช่วยกันได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆรอบตัวปิดไฟเมื่อไม่ใช้ลดการใช้พลาสติกใช้ขนส่งสาธารณะปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่วมกันลดภาวะโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตของลูกหลานเราลดโลกร้อนเริ่มได้ที่

0: ตัวคุณลดโลกร้อนเพื่อโลกที่ยั่งยืนMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
1: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น MCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
2: MCOT Radio Network
1: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489ออนซอนลูกทุ่งมวลระเบ้อโดยดีเจยุกุลิศรา

จมลงไปนะครับเพลงนี้น่ารักทีเดียวเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแม่ชายซักผ้าเป็นเพลงของน้องแมทธิวพัชระนะคะเพลงนี้พี่ยุไปเห็นในTikTokนี่แหละครั้งแรกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะแล้วก็พอเราฟังปุ๊บเอ้ยเพลงนี้ติดหูแล้วก็รู้ว่าเป็นเด็กสกลนครด้วยนะคะน้องๆที่สกลนครนี่แหละนะคะน่ารักทีเดียว MV ก็น่ารักนะคะอ้าวน่าสนับสนุนนะคะเพลงนี้ฟังแล้วฮิตติดหูได้ไม่ยากเลยเพราะท่อนฮุกเนาะแล้วก็ MV ทำออกมาได้น่ารักด้วยนะคะแม่ใช้ซักผ้าเริ่มต้นเลยนะคะเป็นเพลงแรกของรายการแล้วก็วันนี้บอกวันนี้หุงข้าวยังนะคะมีคนจะถามถึงหุงข้าวตลอดเลยนะคะนี่เพราะว่า 4-5 โมงเย็นนะคะเลิกงานก็เตรียมตัวหากับข้าวกับปลาหุงข้าวกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าหุงข้าวยังนี่ก็ต้องไปต่อที่เพลงนี้ละค่ะหม้อหุงข้าวโจอี้ภูวสิทธิ์แล้วก็พันวรการนะคะช่วงของเพลงลูกทุ่งม้วนระเบ้อค่ะอสมท107สกลนครชั่วโมงส่งท้ายของดีเจยุนะคะเอ็มขอสกลวาไรตี้ติดตามกันได้ค่ะ

0: บลงไปนะคะสำหรับเพลงนี้หม้อหุงข้าวนะคะก็ถูกถามถึงเรื่อยๆเนาะนะคะก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักอีกหนึ่งเพลงนะคะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะกับ M ขอสกล Variety กับ DJ ยุกุลิศราในช่วงของเพลงลูกทุ่งม่วนระเบ้อค่ะ
1: On Sunday ม่วนเด้ม่ว

0: on Sunday มวนเดย์มวนหลาย
1: ช่วงนี้ชวนเที่ยวกันดีกว่านะคะเพราะว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้นะคะพอดีทราบข่าวมาว่าทางตำบลไร่ชุมชนตำบลไร่

นี่ค่ะเขาจะจัดงานเนาะเป็นงานชิมช็อปใช้นะคะก็จะชวนทุกคนนะคะไปอุดหนุนของดีนะคะสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสไปที่อำเภอพันนานิคมนะคะก็ไปเที่ยวงานกันได้นะคะเป็นนิทรรศการศูนย์แสดงสินค้าของชุมชนตำบลไร่นะคะเป็นภายใต้แนวคิดชิมช็อปใช้รวบรวมสินค้าคุณภาพนะคะจากชุมชนนี่แหละนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นมาไว้ในงานเดียวไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์แปรรูปเครื่องจักสานงานหัตถกรรมนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรและของใช้จากชุมชนในราคาย่อมเยานะคะกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็จัดขึ้นนะคะเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างช่องทางการตลาดนะคะให้กับผู้ผลิตในชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าโอท็อปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพนะคะก็ไปอุดหนุนกันได้เนาะวันที่3กรกฎาคม9โมงเช้าเป็นต้นไปที่ห้องประชุมเทศบาลอาคารหลังเก่านะคะอยู่ที่บ้านไร่ตำบลไร่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะ

0: MCOT Radio Network 107 MHz
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: โอ้ยยุงกัดอีกแล้วระวังนะคะยุงลายไม่ใช่แค่ทำให้คันแต่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกแต่เราป้องกันได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชนจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บกวาดบ้านให้สะอาดไม่ให้เป็นที่อยู่ของยุงเก็บขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้มีน้ำขังเก็บน้ำปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิดหากมีไข้สูงเฉียบพลันรีบพาผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีไข้เลือดออกป้องกันได้แค่ร่วมใจกันกำจัดยุงลายเพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOTRadio Go Green
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบใน1เดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
0: MCOT Radio Network คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่ง

ประมาณในเบรกสุดท้ายชั่วโมงส่งท้ายนะคะเอ็มคอนสกอลวาไรตี้ช่วงนี้เพลงลูกทุ่งม่วนระเบิดนะคะยังอยู่กับดีเจยุกุลิศราในชั่วโมงส่งท้ายนะคะก็ทางไลฟ์สดก็ยังเหนียวแน่นกันนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาทักทายพูดคุยแล้วก็แนะนำเพลงกันนะคะรวมไปถึงแฟนๆรายการที่ติดตามทางวิทยุ FM 107อสมทสกลนครวิทยุออนไลน์ www.mcot.net นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน mcot connect ด้วยเดี๋ยวสักครู่มีเตือนภัยไซเบอร์มาฝากกันนะคะมาฟังเพลงนี้นะคะคุณเอ็มขอมานะคะ

0: แล้วค่ะช่วงท้ายรายการเนาะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปติดตามเรื่องของเตือนภัยไซเบอร์กันค่ะ
1: On Sunday มวนเดย์มวนหลาย
0: เตรียมขอเตือนภัยไซเบอร์วันนี้นะคะตำรวจไซเบอร์เตือนภัยลงทุนขายสินค้าออนไลน์นะคะได้ผลตอบแทนบ้างแต่อย่าเพิ่งวางใจนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีคดีมิจฉาชีพที่มักจะแอบอ้างบริษัทที่มีอยู่จริงนี่แหละนะคะเขาก็จะไปทำเว็บไซต์ปลอมบัญชีไลน์ปลอมแล้วก็เอกสารออนไลน์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกให้โอนเงินเพิ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องเช็ค3สัญญาณเสี่ยงก่อนโอนเงินมีอะไรบ้าง1เลยนะคะก็คือเว็บไซต์นี้เพิ่งเปิดนะคะหรือจดทะเบียนได้ไม่นานนะคะ2บัญชีรับโอนเปลี่ยนบ่อยนะคะเขาจะเปลี่ยนบัญชีอยู่บ่อยเปลี่ยนเป็นบัญชีบุคคลหรือชื่อบริษัทที่ไม่ตรงกับที่อ้างนะคะ3บัญชีที่โอนผลตอบแทนขึ้นมาก็เปลี่ยนตลอดนะคะเสี่ยงโยงบัญชีม้าในคดีอื่นก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าสงสัยว่าเสี่ยงอย่าถามช่องทางเดิมที่คุยอยู่เพราะอาจจะเป็นคนร้ายได้นะคะให้ปรึกษาคนใกล้ชิดที่ไว้ใจตรวจสอบผ่านช่องทางปลอดภัยเช่นไซเบอร์เช็คและรีบรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นสลิปโอนเงินรายการรับเงินคืนภาพแชทต่างๆลิงก์เว็บไซต์และโปรไฟล์บัญชีรายอะไรต่างๆคือต้องรวบรวมหลักฐานให้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็แจ้งความได้ที่สายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ได้เลยที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th นะคะหรือสถานีตำรวจใกล้บ้านได้เลยนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะจากตำรวจไซเบอร์ด้วยค่ะ
1: On Sunday, Monday.

ฮาวบฮักกันตอนใดนะคะอามชุติมาแล้วก็สแน็คอัจฉรีนั่นเองเวลามาถึงช่วงท้ายแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับทุกการติดตามนะคะมาจะถึงช่วงท้ายชั่วโมงค่ะนะคะก็เดี๋ยววันนี้ส่งท้ายกันวันนี้นะคะพี่ปุ๊กก็เข้ามาทักทายทางไลฟ์ที่ช่อง TikTok อสมทสกลนครบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณกุ้งสุธิราชนะคะดีเจยูเลือกเพลงนี้ให้ฟังแล้วกันนะคะหวานๆในช่วงท้ายเนาะขับขี่เดินทางในช่วงหน้าฝนด้วยความระมัดระวังนะคะเดินทางปลอดภัยทุกๆเส้นทางด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพรุ่งนี้จะเจอกันเหมือนเดิมนะคะทุกช่วงดีเจแล้วก็ช่วงของดีเจยุนะคะบ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นที่นี่ค่ะอสมท. 107 สกลนครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท
1: โอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: พี่สายท้าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณอัญครับ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินครับเห็นภาพแล้วด้วยครับ
4: เดี๋ยวนะคะขออนุญาตแก้ไขเสียงแป๊บหนึ่งนะคะ
3: ครับครับนะฮะก็พบกันช่วงเย็นวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับก
4: ็หลายท่านคงไม่ได้ยินเสียงออกมาจากทางนี่เลยเดี๋ยวที่ขอปรับเสียงนิดหนึ่งพี่เพื่อน
3: ะก็วันนี้วันลอตเตอรี่ออก
4: ปกติถ้าไม่ใส่หูฟังก็จะมีเสียงอันนี้ไม่มีเลย
3: ครับ
4: ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยค่ะ
3: ก็ระหว่างที่รอคุณอันก็แสดงความยินดีนะฮะท่านที่ถูกรางวัล

0: ใครถูกอะไรบ้างก็แจ้งกันมานะครับส่วนท่านที่ไม่ถูกไม่ต้องแจ้งนะฮะเพราะว่าเข้าใจอยู่ฮะเป็น
1: ค่ะพร้อมค่ะ
0: เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่แล้วพ
1: ู
0: ดถ
1: ึ
0: งเร
1: ื่อง
0: พูดถึงเรื่องวันหวยออกฮะบอกว่าใครถูกลอตเตอรี่ก็ส่งข่าวมาบอกกันหน่อยท่านผู้ฟังของเราแต่ว่าถ้าไม่ถูก
1: วันนี้วันที่หนึ่งนี่ฮะ
0: ไม่ต้องถ้าไม่ถูกไม่ต้องบอกเพราะว่าก็เป็นพลเมืองส่วนใหญ่อยู่แล้วพอเข้าใจได้
1: เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีความคืบหน้าเรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ที่ไปถูกจับที่เมลเบิร์นนำเข้าเฮโรอีนน้ำหนัก9ขีดนะหรือว่า900กรัมนะในถุงผ้า
1: ย่าม
0: ในถุงย่ามที่
1: เอาเข้าไป12ใบหรือว่า1โหล
0: ที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเขาใช
1: ้ซูเวเนียร์
0: ทอขึ้นเป็นการทอขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องแรกนี่ที่จะรายงานได้ทราบก็คือสื่อก็รายงานเหมือนกันทุกสำนักข่าวนะครับบอกว่านายกฉุนขาดสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนายกยังอยู่ฝรั่งเศสนะเข้าใจว่าวันนี้จะเป็นภารกิจวันสุดท้ายแล้วล่ะสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่หน่วยปราบยาเสพติดแล้วก็การท่าอากาศยานสุกนี้วางมาตรการเด็ดขาดหลังแอร์การบินไทยลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนายกบอกว่าทุบภาพลักษณ์ประเทศกระทบเป้าดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและแผนเข้าเป็นสมาชิก OECD ปี71อันนี้เป็นประเด็นเรื่องแรกนะก็บ้างก็บอกว่านายกกริ้วบ้างก็บอกนายกฉุนขาดแต่ว่าก็นี่แหละนายกอารมณ์ไม่ดีมากแล้วก็สั่งการมานะครับแต่ว่าก็จะเริ่มได้ก็ต้องรอนายกกลับมาก่อนวันศุกร์ส่วนนอกจากนี้มันก็มีโอละพ่ออะไรอยู่ด้วยนะคุณอัน
1: ค่ะ
0: อันแรกเลยก็คือไรเดอร
1: ์ผิดคน
0: ซึ่งปรากฏว่าไปเอาภาพโชว์ละว่าไรเดอร์คนนี้อะไรเงี้ยเจ้าตัวเขาเดือดร้อนเขาเลยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วก็เดินทางมาที่ปปส.ให้ชี้แจงให้ข้อมูลไปให้ข้อมูลมาท่านเลขาปปส.ออกมาบอกว่าผิดคน
1: ค
0: นเนี้ยเข้ามาวันที่23แต่กล่องเนี้ยมันมีคนเอามาส่งวันที่22มันก็แต่ว่าโอเคละมันเป็นของที่มาส่งถึงคุณมีนาด้วยกันทั้ง2ราย
1: คือทั้งตัววันเวลาก็ผิดและตัวลักษณะกล่องก็ผิดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆผมดู
1: คนละคนเลย
0: จริงๆมันก็น่าเห็นว่าเอ๊ะทำไมกล่องมันเราดูในห้องมันกล่องใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: แต่นี่มันหิ้วมาเล็กๆ
1: ถุงดำ
0: ถือมาก็ทางปปส.ก็คงจะต้องไปตามดูนะว่าตกลงใครคือคนที่เอากล่องนี้มามอบให้ที่คอนโดของแอร์โฮสเตสดังกล่าวนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าน่าจะสืบเรื่องมาจากวันนี้มีตำรวจของ
1: ออสเตรเลีย
0: นะครับทั้งที่เป็นตำรวจที่เขาเรียกว่าตำรวจ AFP นะฮะก็คือตำรวจแห่งสหพันธ์ออสเตรเลียเนี่ยหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียนะแล้วก็มีเห็นบอกว่ามีคนที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วข้างหลังเนี่ยปรากฏว่าเขียนว่าเป็นนั่นนะฮะเป็น
1: มีทั้ง AFP แล้วก็มีทั้งออสเตรเลีย Border Force ค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็
1: สองหน่วยงาน
0: สองหน่วยงานที่เข้ามาแล้วก็ถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คืออะไรนะนอกจาก AFP แล้วก็มี ABF Australian Border Force
1: ค่ะ
0: นะครับ ABFซึ่ง ABF เนี่ยเขาจะเป็นหน่วยงานที่เขาจะดูทั้งเรื่องของ
1: ศุลกากร
0: ตรวจคนเข้าเมืองเขาจะดูทั้งเรื่องงานของตม.ของบ้านเรานะ แล้วก็ดูในหน้าที่ศูนย์

0: ากรด้วยดูเรื่องสัมภาระดูเรื่องการนำไอ้ข้าวของเข้าออกด้วยทั้งคนทั้งของอ่ะก็ดูรวมหมดนะครับก็เห็นว่าถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อเลยสื่อพยายามจะเซฮัลโหลอะไรก็พยายามก็ไม่พูดเลยไม่มีใครทักทายหรือว่าตอบอะไรสื่อเลยแม้แต่แอะเดียวนะ
1: เขามาทำหน้าที่เขาไม่มาให้ข่าวอะฮะ
0: ครับ
1: เขาจะพูดก็ต่อเมื่อมีการแถลงข่าว
0: หลังจากนั้นเนี่ยเลขาปปส.ก็แถลงก็กลายเป็นว่ามันมีข้อมูลที่น่าจะชัดเจนละแต่ผมก็ได้ยินมาก่อนหน้านี้ทางแอร์ที่เขาพูดกันนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคุณมีนาเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกสุนัขดมกลิ่นแล้วก็พบว่ามีพิรุษในกระเป๋าไอ้กระเป๋าที่โหลดเข้าเครื่องเธอจนกระทั่งนำไปสู่การสแกนแล้วก็เปิดกระเป๋ามาแล้วเจอไอ้
1: ไม่ใช่โดนดักจับว่างั้นเถอะ
0: ใช่แต่เป็นเพราะว่าในขั้นตอนซึ่งออสเตรเลียเนี่ยทุกคนเขาทราบอยู่แล้วว่าตรวจเข้ม
1: ค่ะ
0: ตอนตม.เนี่ยเขาก็ซักเรื่องตัวตนคุณเข้มอยู่แล้วพอรับกระเป๋าเสร็จคุณจะออกเนี่ยคุณจะเจอเนี่ยฮะคุณจะเจอตำรวจ ABF เนี่ยนะหน่วย ABF เนี่ยซึ่งเขาจะมีสูตรเลยเขาจะบอกเลยว่ากระเป๋าเขาจะมีสูตรในการถามเลยกระเป๋านี่คุณแพ็คมาเองหรือเปล่า
1: uh-huh.
0: ในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะมีข้าวของที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหมอะไรเงี้ยเขาจะถามเขาจะมีคำถามที่เป็นแพทเทิร์นอยู่นะซึ่งทุกคนต้องตอบหมดต้องตอบจนเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแอร์หรือเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะตอบทุกอย่างให้ไม่มีสิ่ง
1: ที่จะโดนเปิดกระเป๋า
0: สิ่งที่จะต้องมาเปิดกระเป๋ากันดูอีกทีอ่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นว่าถามว่าคุณแพ็คกระเป๋าเองใช่ไหมใช่ค่ะรับฝากของไปจากใครไหมหรือไม่ค
1: ่ะของหนูค
0: ่ะมีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวคุณไหมไม่มีค่ะ อะไรประมาณนี้เขาก็โอเคโดยทั่วไปแล้วเขาก็ให้ผ่านไปได้แต่คุณมีนาเนี่ยเธอเนี่ยโอเคเห็นเขาบอกว่าตอบว่าไม่ได้รับฝากของอะไรก็จริงแต่ถามในการถามว่าแล้วมีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหมเธอบอกว่ามีกระเป๋าย่ามอยู่12ใบคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรยังไงเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่จู่ๆแล้วคนทั่วไปมักจะไม่ตอบเขาจะตอบว่าไม่มีก็จบกันไปอันนี้ตอบว่ามีปั๊บเขาก็ต้องเชิญไปที่ให้เปิดกระเป๋านั่นแหละเขาบอกเป็นที่มานะอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากการแถลงของทางเลขาปปส.ด้วยนะฮะแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ทางฝ่ายออสเตรเลียเขาเอามาส่งให้เป็นรายละเอียดว่าในก่อนการจับกุมระหว่างการจับกุมอะไรต่างๆเนี่ยผู้ต้องหานะก็คือตัวแอร์คุณมีนาเนี่ยได้มีพฤติกรรมอย่างไร
1: ถ้าเราไปดูใน Facebook ของปปส.เลยนะคะเขียนว่าสำนักงานปปส.เนี่ยเขาเขียนอย่างนี้ค่ะว่าแถลงความคืบหน้าคดีแอร์โฮสเตสคนยาเสพติดพาดหัวเหมือนนักข่าวเขียนเลยยืนยันไรเดอร์ที่เข้าพบเป็นคนละคนแล้วก็เร่งล่าตัวบงการบัญชีอวตารที่ชื่อว่าโรสนี่ปปส.พาดหัวเองนะคะ
0: ครับ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เขาเขียน
0: นักข่าวเข้าไปทำงานปปส.กันเยอะ
1: เขาแถลงเขาเขียนใน Facebook เหมือนนักข่าวเขียนเขาพาดหัวให้เรียบร้อยเลย
0: ไม่ใช่
1: เขา
0: คือพูดง่ายๆว่าพาดหัวให้เสร็จไปถึงก็ไม่ต้องไปผ่าน
1: เขาไม่ได้ใส่แค่คอนเทนต์นะคะเขาพาดหัวให้นักข่าวเลยนี่ที่ฉันอ่านจาก Facebook ของสำนักงานปปส. ONCB เร่งล่าตัวบัญชีอวตารชื่อโรสค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กำมลเลขาพร้อมด้วยนายคณิศรภาพีรนนท์ผอ.สำนักงานปราบปรามของปปส.ร่วมการแถลงข่าวกรณีนี้นะคะAFP ที่เราเรียกเนี่ยในปปส.เขาใช้คำว่าตำรวจสหพันธรัฐตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะ
0: ใช่ Australian Federal Police
1: เขาใช้คำง่ายๆเลยตำรวจของสหพันธ์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ประเด็นก็คือจากการตรวจสอบพยานหลักฐานเทียบเคียงภาพวงจรปิดอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไรเดอร์รายนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยผิดวันผิดเวลาอย่างที่ว่านะคะ
0: ครับ
1: ไอ้กล่องที่ส่ง

0: กระเป๋ายาเสพติดมาเนี่ยมันเป็นลังกระดาษสีน้ำตาลส่วนไรเดอร์ที่มาแสดงตนเนี่ยเป็นกล่องพลาสติกสีดำแต่งตัวก็ไม่เหมือนสีหมวกกันน็อกก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นไรเดอร์คนนั้นโปรดมาพบเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้แล้วก็จะขยายผลล่าตัวการใหญ่ต่อไปตำรวจออสเตรเลียบอกว่าในกระเป๋า12ใบมันฝังไว้แค่2ใบเท่านั้นนะคะพี่ไพศาลไม่ได้มีครบ12ใ
1: บ
0: ในโหลหนึ่งที่เอาไปอ่ะฝังไว้ในเนื้อผ้าเลยค่ะ2ใบและเขาก็กรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่าขนาดในใบหนึ่งอ่ะมีประมาณ900กรัมเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียได้ทำการกรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่ามียาเสพติดประมาณ900กรัมจึงคาดการเบื้องต้นว่ากระเป๋าทั้ง2ใบน่าจะมียาเสพติดรวมกันขอแก้ไขข้อมูลใหม่นะคะที่เราพูดว่าเอาเข้าไปแค่900กรัมหรือว่า1กิโลเป็น2กิโลค่ะ
1: สรุปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ข้อมูลล่าสุด
0: นี่คือข่าวจากปปส.ค่ะขนาด1ใบที่กรีดเขย่าออกมาได้900กรัมอีกใบนึงยังไม่ได้เขย่าในข่าวเขียนว่าเบื้องต้นทั้ง2ใบจะมีน้ำหนักยาเสพติดรวมกันไม่เกิน2กิโลกรัมขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการข้อมูลใหม่นะ2กิโลนะคะไม่ใช่กิโลเดียวค่ะเลขาปปส.ยืนยันว่ายาเสพติดประเภทไอซ์เฮโรอีนยาบ้าไม่ได้มีแหล่งผลิตในประเทศไทยแต่ถูกนำเข้ามาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในประเทศเพื่อนบ้านส่วนการบรรจุหีบห่อหรือซุกซ่อนลงในเนื้อผ้าเกิดขึ้นได้ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านคือมันก็ฟังดูดีนะว่าเราไม่ได้ผลิตแต่เราเป็นฮับในการส่งออกเลยนะคะพี่ไพศาลในส่วนผู้ว่าจ้างที่ชื่อโรสเนี่ยบัญชีโรสปปส.ไม่ปักใจเชื่อข้อมูลหน้าโปรไฟล์และกำลังเร่งติดตามผู้ใช้งานที่แท้จริงแล้วเขาก็บอกว่าเขาบูรณาการทำงานกันไม่ว่ากรมศูนย์ของเรา DSI ของเราก็ไปร่วมมือกันกับตำรวจของออสเตรเลียแล้วก็เป็นการร่วมมือกันภายใต้ชุดปฏิบัติการร่วมทาฟฟอร์สตอมค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้ในช่วงบ่ายได้มีการหารือกับตัวแทนจาก AFP เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกมุ่งลากไส้ตัวการใหญ่และขบวนแต่ว่าในข่าวของปปส.เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องว่า
1: อันนั้น
0: มีนาเดินเข้าไปบอกเองไม่ได้บอกเองเลยนะ
1: อันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเลขาท่านแถลงข่าว
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
0: ออสเตรเลียนั่งอย
1: ู่ด้วยออสเตรเลียก็ยืนอยู่ด้วย
0: ใช่แต่ว่าแปลกนะถ้าจะพาดหัวให้หน่อยก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้ใส่เข้ามาในข่าวเลยแต่ข้อมูลในข่าวของคุณเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือยาเสพติด2กิโลไม่ใช่กิโลเดียว
1: ครับ
0: นี่คือประเด็นสำคัญนะคะปริมาณยาเสพติด
1: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรกี

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุ

0: ครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: บางคนเขาไม่เชื่อเรื่องที่ว่าอยู่ๆมีนาจะไปบอกกับตำรวจว่ามีกระเป๋า12ใบมาด้วยมันผิดวิสัยมากเลยให้เราขนของผิดกฎหมายหรือเราไม่ได้ขนของผิดกฎหมายแค่เราไปเที่ยวกลับมาแล้วเราก็มีรองเท้าใหม่ๆมาสักสองคู่มีเครื่องสำอางมาสักสองสามชิ้นเราก็จะไม่บอกตำรวจนะคะมันคนไม่เชื่อเลยว่าอยู่ๆชีจะไปสารภาพว่ามีกระเป๋า12ใบอย่างเงี้ย
2: ค่ะก็โอเคก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เห็นมันมีข่าวที่ออกมาทำนองว่าเป็นรายงานข่าวนะไม่ได้ระบุตัวตนแต่ว่าเป็นเพื่อนแอร์โฮสเตสที่ไปในเที่ยวบินเดียวกันเนี่ยให้ความเห็นว่าแปลกใจเหมือนกันที่มีนาเนี่ยดูจะไปแสดงเจตนาที่จะทำให้ในที่สุดแล้วต้องถูกเปิดกระเป๋ามีการคอมเมนต์อย่างนี้นะ
3: อ๋อพี่ได้ยินอย่างนั้นเลย
2: มันมีรายงานเป็นข่าวอยู่เนี่ยแต่ว่าเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวตนผู้ที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนจนกระทั่งวันเนี้ยเมื่อตำรวจของทางออสเตรเลียเขามานะแล้วก็อันนี้มันเป็นการแถลงของเลขาปปส.ยังเป็นทางการ
3: แล้วก็ต่อหน้าตำรวจออสเตรเลียด้วยม
2: ัน
3: จะเป็นอย่างอื่นก็ยาก
2: มันเขาคือเพื่อที่จะเคลียร์ว่าตกลงสรุปว่าที่เจอเนี่ยที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นเพราะว่าสุนัขดมกลิ่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ตกลงเป็นเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยซึ่งทุกคนที่เขาเป็นแอร์แล้วเคยเข้าคนที่เคยเข้าออสเตรเลียก็จะทราบเลยมันมีขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยปกติแล้วเราจะเดินผ่านศุลกากรเราก็จะมีเส้นแดงเส้นเขียวใช่ไหมแต่สำหรับออสเตรเลียไม่ใช่เหรอคุณต้องไปเจอเจ้าหน้าที่ไม่มีแดงมีเขียวมาแล้วเขาจะต้องดักถามคุณทุกคนเขาจะต้องดักถามผู้โดยสารทุกคนเลยอันนี้คำถามสั้นๆไม่กี่คำถามกระเป๋าแพ็คเองใช่ไหมครับไม่เคยเปิดใช่ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีแล้วก็ขั้นตอนที่ทำนำไปสู่การตรวจค้นแล้วจนทัดเจอเนี่ยเป็นว่าเธอเป็นคนที่ให้ข้อมูลเองทำให้เจ้าหน้าที่เขาต้องเปิดกระเป๋าสรุปว่าอย่างนั้นกันแล้วกันซึ่งมันก็เลยเกิดปริศนามากมายเลยว่ามันเรื่องอะไรทำไมจะต้องไปทำอย่างนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอต่อสู้คดีแล้วเธอมีโอกาสจะหลุดนะด้วย
3: ทั้งบริสุทธิ์ใจทั้งไม่รู้ไม่เห็น
2: ด้วยข้อมูลตรงนี้ว่
3: าโดนหลอกจากเยลโลส อะไรอย่างเงี้ยสารภาพตลอด
2: ใช่แล้วก็พร้อมเลยพร้อมแบบคือถ้าเป็นคนที่รู้ว่ามีสิทธิ์ยาเสพติดมีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยคงจะต้องพยายามปกปิดให้มากที่สุดใช่ไหมแต่นี่แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็
3: ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดี
2: เลยเข้าใจว่าเขาคงเก็บภาพไว้หมดอ่ะว่าเธอคงยังไม่แสดงอาการที่ดูแล้วมีพิรุธอะไรนะคล้ายๆแบบใสๆซื่อๆคิดว่าไม่มีอะไรแต่เพียงแต่ว่ามันมีของที่ไม่ใช่ของใช้อยู่จริงก็คือเป็นกระเป๋าอะไรพวกนี
3: ้
2: เอากูอาจจะกลัวหรือไม่ปั๊บเดี๋ยวเกือบว่าเขาบอกขอให้เปิดแล้วเจอพวกนี้แล้วบอกอ้าวแล้วไหนคุณบอกว่ามีแต่ของใช้ส่วนตัวแล้วอันนี้เป็นต้อง12ใบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวแน่มีเหมือนกัน12ใบผมคิดแทนนะว่าในขณะนั้นในหัวเธอจะคิดว่าอย่างอะไรยังไงบ้างแต่มันคือที่มาที่ข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นที่ทำให้เธอถูกจับกุม
3: ฟังดูก็น่าจะดีหน่อยที่เธอไม่ได้ไปรู้เห็นหรือว่าโทษก็น่าจะเบาลงอะค่ะเพราะว่าดิฉันก็ดูได้คุยกับผู้สื่อข่าวที่เขาจะตามข่าวในต่างประเทศมาโดยตลอดข่าวในต่างประเทศโดยตลอดเมื่อวานเนี้ยมันตรงกันข้ามกับที่แถลงวันนี้ก็แล้วกันใช้คำนี
2: ้มันฟังเป็นกระบวนการเลยใช่ไหม
3: มันฟังดูไม่ดีค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็โอเคก็ไม่พูด

0: คือวันนี้เนี่ยก็มีท่านรองเลขาปปส.ท่านหนึ่งนะเป็นสุภาพสตรีมาให้สัมภาษณ์รายการของช่องสามเป็นรายการช่วงที่ไม่ได้ออกอากาศทาง
1: เป็นออนไลน์
0: เป็นออนไลน์เป็นไอทางแพลตฟอร์มของเขาอะรู้สึกพิธีกรคุณสรยุทธเขาจะถามว่าเคสของคุณบีนาเนี่ยถือเป็นเคสแรกใช่ไหมที่แอร์โฮสเตสเป็นคนนำเฮโรอีนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียรองเลขาบอกว่า
1: ไม่ใช่
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีกหนึ่งรายไม่นานมานี้เกิดขึ้นหนึ่งรายเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินเช่นกันไม่บอกว่าสายการบินไหนแต่ถูกสกัดได้ที่สุวรรณภูมิยังไม่ได้เดินทางไปถึงออสเตรเลียแต่ว่าเป็นลูกเรือ
1: จะบิน
0: ที่
1: จาก
0: จ
1: ส
0: ะ
1: ุวรร
0: บ
1: ณ
0: ิน
1: ภู
0: ไป
1: มิไป
0: จากสุวรรณภูมิไปออสเตรเลียเหมือนกันแต่ถูกสกัดจับได้ที่สุวรรณภูมิซะก่อนก็บอกว่าแล้วมันยังไงมีความเชื่อมโยงไหมบอกว่าเป็นเรื่องที่ปปส.กำลังสืบในเชิงลึกอยู่ว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงไหมคือใช้ลูกเรือของสายการบินลักลอบนำเข้าไปในรูปแบบซุกซ่อนอะไรต่างๆเข้าไป
1: คือในความเป็นจริงมันมีการออกคำเตือนมาอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่อังกฤษเนี่ยพลเมืองของเขาโดดจับบ่อยขึ้นเนื่องจากเขาก็เอาพวกที่หน้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าอยู่ในวงการพวกนี้รับฝากของแล้วก็เดินทางกลับไปประเทศเขาก็โดนนี่ก็เหมือนกันใช้คนที่เป็นหน้าใหม่ที่มาอยู่ในวงการแล้วก็มีความดูมันจะมีความน่าเชื่อถือไม่น่าจะมาต้องขนยาเสพติดเข้ามาใช้เข้ามาอยู่ในวงการนี้ค่ะพี่ไพศาลนักท่องเที่ยวอังกฤษได้ออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกก็เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เตือนในเรื่องไม่ดิฉันไม่แน่ใจว่าอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปรอบหนึ่งหรือยังเมื่อวานนี้ก็มีเตือนค่ะ
0: คือ
1: นะคะ
0: ของเราเนี่ยผมคิดว่าที่นายกเขารีบแจ
1: โจ
0: ้ง
1: ทย์
0: มาเลยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การท่าอะไรต่างๆเนี่ยให้เตรียมประชุมกันวันศุกร์ถ้านายกกลับมาจะรีบประชุมด่วนเลยหามาตรการสกัดกั้นเพราะว่ามันติดกันเลยนะเพียงแต่ว่าเคสที่สองที่เกิดขึ้นติดกันเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวฝรั่งเศสเดินทางเข้าออสเตรเลียเหมือนกันแล้วก็บรรจุยาเสพติดอยู่ในไอ้หลอดครีมอะไรพวกนี้
1: ค่ะ
0: นะ
1: ล่าสุดนี้นะคะ Foreign Commonwealth and Development Office ค่ะ Foreign Commonwealth and Development Office Hashtag Thailand Read our last travel advice for updated information about cannabis ถ้าคุณอนุทินจะโกรธคุณอนุทินต้องรู้ด้วยนะคะว่านโยบายที่ทำให้คนเข้าถึงกัญชาได้มากขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเครือจักรภพและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักรได้อัปเดตคำเตือนสำหรับชาวอังกฤษที่เข้ามาในไทยเมื่อวานนี้ค่ะโดยระบุว่ามีรายงานว่าพลเมืองอังกฤษถูกจับขณะขนกัญชาออกจากไทยและยังพบกรณีที่ถูกจับขณะต่อเครื่องที่สนามบินในประเทศอื่นๆปัจจุบันสนามบินนานาชาติหลายแห่งมีเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยในการตรวจจับสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอาจนำมาใช้สแกนสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินผ่านสนามบินเดินทางผ่านสนามบินสถานทูตอังกฤษขอเตือนพลเมืองห้ามพกพากัญชาหรือรับหิ้วของให้ผู้อื่นขณะเดินทางคนของเขาเสียอนาคตไปเยอะมากหลังจากที่มาเที่ยวประเทศไทยค่ะพี่ไพศาลคะหลังจากมาเที่ยวประเทศไทยก็ทั้งรับจ้างทั้งพกของไปแล้วก็ไปเจอโดนจับในประเทศที่มีโทษรุนแรงในมาเลเซียก็มีนะคะที่ไปโดนจับในมาเลเซียเดินทางจากประเทศไทย

0: ก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ออสเตรเลียเนี่ยเขาจับพวกยาเสพติดนี้ได้เยอะก็เพราะว่าตั้งแต่ปี2565ที่เราเนี่ยเริ่มมีกัญชาเสรีมันทำให้เปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงของไทยในรายงานวิเคราะห์จากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียคือ ABF เนี่ยว่านี่คือความเสี่ยงระดับสูงค่ะเขาจัดการเที่ยวบินที่มาจากเมืองไทยให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงเลยดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาและทั้งหมดที่เขากรองตะข่ายกลางตะข่ายดักจับกัญชาเลยมีผลทำให้เฮโรอีนจากประเทศไทยโดนจับไปด้วยค่ะก็ข่าวนี้ก็ออกมาต่อเนื่องกันกับข่าวที่บอกว่าคุณอนุทินฉุนจัดนี่แหละอนุทินฉุนจัดแอร์สาวหิ้วโรอีนหิ้วเฮโรอีนสั่งด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่ปราบยาสุกนี้วันกระทบฮับการบินแล้วก็วันการเข้า OECD ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากกัญชานั่นแหละกัญชาปี65ของคุณ
1: ซึ่งก็แปลกนะจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายหรือว่ามาตรการอะไรที่จะจัดระเบียบให้ชัดเจนนะคือคุณจะเปิดแค่ไหนแล้วก็ควบคุมยังไงต่างๆก็ยังไปปล่อยกันไปอย่างนั้นอ่ะ
0: แล้วพวกเรารวย
1: คือ
0: เ
1: รา
0: ก็
1: บ
0: แล้
1: อก
0: วหร
1: ว่
0: ื
1: า
0: อยังคะ
1: ไม่
0: ที
1: ได
0: ่
1: ้
0: ให
1: เ
0: ้ปลูกกัญชากันทุกบ้านเนี่ยรวย
1: ไม
0: กั
1: ่
0: น
1: ได
0: หร
1: ้
0: ือ
1: เส
0: ยัง
1: รีแล้วก็พูดไปแต่ว่าในทางข้อเท็จจริงเราก็เห็นอยู่ร้านไอ้กัญชาเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ทุกหัวแหล่งของ
0: เข
1: ป
0: า
1: ระ
0: เ
1: เ
0: ร
1: ท
0: ียก
1: ศ
0: อะ
1: ไ
0: ไ
1: ท
0: ร
1: ย
0: น
1: โด
0: ะ
1: ยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวยุบเลย
0: แฮปปี้อะไรของเขานะเขาจะเรียกเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ซีด
1: อะไรไม่รู้แล้วเรียกกันนะ
0: แฮ
1: แต่
0: ป
1: มัน
0: ปี
1: ย
0: ้ซีด
1: มันยังมีอยู่หมดแล้วก็มันก็
0: แล้วก็ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นความจริงด้วยที่โดนจับมากที่สุดที่ออสเตรเลียก็เพราะเขากางตะข่ายดักกัญชา
1: ครับ
0: ก็เลยได้เฮโรอีน
1: แล้
0: ไ
1: ว
0: ปด้วย
1: ผมเห็นเดินเข้าไปในร้านพวกนี้ก็ไม่น่าจะเป็นคนป่วยมั้งก็ดูปกติดี
0: หมอเองหมอก็ไม่จ่ายค่ะเพราะหมอบอกว่ามาตรฐานยาทั่วโลกมันไปไกลแล้วคุณจะย้อนกลับมาใช้ตรงนี้โดยที่มันยังไม่ได้มีเดี๋ยวพูดกันก็จะโกรธ
1: พ
0: กั
1: ู
0: น
1: ด
0: อี
1: ก
0: ก
1: ัน
0: น
1: เ
0: ะ
1: ยอะอา
0: ค
1: จาน รย์เ
0: ท
1: ด
0: ี่
1: ชาก็จะโกรธ
0: คนที่เขาคลั่งไคล
1: ค
0: ้
1: น
0: ก็เยอะอยู่
1: ที่เขาเชื่อถือเขาปรับดันเขาอยู่เอาย แ
0: า
1: ล้วค
0: ก
1: ร
0: ็
1: ับ
0: ส่วนยาแต่ทุกวันนี้มันยาที่ไหนล่ะ
1: ไม่ถึง10%ของการใช้ประโยชน์เรื
0: แ
1: ่
0: ล
1: อ
0: ้
1: ง
0: วท
1: ที
0: ่
1: ี่
0: คว ุ
1: ่าย
0: กั
1: ท
0: บหม
1: ำเ
0: อ
1: ป็น
0: จ
1: ย
0: ริ
1: าง
0: หมอก็ไม่ใช้
1: เก้า
0: หมอบอกว่าก็มันมีคู่มือในการใช้ยาที่มันได้ประสิทธิภาพอยู่อ่ะฝั่งอีกฝั่งนึงก็บอกก็หมอไม่ใช้เพราะหมอเป็นทาสบริษัทยา
1: 80-90%เป็นเรื่องของเนี่ยนันทนาการ
0: ไม่เชื่
1: ก
0: อ
1: าร
0: ไปถ
1: เส
0: ามเส
1: พ
0: ียไหมดูสิ
1: ก
0: ถ
1: า
0: าร มนางงามนั่นก็ได้โรสนั่นอ่ะ
1: ใช่
0: ถามเสียไหมกับนางงามนั่นก็ได้เป็
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: ป
1: น
0: ่
1: ี่
0: วย
1: ว่
0: เป
1: า
0: ็น
1: เ
0: โ
1: ข
0: รา คอะไรกันเหรอ
1: สายเขียวโดยตรงอยู่นะ
0: เขาป่วยเป็น
1: โอ
0: โร
1: เค
0: คอะไรกันนะฮะเขานั่ง
1: โอเคพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-COT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรกิ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่

0: ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: นาฬิกา 33 นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะพูดเติมนิดนึงคือเรื่องเฮโรอีนก็เฮโรอีนนะคะแต่ว่าอยากจะฝากคุณอนุทินด้วยว่ากัญชาเนี่ยตกลงว่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่ามันก็เสียภาพพจน์นะประเทศต่างๆต้องมาไล่จับกัญชาจากประเทศไทยหรือว่าอังกฤษเองออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกแล้วก็ไม่เห็นมีตัวเลขประเมินมาเลยนะคะที่เคยพูดว่าเราจะปลูกกัญชาได้ทุกบ้านบ้านละ4ต้น6ต้นเนี่ยแล้วมันมีคำว่าเราจะรวยจากกัญชาที่เราสามารถปลูกได
2: ้อ๋อตอนนี้ไม่พูดกันแล้ว
3: ก็อยากจะทราบ
2: ปลูกกันบ้านละ10ต้นก็ต้องรีบถอนออกหมด
3: อยากจะทราบว่ามีงานมีการสำรวจไหมว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยมันดีหรือว่าเรารวยขึ้นจากการปลูกกัญชาตามนโยบายของพรรคการเมืองที่สนับสนุนด้วยค่ะหรือว่าตัวเลขผู้ป่วยที่เข้าถึงยาจากกัญชาอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตัวเลขมาดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะฮะค
2: ่
3: ะ
2: ในตอนพูดก็ดูมันยิ่งใหญ่
3: เราจะรวยใช่ไหมที่จำไม่ผิดใช่ไหมพี่วิสารเราจะรวยกันทุกคนจากการปลูกกัญชากันทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็คล้ายๆถึงน้องนั้นแต่
3: เหมือนจะพูดว่าเราจะรวยกันแล้วอะไรอย่
2: าง
3: เง
2: ี้
3: ย
2: น่าจะมีงั้นนะแต่ไอ้ตอนหลังนี่กลายเป็นว่ารวยจนรวยไม่ไหวแล้วใช่ไหม
3: รวยจนรวยไม่ไหวแล้ว
2: รวยจนรวยไม่ไหวแล้วด้วยจากกัญชาแล้วมันรวยอย่างอื่นด้วยอะไรทำนองนั้นหรือเปล่า
3: ค่ะ
2: ตบท้ายเรื่องของแอร์สาวเนี่ยปปส.ยืนยันว่ามีข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหมดแล้วนะข้อมูลเรื่องของยาเสพติดล็อตที่มีการลำเลียงผ่านแอร์ไปที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือเขาเนี่ยทางเข้าใจว่าจะเป็นข้อมูลทางฝั่งออสเตรเลียนะเขาสามารถทราบแล้วว่าใครคือผู้ที่จะมารับกระเป๋าจากแอร์มีนาแล้วอยู่ในขบวนการอะไรเป็นเกี่ยวข้องอะไรยังไงเนี่ยมีข้อมูลตรงนั้นละก็กำลังดำเนินการตามขั้นตอนของการจับกลุ่มต่อไป
3: ข่าวที่มาเมื่อวานเนี่ยที่เขาประเมินจากข่าวจากออสเตรเลียทั้งหมดเนี่ยนะพี่ไพศาลมันคนละเรื่องกับที่แถลงวันนี้เลยอ่ะพูดเหมือนกับว่าตำรวจออสเตรเลียเนี่ยรู้แล้วก็ล็อกแล้วก็รู้ต้นทางรู้ปลายทางรู้กระบวนการทั้งหมด
2: ใช
3: ่ข่าวออกมาแบบนี้ฮะ
2: ครับ
3: ค่ะแต่โอเคจากคำแถลง ก็เป็นอีกทาง
2: ก็บอกว่าผู้แทน AFP นำแฟ้มเอกสารปกสีดำก็เข้ามาด้วยเนี่ยนะผมดูเนี่ยตอนแถลงแล้วกันนะพันตุรตีสุริยาเปิดเผยภายหลังร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการข่าวกับตัวแทน AFPและเจ้าหน้าที่ ABF นานกว่า1 ชั่วโมงว่าภายหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ AFP และ ABF ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นทางในการดำเนินการตรวจค้นและจับกุมนางสาวมีนาที่ประเทศออสเตรเลียโดยวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันภายใต้โครงการเฉพาะกิจร่วมนะ Task Force Storm ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2559อย่างไรก็ดีการหารือในวันนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่เริ่มการจับกุมและเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของทั้งสองฝ่ายทำให้เราทราบถึงที่มาและต้นตอของกระบวนการซึ่งเรามีข้อมูลร่วมกันทั้งหมดแล้วแต่รายละเอียดอาจจะต้องขอสงวนไว้เล็กน้อยเพราะเรามีความปรารถนาร่วมกันที่จะพิสูจน์ทราบถึงสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียพันตุรตีสุริยาบอกว่าตอนนี้ในภาพรวมการดำเนินคดีกับทางนางสาวมีนา

0: เรียนว่ามาตรฐานการทำงานของออสเตรเลียนั้นเขาได้ให้ความเป็นธรรมและมีการจัดหาทนายให้กับนางสาวมีนาส่วนการขยายผลว่าใครเป็นคนส่งหรือเป็นเครือข่ายอย่างไรนั้นเราก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกแต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งสองประเทศจึงขอสงวนข้อมูลไว้เล็กน้อยนะส่วนกรณีที่มีประเด็นว่านางสาวมีนาแสดงเจตจำนงขอสำแดงสิ่งของที่นำพามาในสัมภาระกระเป๋าเดินทางนั้นพันตำรวจตรีสุริยาบอกว่าข้อเท็จจริงตรงนี้เป็นขั้นตอนของการตรวจพบกระเป๋าที่มียาเสพติดตั้งแต่ในชั้นต้นประเด็นนี้มีความชัดเจนแล้วว่าเมื่อนางสาวมีนาเดินทางมาถึงสนามบินแล้วมีการตรวจโดยศุลกากรก็จะมีการสอบถามอยู่แล้วซึ่งเป็นข้อกำหนดของทางออสเตรเลียเพราะลูกเรือแต่ละคนหากใครนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองติดตัวมาด้วยหรือในกระเป๋ามีสิ่งของที่จะต้องสำแดงหรือไม่ซึ่งทางการออสเตรเลียย่อมมีการสอบถามทุกคนอยู่แล้วในกรณีนางสาวมีนาก็ได้ตอบว่าตัวเองนำกระเป๋า12ใบและยินยอมให้มีการตรวจสอบจึงเป็นที่มาที่ศุลกากรเข้าตรวจสอบและพบว่าส่วนหนึ่งเป็นเฮโรอีนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบในห้องแลบยังไม่ได้ผลชัดเจนว่ามีจำนวนและปริมาณเท่าไหร่นะพันตำรวจตรีสุริยาบอกว่าหากถามว่าการแสดงเจตจำนงสำแดงสัมภาระสิ่งของที่นำพาไปด้วยจะเป็นข้อต่อสู้ที่ช่วยให้นางสาวมีนาได้รับความยุติธรรมหรือไม่นั้นบอกว่าเรื่องข้อต่อสู้ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียขณะนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจว่าเขาเป็นคนผิดจริงหรือไม่หรือเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อในการนำพายาเสพติดออกนอกประเทศหรือไม่ซึ่งทางการออสเตรเลียค่อนข้างให้ความเป็นธรรมโดยแต่งตั้งทนายในการเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลการทำงานซึ่งต้องขอสมวนรายละเอียดไว้เล็กน้อยแต่มีตัวละครที่เกี่ยวข้องจริงๆที่อยู่รอรับของปลายทางส่วนจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินั้นยังไม่ขอเปิดเผยเพราะอยู่ในกระบวนการติดตามตัวของออสเตรเลียและทราบว่าทางออสเตรเลียก็ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกต่อบุคคลใดเพราะเป็นเรื่องระหว่างการสืบสวนอยู่ส่วนจำนวนตัวละครที่เกี่ยวข้องยังประมาณไม่ได้ขนาดนั้นว่ามีกี่คนแต่รู้ว่ามีคนรับและคนส่งของส่วนคนส่งของคนรอรับและคนโอนเงินเราก็ต้องขยายผลให้เกิดความครอบคลุมทางด้านข้อมูลให้มากที่สุด
1: จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกนะคะเขารู้ข้อมูลบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพัสดุต่อจากมีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งผู้รับผู้ส่งผู้ทำธุรกรรมการเงินและเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปยังออสเตรเลียด้วยค่ะรู้ผู้ทำธุรกรรมทางการเงินและเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปยังออสเตรเลียด้วยแต่เรายังต้องสงวนรายละเอียดและสัญชาติไว้เพื่อความรัดกุมในการติดตามจับกุมค่ะดูเหมือนจะรู้หมดเลยนะ
0: ครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับล่าสุดในวันนี้ของเรื่องกรณีนี้นะครับ
1: เคยอ่านบทสัมภาษณ์ขุนสาไหมคะพี่ไพศาล
0: ขุนสาเลยฮะ
1: ใช่ค่ะสื่อมวลชน
0: โอเพียมวอลล์ด
1: สื่อมวลชนไทยเนี่ยในยุคประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์ขุนสาหลายรอบนะฮะแล้วเขาก็เล่าว่าก่อนที่เขาจะไปถึงขุนสาได้เนี่ยเขาต้องนั่งบนหลังลาไปทั้งหมด 4-5 ชั่วโมงถึงจะเจอรถแล้วก็นั่งรถต่อไปอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะไปถึงฐานของขุนสาแล้วก็ตรงฐานของขุนสาเนี่ยมีลานจอดเฮลิคอปเตอร
0: ์
1: ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นค่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าถามว่าทำไมยาเสพติดเนี่ยถึงปราบไม่ได้เขาถามนักข่าวไทยกลับมาว่ากว่าคุณจะมาถึงที่นี่คุณมายังไงคุณนั่งลามา5ชั่วโมงและนั่งรถอีกชั่วโมงหนึ่งแต่พอคุณมาถึงนี่คุณมีเฮลิคอปเตอร์เลยคุณคิดว่าคนที่ขนยาเสพติดเขามาทางไหนและคุณคิดว่าใครอะที่ขึ้นฮอลงฮอได
0: ้ขุนสานี่เป็น CIA เขาอุปถัมภ์

0: ถามอยู่นะ
1: นี่คือบทสัมภาษณ์ขุนสาเขาก็ไม่ได้ตอบโดยตรงเพราะก็เขาถามว่าคุณจะปราบยาเสพติดก็คุณคิดว่าคนที่ทำยาเสพติดระดับไหนล่ะคุณมาคุณต้องนั่งรามา5 ชั่วโมงแต่พอมาถึงแล้วมีหอคุณคิดว่าคนที่ขึ้นลงหอได้เป็นใคร
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เงินมันเยอะนะเงินมันเยอะมันก็

0: คล่องก็โอเคนะผมก็ต้อง
1: ไม่ใช่เงินอย่างเดียวด้วยค่ะพี่ไพ
0: คุ้ม
1: ศาก ล
0: ับคุ้มค่ากับตัวเงินที่เขาเกี่ยวข้องกันนะ
1: ค่ะโอเคมาดูเรื่องอื่นๆก
0: เ
1: ั
0: อ
1: น
0: ้ย
1: บ้าง
0: มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้เนี่ยฮะการทุจริตสอบไอ้ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหลังจากที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยได้
1: ค่ะ
0: มอบให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่อยู่ในคลิปเสียงสนทนากันสองคนเนี่ยคนหนึ่งชื่อกิตคนหนึ่งชื่อส้มแล้วก็ทนายความก็แถลงกับผู้สื่อข่าวว่าก็รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงนะเพราะฉะนั้นก็ในแจ้งความนี่ก็ระบุตัวจริงทั้งสองคนไปก็จะให้ตำรวจเรียกมาสอบสวนดูปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคนที่ชื่อกริตก็ออกมาเปิดตัวนะ
1: ด
0: แล้ว
1: ร.
0: ก็
1: นะคะพี่
0: เห็น
1: ต้อง
0: บ
1: เ
0: อ
1: ร
0: ก
1: ีย
0: ว
1: ก
0: ่
1: เ
0: า
1: ขาดร.ด้วยค่ะ
0: ไปแจ้งความเช่นกันนะ
1: ด
0: ว่าร
1: กฤตนะคะ
0: ตนเองก็ตกเป็นเหยื่อนะฮะได้รับความเสียหายแล้วพอนั้นก็แถลงข่าวกับสื่อด้วยเป็นนั้น
1: เป็นดร.กันหมดเลยค่ะ
0: ชื่อเล่นเขาชื่อกริชใช่ไหมกริช
1: จำได้ตามคุณเสาอะไรสักอย่างเนี่ย
0: เอออ
1: ือหือ
0: ใช่ใช่แต่ว่าเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งผมตรวจดูแล้วก็ออกเป็นรายการท็อปนิวส์ไปให้สัมภาษณ์พิเศษเลยเปิดใจกับท็อปนิวส์แล้ววันนี้ก็หลังจากที่ไปเปิดตัวให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวส์แล้วเนี่ยวันนี้ก็พร้อมทนายก็ไปแจ้งความในรายการก็ยกมือไหว้ประหลกประหลกเลยนะขอโทษท่าน
1: ผู้ใ
0: ร
1: หญ่
0: อง
1: ทั้ง
0: น
1: หม
0: า
1: ด
0: ยกท่านรองนายกทรงศักดิ์อะไรต่างๆขอโท
1: พ
0: ษ
1: ง
0: ขอ
1: ศ
0: โทษ
1: กรเสาทนหรือกริต
0: พงศกรเสาทน
1: เสาทน
0: ด็อกเตอร์พงศกรเส
1: ะ
0: า
1: เป็น
0: ท
1: ด็
0: น
1: อกเตอร์ค่ะเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พงศกรเสาทน
0: เนี่ยสื่ออย่างแนวหน้าเขาบอกกริชเปิดหน้ารับเป็นคนในคลิปเสียงถูกโยงคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นวันนี้พร้อมทนายเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมยกมือขอโทษทรงศักดิ์ยืนยันทรงศักดิ์ไม่มีเอี่ยวโกงสอบเจ้าตัวเองก็ขึงขังขู่ดำเนินคดีกับผู้ที่นำคลิปเสียงไปเผยแพร
1: ่
0: ทำให้ตนและผู้อื่นเสียหาย
1: ยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีที่ทำให้เดือดร้อนนะคะส่วนกรณีความสัมพันธ์กับนางสาวการดาพรหรือว่าส้มคู่สนทนาในกริชบอกว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากคำแนะนำของคนอื่นและเคยพบกันครั้งเดียวที่สุราษฎร์ส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเป็นพิเศษแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆอ้างว่าคลิปเสียงถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตัวเองพูดพาดพิงไปนั้นก็ได้ให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วนะคะส่วนทนายความของเขาก็บอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากว่าในกริชเนี่ยเดินทางมาแสดงตัวด้วยความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวนะคะก็เขาก็บอกว่าเสียงเขาจริงแต่เนื้อหาทั้งหมดที่พูดน่ะไม่เป็นความจริงถูกไหมฮะที่เข้าใจถูกป่ะคะ
0: เขารู้สึกเขาจะพยายามอธิบายว่าเป็นการล่อซื้อคือเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะช่วยทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่โดนที่โดนเอาชื่อไป
1: อ้าง
0: อะไรต่างๆเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรอยู
1: ่ค่ะ
0: ตอนนี้เขาก็พยายามจะล่อซื้อก็คือเขารู้ว่าส้มเนี่ยน่าจะเป
1: ็
0: นน่าจะเป็นคีย์สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาพยายามที่จะลวงก็คือว่าเขาก็จะพยายามพูดให้เข้าใจว่าเขาเนี่ย
1: เป็นตัวจริงขายได้ซื้อได้อะไรเงี้ย
0: อยู่ในวงที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับส้มได้เพื่อต้องการให้ส้มเนี่ยเผยไอ้ข้อมูลอะไรต่างๆนะ
1: แต่ดูท่าทางตัวเขาเป็นคนเผยมากกว่าส้มนะมีแต่ส้มมาถามแล้วถามอีก
0: ก็ผมก็

0: รู้สึกพิธีกรเขาก็ถามอย่างนั้นนะในท็อปนิวเข้าไปดูนะบอกเอ๊ะแต่ว่าคุณเออคุณพูดจาดูแบบข้อมูลเป็นฝั่งคุณหมดเลยนะ
1: เออเหมือนส้มมาล่อซื้อมากกว่า
0: เอ
1: ถ้าถ้าเรียนฟังนะ
0: คุณเป็นฝ่ายเสนอคุณเป็นฝ่าย
1: ต
0: อ
1: ก
0: ะไ
1: ล
0: ร
1: ง
0: หมด
1: ท่
0: เ
1: า
0: ล
1: น
0: ยน
1: คื
0: ะ
1: อท่านอะไร
0: เออ
1: ตกลงอาจารย์คณะอะไรมันเหมือนกับส้มเดี๋ยวเป็นคนล่อซื้อมากกว่าน
0: เอ
1: ะ
0: ออันนี้อังกฤษนี่เขาก็ตอบพิธีกรของท็อปนิวบอกว่าเห็นไหมคุณยังเชื่อผมเลยคุณยังเชื่อแบบนั้นเพราะผมเนี่ยพยายามจะทําให้เขาเชื่อผมไม่ได้ผมก็ต้องยกเอาเหตุผลให้เขากล่อมให้เขาเชื่อว่าผมเนี่ยสามารถอยู่ในขบวนการการทุจริตนี้ได้แน่นอนเขาบอกนะเนี่ยคุณพิธีกรยังเชื่อผมเลยยังเชื่อเลยว่าผมจะแสดงว่าผมเนี่ยพูดแล้วมัน
1: สักเซสนะ
0: กรบเขาว่าอย่างนั้นตักกะเขาว่าอย่างนั้นใช่ไหมเออแต่ว่าแกก็แบบน้ำมันหล่อลื่นจริงๆนะดูแล้วนะวันนี้การให้สัมภาษณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ดูที่เขาไปออกรายการนะโอ้โหลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดเลย
1: แล้วตำรวจจะเชื่อไหมคะ
0: มันมีคำถามอยู่อย่างนี้อยู่นะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยในขณะที่แกไปพูดให้ข้อมูลกันสองคนอย่างเงี้ยคลิปครึบมาออกเนี่ยนะมันตกลงมันไม่มีคดีอะไรเลยหรือไงคดีที่เขากำลังทำเรื่องการทุจริตอยู่แล้วมีคนเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยคือคนที่อยู่ในกระบวนการที่จะทุจริตเรื่องนี้สองคนคุยกันอย่างเงี้ย
1: ไม่โดนเลย
0: มันไม่เป็นพยานหลักฐานที่จะไปแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่ามาดำเนินคดงคดีอะไรกันเลยหรือเนี่ยมันเรื่องประหลาดมากซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะว่าปลัดจังหวัดนั่นซึ่งไม่เคยละแค่ละคายเลยจู่ๆได้โดนไปแล้วสองสามเรื่องแล้วตุ๊บมาแล้วแต่ว่ากริดกระซ่อมเนี่ยคลิปออกมาแล้วออกมาอีกจนถึงวันนี้ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคลิปของเขาเนี่ย
1: ไม่โดนเรียก
0: ไม่มีเรียกตัวไม่มีแจ้งข้อหาแล้ววันนี้ก็มาปรากฏตัวเนี่ยมาเป็นโจทย์
1: ควรจะต้องเป็นหนึ่งในกระบวนการ
0: คือยังไงก็ต้องยกเว้นแต่ว่าอย่างนี้นะทั้งสองคนเนี่ยได้ให้ความร่วมมือให้ปากคำกับทางปปช.และตำรวจปปป.ไปแล้วแล้วก็ถูกกันเป็นพยานไปแล้วมันผมคิดว่ามันมีกรณีได้กรณีเดียวอ่ะเป็นอย่างเนี้ยแล้วไอ้คลิปหลุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าตั้งแต่ตอนคุยกันทีแรกเลยว่ามันไม่มีทางหรอกที่สื่อจะอยู่แล้วจะไปได้มาเองอ่ะมันจะต้องมีเพราะไอ้หลักฐานเหล่านี้มันต้องไปอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่แล้วน่าจะหลุดมาจากเจ้าหน้าที่แต่เราไม่รู้ว่าเจตนาคืออะไรเจตนาว่าเขากำลังชนตอแล้วเขาไปไม่ได้เขาก็เลยทั้งเขาปล่อยไปเลยเอาให้ดูเลยว่ามันเรื่องมันซัดกันนัวเนีย
1: ใครชนนะตำรวจนะฮะอ๋อหมายพี่
0: ต้องพักกันก่อนเนี้ย
1: ค่ะค่ะ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: แปดนาฬิกา53นาทีฮะคุณอัน
3: ค่ะพี่ไพศาลพยายามจะอธิบายว่าการปล่อยคลิปของกริดกับส้มออกมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆลักษณะการทำงานของตำรวจที่ทำคดีสีกากอล์ฟคือเรียกบอกว่าใครรู้ตัวว่าอยู่ในคลิปเนี่ยมีคลิปเยอะเลยใครรู้ตัวว่าอยู่ในคลิปให้ศึกซะปรากฏก็เงียบพอเงียบปุ๊บก็ปล่อยคลิปมาทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับว่า
2: คือไม่ยอมมีใครมาให้ปากคำหรือให้ความร่วมมือ
3: ก็เลยปล่อย
2: หัวหน้าก็ไม่

0: ส่งลูกน้องมาถ้าในทำนองพระเนี่ยคือผู้แห่พระผู้ใหญ่ก็ไม่กดดันมาที่พระที่ถูกกล่าวหาตอนนั้นที่ท่านสั่งการได้ท่านก็ไม่สั่งเขาก็เล่นวิธีนี้เลยท่านเขาแฉเลยเปิดเลยเปิด
1: แ
0: ค
1: ล
0: ละ ิป
1: ที
0: ให
1: ่
0: ้ดู
1: ถ้าเทียบกับกรณีนี้ล่ะคะเข
0: ใ
1: าน ต้อง
0: กร
1: กา
0: ณ
1: ร
0: ีนี้
1: เขาต้องการกดดันให้ใครส่งใครมาเหรอ
0: ผ
1: ค
0: ม
1: ะ
0: ก็คิดว่าต้องมีระดับผู้ใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้นะในสมมติฐานนะก็คือว่าปล่อยคลิปออกมาอย่างเงี้ยมันก็เรียกวงแตกกันนะเพราะข้อมูลมันก็ออกมาว่าโอ้โหเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการนะไม่ใช่เรื่องทํากันแบบแอบซ่อนๆทํากันไม่กี่คน
1: 4,000 ล้านอ่ะมันจะหลบซ่อนได้ไง
0: อันเนี้ยก็คิดว่าอ่านแบบไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนก็คิดว่าคือข้อมูลอย่างเนี้ยมันจู่ๆมันไม่สามารถจะหลุดมาได้เพราะว่ามันข้อสมมติฐานของเราเริ่มต้นอย่างนี้ไงว่าสองคนเนี่ยจนบัดเนี้ยความผิดปรากฏชัด
1: แต่ไม่มีคดีติดตัว
0: แต่ไม่มีคดีติดตัวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสันนิษฐานได้อย่างเดียวว่าเขาเนี่ยต้องไปพบเจ้าหน้าที่ครบหมดเรียบร้อยแล้วและถูกกันเป็นพยานซึ่งก็มีแหล่งข่าวก็บอกอยู่นะว่าเอาสองคนนี้ถูกกันเป็นพยานหมดแล้ว
1: แต่ว่าที่นักข่าวคุยกันน่ะเปิดบันให้ดูเลยก็ได้พี่ไพศาลนักข่าวคุยกันไม่ได้พูดว่าถูกกันเป็นพยานนะคะวันแรกที่ออกมาเลยเนี่ยเขาบอกว่าระดับบิ๊กบิ๊กน่าจะเคลียร์กับส้มแล้ว
0: หมายถึงว่าส้มจะไม่แฉไปถึงใช่ไหมจะไม่ให้การไปถึงใช่ไหม
1: ที่นักข่าวคุยกันตั้งแต่ประมาณวันที่25ที่ผ่านมาระดับบิ๊กบิ๊กเคลียร์กับส้มแล้ว
0: ครับ
1: แล้วพอนักข่าวคุยกันแบบนั้นเนี่ยดิฉันก็เห็นทุกคนก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของคลิปนั้นหมดเลยแล้วก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของกริดของส้มหมดเลยของส้มอะไรอย่างเงี้ยไอ้กริดก็ออกมายอมรับทำเป็นแบบเลอะเลอะเลือนเลือนรับผิดแต่เพียงผู้เดียวอะไรไปเลยคือทำให้คลิปนั้นน่ะมันไร้สาระไปเรื่องไร้สาระแบบนี้ต้องตอบเลยเพราะนั้นมีสองสมมติฐานนะคะสมมติฐานที่พี่ไพศาลบอกก็คือว่าสองคนนี้ร่วมมือกับตำรวจและกันไปเป็นพยานก็เลยไม่มีคดีติดตัวกับอีกสมมติฐานหนึ่งก็คือระดับบิ๊กเคลียร์กับสองคนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้คลิปนี้ไร้สาระไปซะ
0: ทำให้มันดูเป็นเรื่องคนขี้โม้สองคนคุยกัน
1: ก็คนหนึ่งก็ออกมาพูดนี่ไงผมมาล่อซื้อไม่มีปัญหาอะไรก็ระหว่างสองทางเนี้ยตกลงว่าเล่นเป็นร่วมมือกับตำรวจและจัดการกับเคลียร์กับบิ๊กบิ๊กแล้วแล้วจบไปตำรวจก็เหวอๆไปทำอะไรไม่ได
0: ้ครับ
1: ส่วนตัวพี่ไพศาลคิดว่าน่าจะเป็นอันหลังมากกว่าตำรวจจะไปกล้าอะไรเงินตั้ง4,500 ล้านใครก็รู้มันไม่ได้อยู่ในระดับพิชิตหรอก
0: แต่ที่จริงแน่ๆเลยก็คือว่ายังไม่มีความคืบหน้าของคดีนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้สื่อก็เจอคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์แล้วก็รัฐมนตรีช่วยที่กำกับดูแลคุณอะไรเลียมประสิทธิ์อ่ะก็ถามก็ได้คำตอบตรงกันที่สัญญาว่าตั้งคณะกรรมการของมหาดไทยขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงให้รู้คำให้กระจ่างภายใน7 วันวันนี้ครบ7 วันนะปลัดบอกว่ารออีกสัก2-3 วันกำลังสรุปสอบเสร็จแล้วล่ะกำลังสรุปอย่าเช่นเดียวกับรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่างั้นนะบอกว่าเดี๋ยวกำลังรอสรุป
1: เรื่องมันไปไกลเกินไปกว่าที่จะปล่อยให้ดำเนินคดีได้ค่ะพี่ไพศาลเราดูจากวงเงินของการของกวนนี้เนี่ย4-5 พันล้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ร้านทองของพิชิตหรอกวงเงินมันไกลมากมันเยอะมากแล้วความเสียหายมันเยอะมากนอกจากวงเงินที่มันต้องไปกว้างไปสูงไปอะไรของมันแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของพวกเขาคือพวกที่ซื้อก็ซื้อนะคะ
0: ก็คือขายบ้านใหญ่หมด
1: คือพวกที่ซื้อก็ซื้อพวกไม่พวกชาวบ้านจริงๆก็ไปขายที่ขายนาอะไรไปจ่ายเงินอยากให้รูปรับราชการแต่คนที่เขามีอำนาจจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายค่ะพี่ไพศาลคือถ้ารื้อทั้งหมดลูกหลานเขาก็โดนด้วย เพราะการเข้ารับราชการ

0: ประตูที่เปิดกว้างและเข้าง่ายที่สุดคือเข้าไปที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคือสํานักงานเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยสอถออะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ค่อยย้ายลูกย้ายหลานเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยไปอยู่ตรงไหนจะไปเป็นผู้วงผู้ว่าอะไรใน
1: ไ
0: ท
1: ป
0: ี่
1: อ
0: ส
1: ย
0: ุ
1: ู
0: ด
1: ่
0: ก
1: ก
0: ็
1: รม
0: ว่
1: ก
0: า
1: ารป
0: ไป
1: กครองไปอยู่อะไรก็ว่าไป
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไปสอบที่อื่นเนี่ยกพ.เขาจัดสอบมันเข้ายากมากแล้วกพ.จัดสอบเนี่ยตำแหน่งไม่ได้เยอะแยะที6,000-7,000แบบนี้นะนี่สอบกัน6,600ตำแหน่ง
1: หน่วยงานมันเยอะหน่วยงาน
0: ส
1: ยิบ
0: อ
1: ย
0: บ
1: ่อย
0: กันเองทำกันเองทุกอย่างกพ.ไม่ได้มายุ่งเลยอยากเป็นข้าราชการที่ง่ายที่สุดเนี่ยมานี่เลยเพราะฉะนั้นมันยุ่งอะพี่เงินก็เยอะและแถมมันจะไปส่งผลกระทบถึงลูกหลานพวกเขาอีกคิดแค่นี้ก็มองออกแล้วมันจะจบแบบไหน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พักกันอีกรอบนึงครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
0: คือเคสเนี้ยแทนที่จะมีความรู้สึกว่าทุกคนกระตือรือร้นที่จะลากคอเอาคนผิดมาแต่มันกลายเป็นทุกคนเด้งเชือกหนีที่ไม่ให้มันเกี่ยวข้องกับตัวเองอ่ะแล้วเดี๋ยวก็มาดูเหตุปัจจัยมาแล้วมันโอ้โหวงเงินมันเยอะแล้วถ้าเกิดลื้อจริงๆอ่ะแค่คนที่มันเกี่ยวข้องลูกหลานพวกเขาก็เยอะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คิดตามเหตุผลแบบเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมคิดไม่ตรงกับดิฉันก็ได้ค่ะค่ะ
1: มันมีล่าสุดวันนี้เนี่ยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาได้เปิดเป็นผังเลยนี่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เป็นแถลงการแล้วก็ทำเป็นผังให้ดูเลยว่าด้วยเรื่องการโกงสอบเข้าเป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็ก็คือเขามีระบุตัวคนอะไรต่างๆด้วยนะไม่ทราบว่าคุณอันได้เห็นไหม
0: ค่ะ
1: สรุปเส้นทางและวิวัฒนาการเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นปี2562ถึง2568ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาระบุนะจุดเริ่มต้นและการขยายเครือข่ายปี62ถึง64ก่อนนะเฉพาะสายอบรมปี2562จุดเริ่มต้นของเบาะแสพบที่จังหวัดชุมพรโดยรองโจปัจจุบันเป็นปลัดอบต.แถวอำเภอปทิวชุมพรมีคลิปเสียงต่อรองราคาซื้อขายตำแหน่งผู้บริหารในราคา 300,000 ถึง 3 ล้านบาทแม้จะส่งเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบแต่เรื่องเงียบหายวงเล็บในปี69สายชุมพรยังมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยาสายนักการเมืองบ้านใหญ่เข้าวินกันพรึบอันนี้เขาวงเล็บไว้นะปี69เนี่ยนะสายชุมพรยังมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยา

0: ภรรยานะฮะมาต่อกันปี2564ขบวนการเริ่มจัดตั้งเป็นเครือข่ายชัดเจนขึ้นนำโดยรองจิผอ.พิชิตและป.เอนะป.จุดเอจริงๆเขาบอกว่าปลัดเอก็หมดเรื่องไปนะป.จุดเอซึ่งทำหน้าที่เป็นเอเย่นใหญ่มีการใช้สถาบันติวเตอร์และจัดอบรมสอบท้องถิ่นเป็นฉากบังหน้าโดยเก็บค่าคอร์ส 3,000 ถึง 5,000 บาทเพื่อใช้เป็นช่องทางสแกนหาลูกค้าที่มีกำลังจ่ายและเสนอขายโควต้าตำแหน่งเมื่อได้ลูกค้าที่พร้อมจ่ายจะมีการส่งต่อคอนเนคชั่นไปยังนายชอช้างผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเชื่อมโยงกับปลัดชูศักดิ์ในสายบุรีรัมย์ปี2567ยกระดับการทุจริตมีการเปลี่ยนรูปแบบให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้จัดสอบเองเช่นสมุทรปราการและปทุมธานีและอีกกว่า50จังหวัดพบความผิดปกติในการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบโดยมีการระบุถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหรือแก้ไขผลสอบมีการแทรกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งเข้ามาในการประกาศผลบรรจุสอบในภายหลังราคาซื้อขายตำแหน่งในพื้นที่ถูกตั้งไว้สูงถึง 500,000 ถึง 3 ล้านบาทต่อตำแหน่งปี 2568การล็อกโควต้าครั้งใหญ่มีการเตรียมการล็อกโควต้าสำหรับการสอบสนามท้องถิ่นปี68ล่วงหน้าตำแหน่งที่เปิดสอบมีจำนวนมหาศาลราว 6,669 อัตราแบ่งเป็นประเภททั่วไป 3,128 อัตราประเภทวิชาการ 2,312 อัตรา27ตำแหน่งและครูผู้ช่วยอีก 1,229 อัตรา18ตำแหน่งการแข่งขันและราคาพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากมีผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาร่วมวงจนโควต้าล้นและบางส่วนถูกเคลียร์ตกในขั้นตอนแก้ไขกระดาษคำตอบนำไปสู่การถูกปปช.และ CIB บุกจับกุม
1: ตัวละครหลักในขบวนการที่ถูกกล่าวถึงรองจิเนี่ยเป็นเอเย่นต์มาตั้งแต่ปี64เคยสอบได้เป็นอันดับหนึ่งในตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์ในตอนนั้นม.เกษตรเป็นผู้ออกข้อสอบทำให้มีโปรไฟล์น่าเชื่อถือในการดึงดูดเด็กสอบใหม่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองปลัดเทศบาลเมืองส่วนนายพิชิตเนี่ยอดีตนายช่างที่ทำงานที่เดียวกับรองจิไต่เต้าขึ้นมาจากการสอบและล่าสุดสอบได้เป็นอันดับหนึ่งตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดสอบที่เชียงใหม่ตอนนั้นมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ออกข้อสอบแล้วก็ผอ.กองยุทธเทศบาลวิเชียรบุรีก็คือคนนี้แหละพิชิตเนี่ยเคยสอบได้ที่หนึ่งมาก่อนนะคะนายชอก็เป็นอดีตผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นปัจจุบันเป็นผู้ทรงค่ะเป็นผู้ทรงย่อมาจากอะไรคะพี่เป็นผู้ทรง
0: ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลาง
1: เป็นผู้ทรงอะฮะ
0: กอทและกอจอยว่าง
1: ั้นปัจจุบันเป็นผู้ทรงนะฮะ
0: ครับ
1: ถูกระบุว่าเป็นสายคอนเน็กชันใหญ่ที่รับเรื่องต่อจากกลุ่ม A ค่ะ
0: A ก็คือ A เย็น
1: มีสายสัมพันธ์อันดีกับสายบุค่ะ
0: สายบุฮะบุรีรัมย์เปอร์ฮะครับ
1: แล้วก็เดินงานต่อหลังจากปลัดชูศักดิ์เสียชีวิต
0: แล้วก็มาปลัดชูเสียไปแล้ว
1: ใครอะคะ
0: ปลัดชูเนี่ยไงปลัดชูก็คือผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยแหละ
1: อันนี้พี่ผู้ใหญ่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ไหมครับ
0: ไม่รู้จักไม่รู้จักดูจากในผังนะว่าครับ
1: ปออถูกร้องเรียนว่าเป็นหน้าห้องคนสนิทของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการอ้าวมีผู้ว่ามาเกี่ยวแล้วทำหน้าที่จัดสรรและเคลียร์เงินซื้อตำแหน่งสายงานผู้บริหารในจังหวัดโอ้โหแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเป็นรองปลัดเทศบาลเป็นเอเย่นสายบุค่ะส่งต่อให้ปลัดชูซึ่งเสียชีวิตไปแล้วซึ่งสนิทกับพันจ่าเอกชนินและปอพิในสหกรณ์โอ้โหข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนขอให้สำนักงานปปท.สำนักงานปปช.DSI มท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งตรวจสอบทุกประเด็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารพี่ไพศาลคะแต่ว่าไอ้ทั้งหมดที่เขาเขียนน่ะยังไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลยนะฮะมีแต่พวกระดับ
0: ยังเป็นราชการอยู่
1: ใช่ค่ะ ไม่เกี่ยวเลย

0: เหมือนกับไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเล
1: ก
0: ย
1: ็
0: ฮะ
1: มันจะเกี่ยวข้องก็มี
0: สายบุ
1: ก
0: ต
1: าร
0: อะไรเ
1: ใน
0: ง
1: ส
0: ี้
1: ่ว
0: ย
1: นของข้าราชการสำนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยในสายเนี่ยแล้วแต่ตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนนะแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยเท่าที่ผมดูนะก็จะมีมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเห็นไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีซึ่งถ้าเราไปดูโปรไฟล์ของหญิงสาวที่ชื่อส้มเนี่ยก็จะเชื่อมโยงว่าเขาก็จะไปเกี่ยวข้องกับ
0: มอธั
1: ผ
0: ญ
1: ม
0: บ
1: ก
0: ุ
1: ็
0: ร
1: ด
0: ี
1: ูอะไรเทคโนโลยีอะไรเงี้ยสักอย่าง
0: เข้าไปตำแหน่งอะไรคะส้มเนี่ย
1: ที่เขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษาของอธิการบดีนะเขามีตำแหน่ง
0: ไม่
1: เป็
0: ได
1: น
0: ้
1: ที่
0: มีเป็นที่ปรึกษาโดยที่ไม่ได้มีเป็นอาจารย์เป็
1: ไ
0: น
1: ม่
0: อะ
1: ได
0: ไ
1: ้
0: ร
1: มี
0: เลยเหรอ
1: ม
0: คะ
1: ตำแหน่งทางวิชาการไม่ได้เป็นข้าราชการอะไรต่างๆแต่ว่าก็คงจะมีกฎบาทมีอะไรต่าง
0: แล้วก็ท
1: ๆ
0: ำไมอธิ
1: เ
0: ก
1: ข
0: า
1: าร จ
0: บ
1: ะ
0: ดี
1: เ
0: ต
1: ข
0: ้อง
1: า
0: ไปปรึกษาผู้หญิงคนนี้ด้วยอะคะคุณสมบัติอะไรอะคะ
1: ไม่ก็ไม่ทราบได้ว่าด้วยอะไรยังไงแต่ว่าถ้าดูจากที่เขาคุยกันก็หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยต่างนี้ก็จะมีรายได้จากการที่ไปประมูลจัดสอบให้กับพวกราชการท้องถิ่นแล้วก็มีคนเหล่านี้คนที่แบบว่ามีเส้นสายไปถึงการเมืองไปถึงข้าราชการที่ผู้ใหญ่คอยมาประสานให้ประสานให้เพราะว่ามันจะต้องไปประมูลทำไงนะส
0: ก
1: ถ
0: ็
1: าบัน
0: สม
1: การ
0: ร
1: ศึ
0: ม
1: กษาสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะต้องไปติดต่อประมูลในเรื่องการจัดสอบให้ครับ
0: พี่ไพศาลได้เห็นไหมคะวันก่อนที่ฉันดูอาจารย์อะไรอะเด่นอาจารย์เจตอะไรนะเด่นดวงบริพันธ์นะคะ
1: เจษดา
0: เจษดาน่ะแกก็เอาข้อมูลมาปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาสามารถหารายได้เองแล้วแกก็บอกว่าคุณพวกคุณเข้าใจผิดนะว่าจุฬาเนี่ยคือมหาวิทยาลัยที่หารายได้หรือว่ามีรายได้มากที่สุดผิดค่ะพี่ไพศาลพี่สันคิดว่าที่ไหนที่มีรายได้ส่วนตัวมากที่สุดมหาวิทยาลัยที่หาเงินได้มากที่สุด
1: นึกไม่ออกฮะ
0: มหิดลค่ะมหิดลมีรายได้มากกว่าจุฬานะคะ
1: ด้วยเหตุผลว่าเขาไป
0: ก็
1: ท
0: อาจ
1: ำ
0: จะ
1: เขาม ไป
0: ีแอ
1: ท
0: คทิ
1: ำอะ
0: ว
1: ไริ อย่าง
0: ตี้อาจจะมีแอคทิวิตี้อะไรอาจจะจัดคอนเสิร์ตอาจจะบริหารโรงพยาบาลอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะตัวเลขออกมาให้ดูเลยนะคะแกโพสต์เมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยเขาจะมีรายได้หาเองรายได้รัฐอุดหนุนแล้วก็ยกย่อจากปีแล้วเอาเป็นว่าแกพาดหัวว่าอย่างนี้ค่ะประเด็นน่าสนใจก็จะชี้เห็นว่าจุฬามีรายได้จริงๆเหนือรายจ่ายจริงๆไม่เท่าไหร่เลยเหลือไว้พัฒนาแค่ประมาณ1,000 ล้านบาทต่อปีและก็ได้งบประมาณเป็นอันดับ4ของประเทศรองจากมหิดลเชียงใหม่และก็เกษตรในขณะที่หารายได้ก็เป็นอันดับ2ของประเทศนะคะรองจากมหิดลเนี่ยค่ะมีรายได้ที่หาเองถึง62,300 ล้านมอชอหาเอง16,000 ล้านเกษตร10,000 ล้านจุฬาเนี่ยหารายได้เองมีที่กลางเมืองนั่นแหละค่ะตั้งแต่พระรามสี่ชนกับอะไรนะคะพระรามหนึ่งเลยใช่ไหมคะจุฬาเนี่ยมีรายได้ที่หาเองเพียงแค่20,600 ล้านนะคะธรรมศาสตร์เองอยู่ทุ่งรังสิตก็จริงอ่ะหาเงินได้ตั้ง16,000 ล้านขอนแก่น14,000สงขลา11,000ค่ะอันนี้ที่ฉันพูดแค่พวกที่หาเงินได้เป็น10,000 ล้านนะคะ
1: แต่เราไม่รู้ว่าเขาหาด้วยโครงการหรือว่าด้วยการดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างนะ
0: มหิดล62,000 ล้าน
1: ไม่มีรายละเอียดไม่มีรายละเอีย
0: ม
1: ด
0: หิดล62,000 ล้านค่ะค่ะ
1: นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าเขาจะเป็นปีร
0: น
1: า
0: ึ
1: ย
0: ก
1: ได้
0: ไม่ออกหาเงิน60,000 ล้านจากอะไรคะรายได้ที่หาเองค่ะ
1: แต่จุฬาเนี่ยเราทราบแล้วว่าเขามีทรัพย์สินเยอะเขาก็พัฒนาโครงการที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของเขานี่มันก็มีผลตอบแทนอยู่แล้วเขาลือสร้างใหม่อะไรเยอะใช่ไหม
0: แต่ที่ฉันเห็นลางๆก็มีนะคะเรียนไปตลาดสามย่านบ่อยพอหลังสามย่านมิตรทาวไปอ่ะมันจะดูเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์แล้วก็ข้างล่างเป็นห้องขายของอ่ะไม่เวิร์กเลย
1: มี
0: จ
1: เ
0: น
1: อ
0: ต้
1: ก
0: องม
1: ช
0: าน
1: รับไปหมดอ่ะ
0: จนต้องมาจัดเป็นตลาดนัดวันพุธตลาดนัดวันพุธบนฟุตบาทเต็มไปหมดเลย
1: ช่วงนี้ทำการโครงการค้าไม่ใช่เรื่องง่าย

0: ถ้าไปทำไม่ถ้าทำไปทำเลค้าขายโอ้ยากช่วงนี้เศรษฐกิจย่อแย่มากนะต้องพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฮะ
1: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา15 นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณนัน
1: ค่ะพี่ไพศาลคะจริงๆข่าวตั้งแต่เมื่อวันที่19เดือนพฤษภาคือเดือน5ใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นเนี่ยมติกตล.ถอนวาระแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานที่เป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถอนวาระแต่งตั้งนั้นออกปรากฏที่เป็นข่าวของวันนี้ก็คื อหมอทวีสินหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็ลาออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็รู้แล้วเหมือนไงก็ไปไม่ได้แล้วนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าโดนเบรกขนาดนี
1: ้
0: ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเข้ารักษาตัวของคุณทักษิณเนี่ยที่ทางศาลฎีกาท่านพิจารณาแล้วก็
1: จะมีคดีตามมาด้วย
0: ก็มีการระบุถึงเรื่องของนายแพทย์ใหญ่สองท่านนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทางแพทยสภาก
1: ็พักใบอนุญาต
0: แล้วก็พักใบอนุญาตด้วยใช่ไหม
1: คือถึงแม้ว่าจะพักใบอนุญาตแล้วกลับมาทำงานต่ออะไรมันก็เป็น
0: มลทินนะ
1: เป็นมลทินนะ
0: จะให้ขึ้นจะปูนบำเหน็จขึ้นมามีตำแหน่งแห่งหนอีกก็อาจจะถูกตั้งคำถามก็เป็นธรรมดาครับ
1: ค่ะตัดสินใจยื่นใบลาออกจากราชการเพื่อมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของตนเองต่อจากนี้ต่อไปเจอกันทุกหน่วยงานทั้งแพ่งและอาญาแน่นอนนะคะโดยที่พลตำรวจโททวีสินเนี่ยถูกคำสั่งให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมขาดจากตำแหน่งเดิมก็คือแพทย์ใหญ่ตำรวจนะคะ
0: อ
1: ันสืบเนื่องมาจากกรณีที่ถูกแพทยสภามีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคดีการพักรักษาตัวชั้น14ของคุณทักษิณเขาเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็ยื่นใบลาออก
0: จะมาสู้เพื่อกอบกู้เกียรติศักดิ์ของตัวเองกันนะว่าไปคุณอันมาดูโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ของบ้านเรานะเห็นคุณอันโพสต์มาให้ผมดูก็มีเรื่องของ CP ใช
1: ่ไหมใช่ค่ะ
0: รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแต่ของผมนี่มีที่เมื่อวานเนี่ยตกลงคุณพิพัฒน์เขาคุยกับม็อบคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลที่นำมาเนี่ย
1: คุณประสิทธิชัยที่แกทำเรื่องกัญชาไม่ใช่เหรอคะ
0: แกทำหลายอย่าง
1: แกเป็นเครือข่ายกัญชาแกสนับสนุนเรื่องกัญชาไม่เหรอตอนนี้แกทำอะไรอยู่ฮะ
0: แกรักสิ่งแวดล้อมด้วยต่อต้าน
1: ใช่เหรอคะดิฉันเข้าใจว่าจุดยืนของแกจะสนับสนุนเรื่องกัญชานะคะก็ชื่ออะไรนะประสิทธิชัยเหรอฮะ
0: ใช่
1: นามสกุลหนูนวลคุ้นๆว่าแกทำเรื่องกัญชานะ
0: ทำหลายอย่างทำหลายอย่างเป็นนักกิจกรรมคุณประสิทธิชัยหนูนวลนะในนามเครือข่ายภาคประชาชนหรือว่า SEC Watch นะก็
1: นี่ไงแกอยู่ชมรมเขียนอนาคตกัญชาไทยค้านนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติด

0: ยันว่าประชาชนต้องมีเสรีภาพอ้าวทำกัญชาอยู่ดีๆตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะ
1: เครือข่ายภาคประชาชน SEC Watch SEC ก็ South East Corridor นี่แหละ
0: อ๋อเปลี่ยนจากกัญชามาดูเซาท์อีสต์อะไรนะ
1: South East
0: อ๋อ
1: Corridor
0: ระเบียงเศรษฐกิจต
1: ระ ะ
0: ว
1: เ
0: ับ น
1: ียงเศรษฐกิจ
0: ภาคใต้
1: ภาค
0: อะ
1: ใ
0: ไ
1: ต
0: ร
1: ้
0: เงี้
1: น
0: ย
1: ี่แหละ
0: โอเคโอเคโอ
1: ที่
0: เค
1: เขาจะทำคล้ายๆ EEC นะ
0: ทำอะไรหลายอย่าง
1: ก็เนี่ยฮะเขาเจรจากันก็สรุปอย่างนี้นะได้ห้าข้อ
0: ค่ะ
1: ก็ตกลงกันว่าอย่างนี้หนึ่งรัฐบาลยืนยันจะยกเลิกการเสนอพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดโดยจะมีการลงนามหนังสือข้อตกลงร่วมกันระหว่างรองนายกและตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยสองจะเดินหน้าศึกษาและรับฟังโครงการแลนบริดจ์ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาชุดท่านรองเอกวิติโดยมีกำหนดระยะเวลา90วันทั้งนี้รัฐบาลยืนยันความด้วยความยินดีที่จะเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน 3. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาภาคใต้โดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและสนขเป็นผู้แทนหลักของภาครัฐทำงานร่วมกับกลุ่ม SEC Watch ของประชาชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจะไม่นำรูปแบบการพัฒนาของ EEC มาใช้ในพื้นที่ภาคใต้โดยเด็ดขาด 4. ทบทวนปัญหาการขยายพื้นที่ EEC ปราจีนบุรีโดยนายพิพัฒน์จะนำเรื่องเสนอให้นายกตีพิจารณาทบทวนขยายเขตพื้นที่ EEC เข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและ5เร่งเยียวยาผลกระทบ EEC ระยองกรณีปัญหาค่าชดเชยเยียวยาจากการถมทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองรองนายกรัฐมนตรีจะนำปัญหาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงพร้อมมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามและเร่งการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดทำไมต้องมาเพิ่มในส่วนของ EC ด้วยไม่ทราบฉะนั้นนี่ตัวแทนเนี่ยเขาโฟกัสเฉพาะในส่วนภาคใต้ของเขานะ
0: ก็เรียนเข้าใจว่าแกมีผลงานเยอะนะคุณประสิทธิชัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าเรือที่ปากบลาที่ขึ้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่เทพาไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่นี่เป็นผลงานของแกหมดเลยค่ะเรียนว่าน่าจะให้เสนอวิธีการสร้างความสงบทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะเพราะไหนๆก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาคใต้ขนาดนี้แล้ว
1: แกดูไม่ได้ดูลงไปถึงข้างล่างมั้ย
0: น่าจะให้ช่วยลงไปดูนิดนึงว่า
1: อ๋อ
0: วิธีการที่จะสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำยังไงถ้าหากว่าเราเดินเหมือนเดิมก็คืออยู่กันไปวันๆแบบนี้แล้วก็ระเบิดกันทุกวันแบบนี้มันถูกทางเดนก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ค่ะภาคใต้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะแย่ลงทุกวันทุกวันค่ะเรื่องพลังงานก็ไม่มีความมั่นคงนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ผมก็รัฐบาลเขาก็ถอยเลยนะพอม็อบมาก็เจรจาแล้วก็โอเคหยุดเลยถอยไปก่อนเลย
0: เทนก็แปลกใจเหมือนกันถ้ารัฐบาลนี้ไม่ทำทางภาคใต้ไม่เปลี่ยนแปลงทางภาคใต้นะคะไม่จะไม่มีผลงานอะไรเพิ่มเลยค่ะพี่ไพศาลอันนี้พูดจริงๆนะฮะมันเหลือภาคใต้ที่เดียวจริงที่ปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมทุกอย่างทะเลก็เหมือนเดิมทรัพยากรเหมือนเดิมคนเพิ่มขึ้นค่ะจะให้แชร์กันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะนะคะโอเคมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะคุณนัทธมนบอกว่า มหาวิทยาลัยมหิดลดูหลายโรงพยาบาลคนไข้มากรายคนไข้มากรายได้เยอะเป็นผลประโยชน์จากกำไรจากโรงพยาบาลด้วยอันนี้ที่ท่านผู้ชมเขียนมานะคะแต่รายจ่ายก็น่าจะเยอะอันนี้เราดูแค่รายรับส่วนจุฬาไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดเลยไม่รวมหรือเปล่านะคะ
1: แต่ถ้าโรงพยาบาลจุฬาเป็นของสภากาชาดไทย
0: ใช่ค่ะอีกท่านหนึ่งคุณอดุลก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันครับว่ามหิดลเนี่ยมีรายได้จากโรงพยาบาลศิริราชและรามาอาจจะไม่ได้รวมรายจ่ายค่ะ
1: ของธรรมศาสตร์ก็มีโรงพยาบาลนี่นะ

0: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มี
1: อืม
0: ค่ะแล้วดิฉันนะดิคิดว่ามาถูกทางมากเลยที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยมีคลินิกพิเศษแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ออกนอกระบบอย่างปิยมหาราชการุณเดียนที่เดียนลาลาไปตอนเย็นในเดียนไปโรงพยาบาลเดี
1: อ
0: ยน
1: ื
0: ชอ
1: ม
0: บมากเลยอะพี่เบญสาร
1: ครับ
0: ชอบการให้บริการชอบทุกอย่างเลยชอบมากขอชื่นชม
1: ไม่
0: ค่
1: แ
0: ะ
1: พ้โรงพยาบาลเอกชน
0: ดีกว่าด้วยค่ะ
1: อืม
0: ดีกว่าด้วยใช้คำว่าดีกว่าด้วยค่ะ
1: ครับค
0: น
1: ระ ับ
0: ติดต่อจองน้องก็โทรมานัดระบบประกันอะไรดีทุกอย่างเลยค่ะพี่ไพศาล
1: อื
0: คุณหมอ
1: ม
0: ก็ดีคุณหมอดีอยู่แล้วค่ะ
1: คร
0: ค
1: ั
0: ่
1: บ
0: าใช้จ่ายก็ถูกกว่าด้วยซึ่งก็
1: อ
0: ต้
1: ื
0: องถ
1: ม
0: ูกกว่าอยู่แล้วค่ะ
1: อืมเอ้าวันนี้เขามีสรุปไอ้เรื่องของการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส60-40นะ
0: ค่ะ
1: ก็สรุปว่า25 ล้านคนกว่าๆเนี่ยใช้ได้เต็มวงเงินจริงๆคือ1,000 บาทในเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะประมาณ12 ล้านกว่าๆที่ใช้ครบเลยนะ1,000
0: ดิฉัน46 บาทไม่ครบนะ
1: แล้วก็ที่เหลือก็คือใช้ไม่ครบแล้วก็ที่ไม่ใช้เลยนะ300,000 กว่าคน
0: พี่ไพศาลครบไหมคะ
1: ของผมเข้าใจว่าจะอยู่ประมาณสัก300-400นะ
0: ที่บ้านนี้ก็เหมือนกันที่บ้านนี้ก็อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะ
1: เออ
0: เออนี่ก็ค่ะเนี่ยโมโหมากเลยไม่
1: ส
0: ใ
1: า
0: ช
1: ม
0: ้
1: ร้อย
0: คร
1: ส
0: บ
1: ี่
0: เหล
1: ร
0: ื
1: ้ออ ย
0: ตั้ง200
1: มันอย่างนี้มัน
0: สร
1: ค
0: ้าง
1: ื
0: ค
1: อ
0: วามแตกแยกในครอบครัวนะคะพอภรรยารู้ว่าแบบสามีใช้ไม่ครบเนี่ยก็โมโหโกรธากันหลายบ้านเลยค่ะ
1: ก็ของ
0: เออ
1: ร้านที่เราไปซื้อของอยู่เป็นประจำเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันก็ไม่ได้รับโครงการ
0: อื
1: ที่เร
0: ม
1: าไปซื้อของข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไปในแหล่งที่เขารับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นตลาดไอ้แบบตลาดที่เป็นเขาเรียกตลาดอะไรอ่ะท
0: ต
1: ี่
0: ล
1: ม
0: า
1: ั
0: ด
1: นจะ
0: น
1: ม
0: ั
1: ี
0: ด
1: ที่มันมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆที่ไม่ติดแอร์นะตลาดนี้นะ
0: พี่ไพศาลต้องใช้ไอ้น
1: ซ
0: ี
1: ึ
0: ่
1: ่ง
0: ค่
1: ผ
0: ะ
1: มเนี่ย
0: ไม่ชอบไปอย่างนั้น
1: ไม่มีพฤติกรรมแทบจะเรียกว่าไม่เคยไปเลยก็ว่าได้แทบจะไม่เคยไป
0: ต้อง
1: เล
0: ส
1: ย
0: ั่งแก๊ปสั่งอะไรพวกนี้ออนไลน์ได้
1: ก็
0: ค่ะ
1: เนี่ยที่ใช้ก็เพราะว่าสั่งพวกเนี้ยสั่งแกร็บสั่งอะไรเนี่ย
0: ค่ะ
1: เออที่ว่าใช้บ้างก็คือได้สั่งเนี่ยนะก็แต่ว่าถ้าไปซื้อตามร้านตามตลาดนัดตามอะไรต่างๆอย่างนี้มันก็จะมีเยอะ
0: ค่ะ
1: เราต้องหาทางไปซื้อตามนั้นครับ
0: อือขอรบกวนถามหน่อยค่ะโรงพยาบาลปิยการุณอยู่ที่ไหนคะสิริราชปิยมหาราชกปิยการุณค่ะอยู่ติดกับโรงพยาบาลสิริราชเลยค่ะนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
1: ก็
0: น
1: คื
0: ะ
1: อ
0: ค
1: ส่
0: ะ
1: วนที่มาทางปัจจุบันนี้แต่ก่อนนั้นก็เป็นพวกอะไรนะจะมาทางคลองบางกอกน้อยน
0: เ
1: ะ
0: รียนคุ้นเคยที่สุดเลยเพราะว่าก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเก่านั่นแหละ
1: อื
0: เราก็
1: ม
0: ข้ามฟากจาก
1: ธรรม
0: ธร
1: ศ
0: รม
1: าสตร
0: ศ
1: ์
0: าสตร์มาชอบไปเที่ยวเมืองการกันก็คือรถไฟตรงนั้นนั่นแหละ
1: ก็ไปข้ามตรงท่าพระอาทิตย์น
0: ค
1: ะฮ
0: ่ะ
1: ะ
0: ค่ะ
1: อืม
0: ถูกกว่าโรงพยาบาลเอกชนประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งค่ะ70%
1: อืม
0: 30%ค่ะสามสิบเ
1: ค
0: ปอ
1: ร
0: ร์เซ
1: ั
0: ็
1: บ
0: นต์ถูกกว่าสาม
1: ฮ
0: สิ
1: ะ
0: บเปอร์เซ็นต์ค่ะ
1: ก็สรุปก็สะพัด4,300,000,000 บาทใช้เงินที่ใช้ไปนะที่คุณรัชดาธนาดิเรกเขาแถลงเนี่ยนะก็รวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นเนี่ย43,418,000,000
0: ค่ะ
1: มีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ25,000,000,686,181และเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้า1.03 ล้านร้านค้านะแต่ว่าเนี่ยก็มีอย่างที่เรียนนะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ยังมีคนที่ไม่ได้ใช้ซึ่งก็เท่ากับถูกตัดไปเลยนะใช่ไหมฮะ
0: ถ
1: เ
0: ู
1: ดื
0: ก
1: อน
0: ตัด
1: แร
0: เล
1: ก
0: ยค่ะก็ดีไปก็ดีก็ประหย
1: ป
0: ั
1: ร
0: ด
1: ะม
0: ง
1: า
0: บ
1: ณ
0: ประมาณ
1: สามแสนกว่าคน
0: ค่ะ
1: ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรเหมือนกันที่ไม่ได้ใช้
0: ก็ประเภทแบบไม่ใช่พฤติกรรมปกติแต่แบบกดแล้วมันง่ายก็ได้ไปเท่านั้นเลยพี่

0: พี่สายคะเมื่อกี้ไหนๆคุยเรื่องโรงพยาบาลแล้วขอพูดเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันเราเนี่ยพูดกันบ่อยเรื่องที่อย่างเช่นราชภัฏบางแห่งก็เตรียมจะเปิดคณะแพทย์แล้วก็มีอีกหลายที่ทําท่าว่าจะเปิดโดยอ้างว่าแพทย์ขาดแคลนวันนี้มีสกู๊ปในหนังสือในสื่อกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าแห่เปิดคณะแพทย์ต้องตอบก่อนนะว่าแพทย์ขาดจริงหรือว่าแท้จริงขาดแฝงแล้วเขาก็ทำคีย์โน้ตว่าคีย์พอยต์นะคะบอกว่าควรแห่เปิดคณะแพทย์ใหม่หรือไม่ผอ.ส.ว.ร.ส.นะคะมองว่าสัดส่วนแพทย์ต่อคนไทยไม่ได้ขาดรุนแรงเชิงปริมาณแต่มีปัญหาซ่อนเร้นซ่อนอยู่โจทย์ใหญ่ไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนเตือนให้ระวังเรื่องคุณภาพมาตรฐานเสี่ยงจะไม่ผ่านประเมินระหว่างทางที่เด็กยังเรียนไม่จบแล้วก็ย้ำรัฐว่าไม่ควรอุดหนุนงบประมาณกรณีเรียนเพื่อเข้าระบบธุรกิจเห็นด้วยค่ะและทุกวันนี้กำลังคนสุขภาพเนี่ยต้องมองภาพรวมทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะมิติสภามหาวิทยาลัยคสช.เร่งยกร่างยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพกระตุกว่า
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์เซอร์วิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะมหานครรอบทิศกับเราสองคนนะคะในช่วงที่สองจะถึงสองทุ่มนะคะดีเจกุ้ยกัวจะแรมสัพพันวิวัฒน์ค่ะ
4: ครับดีเจด้งจามอนกิจสวัสดิ์ครับ
3: ทักทายคุณผู้ฟังไปทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาจาก95ของเรานะคะส่วนคุณผู้ฟังที่เข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95ก็เกือบ100คนแล้วนะคะ
4: ใครอยากเป็นเศรษฐี
3: ฉันน่ะสิ
4: แล้วเป็นไหมล่ะวันนี้
3: ไม่ได้ซื้อเลยสักตัวไม่รู้จะลุ้นกับอะไรคือแบบ
4: เลขคือเรานะ95ก็
3: มีก็วันเกิดไปไงใช่ไหมล่ะ
4: เออ95
3: 95ออกตลอดเลยนะช่วงใกล้ๆวันเกิดเออบอกคราวหน้านะไว้คราวหน้านะ
4: ครับผมนะฮะส่วนเลขท้าย2ตัวนะ62
3: คุณโจคุณเกษมคุณโจบอกใช่ค่ะเฮโรอีนไม่ควรมีในประเทศด้วยนะก็มันผ่านมาจากที่ด้งบอกตอนนี้มันมาจากริมประเทศของเรา
4: เพื่อนบ้านเขาเพิ่มกำลังการผลิต
3: ใช่คุณปุญญวัฒน์คุณเก๋คุณอเกนนะคะ
4: ครับ
3: เออ
4: ใครถูกหวยมาเลี้ยงข้าวแล้วหน่อยวันนี
3: ้คุณสมหวังคุณสมจิตอ่ะเดี๋ยว
4: ครับผม
3: มาดูกันนะคะอ่ะไปข่าวกันเลยค่ะ
4: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: มาดูเรื่องของตอนที่เลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมามิถุนายนเอ๊ะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่นะที่มีเรื่องของการร้องว่าเอ๊ะไปพิมพ์บัตรใบลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อสีชมพูเนี่ยทำไมข้างใต้มีบาร์โค้ดมันจะไม่เป็นความลับไหมอะไรเงี้ยก็มีการไปร้องศาลรัฐธรรมนูญกันไปไงใช่ไหมล่ะมีการไปร้องวันเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญสั่งแล้วล่ะมีประชุมแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่นางสาวณัฐธิดานิโครทางกลูนนะคะเป็นผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยนะคะว่าการกระทำของกกต.เนี่ยแล้วก็สำนักงานกกต.นะคะที่ไปจัดพิมพ์รหัสบาร์โค้ดนะคะไว้ที่บัตรส.ส.บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัสแค่ QR โค้ดเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นความลับไหมเป็นการละเมิดสิทธิเลือกตั้งแล้วก็ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องแล้วก็เอกสารประกอบเนี่ยไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องเนี่ยถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นนะคะแล้วก็ผู้ร้องเนี่ยก็ไม่ได้แสดงเหตุผล

0: ประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นประโดลับอย่างไรนะคะกรณีนี้เนี่ยก็เลยไม่เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขนะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องนี้ได้ศาลรัฐธรรมนูญก็เลยไม่รับคำร้องนี้คือตีตกไปก็จะจบแล้วไอ้ปมบาร์โค้ดเนี่ย
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้ก็มีอภิปรายงบประมาณกันอยู่นะครับใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: วันนี
0: ้สุดท้ายใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับคุณชวนหลีกภัยครับนี่นะฮะมือเก๋าเลยนะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นอภิปรายนะครับบอกว่ารัฐบาลควรจะต้องเพิ่มงบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทได้แล้ว
0: ตอนนี้เป็น6 7 8อยู่ไง
1: 6 7 8 9นะครับ
0: จะมีคนถึง100มั้ยคน100ก็ได้ 1,000 มีเนาะ
1: มีนะฮะทีนี้ควรจะปรับขยับไปเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยนะฮะต้อง 1,000 บาทนี่นะครับก็เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณรายจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตั้งไว้ที่ 65,000 ล้านบาทนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะจาก600 700 800 900นะครับทีนี้นะครับคุณชวนบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือคนที่ทำงานมาตลอดชีวิตเพียงแต่เขาไม่ใช่ข้าราชการนะครับไม่มีบำเหน็จบำนาญวันหนึ่งเมื่ออายุมากคนเหล่านี้ควรจะได้มีหลักประกันเล็กๆน้อยๆนะครับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตนเนี่ยภูมิใจได้เริ่มนะครับเริ่มทำเมื่อตอนเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะเมื่อก่อนเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมีฐานะยากลำบากเศรษฐกิจประเทศในขณะตอนนั้นไม่ดีก็เลยแจกกันเนี่ยนะฮะตอนยุคนู้นนะยุคคุณชวนเป็นนายกน่าจะปีไหนพี่โหนายกครั้งแรกนะ
0: 30กว่า38
1: ในตอนนั้นให้ที่คนละ200ถึง300บาทนะครับพอเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็มาถึงคุณยุคของท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับก็ขยายให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้กันทุกคนนะเป็นที่มาว่าตั้งแต่60ก็เริ่มที่600บาทนะเขาบอกว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยฝากรัฐบาลด้วยนะครับเขาบอกว่าควรจะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทได้แล้วคุณอภิสิทธิ์กับคุณกรเนี่ยเคยศึกษาตัวเลขไว้แล้วบอกว่าทำได้ไม่ได้เป็นภาระของรัฐบาลมากเกินไปนะเมื่อตัวเลขออกมาที่ 6.4 หมื่นล้านนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากแนวทางเดิมเพราะฉะนั้นขอให้ไปทบทวนว่า 1,000 บาทควรจะได้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี
0: ้อ
1: โอ้นี่ครับพอเท่าแม่เท่านี่ปรบมือให้นายหัวชัวเลยครับ
0: เราวันนี้ไม่กี่ปีเราก็เป็นแม่เท่าแล้ว
1: เชียร์นะครับฝั่งนู้นบอกเดี๋ยวรอท่านมาเป็นเดี๋ยวท่านดูดูว่าท่านจะได้ไหมนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8ขอเตือนคนที่ชอบปวดหัวบ่อยๆเนี่ยนะคะหวังว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าบางคนบอกเป็นมะเร็งสมองไหมเป็นอะไรไหมอย่างพี่เนี่ยเป็นปวดหัวบ่อยๆแล้วพี่ก็ปรากฏว่าในที่สุดก็คือพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกคุณหมอเนี่ยบอกว่ามีเคสหนึ่งคือเป็นผู้ชายชาวสเปนเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่ามีอาการปวดหัวเรื้อรังนะครับผลสแกนสมองเบื้องต้นพบรอยโรคที่ไม่ชัดเจนแต่ทีมแพทย์ก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งสมองที่แพร่กระจายไหมนะก็เลยตรวจด้วยเครื่อง MRI ในความละเอียดสูงเนี่ยก็ไม่พบเนื้องอกนะคะแต่พบตัวอ่อนไปพบตัวอ่อนของพยาธิตัวตืดหมู อยู่ในสมอง
1: อย่างน้อยการปวดหัวก็ทำให้เกิดประโยชน
0: ์
1: นะไม่ได้เป็นตัวสุขภาพแล้วรู้ว่าเจออะไรเน
0: า
1: ะ
0: ว่าเป็นภาวะพยาธิตัวตืดหมูเข้าสมองเขาบอกแม้ผู้ป่วยจะไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยนะแต่อาจจะติดเชื้อจากการกินไข่ของพยาธิเข้าสู่ร่างกายแล้วไข่เนี่ยก็ฟักเป็นตัวอ่อนเจาะผ่านผนังลำไส้ไปถึงไปสร้างในถุงน้ำแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปยังอวัยวะต่างๆรวมถึงไปถึงสมองเลยอ่ะซึ่งแตกต่างจากการกินเนื้อหมูดิบหรือสุกไม่ทั่วถึงที่มักทำให้พยาธิเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในลำไส้นะผู้ป่วยโรคพยาธิตัวตืดหมูในสมองเนี่ยจะมีอาการปวดหัวชักวิงเวียนหัวนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงพูดลำบากบางรายถึงขั้นความจำเสื่อมเลยเขาบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยอาจเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงแล้วก็เกิดอาการชักต่อเนื่องซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยระบุบอกว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโรคนี้ประมาณ2.8 ล้านคนต่อปี

0: ปีโดยพบมากที่ภูมิภาคเอเชียอเมริกาใต้แล้วก็ยุโรปตะวันออกค่ะชายชาวสเปนคนนี้เวลารู้ว่าเป็นพยาธิตัวตืดอยู่ในสมองเนี่ยก็เลยได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิแล้วก็ติดตามดูแลอาการนะคะอ๋อแต่ก็ดีหมายถึงว่าไม่เป็นอะไรที่สมองนะก็ดีก็ได้รับการฆ่าเชื้อไปว่าปวดหัวตลอดเนี่ยคนที่ปวดหัวตลอดเนี่ยบางทีคิดว่าตัวเองเป็นโน่นเป็นนี่ไปตรวจเถอะ
1: เนาะ
0: แล้วอย่างพี่เนี่ยเป็นประสบการณ์เลยคือปวดหัวนานๆแล้วก็ไม่เคยไปสแกนจนคือสแกนจนตัวเองเป๋ไปแล้วอะอาเจียนจนแบบว่าเดินไม่ตรงทางแล้วอะนั่น
1: คือปล่อยไว้นาน
0: ปล่อยไว้นานคือนึกว่าตัวเองเป็นอะไร
1: นี่คือไงพี่กินพาราแล้วก็ไม่
0: กิน
1: หาย
0: แล้วกินพอแต่ออกคือมันไล่ระดับการระงับความระงับความปวดเนี่ยสูงขึ้นเนี่ยจากพาราธรรมดาจนเป็นยาแก้ปวดที่แรงขึ้นแล้วก็หยุดกินแล้วมันก็ปวดอีกอะกินทุก4ชั่วโมงเลยนะเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้วแหละจนแบบแล้วหมอเขาก็ไม่เอาพี่เข้า MRI นะสแกนไหมนะ
1: ก็แสดงว่าอย่าชะล่าใจนะ
0: จริงคนที่ปวดหัวเนี่ยคือบางทีแบบไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะไปบอกหมอเลยอาการแปลกมันถามไม่เจอปุ๊บก็นี่แหละเดี๋ยวหมอจับเข้าสแกนสมองเองอ่ะ
1: เวลาหัวหน้าอ้างแต่ปวดหัวอย่างนี้แกจะส่งผมไป MRI ไหมเนี่ยเวลาลางานแต่ปวดหัว
0: มันต้องมีอาการอื่นร่วมด้วย
1: ปวดหัว
0: ตอนนั้นนะพี่ไม่อยากทำอะไรไม่อยากมาทำงานลาโอ้ยตอนแรกหัวหน้าพี่ก็ว่ามันเป็นซึมเศร้ามันขี้เกียจหรือเปล่ามันนู่นนี่พี่เป็นถึงขั้นนั้นเลยจริงผ่านมาหมดแล้ว
1: อย่าชะล่าใจกันคุณผู้ฟัง
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เมื่อวานเล่าที่ลพบุรีว่าลิงแหกกรงออกมานะกรง2ชั้นนะครับที่ทางจังหวัดเนี่ยนะฮะจับลิงไปไว้รวมกันออกมาเนี่ยนะล่าสุดเห็นบอกจับกลับเข้าไปแล้ว130ตัวแต่ยังไม่หมดหัวโจกน่าจะพาพวกหนีอยู่นะฮะ
0: หัวโจกพาพวก
1: หัวโจก
0: ยัง
1: จ
0: ับ
1: ยังจับไม่ได้
0: ขนาดนี้
1: อยู่ตามหลังคาบ้านคนบ้างล่ะดาดฟ้าไปคุ้ยขยะกันนะฮะเกลื่อนเมืองสกปรกไปหมดนะครับก็เห็นว่าเดี๋ยวต้องใช้มาตรการเด็ดขาดก็คือยิงยาสลบทีละตัวละเล็งเลยฮะอยู่บนหลังคาใช่ไหมซุ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่คือตอนนี้เขาใช้เอากรงใส่อาหารแล้วไปล่อก็จะได้แต่พวกลิงเด็กๆอ่ะนะที่ไม่รู้ก็กลับเข้ามากินดึ๊บปิดตึ๊บยกกลับเข้าไปแต่พวกหัวโจกเนี่ยเขารู้เลยมันง่ายไปนะฮะเขาก็ไม่ยอมมากินอาหารตามที่เจ้าหน้าที่วางดักไว้นะครับ เห็นทางเทศบาลนะครับกับทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเนี่ยนะครับแจ้งว่าน่าจะจับได้ภายในวันศุกร์นี้ทั้งหมดเลยนะลิงทั้งหมดที่ออกมาเพ่นพ่านอยู่นะที่ตัวเมืองเทศเขตเทศบาลลพบุรีตอนนี้เนี่ยจะต้องกลับเข้ากรงเนี่ยภายในวันศุกร์นะครับตอนนี้เห็นว่ามีบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยนะครับ อยู่ที่บริเวณรอบๆในเขตเทศบาลที่มีกรมนะฮะสถานอนุบาลที่เขาไปตั้งไว้เนี่ยเสียหายประมาณ15ครัวเรือนรวมถึงโรงพักด้วยนะครับสภ.ท่าหินก็ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุลิงหลุดนี่เหมือนกันนะฮะตอนนี้เขาไปซ่อมกรงบริเวณจุดรอยต่อบริเวณมุมหลังคากรงนะฮะที่เป็นร่องที่ลิงเขาเขย่าจนมันเกิดช่องโหว่แล้วพวกเขาพุ่งตัวออกมาได้เป็นร้อยตัวเนี่ยนะฮะไปซ่อมละเมื่อวานเห็นเจ้าหน้าที่เทศบาลยกกรงมานะพี่ก็บางจริงๆนะ
0: หรอ
1: กรงมันบางอ่ะแต่เขาคงมาไปเชื่อมให้มันแน่นนะฮะทีนี้ก็คงต้องหามาตรการละอย่าประมาทพี่หัวโจกกรง2ชั้นเอาไม่อยู่นะครับอ่ะก็นักท่องเที่ยวเวลาไปอาจจะบอกว่ามันไม่เหมือนลพบุรีเลยอ่ะมันไม่มีลิงตรงพระปางอ่ะพระปางสามยอดไม่มีลิงมันไม่ใช่อ่ะนะครับแต่คนลพบุรีบอกว่าลองมาอยู่สินะครับอยากจะจับกลับเข้าไปให้หมดอ่ะก็เดี๋ยวดูนะครับวันศุกร์นี้เจ้าที่กำลังพยายามอยู่ครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: วันพรุ่งนี้นะคะจะต้องฝนตกหนักมีฝนตกหนักอีกแล้วตกหนักมากนะคะถล่มอย่างหนักเลยที่อีสานแล้วก็ภาคใต้ 80% นะคะ 1-3 กรกฎาคมนี้นะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่า 1-3 เนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณไทยนะคะแล้วก็
1: ภูเก็ตนะพี่นะ
0: ใช่ตอนนี้
1: ภูเก็ตน้ำท่วมไปตรง
0: ขึ้นมา 2-3 เมตร
1: ธนาคารสแตนดาร์ดที่เขาไปถ่ายรูปกันเลย
0: จุดเช็คอินจุดเช็คอินตอนนี้ช่วงเย็นเขาบอกลงแล้วนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าทางประเทศไทยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะบริเวณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณนี้เนี่ยระมัดระวังฝนตกหนักนะคะแล้วก็เมื่อเวลา4โมงนะ16นาฬิกาเนี่ยมีพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ

0: ใต้ก็บอกพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออากาศของไทยแต่ว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้ผลกระทบฝนตกหนักมากเลยนะคะมีดังนี้ค่ะภาคตะวันออกนะคะจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้นี่มีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลอันนี้ฝั่งอันดามันป่ะเนาะฝั่งอันดามัน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

0: จริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
8: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
9: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
10: เอาใครมีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านนะก็ระวังเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยนะฮะมันมาอีกนะพี่เขาบอกน่าจะลักษณะแบบว่ามีการป้ายยากันด้วยนะเออป้ามวย
11: แต่เรื่องป้ายยาเนี่ยเคยได้ยินนานแล้วนะ
10: เ
11: หมือนพี่สาวพี่เขาเหนือเคยแบบใส่มีสร้อยทองไปตลาดอ่ะ
10: อ
11: ยู่ดีกลับมาสร้อยทองก็ไม่อยู่ในตัวแล้ว
10: นี่ก็ทองหาย
11: อ๋อเป็นกรณีนี้เหรอ
10: นี่ก็ทองหายเหมือนกัน
11: รอ
10: เออนะครับ
11: เออ

0: เออแต่มันมีขั้นมีตอนนะมันเหมือนทำเป็นกระบวนการนะฮะก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะได้ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับเหตุการณ์เกิดที่นครพนมนะครับป้าม่วยเนี่ยอายุ52นะเป็นชาวอำเภอนาธมนะฮะถูกมิจฉาชีพเอาทองไป4 บาทนี่ก็200,000กว่าเนาะเออนะครับ
1: ใช
0: เกื
1: ่
0: อบ300,000น่ะ
1: สอง
0: ย
1: แ
0: ุ
1: ส
0: ค
1: น
0: นี
1: ก
0: ้
1: ว่าน
0: ะฮะป้าม่วยบอกไม่รู้ตัวเลยสงสัยว่าไอ้กลุ่มเนี้ยมันต้องมาป้ายยาแกแน่ๆเลยแกถึงยอมถอดสร้อยทองให้ไปโดยที่นี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าไปถอดให้ตอนไหนนะครับป้าม่วยเล่าว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ
1: ก็มาเป็นกลุ่มใช่ไหม
0: มาถึงบ้านมาเป็นกลุ่มเลยนะครับมากันนะ3-4 คนนะมาถึงเนี่ยนะครับวางแผนมาเป็นอย่างดีมาติดต่อขอเช่าที่1 ไร่นะบอกว่าจะเอามาตั้งโครงข่ายโทรศัพท์วางสายเคเบิลนะฮะตกลงกันเช่าเดือนละ 4,000 บาทแต่ก็ยังไม่ได้สรุปกันสักพักไอ้กลุ่มนี้ก็บอกป้าไปดูที่อีกแปลนึงหน่อยสิพอดีติดต่อไว้เหมือนกันห่างไปเนี่ย2 กิโลก็ชวนไปป้าก็ไปดูที่เขาเขาอ้างว่าคือที่ของป้ากับที่ของคนนี้อยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะเอาที่ผืนไหนดีนะนั่งรถไปดูกันป้าจะได้เห็นด้วยแล้วแล้วเดี๋ยว
1: นั่งรถไปดูเลยเหรอ
0: ก็พาขึ้นรถไปพอไปถึงที่แปลงนู้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีเหมือนเป็นหน้าม้าคนนึงเนี่ยยืนรออยู
1: ่
0: แล้วก็บอกว่าตกลงไม่เอาที่ฉันเหรอเนี่ยนะฉันขายเลยไม่ต้องเช่านะครับวางมัดจำตรงนี้เลยขายราคาถูกกว่าท้องตลาดสมมติว่าขายกัน1ไร่เนี่ย100,000เนี่ยเขาขายครึ่งเดียว50,000นี่สมมติขึ้นมานะครับป้าก็เห็นพฤติกรรมทั้งหมดมีการวางมัดจำกันสดๆตรงนั้นเลยนะ500,000 บาทให้เห็นก่อนเลยนะไอ้กลุ่มนี้มันคงเตรียมกันอ่ะนะครับก็วาง500,000ป้าก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยสรุปมันจะมาเอาที่ตรงนี้มันจะไม่เอาที่ฉันแล้วนี่หว่าเออมันก็เหมือนมันทำให้เห็นอ่ะนะครับทำให้เห็นทีนี้มันพอวางเงินมัดจำ500,000เนี่ยนะฮะหนึ่งในแก๊งคนร้ายเนี่ยบอกว่าอู้ยังขาดอีก50,000ทำไงดีอ่ะคุณป้าครับขอยืมเงินคุณป้าก่อนได้ไห
1: ม
0: เออถ้าป้าไม่มีเนี่ยขอยืมทองคุณป้าแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวผมกลับไปเอาแล้วเอามาคืนให้เลยและตอนนั้นแหละเป็นจังหวะที่ป้าบอกว่าไม่รู้ตัวแล้วทอง4 บาทในตัวนั่นแหละหายไปน่าจะโดนป้ายาเนี่ยตอนที่มันมั่วๆกันเนี่ยว่าจะมาขอยืมได้ไหมครับจะนู่นนี่นั่นอะไรเออมีการให้เอาเงินมาตั้งให้เห็นอะไรกันตอนนั้นแหละแกก็ไม่รู้ตัวแล้ว มารู้ตัวอีกทีเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทองหายไปแล้ว4 บาท
1: โอ้โห
0: เออนะฮะตอนนี้
1: แต่พี่สาวพี่ตอนไปตลาดกลับมาก็ร้องไห้บอกไม่รู้ตัวจริงๆเขาพูดอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ตัวนะ
1: ไม่รู้ตัวจริงๆมีป้ายามันมีจริงด้วยหรอ
0: เออมันก็ตะล่อมไปเรื่อยนะบางทีมัน
1: แล้วมันหลายคนด้วยใน
0: เวลา
1: เนี่ย
0: มันอาจจะป้ายคุณป้าเนี่ยตั้งแต่ตอนดูที่ตัวเองแล้วแต่รอให้ยาออกฤทธิ์หรือเปล่าก็เลยทำเป็นพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นเออ
1: ใช่
0: ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เขาได้ทะเบียนรถมาละนะครับของคนร้ายนะตำรวจนะกำลังติดตามตัวอยู่นะครับฝากด้วยนะฮะที่นครพนมนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ 4
1: นะคะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกเอาไว้แล้วนะคะว่าจะมีการหารือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของกุ้งนะคะที่มาเลเซียค่ะวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็บินไปที่มาเลเซียไปคุยหาเลยกับทางดาโตะเซรีโมฮาเมดซาบูนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางทหารมาเลเซียค่ะเพื่อหาเรือกันถึงที่มาเลเซียเนี่ยแบนกุ้งจากประเทศไทยนะคะโดยคุณสุริยะบอกว่าตอนนี้ทั้ง2 ฝ่ายก็คุยกันแล้วแล้วก็ตกลงว่าจะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างแล้วก็สุขอนามัยนะคะเพื่อให้สามารถนำเข้าแล้วก็ส่งออกได้ตามปกติคาดว่าถ้ามีการเร่งตามการหารือเนี่ยกระบวนการตรวจสอบจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30 วันค่ะแล้วก็ยังมีการคุยกันถึงเรื่องที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยทางมาเลเซียรับปากนะคะว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียได้โดยเร็วนะคะสาเหตุที่มาเลเซียแบนกุ้งจากประเทศไทยเนี่ยคุณสุริยะบอกว่าตอน

0: นี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียก็เลยมีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการหารือกันในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียได้ตามปกติเดี๋ยวก็ขอใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะในเรื่องของสารตกค้างแล้วก็สุขอนามัยไม่เกิน30วันจะรู้ผลค่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้มีอุทาหรณ์อีกอันนึงนะในเรื่องของการเดินทางนะพี
0: ่
1: นะเขาบอกว่าระวังคนมาแชร์น้ำหนักมาขอแชร์น้ำหนักกระเป๋า
0: ค่ะ
1: นะครับเนี่ยฮะหญิงสาวคนนี้เนี่ยเคยโดนจับขังที่ฮ่องกงมาแล้วเพราะคนแปลกหน้าเนี่ยมาขอให้ช่วยแชร์น้ำหนักกระเป๋ากันหน่อยได้ไหมเออนะครับ
0: แล้วแปลกหน้าเหมือนกับไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยนะแต
1: ่
0: ว่าคือเขาว่าเออลองดูใช่ไหมเออคือเหมือนแบบ
1: บางคนไทยใจดีอะพี่
0: มาทำความรู้จักกันแล้วเคยแบบมาคุยเห็นแล้วแล้วไอ้คนเนี้ยคิวเอ้ยสงสัยมันน้อยๆว่ะเดี๋ยวไปฝากเขาดีกว่าน
1: ะครับคุณซินดี้นะฮะเธอชื่อซินดี้อายุ31เองนะเคยเล่าให้ฟังว่า2ปีก่อนเลยนะครับมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของเป็นเพื่อนของเพื่อนเข้ามาตีสนิทในการเดินทางในทริปเดียวกันเจอกันที่สนามบินก็เข้ามาตีสนิทเลยนะครับ
0: คือคว
1: ร
0: ที่นั่นนั่น
1: เจอที่สนามบินเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายมาหลอกบอกว่าเราอะน้ำหนักกระเป๋าเกินช่วยหน่อยได้ไหมแชร์น้ำหนักกันได้ไหมถ้าเกิดว่าคนละ23โลใช่ไหม2คนเนี่ยก็จะได้46เธอไม่ถึงนะมาช่วยเราขอแชร์กันหน่อยได้ไหมด้วยความที่บอกเธอก็ไว้ใจแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนเดินทางไม่ได้เฉลียวใจนะครับเออเธอบอกว่าก็ยอมให้แชร์พอเครื่องลงที่ฮ่องกงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับเออเห็นเขาบอกว่าเปิดออกมาเนี่ยมีกัญชาอยู่ในกระเป๋าที่มีชื่อของเธอพ่วงอยู่ด้วยนะครับ
0: ที่คนนั้นเขาขอฝากเนี่ยนะ
1: ใช่มาขอร่วมแชร์กันอ่ะเพราะมันก็นั้นมันก็ต้องมีชื่อตามบอดี้พาสของเธอด้วยนะครับโอ้โหเขาบอกไอ้มิจฉาชีพตัวจริงคนนั้นเนี่ยไหวตัวทันนะฮะเออมันจะหนีออกจากสนามบินแต่สุดท้ายตำรวจก็ตามจับคนนั้นไม่ได้
0: น
1: ะคร
0: ับ
1: ตามจับไม่ได้นะเออแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะครับในระบบเนี่ยมันขึ้นว่าเธอเนี่ยเป็นคนโหลดกระเป๋าที่มีกัญชาเพราะฉะนั้นต้องโดนด้วยนะครับต้องโดนด้วยโหเขาบอกตอนนั้นกลัวมากนะร้องไห้ทุกวันเลยอาจจะต้องติดคุกที่ฮ่องกงตอนนั้นเนี่ย10-25ปี
0: ค่ะ
1: นะกฎหมายบ้านเขาแรงเธอต่อสู้คดีแล้วก็ถูกคุมขังมา13เดือน
0: อ๋อก็ยังถือว่า
1: 3เดือนจนมีนา67นะครับทนายความเนี่ยแจ้งว่าฮ่องกงเนี่ยเขาถอนฟ้องเธอละแล้วก็ยกฟ้องเธอเนื่องจากหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินชี้ชัดว่าเธอเนี่ยถูกมิจฉาชีพคนนี้เข้ามาตีสนิทมาหลอก
0: แต่กว่าระยะเวลาจะ
1: ก็13เดือน
0: การก็13เดือน
1: คุกก็13เดือน
0: แต่ก็ยังดีไม่โดนถึง10 25ปี
1: น
0: ี่แหละค่ะ
1: ทาหอนครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: นี่แหละค่ะกําลังจะบอกว่าวันนี้เฟซบุ๊กนะคะเพจเฟซบุ๊กของกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ย้ำเตือนเลยว่าห้ามอย่าให้รับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดเลยโดยทางกรมการกงสุลนะคะบอกว่าไม่ว่าจะได้ให้ค่าตอบแทนหรือเป็นบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุเนี่ยนะคะโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าข้างในอาจจะมีการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายเช่นของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะแล้วก็การครอบครองหรือการขนยาเสพติดของในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยทั้งกัญชาทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันมีโทษเยอะนะนี่ก็เป็นการมาย้ำเตือนกับทางกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศว่าอย่าไปรับหิ้วของไปต่างแดนเสี่ยงซุกยาเสพติดของผิดกฎหมาย
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อันดับ1นิดเดียวแล้วกันนะครับนะฮะระยองเนี่ยนะครับใครอยู่ที่ระยองระวังนะตอนนี้เนี่ยนะฮะทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลงและปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนานะครับประกาศว่าทั้ง2อำเภอเป็นเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้านะครับมีคนโดนกัดไปแล้ว3รายแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงสัมผัสเชื้ออีก1รายนะครับก็หวั่นจะระบาดกันในพื้นที่ นะครับเดินแถวนั้นระวังหมาด้วยนะ
0: ค่ะ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่ม
0: ค่ะ
1: ไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: พุทธศักราช2569ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569สำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั้ง77จังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3แก่ผู้ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายพร้อมมอบโอวาทและเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือมีกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาทุกเหล่าสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมพิธีอันเป็นการปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม

0: สิริ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
13: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท

แถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับกันนะคะในวันค่ำคืนนะคะของวันพุธนะคะคุณผู้ฟังพุธที่1กรกฎาคมเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป็นยังไงโชคดีมีชัยกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะถูกเลขถูกสลากถูกเบอร์อะไรกันบ้างไหมนะคะลองส่งมาบอกกันหน่อยซินะคะกับทาง Facebook Live ได้เลยนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วช่องทางนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดหัวใจหรือว่าจะกดแชร์ก็ได้นะคะแล้วก็ทักทายรายงานตัวกันมาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะหลังไมค์วันนี้กับแป้งโกะคนสวย02-2481366นะคะก็เพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะ3เพลงนะคะสำหรับต้นชั่วโมงวันนี้ค่ะคิเรโดนรักนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะ4ปีที่คอยจากพี่ดวงตาคงทองค่ะและตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะนะคะจากพี่แคทเรียมารสีนั่นเองนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะกับพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: เอาละค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะใครที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปยาวๆเลยนะนะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะถึง4ทุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวก็ต่อกันไปเรื่อยๆเลยทั้งคืนเลยนะคะดูซิว่าทาง Facebook Live นะคะมีใครมาแล้วบ้างนะคะทักทายกันหน่อยเนาะทาง Facebook Live รถไฟมารอแล้ว

นี้ล่ะค่ะสวัสดีพี่เอสุดหล่อพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะพี่ลาวันพี่เรืองนิดค่ะนะคะแล้วก็มีพี่ฮักพ่อกำกานะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดนะคะพี่ฮักบอกถูกปั่นหัวมากกว่าครับหมายถึงว่าไม่ได้ถูกสลากใช่ไหมถูกปั่นหัวพี่ตั้มกระต๊อบบอกว่าไม่อยากจะพูดครับวันนี้ไส้แตกเลยครับนะคะอุ้ยแต่เขาออกเบอร์ขึ้นเราอีกแล้วนะเออใช่ไหมรางวัลที่หนึ่งนี่495นะนี่ขึ้นเรานี่เบอร์เลข95นี่เขามาแรงนะคะนี่ต้องตามกันทุกงวดเลยนะพี่ปัดใช่ไหมคะพี่ปัดเมืองกรุงนะคะพี่วันนี้มั่งมีผลนะคะพี่สมพงษ์ค่ะนะคะแล้วก็พี่สุนีนะคะพี่วันวิสานะคะพี่ยุทธนาด้วยนะคะพี่พัชราสุขร้วนนะคะพี่บุญเรือนนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องคิตตี้วังว่าพี่จรันทองบัวนะคะพี่มนพไรเดอร์รังสิตด้วยค่ะนะคะพี่จรันนะคะพี่รักประพันธ์ผ่าลบด้วยนะคะพี่สุรยุทธบอกเราถูกหวยถูกละเอียดเลยคือยังไงถูกหวยละเอียดถูกหวยยังไงละเอียดงงพี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตุ้มรามินทราบอกว่าไม่เคยได้ไปกลางคืนเลยพี่ตุ้มไปด้วยค่ะนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อป่านด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรันทองบัวทักทายกันแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่วิจิตรค่ะจากพิจิตรด้วยนะคะหมดหรือยังนะแล้วก็ยังมีพี่วันนี้ทักทายแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่รักประพันธ์ผ่าลบแล้วด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะช่วงค่ำๆแบบนี้ก็จะมาทักทายกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะฟังจากทางวิทยุเอาเนาะนะคะก็ทักทายไปยังคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยนะคะแล้วก็คนที่กำลังฟังอยู่ที่ผ่านเครือข่ายจันทเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กทั้ง14สถานีกันด้วยนะคะอ่ะวันนี้วันที่1แล้วนะคุณผู้ฟัง1กรกฎาคมนะคะตอนนี้เงินเขาเรียกว่าอะไรเงินไทยช่วยไทยพลัสเข้าแล้วนะเตรียมตัวนะคะเตรียมรวยกันได้เลยนะคะรถไฟออกแล้วนะมีพิธิพาพรด้วยนะคะน้องเบลเบดก็มาแล้วนะคะพี่ตามบอกว่าไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีเสมอนะคะอ่ะเอาล่ะพี่วิรัตด้วยสวัสดีด้วยนะคะหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ค่ะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: เป๋าสมปองนะคะจากพี่จ่อยนั่นเองค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่กันก่อนนะอุ้ยเสียงอะไรอะเมื่อกี้นี้เสียงไรลั่นนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
2: สินเจอครับ
0: อุ้ยชื่อน่ารักจังเลยอะชื่อเหมือนเห็ดเลย
2: ใช่
0: ไห
2: ม
0: เห็ดหลินจือใช่ป่ะเนี่ย
2: ครับ
0: อันนี้คือชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้หรือว่าชื่อเขาเรียกอะไรนะชื่อฉายาหรือไง
2: ชื่อฉายาครับ
0: อ๋อเหรอคะฉายาว่าหลินจือทำไมถึงฉายาเป็นเหมือนเห็ดเลยอ่ะ
2: โอ้พอดีชอบทานเห็ดครับ
0: เหรอแล้วชอบทานหลินจือด้วยป่ะ
2: ก็พอได้ครับ
0: มันไปหาที่ไหนอะเห็ดหลินจือเนี่ยมันมีแต่สารสกัดอะไรอย่างงี้เนาะ
2: แต่ช่วงนี้เห็ดไอ้นั่นออกดีครับ
0: เห็ดอะไรคะ
2: เห็ดโคนครับ
0: ใช่ไหมขายดีใช่ไหมช่วงนี
2: ้ใช่ครับ
0: ราคาดีเนาะ
2: ใช่ครับ
0: นะคะก็ต้องลองไปหาซื้อมาขายไม่ใช่ซื้อมากินนะซื้อมาขายเพราะราคาดีมากเลยช่วงนี้เนาะ
2: ครับ
0: นี่น่าฟังจากเสียงแล้วน่าจะต้องเด็กกว่าพี่พิมพ์แน่ๆเลยใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่
2: ตอนนี้อายุ44แล้วครับ
0: เท่าไหร่นะ
2: 44ครับ
0: จริงป่ะ
2: เกิด24ครับ
0: อุ้ยจริงเหรอคะทำไมเสียงเด็กมากๆเลย
2: อุ้ยขอบคุณครับ
0: อายุ14หรือ44เอาดีๆ
2: เกิด24 44ครับ
0: 44แล้วใช่ไหมก็เรียกพี่ละถูกแล้วพี่หลินจือนะคะตอนกลางวันทำงานอะไรหรือเปล่าคะ
2: ตอนทำเกษตร
0: ครับทำเกษตรใช่ไหมแล้วกลางคืนนี่คือพักผ่อนแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับ
0: ทำเกี่ยวกับอะไรเกษตร
2: มีสวนไผ่แล้วก็สวนปาล์มครับ
0: ว้าวเสียนะเนี่ย
2: ไม่ครับไม่เยอะคร
0: ับพอมีเนาะพอได้เนาะนะคะไม่เคยคุยกันมาก่อนเลย
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเคยโทรมาหน้าไมค์ไหมคะ
2: ไม่เคยครับครั้งแรกครับ
0: หรอแล้วช่วงคนอื่นๆก็ยังไม่เคยใช่ไหม
2: ครับ
0: หรอฟังมานานหรือยังคะเนี่ย
2: ก็นานแล้วครับ
0: นานแล้วแต่ยังไม่เคยโทรหน้าไมค์เนาะ
2: ใช่ครับ
0: น
2: ี
0: ่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้คุยกันวันนี้พี่หลินจืออยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ต้องมีสักวันครับ
0: ได้เลยมอบให้ใครไหม
2: ได้ทุกเสียงทุกสายครับ
0: ได้เลยนะคะคืนนี้ขอให้พี่หลินจือนอนหลับฝันดีนะ
2: เช่นกันครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากๆที่โทรมานะไมค์โทรมาบ่อยๆนะคะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณสายชีวิตใจนะคะขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวัสดีจ้าใครที่ช่วยกัน

0: ขอบคุณเจ้าขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ร้องเพลงน้องดีมได้ด้วยนะคะก็มาพบกับผลงานเพลงต่อไปกันเลย
1: นี่แหละอยากให้ฟังกันยาวๆไงเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศสดๆเลยนะคะที่น้องดรีมสุภการเนี่ยมาร้องเอาไว้นะคะบอกมีแฟนค่ะมาร้องเอาไว้ในงานมหานคร Family Bobe Square นะคะเมื่อวันที่23มีนาคมปี2551นั่นเองนะคะน่ารักเนาะพูดภาษาเหนือด้วยนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับมหานครไลฟ์ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
1: ์ก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงแดกคนชื่อเจี๊ยบนะคะจากพี่สายันนะคะก็มีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่กูดจันทบุรีนั่นเองนะคะจัดให้เลยนะคะต่อจากต้องมีสักวันจากพี่ก๊อตจักรพันธ์เลยนะคะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งให้ทราบกันนิดนึงเนาะกับเรื่องราวของกิจกรรมนะคะกิจกรรมฟุตบอลโลกนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสนุกค่ะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสะกดช้าๆให้ฟังก่อน cheer แล้วก็จุดนะคะแล้วก็ mcot.net นะคะลองเข้าไปเว็บไซต์นี้ดูเนาะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยค่ะซื้อบัตร Mcot Superfan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะจะได้รุ้นรับของรางวัล นะคะอู้หลายรางวัลเลยนะคุณผู้ฟังรางวัลที่1เลยนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPVEV Superwan จำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะคะจำนวน5รางวัลค่ะตัวเครื่องบินบางกอก Airways นะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Gift Voucher จำนวน5รางวัล นะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็ร่วมสนุกนะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่คุณผู้ฟังเข้าไปเชียร์กันได้รุ้นรางวัลด้วยนะคะเอาล่ะค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิ

ผมจอยภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซลาร์เซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียงเพียง

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับทุกคนได้ทราบกันนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะกับโอกาสการเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายนะคะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทค่ะว้าวแล้วเขาแจกกันไปแล้วด้วยนะคะ2ครั้งครั้งที่1เนี่ยแจกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทส่วนครั้งที่2ค่ะแจกไปแล้ววันที่16มิถุนายนที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569นี้ค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลค่ะนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมค่ะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายด้วยแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีนะคะที่ยังไม่ครบอายุนะทั้งในแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะใครยังไม่ได้เคยซื้อนะรีบไปซื้อเลยนะคะสลากออมสินทั้งแบบใบสลากจะไปซื้อที่ธนาคารก็ได้

0: ได้นะคะหรือว่าจะซื้อสลากดิจิตอลได้เหมือนกันเนาะในแอปพลิเคชันนะคะพิมดาซื้อไว้แล้วล่ะเรียบร้อยเตรียมตัวลุ้นรับละ10ล้านนะคะเดี๋ยวรอเลย16กรกฎาคมนี้ค่ะนะคะเอาล่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วยังเหลืออีก1ช่วงนะคะยังเหลืออีก2เพลงเลยล่ะรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะจากพี่ทอมดันดีนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะแป้งกบคนสวยรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้แล้วทิ้งเบอร์โทรกลับด้วยถ้ามีสายโทรกลับไปเตรียมตัวรับสายกันด้วยนะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะทำบุญร่วมชาติทำบุญไว้เยอะๆเผื่อจะได้มีโอกาสโชคดีกับเขาบ้างเนาะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามนครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21

สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไทยช่วยไทยพลัส60/40ครบเดือนแรกเงินสะพัดกว่า 43,200 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25ล้านคนหนุนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนแรกข้อมูลณวันที่30 มิถุนายน 2569เวลา 23:00 น.มียอดการใช้จ่ายรวม 43,218.39 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ 25,686,181 รายและเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้ากว่า 1.03 ล้านร้านค้าสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศทันทีโครงการเริ่มต้นอย่างคึกคักตั้งแต่วันแรกของการใช้สิทธิ์เมื่อวันที่1 มิถุนายน 2569โดยมียอดใช้จ่ายรวม 2,039.74 ล้านบาทก่อนที่ยอดใช้จ่ายจะขยายตัวต่อเนื่องจนมียอดสะสม 43,218.39 ล้านบาทภายในเดือนแรกสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการและการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้านผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้ว 1,073,146 ร้านค้ามีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายผ่านโครงการ 1,035,299 ร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนและร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15 มิถุนายน 2569ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าได้มากยิ่งขึ้นเจรจาไทยมาเลราบลื่นคาดไม่เกิน30วันส่งออกกุ้งได้ตามปกติลุ้นเปิดตลาดเนื้อและหมูเพิ่มนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับดาโตสรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงกรณีที่มาเลเซียและงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยโดยเห็นพ้องร่วมกันที่จะเร่งกระบวนการตรวจสอบด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรวมถึงการตรวจสอบสารตกค้างเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันกลับมาเป็นปกติโดยเร็วนายสุริยะกล่าวว่าหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันคาดว่ากระบวนการตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายในไม่เกิน30วันและจะทำให้การส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูของไทยไปยังประเทศมาเลเซียโดยฝ่ายมาเลเซียรับปากจะเร่งกระบวนการพิจารณาเพื่อให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวได้โดยเร็วซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสาเหตุที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยเป็นผลมาจากการที่มาเลเซียยกระดับมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานใหม่ของประเทศไม่ได้เกิดจากการตรวจพบปัญหาด้านคุณภาพของกุ้งไทยแต่อย่างใดโดยเชื่อว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศและทำให้สินค้าการเกษตรกลับมาดำเนินได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นทรงศักดิ์ยืนยันไทยไม่ใช่ทางผ่านยาเสพติดหากรู้มีช่องโหว่ตรงไหนต้องเข้มบังคับใช้กฎหมายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลการปราบปรามยาเสพติดให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ว่าส่วนตัวมองว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดซึ่งยิ่งเรามีข้อมูลการเล็ดรอดของยาเสพติดตามแนวชายแดนยิ่งต้องไปเฝ้าระวังจึงมองว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขณะนี้มีการใช้คำถึงขั้นว่าประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติดนายทรงศักดิ์ตอบกลับทันทีว่าเป็นทางผ่านไม่ได้ถ้าเรามีมาตรการป้องกันมันดีมันไม่สามารถผ่านไปได้ยกเว้นมีช่องว่างที่ปล่อยปละละเลยซึ่งในหลักการทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ววันนี้หากมาดูตัวเลขของราคายาเสพติดราคาไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากมีปริมาณมากราคาจึงถูกจึงขอย้ำว่าต้องดูเรื่องโทษว่าเบาไปหรือไม่จึงทำให้คนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและต้องมาถอดบทเรียนเรื่องนี้ส่วนมีการเสนอกฎหมายเพิ่มโทษหรือไม่นายสุงศักดิ์กล่าวว่ามีการพูดกันอยู่ในหลายเวทีแต่ต้องไปแก้ตัวบทกฎหมายคนที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดแต่ก็ยังกลับเข้าสู่วังวนเดิม

0: ท่ากับตัวเลขยังไม่ได้ลดลงจึงต้องไปถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยาระ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับพิมพ์ดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะชั่วโมงนี้ใครยังอยากฟังเพลงอะไรยังพอมีเวลานะลองส่งมาบอกกันได้นะคะเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้1สายหน้าไมค์ผู้โชคดีเขามารออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลว่า
3: ฮัลโหลใครคะเนี่ย
4: จ้าเน
3: พี่ชาติและพี่ชาติอยู่ไหนอะคะบ้านอยู่ไหน
4: อยู่ประจวบเ
3: จ้าอยู่ประจวบนี่คนประจวบนี่เขาพูดภาษาใต้กันแล้วหรอ
4: ใช่ไหม
3: ฮะ
4: ผมอยู่เพชร
3: อยู่เพชรใช่ใช่เหมือนเคยคุยกันแล้วเนาะ
4: ผมอยู่เพชรแต่ว่าผมทำงานอยู่ที่ประจวบนี
3: ่ก็เลยแบบว่าสำเนียงจะออกเนอร์ๆปนใต้หน่อยอย่างงี้เหรอ
4: ไม่
3: เลยใต้เลยใช่ป่ะ
4: ออกเนอหรือแหละ
3: อ๋อออกเนอไอ้นุ่มเมืองเพชรใช่ไหมไอ้นุ่มเมืองเพชรใช่ไหมรักเธอเม็ดจ้า

0: ต้องร้องต้องร้องหวยสิต้องร้องหวยสิ
1: เนี่ยพี่ชาตินี่พูดแบบว่าเป็นสำเนียงเหน่อๆแต่ว่ามันปนๆกับแบบสำเนียงใต้อยู่เหมือนกันนะ
0: ใช่ไหมที่ผมนี่อยู่เพชรบุรี
1: อยู่อำเภออะไรคะ
0: ผมเป็นลูกครึ่ง
1: เป็นลูกครึ่งด้วยลูกครึ่งอะไร
0: โซ่ง
1: ครึ่งอะไรนะ
0: เป็นลาวโซ่ง
1: ลาวส่งเหรอคะแล้วลาวส่งเขามีภาษาเป็นของเขาเองไหม
0: มีอยู
1: ่เหรอลองพูดภาษาลาวส่งให้ฟังหน่อยซีแนะนำตัวเป็นภาษาลาวส่งให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: คือสุชาติ
1: อ๋อเหรออ๋อมีภาษาลาวส่งด้วย
0: ต้องไปทำพิษาอยู่
1: บางคนเขาก็เป็นลาวส่งเหมือนกันใช่ไหมเขาฟังออกเนาะ
0: ใช่พี่ถาเขารู้อยู
1: ่อ๋อพี่ถาแกก็เป็นลาวส่งเหรอหรือว่าแกฟังออกหรือว่ายังไง
0: แกน่าจะฟังออกเพราะว่าแกร้องเพลงอยู่
1: อ๋อเหรอคะ
0: เนี่ยผมอยู่เขาย้อยนะจริงๆอ่ะ
1: เพชรบุรีเขาย้อยเขาวังเขาย้อยอะไรแถวๆนั้นเนาะ
0: ใช
1: ่นะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ชาติ
0: ก็ข้อไปแล้วว่าจะถามว่าจะถามจินดาเนี่ยว่ามีนิทานอะไรฟังบ้าง
1: นิทานเหรอมีได้ๆเดี๋ยวจัดให้นะนิทานน่ะท้ายชั่วโมงนะรอนะอย่าไปไหนนะ
0: ไม่ต้องรอแหละ
1: รอแหละนะ
0: แต่ว่าจะถามมีปัญหาถามจินดาหน่อย
1: อะไรเอ่ย
0: อะไรเท่าไร
1: อะไรเท่าไรอะไรเท่าไรอะไรเท่าไรแขนถูกไหมถูกไหมอ
0: ะไรนี
1: ่แขนป่ะ
0: อะไรนี่
1: อะไรนี้คืออะไรอ่ะเฉลยเลย
0: ไม่เฉลยดิเฉลยไปก็ไม่ได้ดิต้องสร้างกินด่าก่อน
1: ก็นี่ไงตอบว่าแขน
0: ถ
1: ูกไหมตอบว่าแขนถูกไหมหัวถูกไหมหัว
0: ใช่ไ
1: หมอันนี้คือยังไงเราต้องมาเล่นตอบปัญหาอะไรเอ่ยกันเนี่ยเนาะเหงานะลักษณะพี่ชาติจะเหงานะเนี่ย
0: ช่วงสี่โมงก็ผมฟังวิทยุช่วงสี่โมงนะ
1: ค่ะช่วงสี่โมง
0: บางทีจินดาชอบถามอะไรเรื่องนี้
1: บ้างอ๋อช่วงสิบโมงใช่ไหมมีคำถามเน
0: ี่
1: ยเลยอยากถามกลับอย่างเงี้ยเหรอ อะไรเท่าไหร่ก็หัวสี่หัวเท่าไหร่ไงหัวไงหัว
0: ฮะ
1: ถูกไหม
0: ไม
1: ่ไม่ถูกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตอบเนาะได้ไหม
0: อะไรเท่าไหร่เน
1: ี่ยได้เดี๋ยวกลับไปคิดก่อนนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ชาติ
0: ฮะ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ก็คนอะไร
1: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ใช่ป่ะ
0: ไม่ได้ครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะมอไปใครไหม
0: จ้าทุกเสียงทุกสายเลย
1: ได้เลยนะคะวันนี้ทำงานมาเหนื่อยแล้วใช่ไหม
0: จ้า
1: วันนี้ทำงานมาเหนื่อยแล้วคืนนี้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะนั่นแหละฝันดีนะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ชาตินะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามก่อน
0: จ้ะ
1: ขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: อะไรนี่
1: เผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตร
1: พริกกะเรียง
0: พริกกะเรียง
1: ตาพันท้ายนรสิง
0: ห์ราพันท้ายนรสิงห
1: ์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียวเลย
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่ออะไร
1: ผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวันเลย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการ

0: ัน
1: ของอาการขัน
0: นี่แหละนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่ซาที่โทรมาหน้าใหม่นะ
1: ครับผม
0: ค่ะหลับฝันดีนะอะไร
1: รอฟังนิทานอยู่นะ
0: ได้ได้รอเลยนะ
1: จ้า
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้พี่ชาต้องขอเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้คุณผู้ฟังมารอดูกันว่าพาเรทชุดนี้นี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาทายกัน

0: ็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรใครทายถูกบ้างนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้อยอะไรน้อยนะเป็นผู้น้อยเป็นผู้น้อยนะคะเป็นคนมาที่หลังนั่นแหละเนาะนะคะเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งแทนคือแฟนน้อยนะคะจากพี่หญิงทิติการนะคะแล้วก็ตามมาด้วยชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้จากพี่จินตลาภูลาภวาสนาเกิดมาเป็นได้แค่น้อยเนี่ยเขาร้องไว้แบบนี้นะคะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะจากพี่ตะกะแตนชลดานะคะและรักควรมี2คนจากพรจตุพรฟิชเชอริงกับเนยพัสวรรณนั่นเองนะคะ4เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับน้อยเกี่ยวกับมือที่3ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราก็เป็นเรียกเราอยู่ในตำแหน่งน้อยอ่ะเนาะก็จะเป็นการแต่งเพลงหรือว่าร้องเพลงสื่อสารออกมาในมุมที่เราเนี่ยเป็นมือที่3นะคะทั้ง4เพลงเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะมีใครยังไม่ได้ขึ้นรถไฟในชั่วโมงแรกบ้างเอ่ยนะคะตอนนี้รถไฟกำลังจะมาแล้วนะคุณผู้ฟังเตรียมตัวดีๆมาแล้วค่ะมาแล้วรถไฟขบวนที่2นะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษขบวนพิเศษนะคะที่มาในรอบดึกๆแบบนี้อ่ะมาหลังไมค์ก่อนหลังไมค์วันนี้มีใครบ้างนะคะพี่มนัสนครศรีพี่วอนจังหวัด

0: การพี่จำนงหนองคายพี่หนุ่มหนองแต้สุพันยายแสงบางนาทหารชายแดนหนองจานพี่กุดจันทบุรีพี่วันชัยจากชะอวดและพี่สมโน่นสูงนะคะนี่ทักทายแบบพิมดาหลังไมค์ต้องมีจังหวะด้วยเคาะจังหวะด้วยเป็นยังไงล่ะนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะวันนี้มีใครบ้างลูกคิตตี้วังว่านะคะบอกว่าอะไรลูกคิตตี้รอไปรถไฟกับแม่พิมดานะครับนี่มาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์สีสุขด้วยนะคะมีพี่เสาคำเจ้านะคะพี่ตีนะนะคะแล้วก็พี่สาวคำทักทายแล้วนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะมีใครอีกไหมนะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงทางนี้นะคะพี่เชฟพงษ์เจนี่อร่อยซอย59นะคะมีพี่มีมี่พี่เรดมี่นะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่จินดาเหลาชัยพี่ดาวนะคะพี่สมจิตพี่สว่างพรหมแก้วพี่สุริยุทธ์สมรอัครีนะคะพี่นายคำนายคำอะไรอ่ะนายคำผัวหรอหรืออะไรนะคะพี่นอแนะพี่นอแนะมาทางช่องทางนี้ด้วยนะคะวันนี้ถูกใช่ไหมถูกเลข62นะคะดีใจด้วยนะคุณแม่ประนอมสบายดีนะคะใช่ไหมคุณแม่ประนอมตามสั่งสบายดีแม่ประนอมนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สุรยุทธ์มีใครอีกไหมเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาอยู่เนี่ยตอนนี้พี่สมชัยสมชายไทยประณีตนะคะพี่ตั้มกระต๊อบบอกยังอยู่ครับพี่เล็กยินดีอ้ําแก้วด้วยพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมมีอีกไหมนะพี่วิจิตบอกว่าพิมดาทำไมวันนี้ไม่เข้าไปในทางช่องบ้านติ๊กต็อกบ้างเลยนะไลฟ์แล้วไลฟ์แล้วพี่เข้ามาดูได้นะคะแล้วก็มีใครไหมมีอีกไหมหมดแล้วล่ะเนาะประมาณนี้เนาะนะคะช่วงค่ำๆจะอยู่กันประมาณนี้แหละไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่ปูรัตนพันธ์ด้วยนะคะหมดแล้วเนาะพี่อะไรอีกพี่เล็กยินดีเนาะทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาละรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะไปแล้วค่ะทักทายพี่นินจาจากจังหวัดเลยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเนาะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องอาร์มชุติมานะคะฟีเจอริ่งกับน้องสแน็คอัจฉรีมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันดีกว่าเนาะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮาบ่ฮักกันตอนไหนเศร้าจังเลยชื่อเพลงของเขานะคะชื่อนี้นะคะจากน้องอาร์มชุติมาค่ะกับน้องสแน็คอัจฉรีนะคะสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองเนี่ยน้องอาร์มชุติมานี่เขียนเองเลยนะเพลงนี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยออนนุสนะคะก็ใครที่ชื่นชอบเพลงนี้เนาะอยากฟังก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะหรืออยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนศิลปินก็ขอเข้ามาได้นะคะหลายๆช่องทางเลย SMS ก็ได้หลังไมค์ก็ได้นะคะโทรมาขอเยอะๆนะจอกี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้เลือกจากหลังไมค์มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: เพลงนี้ค่ะตีสามจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะนะคะแล้วก็มีคนขอเข้ามาด้วยพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าได้ฟังแล้วนะคะน้องฟ้าใสก็มากรี๊ดกันใหญ่เลยนะคะก่อนหน้านั้นมีอย่าใจกระจอกจากพี่หนุ่มเล็กกากาด้วยนะคะสัปดาห์นี้เข้ามาใหม่ค่ะอยู่ในฮิตที่14นะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณขอเข้ามาทางหลังใหม่ด้วยนะคะเอาล่ะเพลงที่ติดชาร์ตนะคะเปิดได้ฟังแล้วเรียบร้อย2เพลงต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังนิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาล่ะค่ะนิทานก่อนนอนวันนี้ครูเกษียณแล้ว2คนผู้ที่ชื่นชอบและคลั่งไคล้การเล่นกอล์ฟมากเมื่อฝ่ายหนึ่งป่วยหนักค่ะอีกฝ่ายหนึ่งจึงไปเยี่ยมและเอ่ยปากว่าเพื่อนรักถ้าเอ็งตายไปด้วยนะเอ็งช่วยมาบอกข้าหน่อยนะว่าบนสวรรค์นี่มันมีสนามกอล์ฟเปล่าเพื่อนคนป่วยรับปากหลังจากที่เขาตายไปแล้ว 3-4 วันเขาก็ไปเข้าฝันเพื่อนซีของเขาว่าเพื่อนรักข้ามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกเอ็งข่าวดีก็คือบนสวรรค์มีสนามกอล์ฟยอดเยี่ยมมากแล้วข่าวร้ายล่ะอีกฝ่ายหนึ่งถามข่าวร้ายก็คือข้าส่งชื่อเองลงแข่งขันอาทิตย์หน้าจ้ะ นะอาทิตย์หน้าตามมานะเออนะตามขึ้นอยู่บนสวรรค์ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะ
3: สนับสนุนโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาล่ะค่ะเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณกันด้วยกับทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเพลงนี้พี่วอนขอมาอ่ะเขาขอบ่อยแล้วล่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเปิดให้เขาหน้าเอ็นดูวันนี้พิมดาก็เลยเปิดให้ทานไฟเก่าจากพี่เบิร์ดธงชัยคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะรักนะคะพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงค่ะ

0: สนับสนุนโดยทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะนะคะจะเจอคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ทักทายกันนะคะกับวันที่1กรกฎาคม2569นะคะเดือน7แล้วคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนที่7แล้วนะคะเราผ่านครึ่งปี69มาอย่างเป็นทางการแบบออฟฟิเชียลแล้วนะคะแล้วก็อ่ะวันนี้ก็เลยเรื่องงานเพลงเพราะๆมาฝากเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนะคะจะกี่เดือนกี่ปีนะคะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ด้วยเสียงเพลงเพราะๆเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงนะคะวันนี้3เพลงฮิตมาราธอนนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงเพราะๆจากศิลปินสาวใต้นะคะเริ่มต้นมากับแค่อยากให้รู้ว่ารักนะคะงานจากพี่ดวงจันทร์สวนนีนะคะก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากๆเลยเพลงนี้นะเพราะว่ามีการผสมภาษายาวีนะคะเข้ามาในเพลงด้วยนะคะโนวีตาฮูกะตอกิตอกะเซกามูนะคะแล้วก็ต่อด้วยสาวตรังยังคอยงานของน้องตาลชยาพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ครูหมอโนราเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะโอ้วันนี้หลายๆที่ฝนตกอีกเช่นเคยในช่วงนี้มันหน้าฝนนะคุณผู้ฟังนะเดือน6นะคะมาเข้าสู่เดือน7นะคะก็ยังฝนตกอยู่เนาะนะ คุณแม่ธัญวิชาบอกว่าลาดพร้าวฝนตกหนักเลยนะคะแล้วก็วันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็น่าจะทั่วถึงนะคะในเรื่องของฝนเทลงมานะคะ อะล่ะนะวันนี้เริ่มต้นนะคะเดือนที่7นะคะก็ขอให้เป็นอีก1เดือนที่ดีของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกันละกันนะคะทักทายอีกครั้งนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุสมท. M Cord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศ77จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ที่ติดตามรับชมรับฟังตอนนี้ด้วยทางออนไลน์ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95หลายคนถามเข้ามานะคะเวลาเห็นในไลฟ์ก็ถามว่าเอ๊ะเราจะได้ฟังทางไหนได้บ้างก็นี่แหละค่ะหลักๆเลยก็ทางวิทยุนะคะอสมท.นะคะกรุงเทพปริมณฑลนะคะ FM 95นะคะส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนในเรื่องของเมกะเฮิรตซ์นะคะจะมี95เหมือนกันก็มีบางคนก็จะเป็น100กว่าๆนะคะอันนี้ก็สามารถหาข้อมูลได้ถ้าเกิดว่าหาทางหาหมุนแล้วยังไม่เจอนะคะในออนไลน์ก็จะมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าโหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้อันนี้สะดวกมากๆนะคะ Mcord Connect นะคะไม่ได้ฟังได้แค่ลูกทุ่งมหานครนะคะแต่ว่ายังฟังรายการอื่นๆรวมถึงข่าวสารบ้านเมืองต่างๆจากทางสำนักข่าวไทยด้วยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากหนึ่งช่องทางของเราที่สามารถเข้ามาพูดคุยกับ DJ นี่แหละนะคะทุกชั่วโมงเราก็จะไลฟ์ไปด้วยคุยไปด้วยฟังเพลงไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะทางเพจ Facebook LTM FM 95นะคะทักทายสมาชิกกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีพี่เรดมี่นะคะพี่โสพลพี่เล็กยินดีนะคะคุณแม่บอกว่าลาดพร้าว71วันนี้ฝนตกนะจ๊ะแล้วก็พี่อิศเรศพี่นักรบบอกสวัสดีดีเจน้องลูกโหนดนะวันนี้ดีแล้วแหละที่เรียกน้องลูกโหนดเพราะว่าเปิดมาด้วยเพลงใต้นะสวัสดีคุณศักชัยนะคะพี่เอ๋อินทิราพี่ฤทธิ์อินอักษรบอกสวัสดีน้องลูกตาลคนสวยสมาชิกใหม่ครับนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะทักทายนะคะมาทักทายใน Facebook แล้วก็ใน TikTok ของ DJ ด้วยขอบคุณมากๆนะคะหลายๆคนเข้ามาทักทายการฝากกดติดตามด้วยพี่เดือนเพ็ญนะคะพี่ไพศาลพี่แดนชัยนะคะทักทายจ้ะพี่สุนิ

าพี่สุยตาพี่นางหนูวันนะบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยเรียบร้อยพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะพี่นารีแนะนำงานเพลงของน้องมินตราอินทิราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวแล้วก็พี่เบเบดพี่เอสุดหล่อพี่โสภาคุณแม่ธนชพรนะคะพี่เบเบดพี่มาดาพี่โอภาสพี่เสาคำตัวนะเจ้ามาแวะมาทักทายก่อนเข้านอนอีเนอร์นะคะแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเอาน้องใบด้วยนะคะจากสมุทรปราการนะคะเพิ่งเข้ามาแล้วก็พี่วันเพ็ญด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยล่ะยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยกับทาง SMS นะคะโอ้โหมาเวลาตรงเวลาเป๊ะเลยนะเขามีกลอนมาฝากด้วยฟังลูกทุ่ง95แล้วความจิตเหรอนี่หนูอ่านตามนี้เลยนะไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันอื่น จากพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมินะขอบคุณมากๆเลยนี่เอาหาใช่ไหมตอนแรกเริ่มมาแบบอุ๊ยซึ้งอ่ะกินใจมากๆหลังๆเริ่มหาแล้วก็มีข้อความน่าจะเป็นน้องแชมป์นะบอกอยากขอเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนนะครับรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยแล้วก็ล่าสุดจากพี่วิภาด้วยนะคะกับเพลงกลางดาวของน้องไรอันกัดบัณฑิตนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าไมค์กันค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงสายชิลฮิวใจนะคะสายชิลฮิวใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์จองสายบอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับสายอ่ะเมื่อกี้ฟังงานเพลงเพราะๆจากศิลปินสาวตายไปแล้วนะคะก็มาฟังหนุ่มๆบ้างผีบ้าวนะพี่ต้ากิติศักดิ์สักหนึ่งงานเพลงก่อนจะไปคุยสายหน้าไมค์กันค่ะกับใจมันพรือโช

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะแฟนรายการคนกันเองนะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่วิทยา
2: สวัสดีครับน้องสาวลูกตาลคนสวย
1: ก็คนกันเองจริงๆอ่ะใช่ไหมล่ะ
2: ครับผม
1: นี่เป็นแฟนรายการประจำเลยวันนี้อยู่ศรีสะเกษเหมือนเดิมไหม
2: อยู่ศรีสะเกษครับอยู่ศรีสะเกษเหมือนเดิมครับ
1: จ้าฝนตกไหมคะศรีสะเกษครับพี
2: ่โอ้ยสองวันก่อนตกหนักว่าจะท่วมท้องทำท้องไร่ท้องนาแล้วครับ
1: หรอโหหนักหนักถึงขนาดแบบน้ำท่วมเลยเหรอคะพี่วิทยา
2: เกือบจะท่วมแล้ว
1: เกือบจะท่วมเกือบจะท่วมเออ
2: นะขอมอบนิดนึงนะครับ
1: จ๋า
2: ขอมอบให้แฟนเพลงผมนิดนึงนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะมอบเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเลยวันนี้เพลงอะไรดี
2: ดอกไม้กับก้อนอิฐของเสรีรุ่งสว่างครับ
1: โอเคดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะอยากมอบให้ใครเชิญได้เลยค่ะ
2: ว่าให้หนุ่มมาเจอทูนุ่มโซกระเจนหนุ่มดำนะเจอจะคิดว่านแพงหนุ่มคุ้มค่าวางเห็นแล้วก
1: ็จ้ะ
2: น้องใหม่น้องใหม่ไพบึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่มทองสาวสรงภาพสาวน้องสรงโบเชชันนิมังดองหนุ่มคุ้มค่าวางเห็นหนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็สาวบ้านตะปินสาวบ้านสร้างแล้วก็สาวสดโพใหญ่สาวศรีนรงสาวลำไยหวานมอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืน25อยู่นะครับ
1: โอ้โหนึกว่าแร็ปเปอร์นะเนี่ย สุดยอดเลย น่ารักจังเลยจำชื่อเพื่อน
2: ๆผมดีใจที่ได้พูดกับคนสวยครับ
1: โอ้ยินดีมากๆค่ะเช่นเดียวกันค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยขอบคุณพี่วิทยามากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับดอกไม้กับก้อนอิฐคุณอาเสรีรุ่งสว่างค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะกับเพลงดอกไม้กับก้อนอิฐเสรีรุ่งสว่างค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายหน้ามาอีกหนึ่งสายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะบอกชื่อนะคะเบอร์โทรศัพท์อยากฟังเพลงอะไรเวอร์ชันไหนของใครก็ฝากกับแป้งๆหลังไมค์ได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่านะคะอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เอาสายหน้าไมค์ก็ได้แต่อยากฟังเพลงเฉยๆก็ฝากเพลงไว้ได้นะคะเดี๋ยวมีเวลาเราจัดให้แน่นอนนะคะ2ชั่วโมงเนาะนะคะเดี๋ยวเปิดให้เยอะๆเลยนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานฝนฟ้าอากาศนะคะพี่สุพจน์บอกประจวบคีรีขันธ์ฝนตกไม่มากค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะแล้วก็อีกหลายข้อความเลยอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันต่อแต่ว่าช่วงนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมของเราดีกว่านะคะตอนนี้หลายๆคนก็โอ้โหอดตาหลับขับตานอนนะคะทำอะไรล่ะดูบอลจ้ะนะคะโอ้บอลโลกนะคะช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลเป็นคอลูกหนังนะคะอ้าวเรามีกิจกรรมดีๆด้วยเหมือนกันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะกติกานะคะไม่ยากไม่ยากเลยนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะเพื่อที่จะไปลุ้นรับของรางวัลมาดูของรางวัลว่ามีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Supervan นะคะจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อีก5รางวัลนะคะตัวเครื่องบิน Bangkok Airways ค่ะภายในประเทศนะคะจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher อีก5รางวัลนะคะรวมมูลค่ารวมนะคะ 2,600,000 บาทโอ้โหนะคะใครที่สนใจนะคะกิจกรรมนี้ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะกับกิจกรรมนี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันอ่ะจัดไปนะคะนะคะฟุตบอลโลกก็นะเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันจริงๆเนาะนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็เหมือนเป็นเราดูเขาออกกำลังกายแล้วเหมือนเราได้ออกกำลังกายไปด้วยนะ ได้ไหมเออเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยเราเห็นเขาไปเต้นแอโรบิกกันอะไรเงี้ยเราดูในคลิปใน TikTok อะไรเงี้ยเราเห็นเขาเต้นเราก็เออนะคะเหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วย เออจริงๆคนหาเวลานะคุณผู้ฟังออกกำลังกายบ้างขยับร่างกายบ้างไม่ต้องหนักบ้างก็ได้นะคะแค่แบบว่าเอออาจจะเดินอะไรเงี้ยเดินสัก1 กิโล 2 กิโล 3 กิโลอะไรเงี้ยแบบทุก

หวานให้ร่างกายมันแบบว่าได้ขยับบ้างนะคะนะคะเป็นการรักษาสุขภาพให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะสุขภาพที่ดีนะคุณผู้ฟังนะคะออกกำลังกายทานอาหารที่ดีอาหารที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงนะคุณผู้ฟังนะคะเพียงแค่ว่าเป็นอาหารที่จากธรรมชาตินะคะไม่ต้องปรุงเยอะอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ชอบแหละชอบความแซ่บ ถ้ามีบ้างก็บาลานซ์ละกันคุณผู้ฟังนะคะให้มันสมดุลนะคะสวัสดีพี่นักรบนะจ๊ะนะคะพี่วิจิตด้วยนะคะพี่อัญชลีบอกว่าทักทายนะคะน้องลูกตาลเพิ่งจะกลับมาจากดูหนังตะลุงเหรอโอ้โหอยากดูบ้างนะกำลังฟังวิทยุอยู่โอ้อยากดูบ้างเลยหนังตะลุงนะคะแล้วก็มีพี่สุพจน์นะคะพี่ชีวิตต้องทนพี่ณรงค์นะคะทักทายจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์นะจ๊ะพี่สมยศพี่อชิระบอกว่าอยู่นครพนมอากาศดีดีว่าสั้นนะคะพี่วรรณภาพี่บุญมีด้วยแล้วก็มีพี่เคนะคะพี่เคสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะทักทายนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่ไม่ใช่ลุงต๋อยลุงต๋อยน้องในบอยนะคะน้องในบอยพี่หนูเพียรด้วยแล้วก็พี่เล็กสีประดับนะคะบอกว่านอนฟังท่ามกลางสายฝนอยู่ที่พังงาโหโรแมนติกสุดๆไปเลยพี่อำนาจนะคะทักทายเข้ามาด้วยเพิ่มเติมนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้ก่อนกันละกันเนาะเดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะมีเมื่อสักครู่นี้เห็นเพิ่มเติมเข้ามาเอาหายไปไหนแหละเห็นแวบๆเมื่อสักครู่นี้อาจจะให้เลยก็แล้วกันเพราะว่าเตรียมไว้แล้วนะคะงานเพลงของพี่ดาวมยุรีนะคะกับแนวหลังอย่างคอ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจะหนึ่งงานเพลงหวานๆของบิวพงพิพัฒน์ให้กันละกันนะคะช่วงหลังวันนี้ได้มีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นนะเพราะว่าพี่บิวก็มาร่วมกิจกรรมนะคะกับทางลูกทุ่งมหานครของเราในหลายงานหลายคอนเสิร์ตด้วยนะคะเพลงนี้เป็นหลายเพลงที่ไม่ใช่หลายเพลงหลายคนน่ะคิดถึงเขาแล้วก็นึกถึงเพลงนี้ค่ะหวงค่ะบิวพงพิพัฒน์นะคะกับบันทึกการแสดงสดในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ

ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลที่ให้มานะครับผมขอบคุณจากดอกไม้สวยๆจากคุณแม่คุณพี่ทุกคนเลยน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
12: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
13: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

ยรักศักดิ์ศรีตัวเองนิรันดร์หัวใจเริ่มท้อท้อลงทุกวัน

0: วันนี้รักวันนี้ลืมนะคะสายันสัญญาค่ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่กิมเฮงพิษณุโลกนะคะจัดให้เลยอ่ะล่ะตอนนี้22:54 นนะคะชั่วโมงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดงานเพลงของพี่โพสุวรรณพันธ์ให้นะคะกับมาดามาลีแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อค่ะคุณผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาคุยกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยที่022481366ค่ะ
2: เนียงชมูเด็กหญิงมาลีรอยประคนโนอัมปืนประคนชัย

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:02 น.นะคะมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงนี้รับสายหน้ามาอีก1สายด้วยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ค่ะพี่สุนทรนะ
5: คร
4: ับ
5: ใช่คร
4: ับ ค่ะรอนานเลยพี่สุนทรโทรมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ครับ
4: หรือว่าแอบนอนไปแล้ว
5: คิดว่าไม่ได้แล้วคร
4: ับ อ๋อค่ะได้คุยกันได้คุยกันยังไม่นอนเนาะ
5: ยังครับ
4: โอเคค่ะตอนนี้พี่สุนทรโทรมาจากแถวไหน
5: จากจังหวัดมหาสารคามครับ
4: มหาสารคามเนาะ
5: ครับ
4: ค่ะฝนตกไหมครับวันนี้
5: ไม่ตกครับ
4: ไม่ตกเลยเหรอ
5: นิดหน่อยๆคร
4: ับ อ๋อกระปิดกระปอยเหรอ
5: ครับ
4: พี่สุนทรกับตาเราเคยคุยกันหรือยังคะหน้าใหม
5: ่เคยคุยแล้วครับ
4: ค่ะ
5: ครั้งนี้ครั้งที่3ครับ
4: ครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะคะโอเคสัญญาณชัดเจนเน
5: า
4: ะ
5: คร
4: ับ ค่ะปกติพี่สุนทรฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
5: ก็ฟังทั้งวันนะครับ
4: ฟังทั้งวันเลย
5: ค่ะเริ่มตั้งแต่คุณศรีวิไลคุณโด่งแต่4-5
4: ค่ะ
5: แล้วก็มาคุณวาสุ
4: ค่ะ
5: น้องอุ้มแล้วก็มาคุณสิรินทา
4: จ้ะ
5: แล้วก็มาดีเจหมี
4: ค่ะ
5: แล้วก็มาน้องโอ๊ตนะ
4: จ้ะใครอีกใครอีกหนูกำลังจดคะแนนเลยเนี่ยโอ้โหความจำดีมาก
5: แล้วก็มาตอนเย็นนี่ก็มาเนี่ยครับอะไรนะลืมชื่อแล้วว
4: ันนี้ก็เหมือนจะเป็นพี่ดงเหมือนกันอีกรอบหนึ่งตอนเย็นด้วยจะเป็นช่วงข่าวใช่ไหมคะตอนเย็นเนาะแล้วก็มาวันนี้น่าจะเป็นพี่พิมพ์ไหมพิมพ์ดามาแทนเนาะ
5: วันนี้พิมพ์ดามา
4: จ้า
5: แล้วก็ช่วงตีสองก็คือน้องเมย
4: ์เอาทำไมข้ามไปล่ะ
5: แต่ช่วงน้องเมย์นี่ช่วงนี้ช่วงมีบอลน้องเมย์ไม่ได้มา
4: อ๋อมาจัดรายการอยู่ค่ะแต่ว่าต้องฟังทางออนไลน์เพราะว่าวิทยุจะเป็นถ่ายทอดฟุตบอลนะคะโอ้
5: ตีทุ่มเงินสี่ทุ่มนี่ก็น้องลูกตาลฟังประจำคร
4: ับ ขอบคุณมากๆค่ะเอาอย่างนี้ก็ไม่มีพักเลยสิก็คือฟังยาวเลยพี่สุนทรนอนตอนไหนคะเนี่ย
5: ก็นอนเที่ยงคืนนะคร
4: ับ อ๋อหมายถึงว่าก็คือฟังถึงเที่ยงคืนก่อนแล้วก็นอนก่อนพักก่อนตื่นมาอีกที4:00 น.ฟังพี่สี
5: คร
4: ับ โอ้โหสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากๆเลยนะคะที่จำแบบว่าไม่ได้แค่ชื่อดีเจนะช่วงเวลาจัดรายการด้วยนะเนี่ย
5: คร
4: ับ จำได้หมดเลยโอเคแสดงว่าติดตามฟังมายาวนานแล้วนะ
5: ครับ
4: ค่ะถึง10ปีไหมคะพี่สุนทร10ปีได้ไหม
5: ยังไม่ถึงคร
4: ับ ยังไม่ถึงหรอ
5: 4 ปีกว่า
4: โอ้4 ปีกว่าๆนะคะโอ้ได้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะวันนี้ค่ะ1งานเพลงค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะพี่สุนทร
5: 16ย้อนๆของน้องลูกตาลนี่แหละครับ
4: โอ้โหพี่สุนทรจะบอกว่าวันนี้มีเขาเรียกว่าใจตรงกันกับพี่สุนทรมีคนที่แบบว่าใจตรงกันก็คือพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีเขาว่าแนะนำ16ย้อนย้อนมาด้วยเหมือนกันก็เลยว่าเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแน่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
5: ครับ
4: ค่ะขอขอบคุณ
5: เผ
4: ็ดเต็มขวด
5: เต็มขวด
4: ซีด

0: ็มคำ
1: พริกเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สุดยอดขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจัดให้เลยกับ16หย่อนๆนะคะ
1: ครับ
0: ขอบคุณพี่สุนทรมากๆเลยมีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะจ๊ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ เอาล่ะนะคะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงเพราะๆหวานๆเลยนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับ16ย่อนๆ นะคะงานเพลงของคุณ คุณดีเจจริงๆแล้วต้องบอกว่าต้นฉบับนะคะต้นฉบับคือคุณแม่ดวงใจเมืองสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพลงนี้คำร้องทำนองโดยสมเสียรพานทองหรือว่าพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองแล้วก็แต่มีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์นะคะ The Man City Lion Project แล้วก็ได้รับมอบหมายให้ร้องเพลงนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะคะหวานๆเลยจากน้องเปาวลีพรพิมลค่ะแล้วก็มาที่เสียงที่ใครๆหลายคนคิดถึงนะคะกับเทพีของใครวิรดาวงเทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ไม่มีเธอจะบอกรักใครหญิงทิติการนั่นเองนะคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายๆที่ฝนตกนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านส่งข้อความเข้ามาเยอะมากนะคะน้องออมบอกสระบุรีตกอยู่นะคะสุโขทัยด้วยอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณภูมินบอกว่าที่ร้อยเอ็ดกำลังตกเลยนะคะขอบคุณมากๆหลายๆคนรายงานฝนฟ้าอากาศเข้ามานะคะจังหวัดตากรอฝนอยู่ร้อนมากเหรอคุณบุ๊กนะโอ้โหนะคะแล้วก็มีที่ปทุมบอกว่าตกไปแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดไปแล้วหยุดไปละนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าฝนตกแล้วก็หยุดไปแล้วเนี่ยอากาศเย็นสบายนอนหลับสบายดีจริงๆเลยนะคะก็ถือว่าเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมนะเอาแบบว่าขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่นะทั้งเย็นกายเย็นใจกันไปเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีพี่วรเมธนะคะบอกอยากฟังถนนค้นฝันของพี่ตะกะแตนชลดาแล้วก็ทักทายพี่สุรีด้วยนะคะ หลายคนบอกว่าเปิดดีเจเปิดเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครนี่คือจะบอกรักแฟนรายการเราบอกใช่รู้ได้ไงอ่ะรู้ใจกันจริงๆเลย เดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าค่ะรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยติดค้างกันมาหลายวันแล้วคือหาไม่เจอนะเพราะว่าอาจจะยังไม่เคยเปิดอะไรเงี้ยนะต้องขอสารรูปเลยสารภาพกับคุณผู้ฟังเลยนะคะพี่อนันต์จากโคราชนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากฟังเพลงอ้อมแขนคนธรรมดาของพี่เอชัยยามิชัยอ่ะวันนี้เตรียมมาให้แล้วจัดไปเลยนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของน้องธัญญาชัชยานะคะก็รอบนี้มากับเพลงช้าๆซึ้งๆกันบ้างนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะชื่อเพลงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คำร้องทำนองโดยกันกันค่ะกันกันปรีชาวุฒิคุณและเรียบเรียงโดยปริวัตรสุวรรณชัยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงซึ้งๆจากน้องธัญญากันบ้างว่าจะเป็นยังไงกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: อีกหนึ่งเพลงเพราะๆเลยนะคะฝากกับคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะจ่อคิวฮิตนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะงานเพลงซึ้งๆนะคะโอ้โหทั้งคำร้องทำนองเลยคุณผู้ฟังเมโลดี้นี่สวยมากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่น้องธัญญาชัชยาหรือว่าหลายๆคนก็จะคุ้นชินกับธัญญาอาสยามนะคะเขาฝากมานะคะขอกันได้เลยนะทุกช่วงดีเจนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ธัญญาชัชยาค่ะ
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับงานเพลงของพี่ต่ายอรไทยนะฮักพอเป็นพิธีนะคะมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาแล้วก็ฝากมาทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเราเนาะตอนนี้อยู่ในฮิตที่16นะคะนะสัปดาห์ล่าสุดกับฮักพอเป็นพิธีฮิตที่16ลงมานิดหน่อยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่14นะคะแกรมมี่โกแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอีกหนึ่งงานเพลงจากแกรมมี่โกเลยก็แล้วกันนะคะหลายๆคนก็ยังนะฟังอยู่ทุกวันนะบางคนนะฮิตที่10ของเรากับแก้บนก้านตองทุ่งเงินด้วยค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชา

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรกิฟต์

รักเธอเสมอนี่ค่ะสนีวสันนะคะแนะนำมาจากพี่สุชาติประจวบนะคะฝากมาทางหลังไมค์จัดให้เลยกับช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมทิชาเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้กับสายฝนนั้นชุ่มฉ่ำงานเพลงจากพี่เวสป้านะคะติดฝนความคิดถึงวันนี้เจอกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา24
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่า
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิโกกลมสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
2: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
8: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
14: โลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
15: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
16: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
17: ่สนุกเกอร์
16: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
18: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
19: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและ และทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
6: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
17: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
20: อ่ะกลับเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังนะครับเกมในครึ่งหลังฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายอังกฤษกับเดียร์คองโกอังกฤษตามหลังอยู่0-1นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันไปจนถึงนัดชิงไม่ต้องรอนะ
21: ครับ
20: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับอสมทชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ในการโหวตทีมโปรดนะครับบัตรแพ็กเกจเนี่ยเริ่มต้นที่ราคาถูกที่สุดแค่20บาทรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวนะครับรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van 1รางวัลนะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทส่วนรางวัลที่2ครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda UC 3จำนวน5รางวัล นะครับตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับภายในประเทศบางกอกแอร์เวย์จำนวน24รางวัลแล้วก็บัตรกำนันทองนะครับหรือว่าโกกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริชครับจำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะโหวตมากก็มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าครับ
21: ครับผมส่วนอังกฤษกับเดียร์คองโกกลับมาลงสนามในครึ่งหลังแล้วนะครับก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในการออกสตาร์ทครึ่งหลังมาสำหรับทั้ง2ทีมนะครับโดยที่ใน45นาทีแรกครับเดียร์คองโกนํา 1-0 นะครับประตูจากไบรอันซิเปนก้านะครับในนาทีที่7นะครับส่วนท่านที่ขอผลบอลฟินแลนด์เข้ามานี่HAK นะครับนำ EVS 1-0 โดยที่ทั้ง2ฝั่งนี่เหลือ10คนในสนามด้วย
20: นะครับครึ่งหลังบุกก่อนนะครับเดียคองโกโอ้โหแล้วจังหวะไปถึงเส้นหลังของวันบิซาก้าอังกฤษยังเคลียร์บอลออกมาได้แต่ว่าตอนนี้ดีทางเดียคองโกตัดฟาวครับกลางสนาม
21: โอ้โหเดียคองโกอาจจะขึ้นเกมมาน้อยก็จริงแต่ว่าเวลาขึ้นมาที่หวาดเสียวนะครับ
20: ถึงเส้นหลังตลอดนะ
21: แนวรับอังกฤษนี่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับ
20: บอกจุนมาบรรยายที่99เนี่ยโดนนำเลยอังกฤษแรงมากเลยนะครับบอกว่าคืนนี้เนี่ยถ้าไม่มีจุนภาคไม่สนุกเลยแบกอีกแล้ว
21: ขนาดนั้นเลยเหรอ
20: ครับบอก อ่ะมาที่เกมดีกว่าครับทีมชาติอังกฤษกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องตามกันต่ออีก45ทีนะคุณจุนะ
21: ครับอังกฤษเอาละครับเซตบอลขึ้นมาในแดนของเดียคองโกครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังนี่เอมบาซี่เองจะเหนียวเหมือนในครึ่งแรกหรือเปล่านะถ้าเหนียวเหมือนในครึ่งแรกนี่โอ้โหงานเหนื่อยของอังกฤษเลยครับ
20: มาดูเก้ครับริมเส้นด้านขวาเปิดเข้าไปโดนโขกทิ้งมาครับทางเอ็มเบนบ้านะครับเป็นทางตัวเซเบ้นะครับที่โขกมาเมื่อสักครู่อ้าวอังกฤษแย่งบอลได้หน้ากรอบเขตโทษเอลเลสเดอร์สันให้ทางเบลลิงแฮมแต่ว่าแรงเกินไปครับออกหลังไปแล้ว
21: ให้แรงไม่หน่อยเลยครับแล้วจังหวะจูดวิ่งไปนี่ตัวเซเบ้ก็บังแล้วก็ปล่อยบอออกหลังไปครับเป็นบอตั้งเตะจากประตูของเดียคองโกแม่มาซัวกูจังหวะที่โดนบีบแล้วเสียการคลองบอแถวๆริมกรอบเขตโทษตัวเองนะครับเกือบจะเจอทางเอเลียตแอนเดอร์สันเล่นงานครับพยายามจะแทงให้กับทางจูบเลงแฮมแต่ไม่ได้อ้าวแต่โนนี่ดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วครับโนนี่มาดูเอเก้
20: วันบิสก้าเสียบอลแล้วครับเดคันไรส์เอาบอลไปได้เดคันไรส์ย้อนหลังกลับมาให้นิโก้ไรรี่โอไรรี่ให้ไปริมเส้นด้านซ้ายนะครับแบรดฟอร์ดเจอกับวันบิสก้าหลายขนาดเส้นไปโอไรรี่ถึงเส้นหลังโดนจิ้มบอกหลังครับเสียลูกเตะมุมนะครับ
21: เอาละครับได้เตะมุมทางฝั่งซ้ายครับแต่อังกฤษเวลาได้เปิดจากด้านข้างมานี่ก็ถือว่าอันตรายนะในเกมนี้นะครับทั้งลูกโมงของจูดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็จังหวะที่มีบอลไปโดนแถวๆหัวเข่าของเอสลีย์คอนซ่านี่ก็เกือบเข้าประตูครับ
20: ทีมที่เชียร์ไปหมดแล้วโอ้โหเยอรมันญี่ปุ่นเอกวาดอร์เหลืออังกฤษสงสัยจะไม่รอด นะครับข้อความอ้าวยังมีเวลาอีกตั้ง40นาทีให้ลุ้นครับมาดูเตะมุมลูกนี้ของกริดเปิดมาเสาสองโอ้ยังเป็นมาซูกูนะครับที่โขกบอลทิ้งไปได
21: ้โอ้โหบอลมันโค้งมาจะหาทางจูบิลแฮมอยู่แล้วครับที่เสาไกลครับมงตัดไปได้ก่อนครับมาซูกูโอ้โหจูนี่เสียดายเลยครับยังได้เป็นเตะมุมของอังกฤษครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเปิดจากทางฝั่งขวานะครับ
20: เตะมุมของเดคันไรส์ครับจะกดรีโมทได้เหมือนตอนอยู่กับอาร์เซนอลไหมเอามาดูเตะมุมของกริดยกมือให้สัญญาณเตะอ้าวยังไงมีการชนกันในเขตโทษเคนกับใครครับกับ
21: เอ็มเบนบ้า
20: เอ็มเบนบ้าครับเชนเซอเอ็มเบนบ้ากับเคนครับชนกัน
21: นี่ก็อดีตกองหลังของนิวคาสเซิลนะครับเชนเซอเอ็มเบนบ้าปัจจุบันนี้ก็อยู่กับลิวนะครับ
20: เคนผักกันเด่นเลยคู่แรกก็นิโก้ไรดี้กับวันบิซาก้าคู่สองนู่นด้านหลังนี
21: ่เนี่ยเป็นบ้าเนี่ยป้องเลยว่าเขาโดนผลักนะฮะ
20: เตะใหม่ครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษโอ้โหเปิดไม่ดีครับเสาแรกซีเปนก้าให้กับเอ็มบูกูจัดโต้ไม่ได้ครับเดคันไรท์ไปแย่งบอลกลับมาบอลอยู่กับโนนี่มาดูเอเก้โอ้ปะทะกันผู้สินให้เล่นต่อเลยครับเอ็มบูกูด้านขวาเพื่อเรียกบอลอยู่โอ้โหดีนะเนี่ยถ้าจ่ายหลุดออกไปทางขวานี
21: ่โอ้โหโล่งได้เลยนะครับวานวิสาก้าถ้าบอลไปถึงเขาเนี่ย
20: เอาละครับอังกฤษโต้แรดฟอร์ดเข้าเขตโทษแรดฟอร์ดยิงด้วยซ้ายโอ้โหเข้าข้างตาคายโอ้บอลมุมนี้เนี่ยมองว่ามีลุ้นนะครับแต่ว่าลูกยิงด้วยซ้ายของแรดฟอร์ดเข้าข้างตาคายครับ
21: โอ้โหนี่กะหักข้อยัดเข้าเสาแรกนะครับจังหวะในกรอบเขตโทษด้านซ้ายของทางแรดฟอร์ดครับโอ้แต่ว่ามันเข้าหน้าต่างครับโอ้แล้วจังหวะปะทะกันเจสเปนกับยอนวิซ่าผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับแล้วเดียของโกเก็บบอลได้จริงๆถ้าจ่ายออกขวาให้กับทางวานบิซาก้าได้นี่หลุดเดี่ยวนะครับแต่อังกฤษดักไว้ได้และเกือบจะตีเสมอได้ด้วยนะครับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายของแรชฟอร์ดเมื่อสักครู่นี
20: ้ไรส์ครับให้มาตอนนี้นี่บอล แทบจะไม่ถึงแฮร์รี่เคนเลยนะครับคือถ้าบอลไปถึงเคนน้อยเนี่ยก็โอกาสที่จะได้ประตูของอังกฤษก็น้อยลงไปด้วยนะครับบอกพี่ๆคิดว่าดาวรุ่งบอลโลกรอบนี้พี่ชอบใครใครเด่นสุดนะครับ
21: โหดาวรุ่งเหรอเด่นสุดเหรอขอนึกก่อนนะ
20: ยังไง
21: ขอนึกแป๊บหนึ่งเด่นแบบเตะตาเลยท่านนึกเร็วๆนี่ผมยังนึกไม่ออกนะเดี๋ยวขอไล่ดูทีละทีมก่อน
20: เปิด
21: พี่เอ๋มีนึกออกไหม
20: ทางหน้าครับเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมสับไปสับมาอยู่แล้วโอ้โหเกือบเข้าประตูอีกแล้วครับแต่ยังเป็นเอ็มบาซี่ครับที่ปัดออกมาได้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับทีมช่างกรีด
21: อ๋อผมนึกออกแล้วบัวดี้ไงโอ้โหนั่นเด่นจริงอายุบัวดี้แล้วตอนนี้นี่โอ้โหเนื้อหอมสุดๆนะครับมิดฟิลด์ของทางโมร็อกโก
20: โอ้โหตอนนี้โลกรู้จักโบชินย่าไปแล้วใช่ไหมรู้จักเอลอยลูกไปแล้วต้องรู้จักประตูของโกอีกสิวันเนี้ย
21: โอ้โหนี่คือ2เซฟซ้อนๆนะครับยิงของทางด้านของชุดมาก่อนกะยัดเสาแรกปัดได้แล้วยังปัดได้ทีนึงแต่ว่าจริงๆตรงเนี้ยก็เอ็มเบบ้าจริงๆก็เคลียร์ได้นะครับแต่ว่าเอ็มบาซี่ก็เอาชัวร์ครับปัดทิ้งไปก่อน
20: เอาแล้วโอ้โห
21: วันนี้อะไรก็ดูไม่เป็นใจอังกฤษเหมือนกันนะจังหวะทำประตูไม่ค่อยได้เนี่ย
20: ดวงจะไม่เข้าข้
21: าง
20: อังกฤษนะครับวันนี้โอ้โหเอ็มบาซี่เหนียวนะฮะ
21: โอ้โหพี่เอกบอกเมียยังไม่เหนียวเท่านี้นะเวลาขอตังค์
20: นี่แน่โอ้โหแรดฟอร์ดขึ้นโคแม่แต่ผ่านมา53นาทีครับโทมัสทูเคิลก็ยังไม่มีแม่ไพ่ใบที่2ที่3ลงมาเปลี่ยนในเกมรุกนะครับก็ยังคงมั่นใจกับผู้เล่นชุดเดิม
21: จังหวะมงมันโหดไม่หน่อยครับมงแล้วไปโดนเหลี่ยมใต้บอโด่งข้ามคานออกไปเยอะครับมาคัตแลชฟอร์ดโอ้โหพี่ดูลูกเปิดด้านข้างแบบนี้นะถ้ามีเทรนด์มานะส่วนทางชุดเมื่อกี้ยิงฉลับโอ้โหจริงมัน
20: ฉลับแล้วนะ
21: มันมีโอกาสจะเป็นประตูสูงมากนะครับแต่ว่าเอ็มบาซี่ก็ยังปัดได้วันนี้นี่ถ้าจบตรงนี้ Man of the Match ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเรียวในเอ็มปาซี่แน่นอน
20: ไม่อยากจะคิดถ้าอังกฤษตามเยอรมนีกับฮอลแลนด์ไป
21: โอ้ช็อกเลยนะโอ้แฟนอังกฤษช็อกเลยนะโอ้ที่หวังถึงแชมป์นะครับแม้ว่าการเรียกตัวอาจจะดูแบบขัดใจก็เหอะ
20: เอ้ายังเวลาเหลือเยอะนะครับสเปนครับเจสสเปนวนกลับหลังมาคือก่อนเกมเนี่ยอังกฤษก็ไม่มีทั้งลิสเจมที่เจ็บนะครับ
21: จะเร็วควอนซ่าก็มีปัญหาการเจ็บแต่ว่าทั้งคู่นะมีชื่อสำรองนะครับ
20: วางขึ้นมาริมเส้นด้านขวาโนนี่มาโดเก้เอาบอลลงเจอกับมาซูกูโยกแล้วให้สเปนส์เอเลียสแฮซันกลับไปที่เดิมสเปนบังอยู่นะครับเสียบอลแล้วครับเจสเปนส์มาซูกูบอกว่าสบายครับบังไว้ดึงเวลาไปอัดซะเลย
21: โอ้โหแม่จากจะเอาแค่ทุ่มกลายเป็นดีครับบอออกหลังไปลุ้นตั้งเตะจากประตูเลยครับมาซัวกูอินฟานติโน่นั่งอยู่ข้างหน้าของอาร์เซนเวนเกอร์นะครับ
20: ผมคุณโกคุณแก๊ปบอกว่าผมเลิกพนันมา3ปีแล้วครับดูบอลไม่สนุกเท่าเดิมแต่ไม่เสียตังค์อาดี
21: น่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
20: เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับบอกชอบครับภาพแบบนี้สนุกดีไม่ง่วงเก่งจัดชาวซาอีนะครับก็คือดีอาของโกนี่แหละนะฮะคืออย่างแวนบิซาก้าเนี่ยคุณจุนตอนยู20เนี่ยเหมือนยู20จะเล่นให้ดีอาของโกแล้วเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมช่างกรี
21: ซ
20: แล้วก็กลับมาเล่นดีอาของโกในชุดใหญ
21: ่
20: นะฮะหลายๆคนก็มีเชื้อสายดีอาของโกอยู่แล้วนะครับ
21: ชุด21นะไปเล่นอังกฤษ
20: มาดูเก้ให้มาที่สเปนเอเลียตแอนเดอร์สันแรดฟอร์ดครับมาที่อูไรรี่ถ้าเล่นแบบนี้นะแล้วแพ้จริงๆนะไม่เหลือคุณจุน
21: ถูกเข้ายับแน่นอน
20: เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมมีเพื่อนเรียกอยู่ด้านขวาครับสเปนซ์ให้กับทางมาดูเอเก้เปิดเข้าไปไม่ดีเลยครับก็ไปติดที่ทางอักเซอร์ตวนเซเบ้แรดฟอร์ดโยกแล้วโอ้โห
21: ตายพระคุณเจ้าพระคุณลุ้นช่องเปิดหลุดออกหลังไปดื้อๆเลยครับมาคัดแรดฟอร์ดเอามือปิดหน้าเลยครับรู้ตัวเองครับว่า
20: ได้ยินเสียงนกหวีดเป่าพริ้ดเหมือนจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอังกฤษยังไงยังไม่มีฝั่งนี้เป็นฝั่งเดียของโกนะยังไม่เห็นนักเตะมายืนรอเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวอะไรนะยอนวิซ่าครับเอาจับบอลพลาดครับออกหลังออกข้างไป
21: จ่ายย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยครับเพื่อนเกี่ยวไม่ทันครับอังกฤษได้ทุ่มอังกฤษตอนนี้ก็ต้องพยายามเร่งทุกจังหวะเลยครับกำลังเข้าสู่ช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมสกอร์ยังตามหลังอยู่นะครับครึ่งหลังนี่อังกฤษโอกาสยิง2ครั้งนะครับเดียคองโกนี่ยังไม่มีโอกาสยิงเลยครับในครึ่งหลัง
20: อ่ะทีมเส้นด้านขวาครับโนนี่มาดูเก้เจอมาโซกูคือหลังอีกแล้วเจสเปนคือโดนประกบแน่นๆจี้ติดๆเนี่ยอังกฤษเอาละครับเสียบอลโดนโต้ซะแล้วครับซีเพนก้าคนทำประตูขึ้นนำมองด้านขวาแต่ว่าแหมให้ทางวิซ่าจ่ายพลาดครับแล้วอังกฤษไม่หยุดให้ด้วยครับทีเมื่อกี้เจ็บไม่หยุดเล่นเองใช่ไหมโดนซะหน่อยแหมอังกฤษแฮร์รี่เคนน่ะจะจ่ายไปด้านไกลเลยเขาจะให้กับแรดฟอร์ดบอลน่ะไปติดทางตุนเซเบ้ครับ
21: แต่ครึ่งหลังแฮร์รี่เคนนี่ดูเงียบๆไปนะพี่เอกนะ
20: จริงๆถ้าเป็นผู้เล่นบิ๊กเนมขนาดนี้แล้วฟอร์มเงียบๆเนี่ยคนเป็นโคนไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนคือใคร
21: อ่ะแต่เนี่ยจะเปลี่ยน2คนละมีทางบุคโยซาก้ามารออยู่อีกคนหนึ่งแอนโทนีกอร์ดอน
20: ซีเปนก้าซีเปนก้ายังได้บอลในเขตโทษครับยังจ่ายไม่ได้คืนกลับมามาซูกูเปิดไปติดเอเลสแอนเดอร์สันมูตุซามิให้กับทางวันบิซาก้าเอ็มบูกูคลองบอลไว้นานนะครับก็เผาเวลาไปเรื่อยวนกะวนกลับมาด้านนี้เปิดยาวไปแล้วครับมูตุซามิ
21: จะเปลี่ยนนะครับอังกฤษอย่างน้อยๆ2คนครับที่กำลังจะถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นมาคัตแลชฟอร์ดหรือเปล่าเพราะมีแอนทิสกอร์ดอนอยู่นะครับรวมไปถึงโนนี่มาดูเอเก้ด้วย
20: น่าจะเปลี่ยน2ฝั่งนั่นแหละครับนั่นแหละครับแรดฟอร์ดเอาแอนทิสกอร์ดอนลงมาแทนแรดฟอร์ดนะครับ
21: ก็ตามตำแหน่งครับเปลี่ยนซ้ายขวาครับในเกมรุกครับ
20: แล้วก็บุกยุสก้าครับจะลงมาเล่นแทนทางโนนี่มาดูเอเก้ครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับทั้งสองคนนิโก้ไรรี่ให้ทางซ้ายครับแอนโทนีกอดอนกอดอนให้ไรรี่ถึงเส้นหลังเปิดหักเข้ามาตรงกลางติดที่มูตุซามิเดี๋ยวแคลไลท์โคกลับมาตรงกลางอีกทีนี้ก็ติดที่เอ็มเบนบ้าแล้วบอลโต้กลับของเดียคองโกครับดินเส้นด้านขวาโอ้โหจ่ายติดทางแอนโทนีกอดอนครับออกข้างไป
21: แอนทิสกอร์ดอนนี่ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับโอ้โหเครียดเลยครับโทมัสทูเกอร์ยืนโบกเวกโวยวายที่ข้างสนามครับ
20: บอกฝากถึงพอสุเทพถ้าให้คู่นี้ภาคบอลโลกทุกคืนเลยต้องจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวลุงส่งเช็คเปล่าไปให้เขียนเองจากลุงป้อม
21: ลุงป้อมต้องจ่ายค่าพยาบาลนะไม่ต้องจ่ายค่าตัวครับถ้ามาทุกคืนเนี่ย
20: สิเป็นกล้าโอ้โหพาบอลตัดเข้าในแล้ว ยังเป็นบอลของเดียคองโกมูตุซามิให้มาที่ซิเปนก้าซ้ายมาทางซาดิกี้ครับลองยิงไกลเลยก็ติดอีกครับไม่ได้กลัวเลยครับเดียคองโกโอ้โหนี่คือม้ามืดของจริงเลยนะฮะทางเดียคองโกถ้าพวกเขาผ่านเข้ารอบได้สำเร็จนี่เปิดมาติดบล็อกได้ลูกเตะมุมครับ
21: พี่ว่าระหว่างเดียคองโกเข้ารอบ16ทีมกับปารากวัยเข้ารอบ16ทีมอันไหนน่าช็อกกว่า
20: ช็อกทั้งคู
21: ่โอ้คือคุณล้มอังกฤษล้มเยอรมันนะแต่ปารากวัยสำเร็จไปแล้วเดียคองโกต้องอยู่ตรงนี้ครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับในเวลาปกติครับพวกเขาจะรักษาสกอร์ตรงนี้เพื่อเข้ารอบได้หรือเปล่า
20: เอาละดีอ่ะคองโกลงที่โอ้โหดีนะแฉลบแล้วมันไม่ตรงกรอบนะครับโอ้โหมีโอกาสลุ้นอีกเหมือนกันนะครับเอ็มบูกู
21: โอ้โหเข้าซ้ายยิงแฉลบศีรษะเอเลียตแอนเดอร์สันครับมงสกัดทิ้งออกไปได้เป็นเตะมุมทางฝั่งซ้ายครับคนเปิดเป็นซิเปนก้าวันนี้เด่นนะครับซิเปนก้าเวลาบอลอยู่ที่เขาน่ากลัวนะครับ
20: โอ้โหกองเชียงปิดเองเครียดครับโดนเตะมุมอีกทีเสาไกลบุกยูซาก้าเก็บบอลได้ครับแต่เสียบอลคืนกลับไปให้เดียคองโกนะครับเซนเซลเอ็มเบนบ้านะครับ
21: จะฟ้องเอาฟาวสิไม่ได้ว่าอะไรครับเดียคองโกจะเปลี่ยนบ้างครับเอาเอ็มบูกูออกครับเปลี่ยนตัวแรกนะครับหมายเลขที่ลงมาหมายเลข13นะครับเมชชัคเอเลียครับดาวเตะจากอลันยาสปอร์ครับในตุรกีนัดนี้เป็นนาที71นะครับของเจ้าตัวเคยอยู่ในลีกสวิตเซอร์แลนด์กับยังบอยส์ด้วยนะครับ
20: สเปนครับให้บุกุโยซาก้าซาก้าย้อนหลังกลับไปที่เอเลียสเอเนซันซ้ายครับนิโกไรรี่แอนโทนีกอร์ดอนกอดอนเจอวันบิซาก้าไอแมงมุมนี่ไม่ให้ผ่านเลยครับโอ้โหคอนซ่ามาสเปนยอดมาโอ้โหเคนโดนเกี่ยวล้มลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือไปชนกันล้มเฉยๆโอ้โหนี่ตัวใหม่ที่ลงมานะครับยังแรงดีอยู่ครับเอเลียผู้สินให้อังกฤษได้ฟาวครับนิโก้ไรดี้ไปโดนดึง
21: จังหวะสปีดแล้วเหมือนไปเสียหลักล้มไม่เองนะครับพอจะกลับไปแย่งบอลกลายเป็นทำฟาวนิโก้ไรดี้ไปครับเอเลีย
20: เอเลียแอนเดอร์สันครับให้มาตรงกลางเบลลิงแฮมริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอดอนกอดอนเจอกับวานบิซาก้าแล้วกระชากหนีเปิดเข้ามาติดเอ็มเบนบ้าโอ้โหคองโกเองก็เน้นเกมรับแล้วก็รอโต้กลับหาจังหวะเหมาะๆนะครับอังกฤษนี่เกมรุกมันก็มีทางเดียวนะครับออกริมเส้นกะชากแล้วพยายามจะโยนเข้ามาการทะลุทะลวงตรงกลางนี้ไม่มีนะครับตัดเข้าในทางบูโยซาก้าพยายามจะเปิดก็ติดอีกเจสเปนไปเบียดแย่งบอลมาได้เข้าเขตโทษเจอมูตุซามิตวัดเข้ามาตรงกลางโอ้โหก็ยังไปติดที่มูเกาโอ้ซีเปนก้าผู้สินยังไงครับให้ฟาวก่อนนะครับเหมือนยวนวิซ่าจะโดนทำฟาวไปก่อนแล
21: ้
20: ว
21: แล้วก็กวักมือเรียกเอสลีคอนซ่ามานี่ไอ้หนุ่ม
20: ไอ้หนุ่มใครเด่นสุดผมว่าโจนาธานมาโจนาธานทาจากเยอรมัน
21: ไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วโจนาธาน
20: เด่นไหม
21: เด่นนะฮะยิงจุดโทษข้ามคานไง
20: ยิงข้ามไปดาวอังคารนะฮะเมสซี่เลยครับดาวรุ่งฮะวัย39กดไปแล้ว6ประตู
21: ไม่เรียกดาวรุ่งแล้วนะฮะ
20: บอกว่าโลกนี้มีนักเตะมากกว่าโดเมสซี่นะครับ
21: ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะส่วนอิสมาอิลไซบาลีนี่ก็ทางการกับไบเยอร์มิวนิกแล้วนะนี่เปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็กำลังฟอร์มเด่นกับโมร็อกโกเลยนะครับตัวเกมรุกจาก PSV เวลเล่นด้านข้างได้เล่นกองหน้าได้นะครับตัวลุกได
20: ้โอ้โหบอลอังกฤษเองไม่ได้โอกาสลุ้นทำประตูเลยนะครับตอนนี้เนี่ย
21: ใกล้เคียงสุดในครึ่งหลังก็จังหวะยิงฉลับของจู๊ดนะที่ยังไปติดเซฟเอ็มบาซีนอกนั้นโดยรวมนี่ก็ยังไม่ได้จ่าสักเท่าไหร่อ้าวซาก้าจับบอลหลุดออกไปเองอีกไฮเดรชันเบรกครับ67นาทีแล้วนะครับเอาแล้วโอ้โหแฟนอังกฤษกระสับกระส่ายแล้ว
20: คือเกมไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลย โอ้โหเคนเองบอลก็ไม่ถึงเขาเลยครับแล้วเนี่ยกล้องก็ต้องจับมาที่ผู้สับประตูเลยครับเลโอเนลเอ็มปาซี่คือเซฟเป็นพลวันเลยครับมันขนาดยิงแฉลบมาตรงกรอบพี่ยังย้อนกลับมาปัดได้นะครับบอกชอบฟังช่องนี้เลยครับแต่ช่วงบอลลีกไม่เห็นภาคเลยนะครับ
21: บอลลีกเราก็ภาคนะแต่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์สดแบบนี้นะ
20: ครับแล้วก็แท็กติกเขายังใช้ได้อยู่หรอถึงได้เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับแฟนอังกฤษไปรอสนามบินแล้วนะครับแล้วก็เตรียมแพ็คกระเป๋าได้แล้วสิงโตคำรามนะคุณปภาพันธ์บอกสวัสดีคุณเอกคุณจุนนะครับถ้าเสมอแล้วยิงจุดโทษพี่เอกว่าใครจะมีโอกาสชนะมากกว่าโอ้โหเสมอแล้วยิงจุดโทษเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะ
21: เรายังไม่เห็นคุณภาพในการยิงจุดโทษของเดียคองโกเราก็บอกยากนะว่ามันดีมากน้อยแค่ไหน
20: ผีดิบคองโกเหนียวก็ยังมาต่อยนะครับคู่ชิงในฝันคือเดียคองโกกับเคปเวิร์ด

0: ข็มเบิดผมว่าไม่น่ารอดอาเจนนะไม่น่าพลิกล็อกนะ
1: บอลไม่มีทรงเลยออกข้างอย่างเดียวนะครับอังกฤษจะตกรอบไม่ได้นะนะครับคองโกมาแน่นะฮะโอ้โหทูเคิลตกรอบเละแน่นะมีถามมา 7:00 นใครพลาดโอ้ผมจำไม่ได้จริงๆนะขออภัยจริงๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ
0: เคปเบิร์ดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับเดียคองโกนะในรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าไขว้กันมาเนี่ยซึ่งโอ้คือถ้าจะมาเจอกันเนี่ยเดียคองโกจะปราบอังกฤษจะปราบเม็กซิโกส่วนเคปเบิร์ดจะปราบอาร์เจนตินาโอ้แต่ว่าโอ้โหคู่ชนะระหว่างอาร์เจนกับเคปเบิร์ดเอาจริงก็ไม่ได้ยากมากนะพี่เอกนะในรอบ16อ่ะเพราะมันผู้ชนะระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต์พี่นึกออกไหมมันมองได้นะแคปเบิร์ดว่าถ้าสมมติว่าพลิกล็อกปราบอาเจนได้ขึ้นมาเนี่ย
1: สายอาเจนน่ะอาเจนนี่คือทางสะดวกเลย
0: ใช่มีโอกาสทะลุเข้ารอบ8ทีมสูงมาก
1: เมสซี่เนี่ยถ้ายังฟิตนะยังฟิตแบบนี้
0: ยังเล่นได้อย่างนี้นะ
1: 10ประตู
0: บอลโ
1: ลกครั้งเนี้ยอย่างน้อย
0: คืออาเจนถ้าเอาจริงๆถ้าจะกลัวนู่นน่ะไปอาจจะไปกลัวในตอนเป็น
1: รอบรอง
0: อาเจนไปกลัวรอบ8นี่แหละจะเป็นบราซิลหรือเปล่าที่มีโอกาสจะเจอกันเจสเปนโดนถอดออกแล้วครับในช่วง20นาทีสุดท้ายเอาเอ็มชีเอเซ่ลงมาครับเอาเลยครับเสริมเกมลุกลงมาครับทางด้านของทูเคิลอยู่ไม่ไหวแล้วครับทูเคิลบอก
1: ทูเคิลบอกอยู่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวได้ยังไง
0: บ้านนี้มันน่ากลัวโอ้โหเดียวของโกมันน่ากลัวนะครับ
1: เอคืออังกฤษโหคุณจุนเหมือนจะให้เดแคนไรส
0: ์ไปเล่น
1: แบ็คขวาหรือเปล่า
0: อืมแล้วดูจากตำแหน่งที่ลงมาเนี่ย
1: นี่นะครับมาให้เดคานายเล่นแบ็คขวาจริงๆนะครับก็หลายๆครั้งในฤดูกาลนี้เนี่ยหรือในช่วงที่อาร์เซนอลมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเขาก็เล่นแบ็คขวาได้นะครับเอาเอเบริชิเอเซ่ลงมาเล่นตัวรุกเพิ่มให้ไรซ์เล่นแบ็คขวาแล้วบุกโยซาก้าก็เล่นริมเส้นด้านขวาครับคงหวังพึ่งลูกครอสริมเส้นด้านขวาจากเดคานไรซ์แบบนี้เคจับบอลได้ในเขตแล้วแหมวนกลับหลังมานี่ครับพอให้ไรซ์เนี่ยมายืนด้านขวาเนี่ยคือเคนได้จับบอลในเขตโทษทันทีเลยนะครับ
0: จังหวะโยนไปเสาไกลนี่เกือบจะถึงศีรษะอันนี้กอดดอนแล้วนะครับวันบิซาก้ามงตัดได้ก่อนยังได้เตะมุมทางซ้ายอังกฤษ
1: คือลูกครอสด้านข้างของอังกฤษเนี่ยคือจากเจสเปนเนี่ยแทบไม่มีเลยก็เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนแท็กติกนิดหน่อยแล้วนะครับอังกฤษเอาละครับมาได้ลุ้นจากลูกเตะมุมคือจูดเบลลิงแฮมเอามือป้องปากสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมอย่างนี้ไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไรฮะ
1: นะแต่ถ้าจังหวะมีปัญหาเถียงกันกับคู่ต่อสู้นี่แล้วไปป้องนี่โดนเลยนะฮะเตะมุมของกริดเดคไลท์ได้โคกหูแต่ยังเป็นเดียของโกครับที่ช่วยกันเคลียร์บอลออกมาได้เอเซ่โดนดึงกระจายเลยครับนี่เสียฟาวครับที่เป็นก้า
0: เอาละครับกริดพยายามจะกดดันนะครับอย่างต่อเนื่องดูว่าจะทวงคืนได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ายิ่งเวลาผ่านไปแล้วยังทำไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งจะกดดันฝั่งเขานะครับ
1: ฟรีคิกของทีมชาติอังกฤษครับลูกตั้งเตะนี่ก็ต้องใช้ประโยชน์ใช้ความได้เปรียบให้เยอะเปิดเข้ามาแต่แนวรับของเดียร์คองโกยังเคลียร์มาได้เอเลียตแอนเดอร์สันไอแอนโทนีกอร์ดอนเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมโอ้โห
0: เปิดได้หน้าผิดหวังครับโด่งออกอีกฝั่งไปเลยครับแฮร์รี่เคนโวยเลยครับคือวันนี้เห็นฟอร์มของเอมเบอร์ซี่ก็เหนื่อยใจแทนอังกฤษเลยครับเหมือนกินวากาบายาชิเข้าไปครับจะเอาคยัมเบ้ลงมาครับมิดฟิลด์จากวัตฟอร์ดจริงก็ถูกคาดการณ์ว่าจะลง3ตัวจริงนะครับคยัมเบ
1: ้จังหวะทุ่มนี้ช้าไม่ได้ครับผู้สินคอยคอยนับอยู่ตลอด
0: ชวนวิซ่าโวย

0: ดนทำฟาวผู้สินไม่ว่าอะไรครับ
1: นิโก้ไรรี่ครับพาบอลเลยครึ่งสนามมาแล้วริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอร์ดอนนะครับให้มาที่คอนซาเอซีคอนซามาริมเส้นด้านขวาเอาละครับทางเอเซ่ให้เข้ามาเดย์แคไลท์ถึงเส้นหลังหยอดกลับเข้ามาเสาไกลมีเก็บบอลได้ครับกอร์ดอนหยอดกลับเข้าไปแฮร์รี่เคนโค้งเรียบร้อยครับอังกฤษตีเสมอ1ประตูต่อ1ทำได้ครับอังกฤษ
0: โอ้โหเอาจนได้ครับนาทีที่74ครับแฮร์รี่เคนแม่ปัดได้ครับเอ็มบาซี่แต่ว่าคราวนี้มันปัดไม่พ้นนะครับโอ้ประตูที่4ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับของแฮร์รี่เคน
1: โอ้โหคือพลาดแป๊บเดียวครับครั้งเดียวยืนกันประกบแฮร์รี่เคนห่างเป็นประตูเลยครับอังกฤษมาแล้วครับ1ต่อ1
0: แหมหายไปในครึ่งหลังแต่มาปุ๊บก็มีชื่อเป็นคนทำประตูครับจากทางขวานะครับเดคเคนไลท์เติมเข้ามาในสุดเส้นหลังด้านขวาตากไปเสาไกลให้กอร์ดอนพักอกแล้วก็ตวัดมาให้แฮร์รี่เคนครับหนีตัวประกบอย่างต้นเซเบ้มาครับแล้วก็หม่งเข้าไปครับทางด้านของเอ็มบาซี่พยายามปัดแล้วนะครับแต่ว่าปัดไม่พ้นครับ
1: โอ้โหเคนเนี่ยจริงๆยืนอยู่เสาไกลแต่ย้อนครับวิ่งย้อนกลับมาหนีตัวประกบกลับมาหม่งนี่ครับตัวเซเบ้ตามไม่ทันแล้วจริงๆปลายมือของเอ็มบาซี่ก็ถึงบอลด้วยแต่ปัดไม่ออกครับ
0: โชคเลยครับโชคเลยทางทูเคิล
1: ก็ปรับแท็กต้องบอกว่าปรับแท็กติกได้ผลนะเพราะว่าดันเอาเดคเคนไร
0: ส์มาเล่นแบ็คขวาเติมน่ากลัวนะพี่เอกนะ
1: คือแล้วก็ทู่ซีใช้เจสเปนที่เจาะไม่เข้าอยู่ตั้งนานนะครับ
0: เอาเลยครับทางเดียวของโกเอาซิเปนก้ากับมูเกาออกนะครับเปลี่ยนอีก2ครับมีคาเยมเบ้ที่เมื่อกี้รอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามอีกคนนึงเป็นมอนกอนด้านะครับที่ถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูโมเมนตัมต่อจากนี้ครับหลังจากตีเสมอได้แล้วอังกฤษจะเป็นยังไง
1: เอ็มปาซี่ครับประตูเดียของโกเนี่ยเป็นพระเอกอยู่ทั้งเกมนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็โทษเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าแม่ลูกโขกเนี่ยเขาก็ไปได้ถึงปลายมือแล้วนะครับ 1-1 แล้วครับอังกฤษตีเสมอประตูแฮร์รี่เคนเนี่ยขึ้นมาเป็นนาทีที่75นะครับ
0: แบบนี้ก็น่าจะทำให้อังกฤษเองก็ลดความกดดันไปเยอะนะพี่เอกนะไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะอาศัยโมเมนตัมตรงนี้ที่ตีเสมอได้พยายามบดแล้วกดดันทางเดียคองโกได้ต่อเนื่องเลยหรือเปล่าครับ
1: บอกว่าอังกฤษเดี๋ยวก็ยิงได้ครับบดไปเรื่อยๆเอายิงได้จริงๆนะครับโอ้โหเบลลิงแฮมเอาบอลลงได้บอลมาอยู่ที่แอนโทนีกอร์ดอนพยายามจะเลี้ยงตัดเข้าในเพื่อหาจังหวะยิงแต่เป็นบอลโต้ของทางเดียคองโกโอ้โหพิกฟอร์ดออกมาเร็วครับ
0: เก่งจังเลยอ่านจังหวะนี่ถ้าไม่ออกมานี่มีโอกาสยวนวิซาถึงบอลก่อนนะ
1: นี่ถ้าปัดดีๆก็ไม่ต้องตามหลังนะ
0: ถ้าประกบดีๆซิเบนก้าไม่ว่างก็ไม่ต้องมาเสียประตูแรกแล้วอังกฤษอ่ะ
1: ตอนนี้ก็ต้องดูว่าทิศทางแนวทางการเล่นของเดียคองโกจะยังเน้นรับรอสวนหรืออยากจะลุ้นไปด้วยเลยนะครับในอีก10กว่านาทีเนี่ย
0: อาจจะเน้นให้ไปยื้อไปสักต่อเวลาหน่อย
1: คืออังกฤษไม่อยากยื้อนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับเอาไปขึ้นด้านขวาบอลกอนด้าตัวรุกตัวใหม่ของทางเดียคองโกนะครับที่ลงมาแทนซิเปนก้าก็เป็นดังเทียวบอนกอนด้าริมเส้นด้านขวาของกรีดครับบุโกโยซาก้าซาก้าเปิดเสาไกลกอดดอนไม่ถึงครับติดที่วันบิซาก้าให้มาแฮร์รี่เคนคืนแล้วลองปั่นเสาไกลโอ้โหไปตกบนหลังตาข่ายนะครับลูกปั่น
0: ดีบอลตกช้าไปหน่อยครับจังหวะยิงของเอเลียตแอนเดอร์สัน นี่กำลังจะออฟฟิเชียลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปั่นด้วยขวาเลยครับแต่บอลมันมุดช้าเกินครับไปมุดหลังผ่านประตูไปแล
1: ้วบอกบราซิลเชียร์เดียคองโกขาดใจเลยมาทางด้านซ้ายแม่ยังเป็นเดคันไรท์วันนี้เล่นดีนะของอังกฤษเนี่ยดีสุดของอังกฤษนะผมดูแล้วเนี่ย
0: ครับคือบอลอยู่ที่เท้าเขาน่ากลัวจังหวะเปิดบอล
1: มาสุกูครับให้มาตรงกลางวิซ่าออกมาทางซ้ายครับให้เอเลียโดนบุกยูซาก้าครับช่วยตัดบอลออกข้างไปได้อีกครั้งนึง
0: เอาจริงบุกยูซาก้าลงมาก็อาจจะยังคุกคามเกมรับของเดียของโกได้ไม่เยอะนะ
1: ตูนเซเบ้ครับเล่นกับทางหมายเลข25ที่ลงมาใบนะครับคาเยมเบ้เอโดคาเยมเบ้นี่ครับขึ้นมาอังกฤษริมเส้นด้านซ้ายครับกอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนไปเองโดนเอ็มเบนบ้าขวางมิดเลยครับไปไม่ได้
0: แฟนบาร์ซ่าเริ่มเป็นห่วงแล้วเอ๊ะถูกต้องไหมเนี่ยเอาแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ย
1: คิดยังไงเนาะ
0: แพงเกิน
1: งงมาก
0: ผมยังตกใจเลย
1: อ่ะบอลมาอยู่ริมเส้นด้านขวาครับบูโกโยซาก้ากำลังเข้าเขตโทษเจอกับมาซูกูย้อนหลังไปเดแคนไลท์เปิดเข้าไปตรงกลางติดที่ตัวเซเบ
0: ้มีขอผลอยู่10อยู่10เท่าไหร่19เข้ามาเดี๋ยวดูให้นะฮะ
1: เหลืออีก10นาทีครับจะจบเกมครับอังกฤษกับเดียคองโกยังเสมอกัน 1-1 จูดเบลลิงแฮมออกไปด้านซ้ายมาแล้วครับเส้นหลังจูดโยกถึงเส้นหลังแล้วเปิดอัดเข้าตรงกลางโอ้โหเกือบไปครับเอ็มเบนบ้ายังเคลียร์ทิ้งเอเลียสแอนเดอร์สันให้กับแอนโทนีกอร์ดอนเปิดโค้งเข้ามาติดที่ทางเอเบนบ้าอีกโอ้คองโกตอนนี้หลังพิงฝานะครับโดนอังกฤษบุกอยู่ฝั่งเดียว
0: ลูกเปิดจากด้านข้างนะครับได้ผลนะครับอังกฤษก็พยายามจะเปิดมาใส่ทางด้านเดียคองโกครับสเปนนำ 1-0 นะครับใน U19 นำเดนมาร์กอยู่เอ้าแอนโทนีกอร์ดอนล้มลงไปมีจังหวะปะทะกับผู้เล่นเดียของโกแต่ผู้สินก็เห็นได้เปรียบแล้วครับให้เล่นต่อไปเลยครับ
1: บุกายุซาก้าเจอกับมาซูกูให้ตรงกลางเอเซ่เล่นกับไรซ์ครับทำชิงถึงเส้นหลังแล้วครับบุกายุซาก้าเปิดด้วยขวาไม่ถนัดเท่าไหร่แต่บอลตกที่เคโต้โอ้โหหัวทิ้งออกมาโอ้เอเมนบ้ากวักมือเรียกเพื่อนขึ้นมาแล้วข้างหน้ามาร์กเกฮีครับยังโคกคืนหลังไม่ได
0: ้เอาจริง
1: เป็นคอนซ่าเลยครับ
0: แบบนี้ก็อันตรายนะไปบุกใส่เขาแล้วทางฝั่งเดียคองโกทิ้งพวกยอนวิซ่าไว้ด้านบนนิดเปิดไปแล้วให้ยอนวิซ่าวิ่งไปกับกองหลังอังกฤษนี่น่ากลัวนะครับ
1: โดนมาแล้วแมนยูก็โดนมาแล้วแบบโต้กลับแบบนี้น่ากลัวนะครับเล่นเอ็มเบนบ้าออกไปริมเส้นด้านขวานะครับวานบิซาก้าคาเยมเบ้เอเลียย้อนมามูตุซามีนะครับโอ้โหเอาบอลลงได้เอเลียเจอกับไรซ์ไม่ผ่านเลยครับกลับมาตัวเซเบ้ครับให้เอ็มเบนบ้าเอาละครับเดคแคนไลท์ตัดบอลได้วนกับหลังให้เอเลียสแอนเดอร์สันเปิดมาริมเส้นด้านขวาครับบูกาโยซาก้าเลี้ยงจี้ตัดเข้าในโอ้โหแต่เพื่อนไม่มาเลยครับมีโลนลุม4ต้องวนคืนกลับมาที่เอเลียสแอนเดอร์สันมาร์กเกฮีออกไปด้านซ้ายครับทางแอนโทนีกอร์ดอน กอดอนกลับมาจูดเบลลิงแฮมคือนักเตะเดียของโกเองก็รู้พิษสงบอลแถว2จังหวะยิงของกรีนะครับคือพอมีตัวพักแถว2ปุ๊บประกบติดเลยง้างไม่ได้เลยนะครับ

0: ไอ้เสาไก่ได้โคครับทางกอร์ดอนบอลลอยโด่งเข้ามือเอ็มปาซี่สบายสบาย
1: เปิดแบบนั้นก็โมงลำบากเลยครับแล้วก็ไม่ถนัดอยู่แล้วครับแอนโทนีกอร์ดอนแหมถูกเขาอาจจะบอกว่าแหมไม่ต้องโยนขนาดนั้นก็ได้ใจเย็นๆก่อนจอห์นเทอร์รี่มาดูครับมีจัสตินฟิลด้วยนะ
0: ซาดิกี้มาซาดิกี้ออกไปทางซ้ายเอเลียครับเอเลียลองยิงเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดเลยครับ
1: จัสตินฟิลนี่ปัจจุบันนี่ก็ไปอยู่กับทาง Kansas City Chiefs แล้วนะครับอดีตควอเตอร์แบ็คของชิคาโกแบร์ครับแต่ว่าแจ้งเกิดกับแบร์ไม่ได
0: ้กอร์ดอนบอกเล่นให้แรชดูครับว่าเล่นยังไงนี่นะข้อความบอกไม่น่ามีจุดโทษคู่นี้น่าจะจบในเวลาจูดเบลลิงแฮมเข้าเขตโทษเบลลิงแฮมยิงติดเซฟเอ็มปาซี่อีกแล้วว่ายังกินเอ็มปาซี่ไม่ได
1: ้อุ๊ยหน้าหังมาวันนี้
0: หน้าหังนาเคนยิงเข้าประตูแล้วครับ2ประตู1เอปาซียืนงงเฮ้ยมันเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ย
1: โอ้โหจังหวะนี้นี่แฮร์รี่เคนเก่งเหลือเกินครับโอ้ยิงเสยเพดานตะข่ายครับเอปาซีได้แต่ใช้สายตาเซฟครับนาทีที่86อังกฤษแซงนํา2ประตูต่อ1
0: โอ้โหแทบจะหมดแรงกันเลยทีเดียวครับนักเตะ
1: โอ้โหมันจะไปเซฟยังไงนะครับแฮร์รี่เคนยิงแบบนี
0: ้คือต้องบอกว่าคือพลาดนิดเดียวเท่านั้นเองครับคือปล่อยให้เคนจับและพลิกบอลหันหน้าเข้าหาประตูนี้หายทันที
1: โอ้ประตูที่5ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับโอ้เก่งจริงๆ
0: เลยครับสงสารเดียคองโกจริงๆโอ้ผมเอาใจช่วยเดียคองโกนะเนี่ย
1: โอ้โหนี่ไงสเต็ปขึ้นมาแล้วแฮร์รี่เคนเกมใหญ่ๆนี่จังหวะที่ลุยเข้าไปจูเบลแฮมเอมบาซี่อุตส่าห์เซฟแล้วนะครับกอร์ดอนเก็บบอลได้พยายามจะเลี้ยงแล้วจังหวะเลี้ยงมาเนี่ยให้แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนนี่แตะหนีแล้วก็ตัวหูงจริงยิงไม่ง่ายนะครับจังหวะแตะหนีแนวรับของทางเดียคองโกมา2คนครับโอ้ทั้งเอ็มเบมบ้าทั้งตัวเซเบ้แล้วยิงด้วยขวาครับโอ้โหคือเสยเข้าไป
0: คือต้องบอกว่าคนที่พลาดเนี่ยน่าจะเป็นตัวเซเบ้แหละครับเพราะว่าขยับช้าแล้วก็พุ่งเข้าไปบล็อกลูกยิงของเคนช้าประกบห่างด้วยนะครับเนี่ยครับประมาทนิดเดียวนั้นเองเผลอแป๊บเดียวครับต่อให้เขาหันหลังแต่แตะออกไปหาบูมยิงเนี่ยคุณจุน
1: คือคุณภาพระดับแฮร์รี่เคนอะนะ
0: สุดยอดครับดูไม่ได้แพ้อังกฤษแพ้แฮร์รี่เคนอะบอกเลยครับดียาคองโกเนี่ย
1: โอ้โหแฮร์รี่เคนมาถูกช่วงครับก้าวขึ้นมาในช่วง15นาทีสุดท้ายและยิง2ประตูครับลุ้นแฮตทริกครับแฮร์รี่เคน
0: แล้วคือจะไม่ยอมน้อยหน้าพวกดาวยิงด้วยกันแหมเอ็มบัปเป้กด2ฮาแลนด์ก็ยิง
1: ตอนนี้นี่ยิงเท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด์ละ5ประตูตามหลังเมสซี่กับเอ็มบัปเป้1ประตูแต่ต่อจากนี้อังกฤษจะเล่นยังไงจะบุกต่อหรือเปล่าแต่จะหรือจะเน้นคลองบอลแล้วเพราะว่าเหลืออีก2นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาได้ประตูที่ต้องการไปแล้วนะครับอังกฤษ
0: เอ้ามูตุซามีจ่ายมาก็ติดคายาเบ้ครับอังกฤษต้องรักษาสกอร์นำไว้ให้ได้นะครับในขณะที่ฝั่งเดียคองโกเองอ่ะพวกเขาจะเล่นรับไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเล่นเกมบุกแล้วอาจจะเข้าทางอังกฤษก็ได้นะครับถ้าดันกันสูงแบบนี้โอ้โหแฟนอังกฤษ
1: ผมงอไปหลายเส้นครับแฟนอังกฤษแต่แฟนอังกฤษที่เป็นขาจรบอกยังไม่พอครับพี่เราต้องการอีกหนึ่งประตู
0: เอามีมาอีกคายเยมเบ้หนึ่งนะครับจะเปลี่ยนเอามาสุกูออกนะครับแล้วก็ยอนวิซ่าแล้วก็ส่งตัว2ตัวสำรองลงมาใหม่ครับ
1: มีทางด้านของมาเยเล่นะครับฟิสตันมาเยเล่เป็นกองหน้าวัย32ปีนะครับแล้วก็โจลิสคายัมเบ้ครับเป็นผู้เล่นเกมรับจากเก๊งในเบลเยียมครับวัย31ปี
0: เอคันไรส์ให้มาที่เบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮม ออกไปทางริมเส้นได้

0: ซ้ายเลยครับเอเลียสแอนเดอร์สันโดนอัดล่วงไปผู้สินให้ขึ้นมาเอเลียสแอนเดอร์สันให้มาตรงกลางครับชูดเบลลิงแฮมนี่กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนะครับน่าจะมีอย่างน้อย 4-5 ทีนะคุณจุนะ
1: ครับผม
0: แฮร์รี่เคนได้บอลนอกเขตโทษเคนลองยิงเลยครับโอ้โหข้ามคานไปไกล
1: แหมกำลังมั่นใจครับแต่มั่นใจเกินครับโอ้ยิงโด่งไปเยอะเลยแฮร์รี่เคนจังหวะนี
0: ้ข้อความมาบอกว่าอังกฤษทรงนี้เหรอบอกตรงเจอเม็กซิโกอ่ะเหนื่อย
1: แต่จริงนะบอลที่มันดูทุลักทุเลแล้วยังเข้ารอบไปได้นี่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมที่แอตแลนต้า
0: ฟอลคอน
1: อุ๊ยคุณได้เหมือนกันนะฮะเอ็นเตอร
0: ์ผมเอกโยมาเรื่องหัวฮะ
1: นี่เอกโยเย
0: มาดูจังหวะของเดียของโกโหโดนแอนโทนีกอร์ดอนรวบได้ฟรีคิกนะครับ6นาทีในเกมนี้ครับเดียคองโกจะกลับมาได้ไหมครับจะพากันไปยื้อไปถึงต่อเวลาได้หรือเปล่าครับ
1: แต่พวกทางเอเลียทางบนก่อนหน้าลงไปนี่ก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทนะเอเลียกับเอกเลียไหนน่ากลัวกว่า
0: เอกเลียสิครับ
1: ครับผมจอห์นสโตนครับกำลังจะถูกส่งลงมาแทนทางเดคลายส์ครับแบบนี้อาจจะถ่างเอสซิคอนซ่าไปเล่นขวาหรือเปล่า
0: ไม่คิดว่าอาจจะโดนในช่วงทดเจ็บเลยเหรอ
1: ปิดเกมไหมปิดเกม
0: ไม่ผมว่าเดแคนไลท์ก็ควรจะเก็บไว้ไหมอ่ะ
1: พอเขาเล่นดีนะวันนี้จังหวะการโยอะไรของเขาเพื่อเพื่อขาด
0: ไปถึงจุดทงจุดโทษก็ยังได้ประโยชน์เนี่ยเนี่ยทูเคิลประมาทเนี่ยอ่ะริมเส้นด้านซ้ายครับเดียคองโกเอ็มเบนบ้ายอดเข้าไปโอ้โหบอลเนี่ยเห็นท่าพิกฟอร์ดกระโดดแบบนี้แล้วนึกถึงเกมกับลิเวอร์พูลเลยอ่ะ
1: ดึงดึง
0: ไปควักบอลกลับมาให้ลิเวอร์พูลยิงไง
1: โอลิกี
0: ้เออ
1: โอ้โหดูครับจังหวะประตู 2-1 นี่สุดๆครับสปีดบอลนี่94กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: เขามีชิปในลูกบอลไงเขาวัดได้แล้วตอนน
1: ี
0: ้โดนดึงนิดนึงนะครับยังไปได้อยู่บอลริมเส้นด้านซ้ายเอเลียเอเลียเจอกับคอนซาตบัดเข้ามาตรงกลางแล้วผู้สินเป่าฟาวทางเดียคองโกครับคายเยมเบ้นะครับที่ลงมาใหม่ตัวสำรอง
1: โอ้แล้วเหมือนจะเจ็บด้วยครับทางโจลิสคายเยมเบ้โดนปะทาเข้าไป
0: บาปไหมครับ
1: ยังไม่ถึงกับบาปนะโอ้แต่ก็เกือบบาปครับ
0: อังกฤษผ่านเข้าไปเนี่ยถ้าผ่านเข้าไปจะไปเจอเม็กซิโกนะคุณจุด
1: ครับผม
0: โอ้โหดูแฟนเดียคองโกจะร้องไห้แล้วอ่ะ
1: โอ้โหแต่มาถึงตรงนี้ได้ด้วยการเล่นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าน่าประทับใจนะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เจอความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนจริงครับที่ทำให้ตอนนี้พวกเขาตามหลังแล้วก็มีโอกาสกำลังจะตกรอบ
0: ก็นี่ให้ดูอีกทีครับแตะบอลนี่ยังหันข้างให้ประตูอยู่นะครับเคนแล้วก็ตวัดยิงคือเข้าช้าครับต้องผมมองว่าเป็นการประกบห่างของตัวเซเบ้แล้วก็ขยับช้าเกินไปครับคือถ้าบล็อกเร็วๆเนี่ย
1: คือถ้าไม่คุมห่างอ่ะผมว่ามีโอกาสยิงติดบล็อกได้นะ
0: ติดบล็อกไงเนี่ยแค่พลาดจังหวะที่จังหวะเดียวนี่มาดูต่อครับอังกฤษเอเลียสแอนเดอร์สันอ้าวเข้ามุมแล้วเหรอพี่ไม่เปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับเอเลียสแอนเดอร์สันเข้ามุมดีกว่าเอาจะตอกลูกส้นให้โดนเขาออกก็ตอกออกไปเองเลยครับ
1: ตอนนี้ก็เน้นผลแล้วครับทางอังกฤษไม่ต้องไปเล่นเสียงใดๆครับ
0: ตูนเซเบ้ให้ไปบอลกันได้ครับคือหลังมายังไม่มีโอกาสได้ลุ้นทำประตูตีเสมอนะครับทางเดียคองโกเ ซาดิกี้ครับให้ไปที่เอ็มเบนบ้ากัปตันทีมจัดโยนเข้าไปลุ้นในเขตโทษเอาละครับไปติดที่คอนซา
1: สาก้ากับบังดีแล้วครับเรียกทุ่มให้กับอังกฤษได้โอ้โหเดซเบอร์ก็เสียได้แล้วครับอุตส่าห์นำแล้วก็รักษาสกอร์ไว้ได้กำลังเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับในจังหวะที่พวกเขาโดนตีเสมอแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทางอังกฤษที่ความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนเองด้วยนะครับที่ทำให้อังกฤษขึ้นนำได
0: ้แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้นะครับในเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆก็กลับบ้านเยี่ยงวีรบุรุษแล้วนะครับคองโกเนี่ยเดียคองโกเนี่ยอ่ะวันยังไม่จบวิซ่าวิซ่าโดนอัดจากทางด้านหลังครับเสียฟรีคิกเอาแล้วเราจะต่อกันถึงเช้าไหม
1: จริงๆต่อก็ดีจริงๆคนที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยเป็นทางมาซัวกูกับมูตุซามี่นะ
0: ไม่ใช่
1: ว
0: ิ
1: ซ
0: ่าย
1: ังอยู่นะครับ
0: เพราะว่าตอนแรกนี่ขึ้น
1: มาเป็นยอนวิซ่าเอาแล้วโอ้โหตรงนี้นี่ยิงมั่นๆเลยอังกฤษขนลุกได้เหมือนกันกัดเล็บแล้วครับแฟนบอลอังกฤษจังหวะฟรีคิกหน้ากลัวของทางเดียคองโก
0: หาแล้วครับจังหวะบีบหัวใจโอกาสสุดท้ายในเกมนี้แหละครับของเดียคองโกนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ทดออกมาเนี่ย5นาที40กว่าวิแล้วนะครับจะทดกัน6นาทีอังกฤษก็ต้องตั้งกระแพงครับเดี๋ยวดูว่าโอ้โหโยฮันวิซ่าครับโยฮันวิซ่าฟรีคิกครับมีตัวไปแทรกในกำแพงผู้สินก
1: ็ให้เรียกว่าไปขีดว่า
0: อย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปในเขตกำแพงเอาละครับฟรีคิกของยอนเวซ่าครับเดียคองโกจะลุ้นในช่วงเขาเจ็บปั่นฟรีคิกอู้หูยข้ามคาน
1: อุ้ยเหมือนจะฉลาบหรือเปล่าไม่น่าฉลาบแล้วครับแหมผู้เล่นของโกรีบไปเอาบอลมาตั้งแฮงกริดครับ
0: ไม่
1: เฉียวเฉียวตัวนี่ก็อะไรรีบไปนิดเดียวเต็มไปด้วยความกดดันแฟนบอลอังกฤษแล้วก็จบเกมครับ
0: อ้าวคุณจบแล้วคุณไม่พูดต่อหรอ
1: ก็ผมเห็นพี่พูดขึ้นมาผมเลยหยุดได
0: ้ครับผมอ้าวเฉยๆอ้าวจบเกมนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับเฉือนเอาชนะทีมชาติเดียคองโกไปได้2ประตูต่อ1นะครับโอ้โหเป็นเกมที่ประทับใจนะแล้วก็สนุกมากๆครับเดียคองโกก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากเล่นซิเปนก้านาทีที่7นะครับอังกฤษมาแซง2ประตูครับได้2ประตูจากแฮร์รี่เคนนะครับก็ยิงตีเสมอนาทีที่75แล้วก็ประตูชัยมาจากเคนเหมือนกันนาทีที่86นะครับ
1: ซึ่งแฟนอังกฤษบอกไม่พอครับพี่แค่2ประตูต่อ1ก็รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะเจอกับเม็กซิโกนี่จะเป็นวันที่5กรกฎาคมนะเล่นกันที่สนามเอสเตก้านะครับที่เม็กซิโกซิตี้นะก็เรื่องของเสียงเชียร์แล้วเม็กซิโกนี่เป็นทีมที
0: ่เชียร์มันอะ
1: ฟอร์มดุมากๆแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้พี่เอกลงสนามไป4เกมเนี่ยเม็กซิโกของฮากิเล่เนี่ยชนะทุกนัดแล้วไม่เสียประตูเลย
0: ยังคลีนชีทอยู่ด้วย
1: โอ้โห5ตัวนะครับ
0: เกมล่าสุดก็เอาชนะทีมเอกวาดอร์มาได้นะ
1: ครับผม
0: 2ประตูต่อ0แฮร์รี่เคนยังคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมชาติอังกฤษอยู
1: ่
0: วันนี้เนี่ยเดินเข้ามาปลอบทางเอ็มบาซี่เลยครับโอ้โหนายแน่มากนายจะอยู่ในความทรงจำของเรา
1: โอ้นายแน่มาก
0: ครับ
1: โอ้โหส่วนทุ่มเคนิดโอ้โหโล่งอกไปเยอะเลยไม่นั้นกับอังกฤษลำบากแน่นอนครับถ้าสกอร์จบด้วยการแพ้เนี่ยมาสู่กูมาคุยกับเดคลายส์นี่เพื่อนเก่าสมัยเวสต์แฮมนะครับ
0: ครับก็มาคุยกันเอามือป้องปากแบบนี้คุยได้นะ
1: ครับคือถ้าต่อให้เป็นคู่แข่งกันแต่คุยในลักษณะว่าเป็นในบรรยากาศที่ดีไม่เป็นไรนะครับ
0: ตัวบัตซูเคิลรอดตายไปนะฮะวันนี้เนี่ยพิกฟอร์ดเนี่ยเจอลูกยากลูกนะลูกเดียวแล้วก็เป็นประตูเลย
1: อันนี้คุณบนกลับมาบูลลี่ประตูทีมผมอีกแล้วนะ
0: ผมเห็นประตูจอมลุกลิกลุกลิกของคุณเนี่ย แล้วผมใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จังหวะเตะเปิดกงเปิดเกมดูมันไม่นิ่งเลย
1: สุดท้ายก็ชนะน่ะ

0: เอ
1: เออ
0: เอาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอังกฤษเอาชนะไปได้2-1สำหรับโปรแกรมรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ประกบออกมาได้แล้วครึ่งหนึ่งนะครับปารากวัยจะพบกับฝรั่งเศส
1: ครับ
0: นะครับคู่นี้ใครชนะจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
1: โหลูกปากไหมฝรั่งเศสปากไหม
0: เฮ้ยก็ไม่แน่นะโมร็อกโกก็
1: เสียวแค่โมร็อกโกอ่ะ
0: อืม
1: แต่ว่าปารากวัยจะต้านได้เหมือนที่ต้านเยอรมันไหม
0: โอ้โห
1: ดูแล้วยาก
0: ดูแล้วยาก
1: ตัวชิงตัวสำรองนี่โหกากเลือดอ่ะ
0: ดูแล้วยากเพราะว่าอย่างเกมกับสวีเดนน่ะเอาจริงๆนะคุณจุนผมเห็นกองหลังสวีเดนน่ะขนาดกองหลังคุณยังต้องใช้ลินเดลอฟอยู่เนี่ยคุณจะเอาพวก
1: คือเสียดายนี่ไงไอ้สเคียนไปเจ็บแล้วก็ต้องเรียกวัดลงในซีซั่นนี้ไม่ได้แล้วประกันหลังตัวหลัก
0: ไอ้เราก็ไม่ได้บูลลี่ลินเดลอฟแหละแต่เพียงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นกองหลังที่อยู่ในช่วง
1: พีค
0: ลามอ่ะในช่วงพีคอ่ะจะไปเอาเอ็มบัปเป
1: ้โอลิเซ่เดมเบล่แบทเล่บาโคล่า
0: เอาไม่อยู่หรอก
1: ไหนคุณจะมีโอ้โหตัวสำรองทีเด็ดอีกหลายคน
0: เอาไม่อยู่
1: ผมยังมองว่าโอ้โหฝรั่งเศสมีโอกาสแชมป์สูงมากนะปีนี้
0: ใช่
1: พี่ว่าถ้าจะมีทีมไหนที่มาหยุดฝรั่งเศสจะเป็นทีมไหน
0: อาเจนไง
1: โอ้โหแต่ผมว่าถ้าฟอร์มฝรั่งเศสเกมลุกแบบนี้ก็กลัวแทนอาเจนนะ
0: อาเจนไงหรือไม่ก็สเปนอ่ะ
1: ผมยังชอบฝรั่งเศสมากกว่า
0: คือสเปนน่ะไม่ดีเท่าตอนยูโร
1: เกมลุกยังเฉยๆอยู
0: ่ยังไม่ได้เด่น
1: ยังไม่ได้ว้าวอะไรเงี้ย
0: ไม่หวือหวาเท่าท็อปฟอร์มเท่ายูโรดังนั้นเนี่ยฝรั่งเศสจะดูเหนือกว่าเพียงแต่ว่าในสายเนี้ยในสายบนเนี่ยอาจจะบนจะล่างก็ไม่รู้แหละสายของที่ฝรั่งเศสอยู่เนี่ยคู่ต่อสู้ที่อันตรายที่สุดที่ยังเหลืออยู
1: ่สเปนโปรตุเกส
0: โปรตุเกสจะรอดคุย
1: โมร็อกโก
0: นั่นแค่นี้เอง
1: ผมว่าเบลเยียมผมกลัวว่าจะโดนเซเนกัลวันนี้ด้วยเกม
0: ไม่เหนือบากว่า
1: ไม่เท่าไหร่เกมรับก็ไม่ได้เหนียวแน่นอะไรมากมาย
0: ฝรั่งเศสเนี่ยรอบรองเป็นอย่างน้อย
1: ใช่
0: นะครับส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยข้างล่างเนี่ย
1: บราซิลกับนอร์เวย์นี่นอร์เวย์จะมีเซอร์ไพรส์บราซิลไหม
0: ที่วันนั้นผมคุยไง คุณจุดจำได้ไหม บราซิลเนี่ยรอบน็อกเอาท์ยังไม่ชนะทีมจากยุโรปเลยนะนับตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์โลก2002อ่ะ2006
1: แพ้ฝรั่งเศส
0: รอบเพราะฝรั่งเศส
1: ใ
0: ช่ไหม
1: 2010
0: ก็แพ้ฮอลแลนด์2014ตกรอบน็อกเอาท์เพราะแพ้เยอรมัน
1: โอ้โหแพ้เละด้วย
0: แพ้เละถูกไหมตกรอบรอง2018ก็แพ้2018น่าจะแพ้โครเอเชียมั้ง
1: ใช่แพ้โครเอเชีย
0: จุดโทษ
1: จุดโทษ
0: 2022คราวที่แล้วเนี่ยก็
1: คราวที่แล้วบราซิลแพ้ใคร
0: แพ้เบลเยียม
1: ใช่ไหม
0: 2018อ่ะแพ้เบลเยียม2022อ่ะแพ้โครเอเชีย
1: มันมีเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนมันมีแพ้โครเอเชียอันนึงอ
0: ่
1: ะ
0: ก็แพ้
1: แพ้โครเอเชียปีไหนแพ้โครเอเชียคราวที่แล้ว
0: คราวที่แล้วไงที่เนย์มาร์ยิงขึ้นนำก่อน
1: นั่นก็คือ2018ก็คือไปแพ้เบลเยียม
0: แพ้เบลเยียมยุคทองก็ควรแพ้ตอนนั้นน่ะเนาะ
1: แพ้ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยบราซิลเจอทีมจากยุโรปในรอบน็อกเอาท์หลังตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2002เนี่ยยังไม่ชนะเลย
1: แล้วนอร์เวย์ช่วงนี้คึกด้วย
0: ลู
1: แหมพายเรือกันใหญ่เลย
0: แต่อาจจะโดนกาเซมิโร่ผมก็ได้นะคุณย่า
1: โหมงเก่งจังเลยช่วงเนี้ย
0: อ่ะก็ไออีกคู่หนึ่งก็คือคู่เม็กซิโกที่จะพบกับอังกฤษนี่แหละ
1: พี่เอกชอบใครเม็กซิโกหรืออังกฤษ
0: ชอบเม็กซิโกอ่ะ
1: เฮ้ยหรอป่าเมื่อกี้หรอผมยังให้คุณภาพเคนนะที่จะล้มเม็กซิโกได้อาจจะยากอาจจะแบบลิ้นห้อยแบบเนี้ย
0: เอาเงี้ยคุณต้องล็อกแฮร์รี่เคนให้อยู
1: ่
0: ล็อกแฮร์รี่เคนให้อยู่เอาเป็นว่าเนี่ยเห็นไหม
1: แต่แฮร์รี่เคนได้โอกาสมันก็สูงแต่แต่ผมว่าก็ยากนะคือถ้าจะมีใครทะลวงคลีนชีทของเม็กซิโกได้ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมก็จะเป็นแฮร์รี่เคน
0: นี่แหละ
1: ปากดโนนี่มาด้วย
0: เอาผมว่าเม็กซิโก
1: หรือเป็นน้องแลชน้องแลช
0: ผมยังเชื่อเม็กซิโกเวลาเขาเล่นในบ้านอาเซก้าเนี่ยโอ้พลังทำลายล้างมันสูงข
1: ึ้
0: นแล้วก็จะสู้กับอังกฤษได้มันกว่านี
1: ้ครับผม
0: นะฮะ
1: น่าดูนะ
0: น่าดูคู่นี้ส่วน โปรแกรมเพียงเหลือในรอบ32ทีมสุดท้ายคุณจุนเป็นยังไง
1: ก็ในรอบ32ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไล่กันไปตามคู่ตามเวลาค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะมีเบลเยียมกับเซเนกัลนะครับเล่นกันที่ซีแอตเทิลนะแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับเจ้าภาพร่วม
0: ซีแอตเทิลซีฮอค
1: สุดยอดสหรัฐอเมริกาจะเจอกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานี่เล่นกันที่ลิวายสเตเดียมที่สนามของ 49ers
0: ซานฟรานซิสโก 49ers คนเป็นทอง
1: ครับผม
0: เป็นไง
1: สุดยอดสุดยอด
0: เอ้ยโยมา
1: สุดยอดผมว่าพี่ต้นอมกรตกงานแล้วแล้วก็มันจะมีพรุ่งนี้สเปนเจอออสเตรียนี่เล่นที่โซฟายสเตเดียม
0: เมืองอะไรเมืองอะไรผมจะได้พูด
1: LA LA แลมส
0: ์ลอสแองเจลิสแลมไง
1: ครับผมสุดยอด
0: นิวอิงแลนด์แพทริ
1: ออตเอ้ยนั่นบอสตันใกล้ๆบอสตันใกล้ๆบอสตัน
0: บอสตันเซลติก
1: เอ้ยนั่น NBA คุณก็ได้เหรอเนี่ยบ้าไปแล้วแล้วก็คู่ต่อจากสเปนกับออสเตรียในวันที่2เนี่ยเป็นโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียแต่ว่านี้ไปเล่นที่โตลันโตนี่อะไร
0: โตลันโตแรปเตอร
1: ์อุ้ยนี่ถ้าคุณบอกว่าโตลันโตลิปออยนี่ฮาเลยนะค่ายเดียวกันแรปเตอร์ลิปออยสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียนี่ก็เล่นที่แคนาดานะครับเล่นที่แวนคูเวอร์นะ
0: แวนคูเวอร์ไวท์แคป
1: เฮ้ยโอ้บอลไทยทั้งนั้นคุณก็ได
0: ้ทั้งนั้นได้โอ้สมัยปีเตอร์เบสลีย
1: ์โอ้สุดยอดสุดยอด
0: ครับ
1: แล้ววันที่3มีออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับเล่นกันที่AT&T Stadium นี่สนามของดัลลัส
0: ดัลลัสคาวบอย
1: อุ้ย
0: คาวบอยปุ๊บนานาไง
1: อ๋อนั่นซอยคาวบอยจะไปเที่ยวหรือไงครับจะบ้าเหรอ แล้วก็มีอาเจนเจอแคปเวิร์ดนี่เล่นที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียม
0: ชอบเวลาแคปเวิร์ดเนี่ยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมี
1: อันนั้นแคปหมูพี
0: ่เอาเหรอ
1: ครับอันนี้ไม่ค่อยกองอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้
0: เอาไม่ได้ไม่ได้
1: กินเปิดกันครับหมูไม่ไปในทาง
0: เดียวไม่ได้ที่เมืองอะไรนะ
1: ไมอามี
0: ่ไมอามี่ดอลฟิน
1: อุ้ยสุดยอด
0: ยังไง
1: แล้วก็ปิดท้ายในรอบ32ทีมนี่เป็นโคลอมเบียเจอกาน่า
0: โคลอมเบียพิกเจอร์ภูมิใจเสนอ
1: จะดูหนังฮะเล่นที่แอโรว์เฮดครับที่แคนซัสซิตี้แคนซัสซิตี้อะไร
0: แคนซัสซิตี้ไลออน
1: แคนซัสซิตี้ชีฟดีทรอยต์ไลออน
0: อ๋อดีทรอยต์ไลออน
1: ครับผมแต่ว่ามาผิด
0: เอ๊ะแล้วแคนซัสซิตี้ไลออนนี่แปลมันทีมอะไรวะแล้วผมไม่จำอย่างไหนวะ
1: The Man City Lion หรือเปล่าชายเมืองสิง
0: Kansas City Chief
1: อ่า
0: แกะไง
1: ไม่ใช่ครับชื่อหัวหน้าเผ่าแต่บ้าเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่
0: เบรกสิครับ
1: ครับผมเบรกสักครู่หนึ่งเรายังมีเวลาประมาณสัก1ชั่วโมง
0: เราจะเบรกสัก40นาที
1: ครับผม
0: ดีไหม
1: เยอะไปเยอะ
0: ไปเหรอ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
1: ครับ
0: คนดูในไลฟ์เฟซในไลฟ์ YouTube เนี่ย 2,000 คนนะตอนนี
1: ้บ้าบอนะ
0: ทำไมไม่หลับไม่นอนฮะตีหนึ่งกว่าแล้ว
1: ไม่เอาเดี๋ยวเยอะกว่าพี่หังกับพี่ท็อปขึ้นมาก็จะแย่
0: เดี๋ยวถ้าไลฟ์ผมกับคุณจุนเยอะกว่า
1: หน้าหังพี่ท็อปเขาไม่มา
0: เขาบอกอยู่แล้วหน้าหังบอกว่าเอ้ยถ้าใครไลฟ์เยอะกว่าผมเนี่ยผมขอไม่มานะ
1: เฮ้ยไม่เอาสิ
0: เรียบร้อยเลยอย่าดูกันเยอะอย่าดูกันเยอะ
1: หน้าหังกับพี่ท็อปจะได้มา
0: แล้ววันนั้นพี่หังมาภาคเนี่ยมีปั่นโค้งๆ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: หรอมีคนส่งมา
1: ต้องมีแหละโอ้หน้าหางมาทีเอกลักษณ์ปั่นโกงยังกินอาริซงไม่ได้
0: มีปะ
1: ผมว่ามีแน่นอน 100%
0: ต้องมี
1: ต้องมีคนปูมาแน่นอน
0: ต้องมีคนป
1: ูไม่นั้นเดี๋ยวหาว่าเราไปเอาพวกตัวสแตนด์อินของหน้าหางมาถ้าไม่มี2คำนี
0: ้ตกลงที่มานั้นตัวจริงปะ
1: ตัวจริงตัวจริงนะฮะตัวจริงนะฮะ
0: ขนาดกดลิฟต์ยังถามรอพอเลย
1: ว่า
0: น้องกดชั้น5ไปทางไหนเสียงธรรมดาไม่ได้นะเสียงต้องเป็นแบบนี้เลย
1: แหมนึกว่าดูหนังยุคอาสมบัติ
0: น้องนี่ซอยอสมทรหรือเปล่ายังเข้าประตูไม่ได้รอพอไม่ให้เข้ารอพอไม่รู้จักนะฮะ
1: รอพอผมต้องแลกบัตรก่อน
0: ต้องแลกบัตรก่อนนะครับ
1: ไปพักสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ
0: ครับผม
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
10: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
11: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสอบียอนเฮาสิ่งแบงค์ มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
11: ทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
14: มูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
9: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
11: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
15: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อ่ะก็ช่วงสุดท้ายนะครับของ99 Live World โลกที่หลังจบเกม
1: คร
0: นะคร
1: ั
0: ับ
1: บ
0: ทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามนะก็เอาชนะดียาคองโกไปได้2ประตูต่อ1นะครับ
1: ครั
0: ทีม
1: บ
0: ชาติอังกฤษจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพนะครับที่อาเซกาสเตเดียมเม็กซิโกซิตี้
1: ครับผม
0: นะฮะวันที่5กรกฎาคมนะครับส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายที่ประกบไปแล้วเนี่ยประกบคู่ไปแล้วอ่ะขออภัยรอบ16ทีมสุดท้ายที่ประกบคู่ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ได้มาแล้ว8ทีมได้มาแล้วครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับปารากวัยจะเจอกับฝรั่งเศสนะที่ฟิลาเดลเฟียนะฮะส่วนแคนาดานะจะเจอกับโมร็อกโกนะฮะที่ฮูสตันร็อกเก็ต
1: โอ้ยสุดยอด NBA
0: สุดปะ
1: ครับผมโอลาจูวอนะฮะ
0: เ
1: หยาหมิง
0: เหยาหมิงนะฮะส่วนบราซิลกับนอร์เวย์นะฮะก็จะเจอกันที่อีสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย
1: ์
0: นะฮะนิวยอร์กเจ็ด
1: NBA NFL ครับผม
0: เฮ้ยคุณไม่แม่นนี่หว่า
1: ไม่ผมกำลังอ่านข่าวอยู
0: ่คุณไอ้สมาธิคุณต้องดีดิ
1: ครับผม
0: นะฮะอ่ะก็เป็นเกมที่รอบ16ดีสุดท้ายประกบคู่ไปแล้วเรียบร้อย4คู
1: ่ครับ
0: นะครับส่วนโปรแกรมเป็นยังไงขอโปรแกรมอีกทีนึง
1: ได้ๆๆแป๊บนึงแล้วก็เปิดมาให้
0: คุณไงคุณไม่พร้อมไง
1: เป็นเดคคไลท์เลยผมก็กำลังอ่านบทสัมภาษณ์ที่เวลูนี่พูดถึงแฮร์รี่เคนอยู่แป๊บหนึ่งลึกใจเย็นๆแป๊บหนึ่ง
0: ว่าก็คิดว่าถ้าแฮร์รี่เคนรีทายไปแล้ว อังกฤษจะมีใครวันนี้หน้าเป้าแบบเบอร์9อย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วนะ
1: DCL โอ้โหโปรแกรมต่อจากนี้2คู่ก็จะเป็นเบลเยียมเจอกับเซเนกัลนะครับแล้วก็สมัยกาเจอกับบอสเนียนะในช่วงค่ำคืนนี้ไปจนถึงช่วงเช้าเดี๋ยวผมขอดูเวลาเป๊ะๆอีกทีนึงก่อนนะว่าถ้าตามเวลาประเทศไทยแล้วเนี่ย2คู่นี้
0: ตี3เบลเยียมเซเนกัล
1: ตี3นะครับแล้วก็7โมงเช้าสมัยกาเจอกับบอสเนียเดี๋ยวผมให้เวลาไทยในคู่เหลือๆไม่ใช่คู่เหลือๆคู่ที่เหลือของรอบ32ทีมสุดท้ายด้วยนะพี่เอกนะ
0: จัดไปครับ
1: ก็ตี2ของวันค่ำคืนวันพฤหัสบดีเนี่ยจะเป็นสเปนเจอกับออสเตรียนะครับแล้วก็6โมงเช้าของวันศุกร์โปรตุเกสเจอโครเอเชีย10โมงเช้าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียนะครับดึกวันศุกร์ตี1คือคู่ออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับแล้วก็เช้าตีห้าวันเสาร์ก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจอกับเคปเวิร์ดแล้วก็8โมงครึ่งตอนเช้าของวันเสาร์ก็จะเป็นโคลอมเบียเจอกับกาน่านะ
0: ครับ
1: ติดตามกันได้ครับผม
0: ข้อความ

0: ก็ทักทายมาได้นะเดี๋ยวผมเก็บตกข้อความให้หน่อยละกันนะครับ
1: ครับ
0: ที่ขอผลฟินแลนด์กับสเปน U19 ที่คุณจุนอัปเดตไปแล้วใช่ไหม
1: เมื่อกี้ยังไม่จบเพราะว่าเมื่อกี้ผมอัปเดตไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเดี๋ยวขอดูก่อนว่าล่าสุดพอเมื่อกี้สเปนนำเดนมาร์กอยู่1ประตูต่อ0นะครับผ่านมาประมาณสัก50นาทีละขอดูแป๊บหนึ่งว่าล่าสุดเป็นยังไงสักครู่นะ
0: บอกช่วงนี้พี่วาวทำไมไปอยู่กับพ่อป๋องบ่อยๆครับจาก FC จุนพิบไหว
1: เขาก็ทำเดอะสเตเดียมได้ไงก็จะสลับไปอยู่แล้วก็ถือเป็นตัวหลักที่เดอะสเตเดียมU19 68นาทีสเปนยังนำเดนมาร์กอยู่ 1-0 นะครับ
0: บอกว่านักบอลอังกฤษคนไหนทำงานแก๊งปล่อยเงินกู้อีเวนต์ทวงหนี
1: ้อุ๊ยครับผม
0: เมื่อเช้าใครพากคู่เม็กซิโกครับบันเทิงมากน่าจะเป็นป่าแป๊ะปะ
1: ไม่ป่าแป๊ะก็อาจจะเป็นพี่บีหรือเปล่าไม่แต่น่าจะป่าแป๊ะแหละผมว่าถ้าช่วงเช้าช่วงนั้นน่าจะเป็นป่าแป๊ะกับพ่อสุเทพนะ
0: ก็โดนดีเลย์ไปชั่วโมงอ่ะ
1: ใช่
0: บอกว่าทำไมพี่เอกถึงเรียกเฮียจุนว่าจุนลิ้นสุนัขครับ
1: เพราะว่าลิ้นผมไม่ธรรมดา
0: เพราะว่าคุณจุนเนี่ยไปรีวิวที่ไหนก็อร่อยคุณไม่จริงใจอ่ะ
1: ร้านไหนที่ไม่อร่อยเราก็ไม่บอกไงเราลิ้นเราอาจจะไม่ถูกกับร้านนี้ผมก็จะพูดถึงแต่ร้านอร่อย
0: คุณยกว่าเด็ดทุกร้านเลย
1: เพราะว่าอย่างบ้านผมอ่ะพี่คิดดู8คนโตมาด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันยังบอกว่าเวลาไปกินนอกบ้านเนี่ยอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยร้านนี้คนนี้ชอบร้านนี้คนนี้ไม่ชอบก็ยังมี
0: ครับ
1: ของพี่เอกมีไหมร้านที่แบบลูกชายอร่อยภรรยาบอกอร่อยแต่พี่รู้สึกเฉยๆหรือส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในทิศทางเดียวกัน
1: อ๋อเหรอครับบ้านผมนี่ไม่เหมือนกันเลยพ่อผมพี่สาวผมแล้วก็ผมเนี่ย
0: บอกว่าสวัสดีคุณเอกคุณจุนคู่ถัดไปผมก็ว่าเซเนกัลก็น่ากลัวนะ
1: ใช่
0: เบลเยียมปีนี้ไม่แข่งด้วย
1: ใช่เฉยๆ
0: แหมไอวันสุดท้ายรอบแรกนะสุดท้ายที่เจอกับนิวซีแลนด์เนี่ยไอเราก็นึกว่าเบลเยียมก็น่าจะยิงไม่ขาดอ่ะ
1: ที่ไห
0: นไปไปมา
1: เละเลย
0: มาระเบิดถังครีของนิวซีแลนด์ซะ
1: แล้วพี่ว่าไงค่ำคืนนี้ลูกทีมของลูดี้กาเซียจะเอาชนะทางเซเนกัลได้ไหมของทางปั๊บเจ้า
0: เซเนกัลหรอคู่นี้เบลเยียมผมว่าชนะได
1: ้
0: ชนะเซเนกัล
1: ใน90นาที
0: ใน90นะ
1: โอเคโอเคผมไปดูเนี่ยการคาดการที่จะลงสนามของเบลเยียมเนี่ยประตูติโบกุตัวนะขวาทิโมธีคาสตานซ้ายแม็กซิมเดไคเปอร์คู่เซนเตอร์บางแหล่งก็บอกเป็นอาตูเตอัสบางแหล่งก็บอกจะให้เป็นทางนาธานเอ็นกอยจับคู่กับเมคเคเล่นะตรงกลางมีทิลมานส์กับวานาเคนด้านบนมีทอสซาคิลเดอร์บอยเชมิโดกูหน้าเป้าเป็นชาร์ลส์เดอะแคปเทลเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งเซเนกัลเนี่ยก็
0: แชมป์แอฟริกา
1: โมรีเดียวเป็นผู้สาประตูนะครับทางขวาดิอัตตาซ้ายมาลิกดิยูฟคู่เซนเตอร์เป็นทางเซกกับทางด้านของมูซาเนกาเต้ตรงกลางก็มีอย่างลามินกามาราอิซากานนาเกนะครับมีปาร์ปเกด้านบนก็มีอิสมาอิลซาวันนี้อาจจะไปยืนเป็นหน้าเป้าทางขวา
0: ทีม
1: งานเอ็นดีไอแล้วก็ทางซ้ายเป็นซาโดมาเน่เดี๋ยวดูว่าทั้งสองทีมจะจัดแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับส่วนเวลูนี่นะ
0: เขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไง
1: เขาบอกว่าทั้ง2ประตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกบ่งของแฮร์รี่เคนเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ประตูที่2เนี่ยเขาใช้ว่าเหลือเชื่อมากๆนะครับเขาบอกว่านี่เป็นผู้เล่นระดับท็อปของทีมนะครับเราได้เห็นนักเตะที่ดีที่สุดทุกคนโชว์ฟอร์มในศึกฟุตบอลโลกคราวนี้นะแล้วบอกว่าแฮร์รี่เคนนี่คือซูเปอร์สตาร์ของอังกฤษนะครับคือฮีโร่ของพวกเรานะครับมีบางอย่างแหละที่พวกเรายังจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
0: เป็นชัยชนะที่ผมเชื่อว่าการยิง2ประตูของแฮร์รี่เคนเนี่ยมันก็อาจจะบางส่วนมันอาจจะกลบข่าวแย่ๆหรือกลบบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ ยังจูนกันไม่เข้าอ่ะยังไม่ดีของอังกฤษไปได้แต่ผมก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะมองถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็ตีแผ่ออกมาคุณจุนไม่ใช่ว่าจะคุยแต่เรื่องของชัยชนะจะหอมหวานอย่างเดียวแต่คือถ้าดูจริงๆเนี่ยสมมุติอังกฤษอย่างที่บอกแหละคุณจุนนะวันนี้ถ้าหน้าเป้าอังกฤษไม่ใช่แฮร์รี่เคนเป็นคนอื่น
1: อ
0: ่ะมันก็ผลการขันมันก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้
1: เจสเปนยังมีโอกาสได้ลงสนามไหมในทัวร์นาเมนต์นี
0: ้มี
1: พี่เชื่อว่ายังมีอยู
0: ่11คนแรกเกมต่อไปก็น่าจะ11คนแรกน่าจะอย่างน้อยสัก10ตัวคุณยุนชุดเดิม
1: อ๋อถ้าจะเปลี่ยนอ่ะถ้าจะเปลี่ยนจริงก็อาจจะเจสเปนกับโนนี่อ่ะ2คนที่มีโอกาสโดนเปลี่ยนมากสุดถูกป่ะ
0: ผมว่าโนนี่มีโอกาสมากกว่าเอาบูโยซาก้าถ้าฟิตแล้วนะให้บูโยซาก้าลงไปเลย
1: ส่วนทางขวาเนี่ยก็ ใช้ ลิสเกมจะกลับมาได้เกมไหนนะกับปัญหาสภาพอาการบาดเจ็บนะครับนอกนั้นอื่นอ่ะ official กันอีกทีนึงแล้วกันนะครับในรายของอิสมาอิลไซบาลีนะครับ
0: ไปไหน
1: ไปอยู่กับทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็กำลังฟอร์มร้อนแรงมากๆกับทีมชาติโมร็อกโกนะสำหรับนักเตะวัย25ปีรายนี้นะครับเซ็นสัญญา5ปีด้วยกันนะครับแล้วก็จะใส่เสื้อหมายเลข34นะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับไซบารี่กับทางด้านของเสือใต้ไบเอ็นมิกจริงๆเนี่ยไซบารี่เนี่ยเขาก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าได้ด
0: ้
1: านข้างได้นะครับเป็นตัวมิดฟิลด์ตัวลุกได้หลังกองหน้านะครับจริงๆที่มีข่าวมาตอนแรกบอกนี่จะเอาไปแทนแอนโทนีกอร์ดอนนะหลังจากที่พยายามจะล่าแอนโทนีกอร์ดอนแต่ว่าสุดท้ายแอนโทนีกอร์ดอนไปบาร์ซ่าแต่ดูฟอร์มไซบาลีตอนนี้แล้วเนี่ยโอ้โหดูน่ากลัวกว่าแอนโทนีกอร์ดอนนะนะครับ
0: ครับ
1: นอกนั้นอื่นๆเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บหนึ่งนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับโอ้สักครู่ก็เฮียวีโกนะตามรายงานที่มีออกมาก็คือโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับที่เตรียมจะไปเป็นกุนซือคนใหม่ของเจ้าป่าฟอร์เรสต์นะ
0: ครับ
1: หลังจากที่ก็ทางด้านของวิตเตอร์เปเรล่านะครับอำลาทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าออฟฟิเชียลไว้หรือยังสำหรับทางวิตเตอร์เปเรล่ากับในรายของเจ้าป่าฟอร์เรสต์แต่ผมยังไม่เห็นเป็นการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการทางฝั่งของฟอร์เรสต์นะ
0: ครับ
1: ถ้าข่าวมาขนาดนี้ก็ไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับสำหรับทางวิตอเปเรล่าในการที่จะแยกทางกับฟอร์เรสต์แล้วฟอร์เรสต์ก็จะได้ทางโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ในฤดูกาลที่จะถึงนี
0: ้ครับกิจกรรมจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งนึงแล้วกันนะครับก็กิจกรรมที่ให้แฟนฟุตบอลนะที่เกาะติดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่ตอนนี้เนี่ยมาร่วมสนุกกันนะครับทุกโหวตนะย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียว
1: คร
0: ับ นะ Mcot หรือว่าบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับผลการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโบเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะนี่ขนาดอ่านทุกวันนะเนี่ยยังสลับกันไปสลับกันมานะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วก็เชียร์ทีมที่ใช่โหวตทีมที่ชอบนะฮะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็คเกจบัตร Mcot Superfan ที่ชอบนะในการโหวตทีมโปรดการซื้อบัตร Mcot Superfan ก็เหมือนกับการที่คุณไปซื้อปรายศนียบัตรที่ไปรษณีย์นั่นแหละนะครับซื้อตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็เอาบัตร Mcot Superfan ที่ในอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยใช้ในการโหวตนะครับแชมป์โลกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: โหวตผิดโหวตถูกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลย
1: คุณยังมีโอกาสได้รางวัลอยู่ดี
0: สมมุติคุณได้รับเนี่ยคุณจ่าย20บาทคุณได้10โหวตคุณอาจจะโหวตเดียคองโกแล้วตกรอบไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะ ทุกโหวตที่คุณโหวตเข้ามา

0: มีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลทุกโหวตเลยนะครับก็ของรางวัลเนี่ยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลนะอันนี้เป็นรางวัลที่1นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะฮะนะครับก็อารมณ์รถตู้ไฟฟ้าหรู
1: ครับผม
0: 7ที่นั่งนะครับประตูไฟฟ้านะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าหรูหราสุดหรูเลยจริงๆนะครับรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัล
1: ครับ
0: ถ้าคุณพลาดจากรางวัลที่1คุณยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda อีก5รางวัลนะครับและตั๋วเครื่องบินนะรางวัลที่3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับอีก24รางวัล
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีบัตรกำนันทองหรือว่าโกลด์กิฟต์วอเชอร์นะฮะจากซุปเปอร์ริชครับรางวัลละ 10,000 บาทอีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดเนี่ย 2,600,000 กว่าบาทนะฮะก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะอธิบายง่ายๆว่าก่อนบอลคิกบอลนัดชิงคิกออฟ20นาทีเราปิดระบบ
1: ครับ
0: นะฮะก็กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากนะฮะโหวตเลยวันนี้อย่าช้าแม้ถ้าผมไม่ได้เป็นพนักงานอสมทนะผม
1: เป็นยังไง
0: ผมจะซื้อสัก10,000
1: โอ้ย
0: หมื่นหมื่นบาทเนี่ยได้โอ้โหได้เท่าไหร่วะ 20,000 บาทได้มั้ง
1: โอ้โห
0: เหมือนคุณโหวตไปเสนียบัตร 20,000 บาทอ่ะ
1: ครับผม
0: คุณอาจจะได้รถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค
1: ์
0: 1,590,000 คุณจุน
1: อืม
0: ลงทุน 20,000
1: มีโอกาสได้รถ1,500,000
0: ลงทุน 10,000 อ่ะอาจจะได้มอเตอร์ไซค์ 100,000
1: อ่ะก็คุ้มแล้ว
0: คุ้มแล้ว
1: เออ
0: นะฮะ
1: ก็
0: ไปลุ้นกันเยอะ
1: ๆ
0: อันนี้นี่ผมมาชักชวนจริง
1: ครับผม
0: อยากให้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะประมาณนี้คุณจุน
1: ครับ
0: ข้อความทาง YouTube บ้างนะครับที่ส่งกันเข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายนะฮะคุณพีชี888เฉินเฮาหนานกับไก่ป่าคู่หูคู่ฮาเฮงเขตถงหลอวานคือใครเป็นเฉินเฮาหนาน
1: ก็ต้องเป็นพี่เอกละมึงผมยอมเป็นไก่ป่า
0: เหร
1: อพี่ต้องเป็นพระเอกอยู่แล้ว
0: ไก่ป่าหมายถึงไก่ป่าสยามสปอร์ตอะหรอ
1: ไม่ใช่ไก่ป่าก็คือชื่อตัวละครในเรื่อง
0: เอ้าหรอ
1: แก๊งหงซิ่งก็จะมีพี่เฉินเฮาหนานเป็นหัวหน้า
0: แก๊งหงซิ่งที่ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงพี่แซมอะหรออ
1: ันนี้ไปไหนวะ
0: อันนั้นแก๊งขวานซิ่งเอ้ยนี่ไม่เคยดูหนัง
1: โอ้โอเคอันนั้นมันโจซิงฉือครับพี่
0: โจซิงฉือ
1: ครับผม
0: ชอบมากๆเลยครับคุณชูวิทย์นะบอกว่าชอบมากๆพี่น้องสองคนภาคบอล ผมไม่นับเขาเป็นน้องนะฮะ
1: ใช่ครับเขานับคนเดียวคือวาวจรุวัฒน์เป็นน้องเขานะฮะ
0: อันนั้นเป็นพี่ชายผม
1: วาวหิมสกุล
0: อุ้ย บอลไม่มันเลยนินทาจุนดีกว่า
1: อ้าว
0: เออแล้วก็บอกว่าคองโกโก้จริงๆนะครับมาเย้ไม่ต้องต่อเวลานะครับแจกใบแดงอาจารย์เอกเลยฮะเมื่อกี้ป้องปากออกทำไมอังกฤษชนะแต่เราเศร้า
1: เรียบร้อยไม่พอ
0: นะครับออกหน้าเกลมันเยอรมันเนี่ยไม่ค่อยขยับเลยพารั่วด้วยหมายถึงนักเตะเยอรมันไม่ค่อยขยับอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: เอาจริงเกมกับปารากวัยนะกลายว่าสิ่งที่มันทำให้ดูอันตรายในการเจอปารากวัยคือการเปิดบอลโยนเข้าไปอ่ะดูน่ากลัว
0: อ
1: ื่นๆนี่เฉยๆมากเลยเยอรมันในเกมนั้น
0: อ่ะบอกพี่จุนหายปวดหัวหรือยังนะครับ
1: แล้วนะครับ
0: บอกว่าเม็กซิโกลูกโด่งมียวบนะฮะอังกฤษก็ยังคงเป็นอังกฤษอยู่วันยังค่ำคงหมายถึงแบบเล่นหนึบ
1: เล่นไม่ดีแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้เงี้ย
0: ก็ยังเอาตัวรอดไถเข้ารอบได้นะครับไม่ใช่BYD ดอลฟินเหรอครับไม่ใช่นะครับรถตู้ที่เราให้เป็นรางวัลเนี่ยคือฟาริซอน MPV EV Supervan จากเครือจีลี่
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งก็เป็นเครือใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับมิเคลเอสเซียงอยู่ประเทศอะไรนะพี่ผมลืมอยู่ไนจีเรียนะ
1: ฮะเอสเซียง
0: กาน่ากาน่า
1: สิ
0: แล้วก็ทูเคิลแก้เกมเปลี่ยนตัวโคตรดีเลยนะครับนักเตะไม่ยอมปั่นให้ครับ แล้วก็บอกว่าผมดูทุกคืนเลยจากนครศรีธรรมราชนะครับบ้านอยู่วัดถ้ำเขาแดงนะฮะคุณอาทิตย์คำแก้วนะครับฟุตบอลคัมมิ่งโฮมนะครับอย่าเรียกว่าทูเคิลแก้เกมดีเลยฮะแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ล้วน
1: ๆก็ต้องยอมรับจริงๆอ่ะว่าถามว่าคนจะให้เครดิตอ่ะมันอาจจะแตกต่างไอ้นี่ไปเลยนะพี่ถูกป่ะอย่างบราซิลกับญี่ปุ่นอ่ะเกมนั้นครึ่งหลังอ่ะอันเช่นี่โอ้โหคนให้เครดิตอันเช่มากกว่าแข้งของบราซิลในวันนั้นนะในเรื่องของการแก้เกมนะแต่ผมว่าเกมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าทูเคิลเนี่ยจะได้รับคำชื่นชมจากการแก้เกมหรือเปล่าหรือว่าคนจะไปมุงในการยกย่องโฟกัสในการยกย่องความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนหมดเลย
0: ก็น้อยอ่ะที่จะยกย่องทูเคิลคุณตุนตุนว่าไหมถามว่าเขาแก้เกม
1: ไหมเอาเดคลาสไปเล่นแบ็คขวานะแล้วเดคลาสก็ถือว่าก็มีบทบาทนะอันนี้กอดอนลงมาก็เป็นคนจ่ายให้แฮร์รี่เคนนะ
0: แต่มันก็ต้องบอกว่ามันหลังชนฝาไงคุณก็ขยับตามสูตรอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้เห็นมีอะไรที่พลิกแพลงแล้วดูแล้วแบบเฮ้ยจับแบบนี้เล่นแบบนี้แล้วฉลาดว่ะถูกไหมอย่างเดคันไรส์เอาไปเล่นแบ็คขวาเนี่ยจริงๆคุณควรจะเปลี่ยนก่อนหน้านั้นหรือว่าคุณควรจะมอบหมายแบบนี้ตั้งนานแล้วคุณต้องเห็นแล้วว่าจุดบอดคือบอลครอสจากขวาคุณไม่ได้เลย
1: เราก็ต้องยอมรับว่าเจ็ดสเปนในทัวร์นาเมนต์นี้นะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวามันอาจจะ
0: สเปนไม่ใช่
1: อาจจะยังไม่ใช่เวลาของ
0: ไม่ใช่แบ็คที่มีจุดเด่นเรื่องของการเปิดบอลหรือครอสบอลอยู่แล้ว
1: จะทะลุขึ้นไปอย่างเงี้ยโอเค
0: เขาจะชอบสไตล์ที่ทะลุไปกับบอลถึงเส้นหลังตวัดกลับมาตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าลูกเออร์ลี่ครอสเหมือนแบบที่เทรนด
1: ์
0: หรือริสเจมทำเนี่ยเขายังทำได้ไม่ดีเท่าลูกเปิดไม่ได้อันตรายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็การให้เดคาร์ไรส์มาเล่นตรงนั้นแล้วก็ครอสแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นการแก้เกมที่ถูกต้องแหละแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเองก็ภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีก็เลยไม่ให้เครดิตอะไรประมาณนั้นนะครับมันต้องเป็นลิ้นจระเข้ไม่ใช่ลิ้นหมาไม่ใช่เหรอฮะลิ้นหมานี่คุณชิตพลเขาเป็นคนตั้ง
1: ครับผม
0: ลูกพี่เขาเป็นคนตั้ง
1: พี่แจ็ค
0: เอาเหรอ
1: พี่แจ็คเป็นคนตั้ง
0: ส่วนเดี๋ยวมีภาคเบลเยียมใช่ไหมครับมีภาคทุกคู่นะแต่อาจจะสลับเป็นอีกท่านอีกคู่หนึ่งนะคุณชัชวาลโพเมืองบอกชอบดีเจทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณนะครับเหมือนห้องส่งแทบแตกเลยครับตอนยิงประตูก็เราก็ลุ้นให้มันมีประตูแหละพูดตรงๆนะฮะโตนารี่เฮียวีโกกับน้องไก่แล้วจ้า
1: เดวิดออสตินรายงานมาว่าสเปอร์สามารถบรรลุข้อตกลงกับนิวคาสเซิลในการเซ็นสัญญาซันโดโตนารี่นะครับมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติอิตาลีวัย26ปีค่าตัวเนี่ย 92.5 ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก 7.5 ล้านยูโรนะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการที่จะคว้าสิทธิ์ไปเล่นศึก UCL
0: เหรอ
1: ใช่โอ้โห
0: ยูฟ่าแชมเปี้ยนยูฟ่าแชมเปี้ยนชิพอ่ะนะ
1: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้โหนี่ถ้าบอกว่าก็เอาชนะมาอยู่ในการดีลกับเวสแฮมเพื่อคว้ามาดริดแฟนนานมา85ล้านปอนด์โดยไม่ต้องใส่แอดออนใดๆเลยนี่ก็จะได้ซานโดโตนารีอีกซึ่งเท่าไหร่นะ 92.5 บวกแอดออนในการพาไปเล่น UCL ในหลายครั้งนะครับโอ้โหโหดมากนะสเปอร์แล้วพี่คิดดูดิสเปอร์นะพวกเขาเองก่อนหน้านี้ได้มากอสเซเนซี่ฟรีถูกไหมได้ดูโรเบอร์สันฟรีแล้วก็จะได้แบ็กอัพอย่างดูบราฟกาอันนี้ไม่ต้องไปคิดนะครับมาเป็นประตูสำรองอีกได้ยานพอฟันแฮกเกอร์52ล้านปอนด์โดยประมาณจากไบรตัน
0: นี่แล้วผมก็ได้เห็นมีเขาตัดต่อไม่แน่ใจว่าตัดต่อล่วงหน้าเป็นมาทุสเฟอร์นันเดสอ่ะ
1: ก็85ไงพี่85ที่ตกลงกันแล้วนักเตะก็โอเคก็รอแค่ออฟฟิเชียล
0: มาทุสเฟอร์นันเดสเนี่ยนะ
1: อีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยแล้วซานโดโตนารีอีก
0: เอามา
1: เลยเอามาด้วยกันทั้งคู่เลย
0: เอาไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพ
1: ส่วนที่จะขาออกเนี่ยผมเห็นไปพูดถึงสเปอร์นิดนึงก็คือในรายของลูก้าวุชโควิชนะครับนี่ก็ย้ายจากทางสเปอร์ไปอยู่กับไบรตันแต่ว่าอันนี้ก็ได้ถือว่าค่าตัวโอเคนะครับหลังจากย้ายมาแล้วก็ปล่อยยืมให้ฮัมบูร์กแล้วผลงานดีแล้วก็นี่ก็ติดทีมชาติโครเอเชียมาเล่นศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็ค่าตัวเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ประมาณ46ล้านปอนด์แล้วก็มีบวกแอดออนอีก4ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะได้ 20% จากการขายในอนาคตอีก
0: ครับ
1: สำหรับทางลูก้าวุชโควิชที่สเปอร์ตกลงปล่อยให้กับไบรตันนะครับเดซแซบี้เข้ามานี่อิมแพคเยอะจริงๆสำหรับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์
0: ข้อความทาง Facebookนะฮะโอ้โห230คน
1: เฮ้ยบ้าบอไม่นอนกัน
0: ไม่นอนกันเลยนะฮะคุณสักการบอกว่าอังกฤษ2เดียวคองโก1นะครับช่วยเปรียบเทียบกล้วยที่บิ๊กจุนถือกับขาที่3ของเรียวเนลเอมบาซีด้วย
1: แต่ผมจะบอกว่านั่นเนี่ยไม่ใช่ของจริงนะ
0: ของจริงมัน
1: โอ้โห
0: กว่านั้น
1: กว่านั้นเล็ก
0: คุณตู่นะครับบอกทูเคิลอินดี้จัดเลยเปลี่ยนคนที่เล่นดีที่สุดออกนะครับอันนี้น่าจะส่งมาตอนที่อังกฤษยัง
1: แล้วเปลี่ยนเดคลายส์เหรอ
0: ยังไม่ยังตีเสมอไม่ได้อันนี้เรื่องข้อความน่าจะมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะก็เปลี่ยนเดคลายส
1: ์
0: ใช่ไหมอ๋อนี่น่าจะ
1: นำแล้ว
0: นำแล้วนะฮะบอกพี่ไอคิมยิงแบบเคนได้ไหมคุณจุนช่วยวิเคราะห์ด้วย
1: โอ้โหแต่ไปเนี่ยผมว่าบอลอาจจะเลยไปแล้วขาตวัดลมนะสั้นไปขาสั้นน่ะไม่ถึงหรอก
0: เหรออังกฤษเยี่ยมแบบใจหายเลยครับนะคุณประสิทธิ์บอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนนะครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ บอกตัดยางฟังอยู่ในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาชะอวดเขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีแฟนๆจากนครศรีธรรมราชทุกท่านเลยนะครับ คุณสนามชัยบอกจุนเคารพพี่เอกอยู่ไหมวันนั้นยังจะกดหัวจมน้ำอยู่เลย
1: เสมอต้นเสมอปลายครับผม
0: ก็คือไม่เคารพนะฮะคุณธีรพัฒน์บอกถ้าแรดฟอร์ดยังอยู่ในสนามจะชนะไหมนะครับ
1: เอ้ย
0: นั่
1: นแหละโอ้โหก็เราลงมาก็เปิดเป็นคนเปิดให้
0: ครับ
1: จ่ายให้กับเคนี่สองลูกเลยนะ
0: อ
1: ันนี้กอร์ดอนเนี่ย
0: กระท่อนกระแท่นแท้เลยอังกฤษนะฮะผมร่วมสนุกยิ่งเชียร์ยิ่งมันไปแล้วครับมีอยู่พันสิทธิ์แอบหวังจักรยานยนต์นะฮะจากคุณฮักเขากลับไปสานะครับ
1: ไม่แน
0: ่ดีเลยเติมไปเลยครับอีก300สิทธิ์สุดยอดนะครับบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดฝนตกนะใส่น้ำยางหมดแล้วนะครับเอคือคนกรีดยางเนี่ยเขามากรีดตอนคืนคุณจุนแล้วบางทีเนี่ยเช้ามาฝนตกเนี่ยต้องเทน้ำยางทิ้งหมด
1: เพราะหรอเพราะอะไรพี
0: ่ก็น้ำฝนมันตก
1: มันไม่สามารถหาวิธีในการแยก
0: มีบางคนหลายๆคนเขาใช้วิธีเจาะใช้เจาะแล้วใส่ขวดเป็นเข็มเป็นหลอดแล้วก็ใส่ขวดพลาสติกบางคนเขาก็มีฝาครอบแต่ชาวสวนหลายๆท่านก็ยังใช้วิธีดั้งเดิมอยู่คือกรีดแล้วลงถ้วยแล้วบางทีฝนตกก็ต้องเททิ้งอ่ะนะครับพี่ตั้มโภควัตไม่มาละ99แล้วหรอพี่ตั้มโภควัตน่าจะไม่ได้มาแล้วล่ะ
1: ก็เดี๋ยวอาจจะมีมาเซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่แก
0: ภาคเทนนิส
1: ชีวิตไปทางภาคเทนนิสละ
0: เป็นภาคเทนนิสครับผมคุณสิทธิ์ที่บอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุนนะครับอ่ะแล้วก็ข้อความทาง YouTube บ้างข้อความทาง YouTube บอกว่าแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ถ้าไม่มีอังเคนอังกฤษของทูเคิลไปคุยกับล่ามะม่วงแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตึ๊ดบอก AS Play ยังได้ดูพรีเมียร์ลีก1ฤดูกาลนี้ไหมไม่น่าจะได้แล้วใช่ไหม
1: ไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจเลยอ่ะ
0: เห็นมีเขายกเลิกไอ้นี่กันแล้วไม่ใช่หรอ
1: โปรโมชั่นใช่ไหมอ
0: ะไรอย่างนั้นนะครับ
1: ไม่แน่ใจเพราะขนาดว่าถ้าดูฟุตบอลโลกไม่ได้ก็ผมไม่รู้มันจะลามไปถึงพรีเมียร์ลีกด้วยหรือเปล
0: ่
1: า
0: ผมว่าได้ข่าวว่าอาจจะตกลงกันไม่ได้หรือยังไงคนที่ทราบยังไงแจ้งผมหน่อยนะเพราะผมไม่ได้ใช้ AS ไงเพราะว่า
1: แต่จริงไหมที่ฤดูกาลหน้าพี่อาจจะไปพาพรีเมียร์ลีก
0: ก็แล้วแต่ค่าตัวให้ผมเยอะผมก็ไปหยอกผมจะได้ขอบคุณสำหรับโอกาสว่า
1: อุ้ยความฝันตั้งแต่เด็ก
0: เฮ้ยความฝันได้อะเด็กเฮ้ยคุณเล่น
1: ไทยธรรมดาอยู่แล้วคนเราอยากพาฟุตบอลอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว
0: แล้วตอนคุณพาเก้าตั้งแต่แรกคุณไม่โพสต์ความฝันตั้งแต่เด็กมากอ่ะ
1: โอ้โหผมก็บอกนี่ความฝันของผมในการที่จะได้มาอยู่กับคลื่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคลื่นหนึ่งในประเทศไทย
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: ผมไม่เห็นคุณเคยโพสต์เลย
1: จริงผมนี่แบบโอ้วันแรกที่ผมได้จัดรายการคู่พี่นี่นอนไม่หลับเลยนะ
0: เหรอ
1: กินกาแฟหลายกระป๋องเกิน
0: คุณเป็นแบบสนหรือเปล่
1: า
0: ขอบคุณคุณเป็นแบบสนหรือเปล่าขอบคุณสำหรับโอกาส
1: อุ๊ยมีตัดต่อห้องตัดต่อภาพลงด้วยนะโอ้วันนี้ร้ายกาจจริงๆ
0: สนนี้มันร้ายจริงๆนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณที่ซันโดบอกว่าควรยกเครดิตให้โค้ชส่วนหนึ่งนะผมก็ให้เครดิตโค้ชไง
1: เพียงแต่ว่าเราตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะเทไป

0: ที่การยกย่องชมเชยความเด็ดขาดของแฮร์รี่เคน
1: คือประตูแรกไม่เท่าไหร่ไอประตู2เนี่ยโหต่อให้มันมีความที่ตนเซเบ้เองอาจจะคุมหาไปหน่อยแต่การยิงแบบนั้นมันก็ไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะ
0: คุณจุ่นนึกภาพนะการยิงในสไตล์ที่เคนยิงแบบเนี้ยคุณว่ากองหน้าแบบนักเตะคนไหนที่ทำแบบนั้นได
1: ้เบโต
0: ใครนะ
1: เบโต
0: อู้ขออนุญาตถอได้ไหมคนหนึ่งคุณจูนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ช่วงพีคแบบนี
1: ้ได้เบนเซม่าทำได
0: ้คาริมเบนเซม่า
1: เป็นกวินแก้วหนกวิจิต
0: โอ้โหไอเตี้ย
1: น่าตอนเป็นกองหน้าของ FM 99
0: เฮ้ย
1: แม้ว่าเขาจะพลาดจุดโทษและทำให้ทีมตกรอบก็ตาม
0: ผมเห็นกระตาผมอยู่ด้วยวันนั้น
1: โอ้แล้วยิงคนสตาร์โคตรกดดันเลยยิงธรรมดายิงอะไรก็เข้าพอแข่งจริงยิงไม่เข้าเลย
0: ผมอยู่ตรงนั้นด้วย
1: โอ้ตาย
0: เหมือนหลอดแล้วดิง
1: ไม่หรอกจริงๆอ่ะคือผมอยากให้ทีมอื่นได้แชมป์บ้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ F99 เป็นแชมป์ไปแล้วไง
0: ทีมงจริง
1: แล้วผมมองไปเห็นสายตาไอเนมอ่ะมันอยากได้แชมป
0: ์ผม
1: เพราะปีก่อนหน้านั้นน่ะ FM99 ชนะไงผมก็ไอ้เนมมันบ้างก็ได้ถือเป็นน้อง
0: สงสารเนม
1: สงสารเนม
0: เนมจริงๆเห็นมันผอมๆอย่างนั้นน่ะม
1: ัน โอ้ยไอ้นี่ขาโหดเลย
0: มันแข็งปักเลยนะคุณดุล
1: อะไรแข็งครับพี
0: ่ร่างกายมัน
1: อ๋อครับผม
0: เคยปะทะกับพันทิงกระเด็นเลยผมอ่ะหลักไม่ดี
1: แล้วตัวเราก็โอ้ถึงไหลเนมไหมเนี่ยพี่เนี่ย
0: คือวันนั้นติดประหม่าไปนิดนึงว่านึกว่าเนมมันผอมๆบางๆไงคุณ
1: โอ้โหแข็งปัก
0: เราก็ไม่ได้เกรงตัวเราไม่ได้เกรงตัวที่จะแบบไหลๆใช่ไหมเราก็แค่บังบอลธรรมดา
1: ครับ
0: เนี่ยมันกระแทกเราหัวทิ่มเลยแล้วมันตัวมันแข็งมาก
1: โอ้และไอ้นี่นะเล่นบอลนี่ก็สไตล์แบบโอ้โหดุดัน
0: โอ้โห
1: ดุดันเลยไอ้นี่ดุดันเลย
0: ยังกับปาทิกเวียร่า
1: โอ้โหไอ้นี่
0: ก้านยาวโอ้โหจัดเนมนี่นะครับคุณที่ซันก็บอกยกเครดิตให้โค้ชส่วนหนึ่งนะพี่อย่าลืมเปลี่ยนกอร์ดอนลงมามันแอสซิสต์ให้เคน2ลูกเลย
1: ใช่จ้า
0: ก็คือการให้กอร์ดอนลงมาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของโค้ชด้วยผมให้โค้ช 30%
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะไม่ให้เครดิตเลยอันนี้ไม่ถูก
1: ก็ใจร้ายเกินไป
0: แล้วคนถ้าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทูเคิลเขาจะมองไงอ่ะคุณเอาแล้วทำไมไม่เอากอดอนลงมาแต่แรก
1: ก็เอาแลชฟอร์ดลงมานวดก่อน
0: อ๋อมานวดอันนี้ผมถามแย้งเหมือนคุณวาวว่าวก็ชอบเรียกแขก
1: ชาวสวนเหรอ
0: ชาวสวน
1: ครับผม
0: อับถ้าเป็นวาวาวจะมองไงคู่อังกฤษกับเดียคองโก
1: โอ้โหไม่รู้เขาเหมือนกัน
0: คุณคิดว่าเขาจะ
1: บอกคนนี้เดาทางยากบางทีคิดว่าเขาจะไปทางนี้แต่เขาไปอีกทางนึง
0: ไอ้นี่มันเดาทางยากบ้าบ้าบอเลยไอ้วาวเนี่ย
1: คนนี้เดาทางยากบอกกงกง
0: เออ
1: บอกกงกงเลยครับคนนี้เดาทางยากมาก
0: เออตาย
1: เหมือนบางทีเขาก็ทวนกระแสมีกระแสไปทางนี้ก็ไปทางดีกว่า
0: ท่านนี้คุณเทคโนเทคนะฮะบอกว่าเคนกับลูกากูใครเก่งกว่ากัน
1: โอ้แฮร์รี่เคนเนี่ยคร
0: ับ เอาช่วงจับช่วงพีคหรือช่วงไม่พีค
1: ผมก็ให้แฮร์รี่เคนในขณะที่ว่าต่อให้เขาสมัยเอเวอร์ตันเขาดีมากๆนะ
0: ไอ
1: ้
0: แย่ไอ้แย่
1: แฮร์รี่เคน
0: ต้องถ่ายอินเอเวอร์ตันตลอดเป็นโลกอะไรวะเนี่ย
1: ใช้แล้วก็ใช้ไม่เป็นไงแล้วก็ไปว่าน้องมันอยู่เอเวอร์ตันยิงกระจุยกระจาย
0: ตัวเนี่ยก็ใบสันไปเรียกมันน
1: ้
0: อง
1: โอ้เอาอยู่น้อยกว่าผมไง
0: คุณมาแนวทางไหนเนี่ยเรียกนักเตะว่าน้องเฮ้ยคุณเรียกแบบแนทลินพาร์ทเหรอเรียกน้องนักเตะว่าน้อง
1: ไงถูกไหมล่ะ
0: แล้วคุณเรียกน้องทำไม
1: เอาก็
0: นานแค่คุณเดียวคุณเหรอ
1: ให้กำลังก็ใครเจอใครผมก็เรียกน้อง
0: เหรอ
1: ใช่
0: เรียกเจอเจ๋งเนี้ย
1: อันนั้นอายุเคยมากกว่าไง
0: เหรอ
1: ผมก็ให้เกียรติ
0: เจอแนทรีเรียกน้องไง
1: น้องแนท แนทน้องพี
0: ่ไม่ได้นึก
1: แนทน้องรัก
0: ไม่เรียกน้องแนทไม่ได้นึกถึงแนทนั่นลินพาร์ทหรอไม่ได้ถึงน้องแนท
1: นี่เหรอ
0: มึงเหมือนครูแนทนะครับบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนครับ
1: สวัสดีครับ
0: หนังที่มีเหตุการณ์แข่งขันฟุตบอลโลกในภาพยนตร์ชอบเรื่องอะไรกันบ้างผมชอบเตะแหลกแล้วแหกค่ายจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วชื่ออะไรหาดูได้ที่ไหนจากคุณทิวา
1: อะไร X Capitoli หรืออะไรสักอย่างวะน่าจะใช่นะมันหนังมันนานมากแล้วอ่ะ
0: ให้คุณจุ่นหาให้คุณจุ่นเนี่ยเขาสายหนังไงคือความรู้เรื่องหนังของคุณจุนเนี่ยเขาเบียดมากับคุณเกียงกันทั้งคว้างแบบเบียดเลยนะ
1: ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได
0: ้เบียดคุณอย่าทำตัวสิค
1: ุ
0: ณเคยบอกอยู่ว่าคุณจะกระชากพี่เกียงลงจากการวิจารณ์หนัง
1: อีกแล้ว

0: โอ้ผมนี่
1: คุณเคยเบ
0: ส
1: ียด
0: มัยพี่เกียงมาสอนที่มหาลัยผมยังเป็นลูกศิษย์อยู่เล
1: ค
0: ย
1: ุณเคยเบียดเขาออกจากรายการใน99ไป
0: ไม
1: พ
0: ่
1: ัก
0: เกี
1: ห
0: ่
1: น
0: ย
1: ึ
0: ว
1: ่ง
0: ไม่เกี่ยวนี่ไง Escape to Victory
1: เห็นไหมค
0: ต
1: ุณ
0: แหลกแล้วแหกค่าย
1: อืม
0: ไง
1: อย่าอย่า
0: ไม่มีไม่มีไม่
1: นี่
0: มี
1: พี่เกียงเขาฟังอยู่นะ
0: โอ้พี่เกียงน่าจะนอนแล้วมึงอังกฤษจบไปแล้ว
1: เหรอ
0: เ
1: ดาว่าน่าจะโพสต์ Facebook อยู่ตอนนี้
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เดาว่าแกโพสต์ Facebook เสร็จปั๊บพรุ่งนี้แกซื้อเสื้อทีมชาติอังกฤษเลย20ตัว
0: โอเคน่าจะซื้อไว้ก่อนละ
1: ซื้อเพิ่ม
0: ตอนนี้ที่ขาดตลาดไปแล้วคือญี่ปุ่นสีขาวพวกไซส์ M ทั้งหลายอะตอนนี้ไม่มีแล้ว
1: เหลือฮะ
0: เต็มที่จะเหลือ S
1: เฮ้ยผมยังไม่ได้ซื้อน้ำเงินเลยอะ
0: น้ำเงินเหลือพี่ไม่ต้องกลัวน้ำเงินยังไงมีเหลือแน่นอนไปรอรถก็ได้ตกรอบแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ผมไปตามหาโทรตามนู่นนี่นั่นนะทั้ง
1: หลังน้ำ
0: ไม่ใช่ทั้งอารีทั้งซูเปอร์สปอร์ตไม่มีละ
1: เขารับมาน้อยไงจูนทีมเยือนอะโดยปกติเขารับน้อยอยู่แล้ว
0: แล้วขายดีมากด้วยเหลือเพล
1: ย์ขายอะอาจจะขายธรรมดา
0: เหลือเพลย์เยอะพี่แต่ผมอะ
1: คุณก็ซื้อเพลเยอร์ไปสิ
0: ผมฝากเพลเยอร์มันก็ไม่ได้เหลือไซส์ผมมันเป็น L กับ XL แล้วที่เหลือตอนเนี้ยถ้าเป็น L เนี่ยนะก็คือการซื้อรีเซลนะพี่ถ้าในช็อปจริงๆเนี่ยมันจะเป็น 2XL แล้วนะ XL ยังยากเลยแล้วผมลองเอ๊ะมันขายดีเฉพาะในบ้านเราหรือเปล่าวะพี่สาวผมอยู่ที่อเมริกา
1: เฮ้ย
0: ผมอะให้เขาไปหาให้อะเขาก็เข้าไปในเว็บไซต์เขานะเขาก็บอกว่าเหลือแค่ตัวขาวเนี่ยมันจะเหลือแค่เด็กด้วย
1: แต่คุณใส่ได้นี่
0: ไม
1: ่
0: ได้
1: ไม่ผมว่าน
0: มเลย
1: แต่ว่าที่ต่างประเทศที่อังกฤษอะไร
0: ที
1: ่
0: ญ
1: ี่
0: ป
1: ุ่
0: นก็น่าจะหมด
1: แ
0: ต่อังกฤษไม่แน่ใจ
1: ที่ญี่ปุ่นไม่น่ามีหรอกเพราะว่ากระแสทีมชาติเขาก็ขายดี
0: ใช่แต่ญี่ปุ่นถ้าเป็นตัวเหย้ามีแน่นอนบ้านเรา
1: ก็ตัวเหย้าก็น่าจะผมชอบตัวเหย้ามากกว่า
0: เออแต่ผมชอบตัวสีขาวมันชอบไอ้ขีดสีมันดูแบบน่ารักดี
1: อ่ะก็ท็อตแนมพอสเปอร์บรรลุเขาตกลงคว้าตัวซานโดโตนาลี
0: ่
1: นะคุณจุนอัปเดตไปแล้วนะแล้วก็เคนก็คือเคนคมกริบเมื่อไหร่คอบบี้เมนูจะได้ลงสักทีนะครับนาทีบาปมีหลายคู่แล้ว 2-2 มาหน่อยนะฮะจบไปแล้วนะมาแล้วครับนักเตะจากแดนใต้จอห์นสตูน
0: จอห์นสตูนสิ
1: เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับอังกฤษนะฮะอ่ะก็อันนี้เป็นข้อความทางออนไลน์นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนFM 99งานนี้เหลืออีกประมาณสัก4นาทีนะครับ
0: เอ้ยตอนนี้ไลน์อัพเกมมาแล้วนะ
1: จุนเอาหน่อยเอาหน่อย
0: อู้เบลเยียมกับเซเนกัลเดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งนะครับว่า11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมมีใครบ้างของทางฝั่งเบลเยียมนะครับประตูก็เป็นทางติโบกุตัวนะแล้วก็แบ็คขวาทิโมธีคาสตันเย่นะครับคาสตานเยอร์หรือคาสตานก็ได้อ่ะให้3ชื่อไปเลยนะครับซ้ายเป็นแม็กซิมเดอะไคเปอร์คู่เซนเตอร์เป็นมิเคเล่กับอัตุเตอัสนะครับตรงกลางมีวานาเคนมียูริเทเลมันส์นะครับด้านบนมีเลอันโดทอสซามีทางเชลมี่โดกูนะครับอีกคนนึงก็เป็นทางเควินเดอบรอยนะพี่เอกนะ
1: ครับ
0: แล้วก็หน้าเป้าชาร์ลส์เดอะแคทเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งของเซเนกัลนะครับประตูเป็นโมริสเดียวนะครับแบ็คเนี่ยทางขวาใช้ทางเกรแปงเดียต้านะครับฝั่งซ้ายเป็นอิสมาอิลยาคอบแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นมูซาเนกาเต้นะครับจับคู่กับปาเทซิสวันนี้ถอยปาเทซิสไปเล่นเซนเตอร์นะตรงกลางมีซากานาเกนะครับปาร์ตเกแล้วก็อีกคนหนึ่งใช้ฮาบิดดิอาร่าส่วนด้านบน3คนครับอิสมาอิลาซาเป็นหน้าเป้านะครับด้านข้างมีอิมานเอ็นดีไอกับซาดิโอมาเน
1: ่ครับ
0: อ่ะพี่ฟันธงหน่อย
1: เบลเยียม2เซเนกัล1
0: ส่วนผมเซเนกัลไม่แพ้ใน90นาทีเป็นไง
1: คุณดูทิศดูทางหลายอย่าง
0: ไม่ผมมั่นใจว่าวันนี้เซเนกัลไม่แพ้ใน90นาที
1: ผมว่าเบลเยียมชนะใน90นาที
0: โอเคครับ
1: ครับครับเหลืออีก3นาทีสุดท้ายยังไงคุณจุน
0: ไป
1: อ
0: ะไรยังไง
1: ไป
0: ปิดคู่สุดท้ายหน่อยสหรัฐอเมริกากับบอสเนียจะสร้างปัญหาให้เจ้าภาพร่วมได้ไหมเล่นแต่ว่าเล่นที่รีไวน์นะซานฟรานสนามของซานฟรานซิสโก 49ers
1: อ่า เมกาชนะไปสบายๆไม่มีปัญหา
0: ขาดไหมบางคนบอกพี่ยิงลูกเดียวไม่พอนะครับพี
1: ่โอ้ขาดไม่ขาดนี่ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้ผมว่าเอาเมกาชนะดีกว่า
0: ครับผม
1: ประมาณนั้นนะ
0: คร
1: ับยังไงต่อ
0: ไปดีกว่า
1: ไปดีกว่าเหลือเวลาอีก2นาทีให้ทีมงานนะที่อยู่ด้านหน้านะครับเราจะเอาไลฟ์นี้ลงก่อนหรือไม่ลงทีมงาน
0: ต่อเลยก็ได้มั้ง
1: ผมไม่แน่ใจ
0: ต่อเลยฮะต่อได้เลย
1: ต่อได้เลย
0: เพราะว่าถ้าเกิดเอาลง
1: ใช่ไหม
0: เอาลงเหรอ
1: ต้องเอาลงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวส่งมอบงานลูกค้าเป็นคนละลิงก
0: ์เดี๋ยวเขาต่อไปเขาไม่มีข้อความให้อ่านหรือเปล่าทุก
1: วิทับทับเขาอีก
0: เดี๋ยวโดนเขาถีบเอาน
1: ะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้องมิงเขาต้องส่งมอบงาน
0: โอเค
1: ต้องส่งลูกค้าคนละลิงก์อ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผาหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงบอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียน นาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีคุณซื้อนมอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021-2022
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนัง
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: Pulsa.
9: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
8: พาวซ่าย
9: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
10: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: 201-6569

0: Creative Radio SMS 4689899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่

0: ทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับจันอู๋แล้วก็จันเอกนะครับ
1: สวัสดีพี่อู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคร
0: ับ
1: เมื่อกี้ก็ลุ้นให้เอกทีมกับจุนต่อรายพิเศษกันดันชนะ
0: ครับผมก็เมื่อสักครู่นี้ก็ทีมชาติเดียคองโกแพ้ทีมชาติเคนไป 2-1 นะครับแพ้ให้กับแฮร์รี่เคน
1: ที่อังกฤษไม่มีแฮร์รี่เคนเนี่ย
0: ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: ไม่มีปัญญายิงนะผมว่า
0: จริงไม่มีอะไรเลยนะ
1: ไอ้สองลูกที่เคนหม่งกับยิงอ่ะ
0: โอ้โหนี่คือถ้าคนใครที่เป็นแฟนบุนเดสอ่ะจะรู้เลยนะนี่คือระยะยิงของแฮร์รี่เคนเลยอ่ะ
1: ขู่มาเขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่ามาตรฐานเคนยังไม่ตกแล้วตั้งแต
0: ่
1: อยู่กับสเปอร์
0: คือปัญหาไอ้รอบที่ผ่านมาเนี่ยคือบอลไม่ถึงแฮร์รี่เคนไง
1: ว่าจบปุ๊บรถพยาบาลต้องมารับหน้าสนามเลยนะ
0: หลังแอนเจ็บหลังนะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราอยู่กันก่อนสัก1ชั่วโมง
1: ครับ
0: นะ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงบอลมาที่3เราค่อยมาว่ากันนะครับตรงนี้ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้นะครับทาง SMS 468-9899นะครับแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลเนาะคู่แรกก็ถือว่าประเดิมไปอย่างน้อยยังไม่มีละยักหลุดนะ
1: ดูไอ้ทางฟีฟ่าก็แฮปปี้อยู่
0: เพราะว่า
1: ถ้าม
0: ันไปตามล็อกจริงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นบราซิลกับอังกฤษใช่ไหมในสายนี้นะครับ
1: ไม่ใช่ว่านัดหน้าไปแพ้เม็กซิโกนี
0: ่อู้ทำไปเล่นไปนะ
1: ทำไปเล่นไปเล่นที่เม็กซิโกนะพี
0: ่เจ้าภาพด้วยเหนื่อยนะไม่ไปเล่นไปนะครับก็มาว่ากันนะครับ เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับสำหรับใครอยากจะมาร่วมสนุกกันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านระดับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบครับเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก็เพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์นะครับcheer.mcot.net นะครับ CHEER. แล้วก็ MCOT แล้วก็ .net นะครับตามตัวเลยนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan นะครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan นะครับถูกสุดราคาเพียง20บาทรับไป10โหวตนะครับได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับลุ้นรับของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะครับรุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัล นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวนอีก24รางวัลแล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์นะครับจำนวน5รางวัลครับรวมแล้วมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.net cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับ2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตวันนี้เลยอย่าช้านะครับ
1: ครับผม
0: ก็มา ร่วมสนุกกันเนาะของวันรออยู่ผมนี่อยากจะร่วมมากเลย
1: ของพี่อู๋ได
0: ้ของผม
1: แต่ผมไม่ได
0: ้อ๋อ
1: ผมเป็นพนักงาน
0: อาจารย์เป็นคนในใช่ไหม
1: ใช่
0: ของผมเป็นเรียกว่า
1: ของพี่เป็นฟรีแลนซ์ได้
0: เป็นกิจวัตรฟรีแลนซ์ธรรมดาก็จะดูไปให้เกียรติเกินไปอาจารย
1: ์แต่พี่เป็นโจรได
0: ้ครับ
1: นอกจากพนักงานสปท.แล้วก็ครอบครัว
0: ครับ
1: แต่ว่าฟรีแลนซ์ได้อือทำเป็นเล่นไหมนะไหนก็ชอบ
0: เล็งยกจักรยานไฟฟ้าอยู่
1: ผมคิดอยู่ว่าตอนแรกว่า
0: เห็นแล้วสวยชอบ
1: ถ้าเล่นอ่ะถ้าได้รถไฟฟ้านะผมจะไม่เอารางวัลที่หนึ่งอ่ะผมจะเอารางวัลที่สอง
0: ครับ
1: เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะเอาให้พี
0: ่
1: เฮ้ยวันนี้คุณโชคดีเลขท้ายสองตัว
0: ครับ
1: เลขท้ายสองตัว
0: ต้องเรียก
1: เสียอู๋เลยครับวันนี
0: ้ในเฮ้ยเขาเรียกว่านี่ในกลุ่มจะเรียกเสี่ยอู๋ก็ไม่ได้เขาเรียกในกลุ่มไดมอนด์พลัสนะครับมี4คนอีจันเอกอีจันบนอีจันอู๋แล้วก็จันเพชรนะ
1: อันนี้เป็นเลขที่แบบเราไม่ได้เลือกนะไอ้เลขที่เราซื้อตามน้องเธออ่ะงวดนี้ไม่โดน
0: ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเลขที่จันเพชรเลือกมาถูก62
0: ไม่แต่ใครตามน้องเธอนี่จะโดนบ่อยนะ โดนกินคืออันนี้ยอม
1: เอ้าพ
0: ี
1: ่งวดที่แล้วเธอให้ถูกนะบอลโลกอ่ะ48
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่ให
1: ้ถูก
0: นะแต่เธอซื้อเลขอื่นนะ
1: เธอก็ซื้อเลข48เหมือนกัน
0: ให้คนอื่นถูกแต่ตัวเองไม่ถูกนะ
1: ใครที่รับชมรับฟังอยู่นะครับพูดคุยก่อนเกมกับเราได้นะทาง SMS 4689899แล้วก็ช่องทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTubeนะฮะยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันใครยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามด้วยนะทั้งเพจแล้วก็ทั้ง YouTube เลยนะครับ
0: ครับ
1: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาคอมเมนต์กัน
0: แ
1: ฟนอังกฤษที่ยังไม่นอนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลุ้นต่อเบลเยียมกับเซเนกัลยาวๆจนถึงนู่นเลยเช้าเลย
0: อันนี้มีพี่ขอผลสเปน U19 ด้วยฟุตบอลยูโร U19 สเปนก็โหดจัดนัดแรกตบเวลไป 7-0
1: ครับ
0: นัดนี้เดนมาร์กโดนไปอีก3นะครับก็สเปนชนะเดนมาร์กไป 3-0 นะครับส่วนตอนนี้นี่เวลกับเยอรมัน U19 นะเพิ่งจะเริ่มมาประมาณ18นาทียัง 0-0 อยู่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกมีขอผล SQ Minne Division 1อ๋อสวีเดนอ๋อฟอร์ดลีกแคนาดาด้วยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะ
1: ฟอร์ดแคนาดาเนี่ยชนะแวนคูเวอร์ 3-2
0: ครับผม
1: ส่วนอะไรนะพี่สวีเดนเหรอ
0: สวีเดนSQ Mine Division 1
1: ชนะ 3-2 ชนะคิสเซียนตัดไป 3-2
0: ครับเรียบร้อยจัดไปนะครับ
1: ครบถ้วน
0: ส่งมาแล้วก็เลยจัดให้ก่อนเลยนะครับ
1: ครับผมส่วนเกมที่จะเล่นกันในช่วงตีสามตรงเบลเยียมกับทางด้านเซเนกัลโหอันนี้ก็ออกเบียดสูสีนะพี่อู
0: ๋โหคู่นี้สามหน้าเนาะมีโอกาสใกล้เคียงกัน
1: บอลน็อกบอลรอบน็อกเอาท์มีเกมเมื่อคืนที่ขาดสุดอ่ะ
0: เมื่อวานถือว่ามาตามนัดไง
1: มาตามนัด
0: นะมาตามนัดหมดเลยนะครับแต่อันนี้มันใกล้เคียงกันมากนะแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ใช่พลิกโผไหม
0: ผมว่าตามคาดนะ อย่างเบลเยียมเนี่ยคุกตัวแน่นอนนะครับแนวรับคาสตานมาเล่นคาสตันเย่มาเล่นขวาแล้วก็มิเคลเล่กับอาตูเตียสมีการสลับไอ้เจ้าเอ็นกอยที่พ้นโทษแบนมาวันนี้สำรอง
1: ครับ
0: แล้วก็เดอะคุยเปอร์มาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับตรงกลางก็ช่วงหลังยึดตัวจริงไอ้เจ้าวานาเคนจับคู่กับทีเลมันนะครับแล้วก็ตัวรุกชุดนี้ชุดหากินเลยครับท็อตซาโดกูแล้วก็เดอบรอย
1: ครับ
0: นะสามประสานแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เลือกใช้เดคเลเลอร์
1: ใช่
0: เพราะว่าส่วนใหญ่แกก็จะสลับอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นทางด้านของลูกากูก็เดคเลเลอร์นะครับส่วนทั้งฝั่งของเซเนกาลนะครับก็ประตูก็เจ้าเดี่ยวเดี่ยวลงเป็นประตูนะครับแนวรับ
1: ชื่อแกชื่อแกน่ารักจังเลยชื่อเหมือนคนไทยนะจารย
0: ์ครับ
1: ไอเมลี่เดี่ยว
0: ครับแนวรับ4คนก็ดิอัตตาซิสเนียคาเต้แล้วก็จาคอบนะครับอิเชียจาคอบส่วน3กลางนี่ก็มีทางด้านของปั๊บเกกาน่าเกแล้วก็ดีอาร่านะครับ3ตัวรุกก็เป็นตัวชูโรงของเขานะทางด้านของมาเน่เอ็นดีไอแล้วก็อิสมาเอลซานะก็เป็นชุดหากินของเขาเนาะ
1: แนวรับเนี่ยแบ็กซ้ายอย่างทางด้าน
0: อิสมาเอลจาคอบ
1: ดียุบก็หลุดนะอาจารย์วันนี้เซนเตอร์อย่างคูริบารีที่คิดว่าจะเป็นตัวหลักวันนี้ก็ไม่มีชื่อออกสตาร์ทตัวจริง
0: แต่เจ้าจาคอบเนี่ยก็มักจะสลับอยู่แล้วนะครับอิสมาเอลจาคอบเนี่ยเขาก็จะสลับอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ผม
0: ไม่ได้เป็นตัวจริงแบบจ๋าๆไอ้นี่ตัวตอนนั้นดังขึ้นมามันดังมากเลยนะอิสมาเอลจาคอบนะครับ
1: ครับผม
0: สุดท้ายมันเลือกให้กับเซเนกัลนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นมันเล่นอยู่โคโลนตอนนี้ขึ้นมาเป็นแบ็คซ้ายแบบสายจี๊ดเลยนะครับอิสมาเอลจาคอบนะครับ
1: ก็วันนี้ได้ออกสตาร์ทตัวจริงก็อยู่กับทางด้านกาลาตาซารายนะครับโหคู่นี้อย่าเหมือนวันนั้นนะ
0: แต่ผมเชื่อว่าเหมือนนะ
1: เดี๋ยวเหมือนวันเดียวมั้งนะ
0: ผมว่าคู่นี้จุดโทษ
1: เออ
0: ผมว่าคู่นี้จุดโทษแน่
1: ผมคิดว่าคู่นี้จะออกเสมอ
0: ใจผมนะผมมองว่าไม่น่ามาบวกกัน
1: อ
0: ะจันเองคือถ้าเกิดเบลเยียมวันนั้นเจอรอบแรกๆใช่ไหมมันยังเหนือกว่ามันบุกสู้บุกลุยแต่วันนี้พอเจอเซเนกัลที่โหพอดูดิไอ้สามคนเนี้ยจะว่าไปพรีเมียร์ล้วนๆเลยนะใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ในทีมใหญ่ทั้งนั้นดูกลางเลยครับไอ้กาน่าเกย์อย่างนี้นะป
1: า
0: ร์ฟเกย์พวกนี้ก็อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับ
1: ครับเฮ้ยวันนั้นเราพลาดด้วยป่ะอยู่เกมแรกกับอียิปต
0: ์อ่
1: ะ
0: ใช่ๆวันนั้นที่เราประเดิมอ่ะ
1: รอบแบ่งกลุ่มไม่แพ้ก็จริงแต่ว่าผมว่าฟอร์มไม่ค่อยประทับใจนะ
0: ก็ไม่มีชนะไอ้นั่นเองนิวซีแลนด์เองเออ
1: เกมกับอิหร่านก็เสมอ
0: ใช่ๆ
1: เกมกับอียิปต์วันนั้นก็เสมอ
0: เกมกับอียิปต์หน้าแพ้ด้วยใช่ไหมเกมแรกอ่ะเออหน้าแพ้ด้วยซ้ำดีไม่ได้ทีเด็ดลูกกูมายิงตีเสมอนะครับ
1: ยิงปั๊บเลย
0: ใช่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น รายชื่อผู้เล่นที่ออกมาแล้วนะครับ
1: คู่นี้แรงกิ้งก็ใกล้เคียงกันนะพี่อู
0: ๋
1: เบลเยียมฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับ9ส่วนเซเนกัลอันดับที่15ยังไม่เคยเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องหรือว่าฟุตบอลโลกนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่เจอกันนะครับ
0: ครับ
1: ถ้ามองในเรื่องของตัวนักเตะเบลเยียมมันก็ชื่อชั้นมันก็ใหญ่กว่านะแต่ว่าอย่างเดอะบอยเองก็เริ่มจะโรยแล
0: ้
1: วก็แบกทีไม่ได้แล้วตอนนี้กับกลายเป็นว่าพวกริมเส้นอย่างทอซาแล้วก็โดกูเนี่ยจะเป็นตัวทีเด็ด
0: ครับ
1: ส่วนเซเนกัลใครที่จะมาคาดหวังกับซาโดมาเน่เหมือนช่วงพีคก็อย่านะครับ
0: ชั่วโมงนี้ต้องให้เจ้าซากับเอเดียสองคนเล่นดีมากนะคร
1: ับ แล้วก็ไอ้พวกมิดฟิลด์อ่ะ
0: มาเน่ดูดรอปด้วยนะ
1: อิซาการ์ได้เกปาร์
0: มาเน่ดูดรอปไปเยอะเลยเนาะ
1: ใช่สปีดก็หายไปอยู่
0: ใช่ครับ
1: สปีดก็หาย
0: ตอนนี้เกเท่าไหร่อ่ะ3-3-3-4แล้วมั้ง
1: 3-4
0: โอ้3-4แล้วเออ
1: ก็ตอนย้ายมาจากโซนน้ำตันยัง20กลางๆอยู่เลย
0: ค
1: งเผื่อแป๊บเดียวนี
0: ่
1: 30กว่า
0: ครับ
1: เผื่อจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายน่ะของซาโดมาเน่ก็ไม่น่าไหวขนาดเล่นที่ซาอุดิอาระเบียกับอัลนาเซอร์ก็แบบโอ้สปีดไม่มีนะ
0: คือแก๊งถ้าไม่ใช่ซาอุก็แย่
1: แก๊งคนแก่กับโ
0: ดอ่ะ
1: อัลนาเซอร์ปีนี้ได้แชมป์ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าฟิลิกที่แบก
0: ใช่เจ้าฟิลิปหลังแอนเลย
1: แอนเลย
0: เจ้าฟิลิปฟอร์มดีมากนะครับ
1: ครับก็จะเล่นกันในช่วงเวลาตีสามตรงส่วนทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วขอย้ำอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามันมีหลุดเข้ามาเนี่ย 8-9 ทีมละมันก็เป็นการประกบคู่กันแล้วด้วยนะพี่อู๋เนาะ
0: ครับ
1: ก็ทีมที่หลุดเข้ามาเนี่ยมีปารากวัยเจอกับฝรั่งเศสพี่อู๋ผมแอบคิดนะถ้าปารากวัยเล่นได้เหมือนเกมที่เจอเยอรมันอะสนุกเนาะที่แบบวิ่งไม่มีหมดอ่ะผมว่าฝรั่งเศสก็อาจจะเหนือกว่านั่นแหละแต่ก็คงไม่ง่ายอ
0: ่
1: ะ
0: ผมว่าไม่น่ามีปัญหาเออว่าไม่รอดเพราะวันนั้นมันสายภาพมันเป็นเยอรมันไง
1: เยอรมันดู
0: ใช่ป่ะเออมันได้
1: ก่อนเองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วเยอรมันถามว่าวันนั้นน่ะมันก็ไม่มีอะไรกดดันเลยไงแต่ว่าดูสวีเดนเดี๋ยวสวีเดนไม่รู้จะจับใครอ่ะ
1: ว
0: ัน
1: นั้นโค้ชเยอรมันใคร
0: ไอ้ในเกมันไงก็มันก็จับได้แค่ฝั่งเดียว
1: ผมก็เข้า

0: เวียด
1: ผิดนึกว่าไอ้เขาเอา
0: อื
1: ส
0: ม
1: ล็อตมาคุมชั่วคราวแทนนาเกลส์มันนะ
0: คือตอนนี้รอ
1: บอลตัวยู
0: รอลุ้นให้เป็นเยเกนคอปอยู่เนี่ย อยากได้เยเกนคอปมากเลย
1: มีข่าวว่าเบรกเรื่องผู้การทีมอยู่มันมีเรื่องมีเรื่องทุจริตไทยในสมาคมฟุตบอลของเยอรมันอ
0: ่ะอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยตูเตียวมันหมดเลยตอนนี้โอ้โหกลายเป็นผู้บรรดานักเตะมาด่ายับเลย
1: อ
0: ย่างไอ้มาติอุสก็บอกเนี่ยก็เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่แบบเอาครอบครัวไปด้วยไงบอกพอครอบครัวไปด้วยสมาธิมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็บ่นกันฟิลิปลามยังพูดเลยบอกว่าน่าจะต้องไปได้แล้วอ่ะคือคุณตกรอบเนี้ยต้องมีสปิริตอ่ะโ
1: อ
0: ้ลามนี่พูดแรงเลยบอกว่าคือตัวใหญ่อ่ะถ้าเป็นโค้ชทีมใหญ่นะแต่เด็กมันไม่ต้องรอให้ไล
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: มันต้องออกเองเลยอ่ะ
1: คูมันนะ
0: นี่เท่ากับคุณตกรอบแรกนะคูมันก็เหมือนกันยังไปเลยนะ
1: คือถ้าเยอรมันผ่านเข้ารอบ16แล้วแพ้ฝรั่งเศสอ่ะอันนี้โอเค
0: ผมว่าทุกคนไม่มีใครว่านะ
1: แต่เราไปแล้วคุณแพ้โอ้ผมว่ามันก็ดูโคตรพลิกนะพี่หู
0: แพ้ไปถึงจุดโทษอะไรเรื่องนั้นแล้วเรื่องของการจัดการไม่ดีอีกใช่ไหมที่มันมีข่าวมาว่าคนทุกคนนี้ไม่ยิงอะไรเงี้ยแสดงว่ามันไม่มีการจัดการนี่หว่า
1: แล้วผมมารู้สึกว่าหูระดับเยอรมันมาแพ้จุดโทษอ่ะมันแล้วไอ้คำว่าแพ้จุดโทษของเยอรมันถ้าใครยิ่งดูวันนั้นนะพี่หูยิงไม่ดีสักตัวเลยคนที่ยิงไม่
0: ใช่ใช่ยิงไม่ดีเปิดล่องก็แต่ตัวคนแรกอ่ะใช่ไหม
1: ฮาว
0: แวดก็ยิงไม่ดีนะครับ
1: ไม่ดี
0: เหมือนยิงไม่ดี
1: ทามันก็
0: แต่ทาผมสงสารเขานะไม่อยากให้ด่าไอ้พวกซัมเมอร์วิลเหมือนกันไอ้คนที่ยิงคนสุดท้ายแล้วมันยิงไม่เข้าอ่ะไม่ควรไปด่ามัน
1: ก
0: ็ต้องรับผิดชอบทั้งทีม
1: มันมีพอจบปุ๊บฟันได้มันก็ไม่กล้ายิงอ่ะ
0: ผมไอ้พวกตัวเก่าๆนะยังเหลือเชื่อนะ
1: คือ
0: ปอเลสก้าอย่างเงี้ยคือยิงเงี้ย
1: ใครที่เป็นแฟน พันธุ์แท้ของทีมพวกเนี้ยขนาดเราดูหน้าจอนะเรารู้สึกโอ้โหจะเข้าไม่ว่ากดดันอ่ะแล้วคนที่อยู่ในสนามมันจะขนาด
0: ก็วันนั้นน่ะมีคิมบิทถามกอเลสก้าแล้วอ่ะคิมบิทหันไปที่ตาเกียวมันแล้วนะว่าแนวเกมมันจะยิงไหมอะไรเงี้ย จะเอาโค้ดลงมายิง แล้วหาใครไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ผมว่าทานะอารมณ์เหมือนเซาเกตตอนที่เซาเกตเขาเคยยิงจุดโทษไหมเขาก็บอกเองว่าเขาเป็นคนเดินออกมาเองเพราะมันไม่มีใครเอามันหนีหมดเลย
1: คือบางทีพอมันไม่มีเรื่องแบบนี้เหมือนยุคนี้นะพี่หูเราคิดว่าแบบยิงเข้าเสร็จปุ๊บโดนด่าทัวลงแต่บางทีอ่ะถ้ามันมีแบบนี้เกิดขึ้น
0: อ
1: ่ะเรายังได้รู้สาเหตุนะอ๋อไอ้ที่ไปเนี่ยเพราะมันไม่มีใครยิงเว้ย
0: สมัยที่ผมเล่นฟุตบอลแล้วผมแข่งบอลอย่างเงี้ยผมยกมือบอกโค้ชเลยนะ
1: ขอก่อนเลย
0: ผมขอเลยขอคนที่20
1: เดี๋ยวพี่
0: โคตรแมนเลยจันเอกมือคนตกมือกันเต็มเลย
1: ขอคนที่20ซัตเตอร์เดย์มันต้องวนมา2รอบ
0: ครับ
1: โอ้โหโคตรบอลแหกเลย
0: เอาไม่เท่เหรอ
1: ไม่เท่พี่
0: ผมยอมบอกคนเลยนะบอกคนแรกเลยนะ
1: คนที่จะต้องมั่นใจถ้าไม่คนแรกก็เบอร์5
0: ไม่เพราะว่าซัตเตอร์เดย์ไปแล้วเนี่ยจะถึงเวลาใจมันจะแกว่งแล้วผมเป็นคนที่ใจนิ่งเออก็เลยขอ
1: ทีมพี่ตกรอบแต่คนที่3อ่ะ
0: ครับ
1: แม้แต่กระทั่งไอ้พวกตัวซุปเปอร์สตาร์เมื่อก่อนนะพี่อู๋เขาจะชอบยิงคนท้ายๆในช่วงหลังมาบางทีมันคนสุดท้ายไม่ได้ยิงไง
0: ใช่ๆก็เหมือนกับที่เขาเคยออกมาบอกว่าตัวที่สำคัญที่สุดส่วนใหญ่มันจะเป็น1กับ5
1: ใช่1กับ5
0: เพราะ1มันคนเปิดกล้องใช่ป่ะถ้ามันไม่เข้าก่อนอ่ะคนอื่นมันกดดัน
1: แต่เดี๋ยวนี้1ก่อนเลยเพราะว่าพวกซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นดาวยิงเขาจะยิงคน5ถ้าเข้ามันก็แบบเหมือนพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันไม่ถึงอ่ะมันก็เสียคือคนที่ยิงที่ดีที่สุดพอไปอยู่คนที่5แล้วพอมันไม่ได้ยิงอ่ะพี
0: ่
1: รู้สึกมันเสียดายของเนาะ
0: มันก็อยู่ที่การวางแผนนะ
1: เ
0: พราะว่าบางคนก็มองว่าลูกแรกสำคัญกว่าอาจจะต้องอ่านอย่างมีโรนัลโดอย่างเงี้ยเฮ้ยโรนัลโดต้องเบิกล่องนะเนี่ยไม่งั้นนี่เกิดไม่เข้างานเข้าอ่ะพอฮาวเวิร์ดไม่เข้าก็งานเข้าจริงนะครับ
1: ครับผมอ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่ตอนนี้โอ้หนัวเลยแล้วอดีตพวกนักเตะเนาะ
1: ครับ
0: เอฟเฟนแบกอะไรพวกนี้ออกมาโอ้โหโวยยับเลยเพราะว่ามันตั้งแต่กี่ปีแล้ววะตั้งแต่แชมป์ที่บราซิลใช่ไห
1: ม
0: แล้วหลังจากนั้นมาถ้ากับคุณรอบแรกนี่คือเพิ่มทีมนะคุณตก32ก็คือรอบแรกอยู่ดี
1: 2018ที่รัสเซียตกรอบแรก2022กาตาร์ตกรอบแรก
0: ใช่ครับ
1: 2026ครั้งนี
0: ้รอบแรกอีก
1: นี่ก็เหมือนรอบแรกอ่ะ
0: แล้วก็คนก็ไปฮือฮาไอ้เกมที่ชนะคือลาซาวอ่ะ 7-1 อ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่
0: มันก็ถือเป็นภาพลวงตาเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: มีขอผลฟินแลนด์ครับผลฟินแลนด์ครับหรอ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงฟุตบอลถ้วยใช่มั้ยไอ้ซูโอเมนอะไรสักอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวช่วยกันหาม
1: ีขอผลฟินแลนด์แล้วก็แคนาดาลีกแคนาดา
0: คือ
1: แวนคูเวอร์เหร
0: อฟินแลนด์แป๊บนึงตอนนี้มีไอซ์แลนด์เตะอยู่ดิวิชั่น2เข้าคากับคาริยัง 0-0 อยู่นะครับ
1: แคนาดาจบแล้วนะฟอร์เคในชนะแวนคูเวอร์ไป 3-2
0: ส่วน U19 เยอรมันขึ้นนำเวลแล้ว 1-0 นะครับอันนี้แยง

0: แย่งกันเข้าเป็นที่สอง
1: ฟินแลนด์นี่ฟินแลนด์น่าจะมีจบไปแล้วเปล่าอาจารย์ก่อนหน้านี้หรือว่า
0: เป็นรายการไหนอะเดี๋ยวผมดูอีกที
1: หรือว่าคู่ไหนส่งมาบอกเราอีกนิดนึงเดี๋ยวผมลองย้อนกลับไปดูเกมHJK ป่ะแข่งกันช่วง5ทุ่มอ่ะถ้า HJK เนี่ยชนะ US 2-1 เป็นบอลถ้วยเซมิไฟนอลฟุตบอลถ้วยของฟินแลนด
0: ์ครับผม
1: ถ้าใช่คู่นี้นะแต่ถ้าไม่ใช่
0: เพราะวันนี้มันจะเป็นรายการไอ้โอ้ยักษ์โคเด้นนู่นเลยนะเหมือนดิวิชั่น3อ่ะ
1: ครับผม
0: อังกฤษ5ฟินแลนด์ครับกลับไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: พอก็เรียบร้อยแล้วอังกฤษ5พอ
0: ถ้าพอหลับครับหลับครับเรียบร้อยครับ
1: เดี๋ยวไปตามบัฟฟาโล
0: อันนี้ผมชอบหน่อยสบายใจกูผมเชียร์ทีมชาติตัวเอง
1: กรรมการจอแดนไม่ให้หยุดโทษอ่ะไม่หยุดโทษเคนอ่ะเฮ้ยแต่ต้องชมประตูของไอ้เดียงโกนะ
0: ครับผม
1: เหนียว
0: เหนียวก็เป็นสายเหนียวอยู่แล้วเนาะ
1: ใช
0: ่แนวรับกับประตูเขาเหนียวอยู
1: ่
0: ส่วนลีกแคนาดาจันเอกจัดไปแล้วใช่
1: ไหม
0: จัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ช่องทางเอสเอฟเอสเนาะพอดีเห็นขอเกี่ยวกับเรื่องผลมาก่อนก็จัดให้ไปเลยนะครับคุณชัชวานบอกสวัสดีครับเขาบอกว่าอะไรคู่อังกฤษภาคโคตรมันพี่จอมบอกว่าสะเดาไปเลยน้อง55นะอันนี้ไม่รู้ใครบรรยายนะแต่ว่าทางของเราเมื่อกี้เป็นจันจุนนะครับ
1: จัน
0: จ
1: ุ
0: นกับค
1: ุ
0: ณเอคิมนะฮะคุณแบงกาลีเหรอครับท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงซานโดโตนาลีพี่คิดว่าไงผมว่านะน่าจะยาวอยู่เพราะว่าไอตัวนาลีเขาไม่ได้อะไรซีเรียสนะแต่ปัญหาคืออารมณ์เหมือนสโมสร
1: อ
0: ะระหว่างสโมสรอะผมว่าน่าจะตกลงกันยาวเหมือนไอ้นี่ไงชาก้าบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยครับแต่สโมสรไม่ยอมยังไม่ยอ
1: ม
0: ก็เลยยังต้องคุยกันต่อไปนะครับ
1: ครับผมก็ฟุตบอลโลก
0: แต่สเปอร์ผมปีนี้ผมชมเขาเลยนะทีมซื้อขายเก่งมากเลย
1: มีตังค์เลยนะสเปอร์
0: จบเลยมาทูเฟนันเดสก่อนหน้านี้มีไอ้กองหลังไอ้เซเนซี่นะอะไรโอ้โหล็อบโบ
1: ก็ได้ฟรี
0: แล้วเขาคุยเร็วจบเร็วนะ
1: แล้วก็มันกล้าเขาเรียกว่ากล้าซื้อนะก
0: ัน
1: แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้าไปแย่นิวคาสเซิลพวกโตนาลี่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ได้มันเขาเอาจริงด้วยนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่แบบผมว่านะไม่เหมือนพวกทีมใหญ่อ่ะทีมใหญ่ดูดิสังเกต
1: เยอะ
0: ลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลพวกเนี้ยคุยอยู่นั่นคุยแต่แรกๆแล
1: ้
0: วไม่มีไอ้ที่เขาถึงเลยอ่ะ
1: มีของแท
0: ้ครับเพราะก่อนหน้านี้ทางนิวก็เคยบอกอยู่ละมีข่าวจริงนะแต่ไม่เห็นมีใครเข้ามายื่นอย่างจริงจังนะครับแต่ฟอร์มแต่ปีหน้าผมว่าน่ากลัวนะถ้าได้ไปจริงเนอะ
1: เพราะว่า
0: เชบี้เนี่ย
1: มีเวลาทำทีมแบบไม่ต้องไปวุ่นวายกับลีกในยุโรปเลย
0: ครับ
1: สัปดาห์ต่อสัปดาห์เลย
0: เดี๋ยวผมมาทาง YouTube บอกว่าคุณชัชวาลบอกสวัสดีพี่ดีเจทั้งสองคนทั้งสองครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: คุณพีชี่บอกว่าเจอพี่เฟรนช์เกือบทุกวันตั้งแต่ไม่ได้พาก PPTV มาตลอดนะครับที่ตอนนี้ที่ไหนก็ไปนะครับ
1: ครับผม
0: คุณ BB Hero บอกสวัสดีลุงเอกม้าขาวแล้วก็ปู่อู๋ใหญ่นะครับ
1: สวัสดีจ้า
0: คุณมิโซ Channel บอก Here we go แล้วเหรอครับร้อยล้านปอนด์เหรอโอ้โห
1: ใคร
0: เฮวิโกเหรอไอ้เจ้าโตนาลี่โอ้ไปซะเร็วเลย
1: ไปไหน
0: หลับไปตื่นมาเฮวิโกแล้วเหรอ
1: ไม่เฮวิโก
0: ซานโดโตนาลี่อ่ะ
1: เดี๋ยวถ้าเฮวิโกมันต้องมี
0: ระดับโตนาลี่ต้อง
1: เ
0: ป็นข่าวใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: นิวมาแล้วอ่ะยังไม่เห็นนะ
0: ยังไม่เห็นยังเป็นทางการเนาะเห็นแต่ข่าวบอกว่าอันเนี้ยสเปอร์โอเคกับเรื่องร้อยล้านปอนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นไอ้ภาพเฮวิโก
1: เฮ้ย60นาทีที่แล้วเว้ยจันโรมาโน่เขาลงภาพโตนาลีกับสเปอร์เฮวิโกเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูอีกนิดนึงก่อน
0: ครับจากข่าวนี้เขาบอกว่า92.5ล้านปอนด์บวก 7.5แอดออนนะครับ
1: เฮ้ยสเปอร์โหดว่ะ
0: สเปอร์ตูยอมเลยถ้าอย่างนี้จริงเนอะโอ้สเปอร์แหลมแหลมเลยปีหน้าแล้วโค้ดอย่างเดอแชบี้ด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่ปีหน้าใครเจอสเปอร์มีหนาวอะแล้วแกซื้อเพียบเลยผมว่าเดี๋ยวสเปอร์คงจะโละอีกเยอะเนาะพอซื้อไปหลายคนแล้วหูตังค์ทำไมแกเยอะจังอะ
1: สเปอร์ทีมีตังค์พี่ผมว่าส่วนหนึ่งก็ สนามก็มีส่วนเพราะว่าสนามสเปอร์มันก็สร้างรายได้ได้เยอะแล้วมันอยู่ในกรุงลอนดอนด้วยผมว่าเขาก็เป็นทีมใหญ่ทีมนึงในพรีเมียร
0: ์ครับถือว่ามีตังค์เนอะ
1: มีตังค์
0: ถือว่ามีตังค์เนอะเพิ่งจะเด็ดไอ้หักหน้าทีมใหญ่ไอ้มาตุสเฟอร์นันเดสนะโอ้
1: สมมุติว่าเล่นมาเล่น
0: กลาง85ล้านนะ
1: ใครจะซวยเนี่ยทีเนี้ยอ๋อมีข่าวลูคัสเบิร์กวาลอยากย้ายออก
0: ใช่ๆมีข่าวหลายคนเบิร์กวาลก็น่าจะไปอะไรพวกเนี้ย
1: มี
0: มิซูม่า
1: เบนทันคูพวกเนี้ยคูรูอะไรพวกเนี้ย
0: ก็ต้องรอดูพวกน
1: ี้ต้องรอดู
0: เพราะพวกนี้มันเป็นตัวหลัก
1: สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่โค้ชนะพี่หูว่าเขาจะใช้โอ้โหน่าจะผ่าตัดเยอะมากเนี่ยสเปอร์
0: ผมว่าเดอเช
1: บี้ผมว่าไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอก
0: ใช่ๆถ้าอย่างเงี้ยเดอเชบี้แสดงว่าคงจะเห็นอะไรแล้วล่ะนะตัวไหนที่จะได้ไปต่อตัวไหนไม่ได้ไปต่อ
1: ประตูด้วยมั้งผมว่า
0: ใช่ๆวิคาโดด้วยเพราะตอนนี้เขาก็ตามไล่ซื้อประตูอยู่
1: นี่ไปเอาประตูไอ้ประตูของนี่เลยอาจารย
0: ์เมื่อวานไงไอ้ออร์แลนโดกิลอ่ะ
1: เออ
0: ผมชอบเลยนะ
1: โคตรเหนียวอ่ะ
0: ตัวใหญ่สูงเนี่ยเกือบ2เมตรใช่มั้ยแล้วฟอร์มดีอายุก็ไม่เยอะ
1: ไอ้เมื่อวานฝรั่งเศสเจอนะสวีเดนไอ้ประตูสวีเดนตัวนั้นก็ได้
0: อ๋อโอ้โหเมื่อวานก็ไอ้ไปเซฟตอมก็โอ้โหเซฟแล้วเซฟอีก
1: คือทั้งเสา
0: เมื่อวานไม่เซฟนะ
1: ทั้งเสาทั้
0: งเสานะต้องมีครึ่งโหลนะมีครึ่งโหลอะเมื่อวาน
1: ผมเห็นไอ้เจ้าไอโอลิเซ่ที่กระโดดฟาดอะโอ้โหถ้าเข้านะ
0: อ
1: าจารย
0: ์ทั้งประธานเป้ทั้งโอ้เดมเบเล
1: ่
0: มาแบบทุกทิศทุกทางยิงสงสารสวีเดนเลยเมื่อวานอะ
1: นี่พอเห็นฝรั่งเศสเล่นแล้วอะผมรู้สึกว่าฟุตบอลโลกถ้าทุกทีมเล่นแบบเนี้ยโดยที่แบบไม่ดึงเชงไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะสนุกนะ
0: แล้วมาแบบเรื่อยๆนะไม่รีบนะนะช่วงแรกๆอะช่วง20นาทีแรกอะเห็นปะค่อยๆเหมือนดูไต่กูต่อสู้ก่อนอ่ะค่อยๆบุกค่อยๆบุก
1: สวีเดนเหมือนสู้ได้นี่ว่ะโอ้เอาเป็นว่าฝรั่งเศสยังไม่เอาจริง
0: อารมณ์เหมือนล่อซื้อนะอารมณ์เหมือนล่อซื้อพอสวีเดนเริ่มมาเฉียวๆหน้าประตูสัก 2-3 ทีปุ๊บเรียบร้อยเลยคราวนี้มาเป็นชุดเลย
1: แล้วประธานเป้มันก็เล่นแบบเล่นเพื่อทีมจริงๆอ่ะเนาะ
0: ใช่ๆ
1: ไม่ได้เล่นแบบเห็นแค่ตัวมันก็เลยทำให้เพื่อนร่วมทีมมันก็ใจซื้อใจอ่ะ
0: ก็เห็นเกมลุกที่แบบนี้ไอ้แชกี้จบเลยอ่ะสำรองยาวจะไปแทนใคร
1: พี่คิดเหมือนผมเลยว่าช่วงเย็นจัดกูรูกับชิดอ่ะโอ้โหแชกี้นี่ก็ตัวถ่วงทีมเลยนะ
0: โอ้แต่ไอภาพที่เดชองรุ่นนั้นไม่ดีนะไม่น่ารักเลย
1: คือฟุตบอลเขาแบบไหลลื่นแบบนี้คือเล่นเหมือนแบบ
0: ใช่มันเหมือนเล่น
1: ตัวเองตัวเองอ่ะ
0: ใช่เลี้ยงก็ติดแล้วก็ไปจับมือเดชองด้วย
1: เต็ม
0: โอ
1: ้
0: โหอีก
1: เดมเบเล่เอ็มปาเป้
0: ตระกูลเออ่ะ
1: ดูเอโอริเซ่บาโคล่ามีล่าตัวเดียวนอกนั้นเอหมด
0: มีล่าตัวเดียวบาโคล่าเอก็ได้ไม่เปลี่ยนชื่อมันอาจจะพุ่ง
1: เพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อย
0: เป็นบาโคล่าเอไปใช่ป่ะ
1: นี่สมมติว่าที่มีคนถามนะว่าถ้าฝรั่งเศสคว้าแชมป์อ่ะประธานเป้จะได้ไปลงดองหรือเปล่าผมว่าเผื่อจะเสร็จเดมเบเล่อีกไหม
0: ผมว่าเสร็จเดมเบเล่นะเพราะอย่างน้อยมันก็รับผิดชอบร่วมกันมันอยู่ในทีมเดียวกันเนอะ
1: เดมเบเล่ก็แฮตทริกไปแล้วนะ
0: ใช่
1: เป้ยังไม่แฮตทริกนะแต่ว่าเป้อาจจะยิงเยอะกว่า
0: แล้ว
1: ก็อย่าลืมว่าเดมเบเล่กับเป้เชดับเบิลนะครับได้แชมป์ลีกเอิงได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกนะ
0: ผมก็เบิ้ลมาจำนะเบิ้ลมาจำผมตังค์เยอะ
1: ไม่ใช่ใช่
0: ครับ
1: เหรอได้ข่าวว่าส่วนร่วมในคุณเนี่ย
0: ครับ
1: ตังค์เยอะ
0: เบิ้ลส่วนร่วมวิ่งยิงสองรอบก็สวัสดีนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟนก้าวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหนูต้องขอโทษขออภัยแฟนๆรายการคอหวยด้วยครับไม่ต้องขอโทษหรอกเราไม่มีใครรู้หรอกว่า
1: น้องเธอไม่มีสิทธิ์ได้หรอก
0: ถือว่าเป็นการแบ่งปันกัน
1: ถึงเวลาที่ส่งตัวเลขมาให้เราลุ้นก็ส่งมาตามปกตินั่นแหละ
0: ใช่นะครับ
1: ผิดเป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องไปซีเรียสเลย
0: ถ้ารู้เรารวยไปแล้วเนอะ
1: ใช่
0: เขาบอกกับหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ช่างห่างไกลยิ่งนักยินดีทุกท่านที่โชคดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่แชร์กันไว้งวดหน้าแชร์กันใหม่นะคะ
1: ครับผม
0: คุณเธอลงทุนแฟนนอนนะครับอ่ะก็ดีผมว่ามันมาแบ่งๆกันเนาะ
1: ใช
0: ่ส่วน SMS มาบอกว่าสเปอร์ซื้อเหมือนลิเวอร์ปีก่อนเลยและได้เวลาอะไรอ่ะแบบอมรเหรอหลัง3ไม่เตะยุโรปจะไม่เหมือนคนใดคนหนึ่งแน่นะฮะจากคุณลงแรง
1: ใช่แต่สเปอร์เขาซื้อในสิ่งที่มันคุ้นชินกับพรีเมียร์อยู่แล้ว
0: ไม่ผมว่าสเปอร์ซื้อจุดที่ขาดแล้วก็ที่สำคัญผมว่าซื้อตามใจไอ้เดชบี้เนาะโค้ดต้องแบบอยากได้อะ
1: เดชบี้ก็เล่นในพรีเมียร
0: ์ใช่ใช่
1: ก็พรีเมียร์
0: เฟร์นันเดสก็ในพรีเมียร
1: ์แต่อย่างลิเวอร์พูล
0: ล็อบโบก็ใช่ใช่ไหมก็มีเซเนซี่ก็ใช่
1: เซเนซี่ก็ใช
0: ่ทั้งนั้นเลยอะ
1: คือลิเวอร์พูลเนี่ยซื้อราคาแพงสุดอีซักก็โอเคแต่ว่ามันเจ็บไง
0: อีซักเจ็บต้องเห็นใจ
1: เจ็บแล้วก็ที่ไปเอามาก็มีเวียดกับฟิมปง
0: ครับ
1: แล้วก็อิกิติเก
0: ้ครับ
1: ก็ยังฟอร์มไม่ดี
0: ทาง YouTube บอกคุณนิวัฒน์สนวังเหรอครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เอกอาจารย์อู๋ฝากถามคุณเธอลงทุนหน่อยครับเห็นวันก่อนบอกตัวเลขฟุตบอลโลก2026สงสัยคุณเธอลงทุนรวยไม่ไหวแล้วครับเขาไม่ได้กลับไงเพราะว่า2026มันออก62
1: ใช่
0: ไหมแต่เขาไปซื้อ26
1: ถ้าเล่นก็62ไง
0: แต่นี่เขาไม่ได้กลับไง
1: ไม่ได้กลับ
0: ไม่ได้กลับก็เรื่องของลอตเตอรี่เนอะบางทีมันก็ส่วนใหญ่จะเป็น
1: อยู่ที่ดวงด้วยแหละ
0: รู้งี้นะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะเอาทุกเบอร์นะเราตายพอดีซื้อกันไม่ไหว
1: โอ้โหมีตั้งกี่เลขอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับคุณพุทธ1988บอกแชร์กีมันกล้าหักเดชองเพราะมันรู้งานว่าเดชองหลังออกหลังบอลโลกมันเลยกล้าแข่งข้อขอให้ซีดานเห็นนิสัยมันนะแต่ผมว่าก็เป็นจุดนึงที่อย่างน้อยผมว่าซีดานก็เห็นนะนะความประพฤติมันแย่จริงนะมันงอแงแล้วถามมันกลับว่าเนี่ยมันสู้พวกนี้ได้ไหมอ่ะจะมาเห็นพวกนี้เล่นนะโอ้โหสู้ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ไม่ได
0: ้ถามว่ามันเล่นดีไหมดีแต่คนระเบิดเทียบโอลิเซ่ได้ป่ะก็ไม่ได้
1: ถ้าแชร์กี
0: เทียบเดมได้ไหมก็ไม่ได้อีก
1: ไม่ได้คือถ้าแชร์กีเล่นฟุตบอลเหมือนที่เพื่อนๆเล่นกันอ่ะที่ผมว่าเขาจะฝรั่งเศสจะมีตัวที่เด็ดอีกเยอะนะ
0: มัน
1: ไม่ต้องเดชองหลอด
0: อดทนมากกว่านี้นะ
1: ซิตี้ที่คุณเมดดอยังโดนด่าเลย
0: ใช่ผมว่าทำตัวเหมือนเมนูดีกว่าเมนูเนี่ยแฟนบอลมาโวยนะแต่ตัวมันเงียบกริบเลยนะ
1: ใช่
0: ป่ะตัวเมนูเองผมว่าบางทีมันต้องรอเวลานะ
1: อ
0: ย่าไปรีบมันก็เกินไปแล้วภาพออกมาทั้งโลกอ่ะไม่น่ารักอ่ะแล้วเดชองเป็นคนที่แบบจะมาเดินไปแล้วเดชองยังอารมณ์เสียนี่ถ้าภาพนี้เป็นเป๊ปนะกระเด็น
1: เรียบร้อย
0: แล้วเผลอส่งกลับอ่ะ
1: เรียบร้อย
0: ถ้าเป็นเป๊ปคุมนะเป๊ปไม่ยอมอยู่แล้วนะครับถ้าทำพฤติกรรมแบบนี
1: ้ครับทางเพจคุณนิพนธ์ทักทายมาเซเนกัลจัดไปครับแต่เราลุ้นตีสามนะคุณวิทย์สิงโตคำรามครับชานเอกก็เกือบหลับไปกลับมาได้แฟนพันธ์แท้โอเคแฟนบันทางก็สลบแล้วครับ
0: ก็ตามสไตล์ของทูเคิลนะเป็นบอลเน้นผลไม่เน้นเอนเตอร์เทนอยู่แล้วนะครับ
1: ทำไมวิทยุฟังไม่ได้ครับจากคุณชัดชัยในแอปหรอคุณชัดชัยฟังจากแอปไหนถ้าเป็นแอปFM 99 Active Radio
0: แอปเดิมไม่ได้แล้วนะ
1: ที่เป็นสีฟ้าลบทิ้งเลยนะพี่ชัดชัยแล้วก็โหลด M-Cord Connect ของใหม่เลย
0: ของใหม่เลย M-Cord Connect นะครับหรือถ้าเกิดพี่ชัดชัยไปทางโซเชียลได้ก็จะดีกว่าน ะทางโซเชียลมันก็จะ
1: YouTube
0: ดีกว่าแอปต่างเพลอะไรพวกนี้นะครับทาง YouTube ทางเพจก็ได้นะครับ
1: หรือฟังแบบนี้แหละฟังในเพจของเรานี่แหละเบลเยียม 2-1 ก็ออกได้หมดนะ
0: ใช่ครับวันนี้บอล3หน้าคู่นี้นะ
1: ขอความคิดเห็นพี่ๆครับว่า5นัดแรกในพรีเมียร์ลีกคิดว่าโค้ชคนไหนจะโดนเด้งก่อนปืนเชลซีลิเวอร์แมนซีไก่ผมว่ายังหรอก
0: ผมว่ายังหรอก
1: 5นัดยังหรอก
0: แล้วยิ่ง
1: มันเร็วไป
0: แล้วยิ่งโค้ชใหม่กันเทียบเลยอ่ะผมว่ายังผมว่าต้องเป็น10อ่ะเนาะ
1: คือไอ้ที่พูดมาเนี่ยมีปืนทีมเดียวอ่ะที่โค้ชยังเป็นโค้ชเก่า
0: ครับ
1: นอกนั้น
0: คาริก
1: ใหม
0: ่มีคาริกคาริกกับ
1: เชลซีใหม่ลิเวอร์ใหม
0: ่
1: ซิตี้ใหม
0: ่ใช
1: ่ไก่ก็ใหม
0: ่
1: จบบอลโลกผมไปพักตามอ๋อลงทุนในลีกประมาณนี้นะคุณวริศเจอพี่แฟงเกือบทุกวันแต่พี่พีทีวีไม่มีถ่ายบอลแล้ว
0: ใช่ครับ
1: สรุปคือไม่มีแล้วอาจารย
0: ์ไม่มี
1: แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ไม่น่ามีแล้ว
1: ฟังจากโคราชครับผมโก้สอคำสิงสวัสดีน้องโก้ด้วยนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวถ้าว่างจะแวะไปหาที่ปากช่องนะเป็น FC เอ็มก็ก้ามา14ปีแล้วก็บอกอันนี้เพจของผมเองครับพี่เอก
0: อ๋อครับ
1: น้องโก้สอคำสิงเป็นแฟนครับพี่เอกมานานแล้วครับ
0: ค่ายคำสิงป่ะ
1: ไม่โก้เขาจะเป็นเปิดค่ายมวยเป็นเทรนเนอร์ภาคมงภาคมวยแถบปากช่องก็มาเฟียปากช่องอ่ะ
0: ออกมาเฟซบุ๊กช่อง
1: เดี๋ยวแนะนำ
0: ก็วานเจ้าหน้าที่ดีไอเข้าประกบคุณโก้หน่อยครับ
1: เขาสายมวยเขาชอบมวยก็ชอบ
0: ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะส่งก็ได้พี่เอ๋พี่หูผมส่งมา
1: ไม่ได้พี่อยากไปถ้าพี่อยากไปปากช่องเขาใหญ่เนี่ยแวะไปหาได้เลย
0: ผมไม่อยู่ปากช่องแล้วผมอยู่คลองเป
1: เดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวให้เสี่ยโก้เขาต้มไก่บ้านให้กิน
0: ดังไก่บ้านนะเจ้าเล็ก
1: ก็ถ้าไปแบบบ้านนอกไปอะไรอย่างเงี้ยไก่บ้านมันจะอร่อยกว่าอาจารย
0: ์ใช่ถ้าคนไม่เคยกินมันออก
1: จ
0: ะออกเหนียวแต
1: ่ถ้าเราต้องทำอร่อยอย่างถ้าในกรุงเทพเรามันก็จะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงมา
0: อย่าง
1: ผมว่าไก่บ้านอร่อยกว่า
0: ใช่ไก่บ้านอร่อยกว่าอย่างของผมว่าผม ผมคุ้นเคยกับเรื่องไก่บ้าน
1: อ
0: ืมผมชอบกินเลย
1: สีหน้าสีหน้าคุณไม่ไม่น่าไว้เลยจะเอาไก่อะไรดีๆเอาดีๆ
0: ไก่ไก่บ้านเขาอ่ะอร่อย
1: ไก่บ้านหรือไก่จ๋าคุณหนู
0: ไม่เพราะว่ามันเลี้ยงไก่กันติดๆกันหลายบ้านเลยผมกินไก่บ้านเขาไม่ได้กินไก่บ้านเรา
1: คือไอ้ที่เรียกบ้านผมเรียกไก่บ้านกับไก่ฟาร์มไก่ฟาร์มจะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมอาจจะติดมั้งเพราะว่าพ่อผมชอบกินไก่บ้านแต่ต้องคนทำเป็นหน่อยไม่งั้นมันจะเหนียว
1: ผัดเผ็ดไก่บ้านอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอ่ะคุณสร้างสุขนะทักทายมาว่าเป็นแฟนคลับเรานะครับเคยไปจัดรายการที่ FM 91ครั้งกับพี่สร้อยมั่งมีอ้าวเสี่ยโก้เคยมาเหรออ
0: ้าวเหรอฮะ
1: ถ้ามากับพี่สร้อยน่าจะเสาร์อาทิตย์มั้ยถ้าพี่สร้อยมั่งมีกับพี่เล็กอ่ะ
0: ไม่ทราบ
1: เล็กมวยตู้กับพี่สร้อยอ่ะ
0: ผมไม่รู้วันเหมือนกัน
1: น่าจะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าพี่จะเข้าช่วงหัวค่ำโอ้ถ้ามากลางวันไม่เจอพี่กับพี่อู๋หรอก
0: เฮ้ยแต่ผมว่าคุ้นๆหูนะ
1: พี่สร้อยมั่งมีที่แก
0: คุณโก้มวยล้มหรืออะไรเงี้ยไม่คนละคนนะคนละคนนะ
1: โก้มวยล้มแต่ละโก้มวยล้ม
0: อย่าง
1: เงี้ยนี่อันนี้ก็ตามหาเท่าโคราชอ่ะพี่เล็กมวยตู้ไอ้พี่เล็กมวยตู้กับพี่สร้อยไงจานที่ไปเตะบอลแล้วแกเสีย
0: ใช่ใช่ที่แกเสียไปพี่สร้อย
1: รุ่นอย่างเราไปโหมเตะบอลไม่ได้นะพี
0: ่
1: นี่ก็ได้ข่าวว่าไอ้จุ่นไปเตะบอลมานี่ก็เกือบตายนะผมว่ามันจะเป็นผมว่าไอ้จุ่นจะอารมณ์เดียวกับผม
0: ไม่น่าเหมือน
1: ที่แบบเตะปุ๊บแบบหูต้องมานอน
0: ไม่อย่างอาจารย์เอกอ่ะไม่ได้เล่นนานนานแล้วไปเล่นกับผมแล้วโอ้โหเกือบช็อก
1: ตายไม่ทันเล่นสนามใหญ่อ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้จุ่นน่ะมันคนละแบบที่มันไปเกือบตายอ่ะคือหน้ามันตวงติงเขาแล้วเขาจะกระทืบมันไม่มีอะไร
1: ผมว่ามันก็น่าจะล้างสนามมานานอ่ะ
0: ครับ
1: ก็
0: เดี๋ยวผมกลับ
1: ไก่ป่าอร่อยมากกว่าครับโหไก่ป่า
0: ไก่ป่าผมไม่เคยกินผมเคยกินแต่ไก่บ้านก็กินไก่บ้าน
1: ไก่ป่าผมก็ไม่เคยกิน
0: เหรออาจารย์นี่ก็ไม่เคยกินนะ
1: ไม่เคยอาจารย
0: ์มันจะแบบไหนอ่ะมันจะดีกว่ากันตรงไหนมั้ยแบบอร่อยกว่าเนื้อมันหวานกว่าหรืออะไรไหมอะไรเงี้ย
1: ก็น่าจะรสชาติของแบบ
0: เพราะไก่บ้านมันไก่ฟาร์ม
1: ของป่าอาหารป่า
0: เนื้อมันจะจืดจืดอ่ะมันจะเนื้อมันจะเหลวๆมันไม่แน่นอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่อ่ะมีข้อความเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเราไปเบรกสัก55เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไปเบรกทีเดียวแล้วก็จะได้ย้ายห้องไปเนาะ
1: หวยออกวันเกิดผมครับจากพี่จอนคลอง6
0: เอาเหรอ
1: โอ้พี่จอนส่งมาบอกตอนหวยออกอ่ะ
0: โอ้พี่จอนเคมเนี่ย
1: พี่จอนไม่ใจเลย
0: พี่จอนเคมนะหวยออกแล้วเพิ่งมาบอกนะ
1: พี่จอนต้องส่งมาบอกน้องๆก่อนหวยจะออก
0: โอ้โหนะ
1: แสดงว่าไม่ได้นะแสดงว่าพี่จอนก็ถูกคนเดียวเลยแสดงว่าพี่จอนก็ถูกคนเดียวเลย
0: ถูกกินซื้อ63
1: เดี๋ยววันหลังผมเดี๋ยววันหลังพาไปถล่มบ้านแกอยู่แถวคลอง6
0: คลอง6
1: น่าจะใกล้ๆ BG อ่ะ
0: แถวนั้นใช่ไหม
1: ใกล้ๆ BG อ่ะ
0: ผมนับคลองไม่ค่อยถูก
1: ม
0: ันเยอะไงยาว
1: โอ้โห
0: แล้วเส้นนั้น
1: มันยาวเลยไปไม่ค่อยบ่อยไง
0: ใช่ใช่รถมันติดอ่ะเขาไม่ค่อยเรียกด้วย
1: เด
0: ี๋ยวผมมาทาง YouTube นะทาง YouTube บอกว่าคุณเชิดชัยมีบอกเชียร์เซเนกัลชนะเบลเยียมแน่ก็มีโอกาสครับผมว่าบอลวันเนี้ยเซเนกัลอาจจะเฉือนก็ได้นะมันมีโอกาสบอล3หน้ามากๆเลยนะครับ
1: นี่ถ้าเกิดว่าทีมจากแอฟริกาเนี่ยมีโมร็อกโกที่เข้าไปทีมเดียวนะ
0: ครับนอกนั้นไปหมดแล้ว
1: นอกนั้น
0: แอฟริกาใต้ล่วงไปแล้วนะเดียร์คองโกไปแล้ว
1: เหลือเนี่ยเหลืออียิปต์อัลจีเรียเหลือกาน่าอีกทีมนึง
0: ก็แต่ละทีมก็รอแล้วกันเนาะ
1: คืนนี้เดี๋ยวรอลุ้นเซเนกัลกันนะครับ
0: ครับผมอันนี้คุณเบนซ์ TTM บอกพี่มาร์คสุรเดชแกหายไปไหนแล้วผมรู้สึกว่าแกจะบรรยายอยู่ในทรูป
1: ่
0: ะในทรูเนาะน่าจะบรรยายอยู่ตรงนั้น
1: ก็ผมไม่ได้เจอกันนานมากแล้ว
0: โหไม่เจอเลยมัน
1: แกเป็นบุคคลลึกลับตอนนี้พี่มาร์คอ่ะ
0: มันไปคนละเส้นทางกันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพราะพอแกไม่ได้มาจัดรายการที่9เราก็ไม่ได้เจอนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปภาคที่ทูด้วยมันก็เลยไม่ได้เจอนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เจอล่าสุดรุ่นพี่ที่แบบไม่ได้เจอนานก็พี่ท็อปเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ได้เจอเป็น10ปีอ่ะพี่ท็อปกับนะครับที่มาวันนั้นน่ะ
0: จัดรายการอะไรแกมาเป็น10ปีเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เจอกันพี่ท็อปบอกผมเป็น10ปี
1: ใช่10ปีนี่เจอกันทีเหมือนแบบโหเหมือนเด็กเจอกันอ่ะ
0: โหกอดกันนัวกันหึงนัวกันยับเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้อารมณ์แบบมันเหมือนคิดถึงวันวงวันวานอะไรอย่างงี้นะ
0: โหเมื่อวานเอาตรงนะครับถ้าเมียพี่ท็อปมาเห็นฟ้องหย่าโอ้หนัวกันยับเลย
1: อ้าวก็ทักทายกันแล้วไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างงี้ไง
0: คุณลุก N3S นี่บอกว่าดึกๆแบบไก่จ๋าแซ่บกว่าโอ้ไก่จ๋าไม่ไหวครับมันแพงไปหน่อยไก่บ้านยังหลักร้อยครับไก่จ๋ามาไม่ไหวเหนื่อยฮะโอ้กองเชียร์เซเนกัลมาเยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ผมรู้สึกว่าวันเนี้ย เซเนกัลจะเยอะกว่าเบลเยียมนะ
0: คุณ N2PD บอกเซเนกัลมีมาเน่ไหมครับมีครับวันนี้ลงด้วยมาเน่เป็นตัวหลักครับถึงช่วงหลังจะฟอร์มไม่ค่อยเปรี้ยงนะแต่ยังเป็นตัวหลักครับเป็น3แต้มแนวรุกข้างหน้าเนาะ
1: ครับผม
0: แกก็จะอยู่ริมเส้นเหมือนเดิมแล้วก็มีไอ้ NDI ริมเส้น
1: แต่พวกนี้มัน
0: เป้าก็เป็นอิสราเอลซาม
1: ันสลับกันเล่นได้ตลอดอ่ะ
0: ครับ
1: เรียกว่า NDI บางทีมายืนซ้ายก็ได้
0: ใช่
1: มาเน่เผื่
0: ออยู่ไปตั้งแกก็เล่นซ้ายนะ
1: อิสราเอลซาตอนอยู่กับพาเลทเขาก็ริมเส้นจ๋าเลย
0: พอเล่นจริงอ่ะก็ไม่ได้ยืนหน้าเป้าเพราะมันเป็นมาเตต้าเลย
1: ใช
0: ่คุณย้อยยางยืดบอกจันอูมาแวบไม่แวบครับอันนี้มาเต็มๆนะแวบ

0: นี้วันนี้มันตีสามใช่ไหมเอ้ยแต่วันนั้นเราออกสตาร์ทตีสามครึ่งยัน
1: ใช่เรา
0: สตาร์ทตีสามครึ่ง
1: อันนี้บอกว่าคุณยุทธไม่มีคิวเลยเหรอครับยุทธมีคิวแต่คุณท็อปเคซีแต่ว่ายุทธมันบอกว่าแหมมันพอช่วงเที่ยงคืนตั้งโต๊ะละ
0: ยุทธบอกขอจิบเบียร์เชียร์บอลดีกว่า
1: ตั้งหมูกระทะเดี๋ยวผมพยายามจะตะล่อมอยู
0: ่
1: พยายามตะล่อมอยู่บอกเฮ้ยยุทธมา
0: เก่งชวน
1: ได้อะไรเงี้ย
0: บังไม่ชวนยุทธหรือเปล่า
1: ใช่ใช่
0: ถามดีๆนะ
1: เฮ้ยคุณเอกลองเช็คหน่อยผมจำไม่ได้คุณอะไรซีแอนเทิลซีแอนเทิลอะไรเนี่ยดูฟรีไหมครับคู่นี้วันนี้มันเขาปล่อยคู่ไหนอ่ะ
0: น่าจะคู่นี้แหละ
1: ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเขาปล่อยฟุกเซเนกา
0: ใช่ไหมเบลเยียมกับเซเนกา
1: อังกฤษช่วงนี้ก็ช่วงแรกมีป่ะจันเอก
0: ไม่มีไม่มี
1: ใช่ไหม
0: วันนี
1: ้เป็นอะไรอ่ะ
0: คู่เบลเยียมกับเซเนกา
1: เป็นโมโนหรือว่าเป็น
0: โมโน29
1: หรือเป็นไทรัส
0: ไทรัสไม่มี
1: ไทรัสไม่มีนะ
0: อัน
1: นี้เป็นโมโนนะอ่ะก็ใครตามได้ใครชอบสายฟรีเนอะเราก็เข้าใจได้นะเงินทองไม่หาง่ายๆก็อ่ะเราติดตามเอ็มเก้าของเราหรือไม่สะดวกเนาะ
0: ใครที่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงขับรถขับลาหรือว่ากรีดยางอยู่ก็แนะนำให้ฟังด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็เผื่อบางทีบอลโลกจบพรีเมียร์ลีกก็อาจจะมีไลฟ์แบบนี้ต่อ
1: ใช่ใช่พยายาม
0: ถ้ามันด
1: ี
0: ก
1: ็
0: อาจจะทำต่ออะไรอย่างงี้นะครับ
1: ผม
0: พี่เอกครับผมอยากให้เอ็มเก้าจัดรายการแบบย้อนยุคเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วโดยมีพี่เจ๋งเป็นคนรายงานผลบอลสักวันนึงฮอสกอร์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หรือฮอสกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คืออ
1: ันนี้ก็ต้องไปอัดต้องเราต้องไปเสนอให้ผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจตรงนี้นะ
0: คือโปรดิวเซอร์ในช่วงซ็อกเกอร์ไลฟ์เป็นบังไง
1: ไม่แต่จริงผมว่าส่งกันมาก็ดีนะไม่แน่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ไงจะได้ใช่ป่ะพอที่เกิดมันถึงหูผู้ใหญ่แล้วโอเค
0: ถ้ารับ
1: แฟนเขาอยากได้แบบนี้นะ
0: คือถ้ารับผมจะฝากน้องมาฮอสกอร์ไงไอ้คนนี้เรื่องบอลเขาโอเคไม่มีผิดหวังแน่นอน
1: อ
0: ่ะบอลไทยก็ได้บอลนอกก็ได
1: ้ครับ
0: รุดดี้นวัชชัยวงการ
1: โอ้ปล่อยมันปล่อยมันเถอะ
0: สมมติโทรมาฮัสกอร์เฮ้ยอู๋แมนยูยิงไว้อู๋อย่างเงี้ย
1: ไม่ไอตรงนั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอตอนบอกอ่ะคนอยู่ฝ่าย
0: ไม่รู้เรื่อง
1: เออสรุปที่ขอทวนดีกว่าไม่น่ารู้เรื่อง
0: สวัสดีครับคุณรุดดี้ฮะโอ้รายงานมานี่ดิ้นพันกันนะ
1: ใช่ส่วนไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ฮาวคานี่นำฮักคาริไป 2-0 แล้วนะครับ
0: ครับผม
1: เห็นเมื่อกี้มีแว๊บๆถามกันเข้ามาก็
0: เอ๊ะแฟนคลับเราที่อยู่โซนภาคใต้กรีดยางไปไหนเนี่ย
1: กำลังกรีดอยู่มั้ง
0: วันนี้เงียบกริบเลย
1: ฝนไม่ตกนะกำลังกรีดอยู่มั้ง
0: คุณฮักเขาก็ไปสาบอกว่าตอนแรกเบลเยียมเนี่ยดูดีกว่าประมาณนี้
1: ครับ
0: ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะฟุตบอลมันออกเบียด
1: คุณ N2PD บอกภาค3ชั่วโมงเลทชั่วโมงละ 3,000 ใช่ไหมไม่ถึงเลยครับ
0: มันของเรามันได้ 2,500 มั้ง
1: ครับ
0: ไม่ถึง3
1: ผมไม่ชินนะผมพอสนใจผมอยู่แถวสวนลุมมันชั่วโมง600 ไม่ชินเลยไม่ไหวอาจารย์เอกหัวสูงยังเลย 2,500 เลยเหรออ
0: ่ะเอ้ยวันนี้เบลเยียมเดี๋ยวนะเสื้อวอร์มหรือเสื้อจริงเนี่ยใส่ชุดออกแนวสี
1: เสื้อวอร์มมั้ง
0: น่าจะ
1: เสื้อวอร์มทั้งคู่อยู่มั้งใส่เสื้อวอร์มอยู
0: ่นี่ก็กลายเป็นว่ากับตันทีมเป็นยูริเชอร์มันนะไม่ใช่เดอะบอยนะครับ
1: ครับ
0: ของเบลเยียมอ่ะ
1: ก็เดอะบอยมันมีโอกาสโดนเปลี่ยนออกไงใช่ไหมอาจจะเล่นได้ไม่เต็มเกมก็ต้องให้ทีละมันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเป็นคนที่คือใครจะออกใครจะเข้าอ่ะทีละมันต้องลงแน่ๆเน
0: า
1: ะ
0: เกมวันนี้เล่นที่ซีแอตเทิลนะครับนักเตะทั้งสองทีมเดินลงมาในสนามละหรือเราจะชิงเบรกก่อนไหมอาจารย์เพราะว่าเราจะต้องออกไปข้างนอก
1: ก็ดีก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันเดี๋ยวกลับมาอีกทีเราต้องย้ายห้องกันเนาะจะได้กลับมาแล้วก็ชมฟุตบอลกันเลยนะครับแต่ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: บอลโลกสตอรี
5: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ฮาจิเมะโมริยาสึ Head Coach ทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชีย

0: ที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ขาแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสุขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสุคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อคโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและ

0: Mascot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
10: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง 12 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
12: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
13: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับก็สวัสดีทั้งนึกว่า41สถานีด้วยเนาะ
14: ครับผม
13: นะครับเป็นแฟนในหลายๆจังหวัดนะครับวันนี้อยู่กับจันอู๋อุดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดลนะครับ
14: ครับ
13: ฟุตบอลก็กำลังจะเริ่มการแข่งขันนะครับในคู่ที่2นะครับโอ้โหวันนี้นี่เห็นเบลเยียมแล้วหวานแหววมากนะครับโอ้โหชุดสีที่แปลกตาปกติเราเห็นเบลเยียมเนี่ย
14: ต้องแดงอะ
13: ต้องแดงนะอืมโอ้โหวันนี้มาเป็นสีฟ้าสีเขียวเป็นสีเทอร์คอยส์นะครับ
14: แต่ลูดิกาเซียนี่ใส่สูตรมาเลยนะครับ
13: กาเซียเขาก็สไตล์นี้อยู่แล้วเนาะต
14: ั้
13: งแต่สมัยคุมริวนะครับ
15: สนับสนุนโดย
16: ท้องเสียปวดท้อง
17: แน่นท้อง
16: มองหาย
18: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
19: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
20: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
21: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
22: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
23: เคยไหมแค่ลุกก็
24: โอ้ย
23: แค่นั่งก็
24: โอ้ย
23: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
15: สนับสนุนโดย
25: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
26: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
19: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
20: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
21: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
13: ดึงจังหวะช้าไว้อยู่นะครับจากนั้นของปาเทซิสนะครับตอนนี้นี่นิยมในวัยรุ่นมากนะเอะอะก็ซิส
14: โคลาซิสครับโคลาซิสนี่เป็นชื่อนักเตะฮะรับชมอยู่ครับข้อความส่งมาพูดคุยกันนะครับ4689899แล้วก็ทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับชมไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
13: ดูมาเรียกว่ามาป้องกันกันอยู่เหมือนกันครับบอลยาววางๆมาสุดเส้นเลยครับมาแน่วางสวนกลับเข้าไปโดนโหม่งทิ้งออกมาจังหวะจับบอลคาสตานเย่หัวทิ้งกลับมาใหม่เอาจังหวะขึ้นแล้วมันไม่ถึงบอลเลยครับเลาะสายมาอีกทีจะให้กลับมาเน่ไม่ได้ครับโดนบีบอยู่คือหลังกลับไปเลยครับกลับไปที่คุกตัวครับเหมือนทางเบลเยียมก็ไม่ได้บีบเร็วนะครับยืนปักหลักเพราะว่าทางเซเนกัลเองก็ไม่ได้เล่นเร็วเลยเนี่ยคร
14: ับ
13: ได้บอลก็ดึงช้าไว้ก่อนครับคุกตัวอัตุเทียสครับออกซ้ายมาเลยครับเดอะครีเปอร์เข้ากลางมาแล้วโอ้โหมันแน่นเกินครับเซเนกัลอยู่กันเต็มไปหมดครับ ต้องกลับหลังมาครับจากด้านของมิเคเล่ออกซ้ายมาใหม่แล้ววางตัดในมาชีวิตเราดูจะแหวกทะลุเข้าไปเจอ3คนไม่ไหวโอ้โหแล้วคืนหลังกลับมาต้องรีเตะทิ้งครับเซเนกัลจังหวะสกัดไม่ดีเท่าไหร่นะครับเอาคืนกลับมาได้แล้วครับตัวขวามีเติมแล้วนะครับฝากขวามาเลยครับลากไปก่อนเลยครับเอดีไอเจอกับเดอะคูเปอร์ครับเอดีไอโอ้โหมีตัวมาช่วยเจอไป 3-1 ครับต้องกลับหลังเลยครับฝากคืนตรงกลางกลับมาใหม่ครับฮาบิบดียาล่าโอ้โหแน่นเกินซะแล้วครับต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับเซเนกัลปาติซิสโอ้โหวางมาลุ้นมันแรงไปหน่อยครับแ

0: อาศัยจังหวะที่มาเน่ว่างๆนะครับแต่ว่าวางแล้วลูกนี้มันแรงเกินครับ
1: ครับจังหวะจะเปิดด้วยเท้าซ้ายโดนเบียดด้วยนะครับตัวเองล้มแล้วก็ไม่ถนัดบอลทุ่มครับของเบลเยียม
0: ดูจังหวะตันกันแล้วเนี่ยเซเนกัลแกติดตัวดีเหลือเกินครับเอาจับล้อไปเองครับมาเน่ล็อกซ้ายมาแล้วคาสตานเย่ไม่ยอมครับโอ้โหซาหลุดทีแรกมาแล้วนะครับยังตามมาแซะทิ้งได้ครับ
1: แน่นริมเส้นก็พยายามจะใช้ความสามารถเลื้อยไปแต่ยังไม่ผ่านนะครับยังซ้อนกันไม่ได้ครับเบลเยียม
0: คือวันนี้ก็บอลจะอาจจะออกช้าหน่อยนะครับบอลอยู่ที่พวกบรรดาคู่เซนเตอร์กันเยอะหน่อยครับโอ้โหแต่ช่วง 3-4 นาทีนี่เป็นบอลของเซเนกัลนะครับครองบอลได้เยอะกว่าลูกวางยาวข้ามมาเลยครับเนี่ยคาเต้โดนบ่งสกัดได้ครับเดอคูเปอร์สวนมาแล้วจัดลุยครับเกแปงเดียสตาแต่ว่าโดนบล็อกมาเชนามิโดกูต้องลงมาช่วยเกมรับด้วยครับเล่นสั้นๆครับปั๊บเกอากาณาเกนะครับให้ตรงกลางมาตอนนี้เลาะมาที่ทางขวาดิอาตาพยายามจะลุยมาต่อวนมาแล้วก็จ่ายไปติดอาตูเทียสครับจัดแซะหนีลูกนี้สวนก็ไม่ได้แต่ว่าโอ้โหดักรออยู่แล้วครับเดเคเลเลอร์เสร็จเลยครับโอ้ต้องหันมาไล่บ้างแล้วครับโอ้โหไปของบอลยาวๆวางมาก็โอ้โหแรงเกินครับจะให้กับ NDI ครับลูกนี้ไม่ได้ครับไม่ไหวครับ
1: กล้าคองบอลกล้าเซตสู้เลยนะครับดูจังหวะจะลุยขึ้นมาครับของเซเนกัลเกมกำลังจะผ่าน5นาทีแรกของเกมนะครับวันนี้ผู้สินเป็นชาวฮอนดูรัสนะครับซาอิสมาร์ติเนส
0: กดดันตั้งแต่ในหน้าปากประตูเลยครับเซเนกัลครับอาตูเชสต้องขยับลงมาเอาบอลหน่อยครับนานๆจะได้ครองบอลสักทีนะครับ5นาทีที่ผ่านมาครับคาสันเย่ฝากขวามาแล้วก็จ่ายทะลุเข้าไปเอาบอลมันหลุดมาพอดีเดเคเลเลอร์ไปอยู่ริมเส้นเนี่ยเปิดไม่ได้ครับเดเคเลเลอร์ทะลุตามช่องมาแล้วก็ยังมีตัวสกัดทิ้งอยู่โอ้เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะหักเข้าไปหน้าประตูของเรโดทอสซาครับ
1: เป็นตัวหลักของเวลเยียมนะครับได้ทุ่มทางด้านขวาครับโอ้จะทุ่มไกลหรือเปล่าครับคาสันเย่ถอยมานี่ทุ่มไกลแน่นอนครับข้างหน้ารออยู่ครับคาสันเย่เลือกใครครับ
0: เลือกจะทุ่มไกลครับคาสันเย่วางลึกไปโดนเตะทิ้งครับจะมุ่งพักมาให้แต่ไม่ได้พยายามจะเบียดกันไปจะสวนต้องคืนหลังก่อนโดนไล่มาแล้วครับแต่ว่ามันห่างไปหน่อยครับก็คืนกลับมาได้ครับให้กับคุกตัวบอกเพื่อนใจเย็นครับตอนนี้ต้องเล่นช้าหน่อยครับคือเซเนกัลแกตามติดตัวตลอดครับโอกาสให้พลิกมันไม่ค่อยมีก็ต้องอาศัยบอลยาวเอาครับวางให้กับเชนวิโดกูมันลึกไปแล้วแล้วก็โอ้โหสบายครับแต่ท่านของโมริเดียวครับเก็บตกได้เลยครับ
1: ก็รับต่ำนะครับคู่เซนเตอร์ของเซเนกัล
0: จังหวะโดนสอยครับทีเดียมันครับ
1: เข้าถึงเนื้อถึงตัวอยู่แล้วนะครับไปอัดใส่ทางด้านมาเน่จากด้านหลังบอลถึงปุ๊บนี่เข้าถึงตัวเลยนะครับผู้เล่นของเบลเยียมตามมาฟาวในแดนของเซเนกัลเลยครับเชลมัน
0: วันนี้ดูเหมือนมาเน่แกก็ไม่อยู่ริมเส้นจ๋าๆเหมือนกันนะครับบางทีก็ขุบเข้ามาช่วยตรงกลางด้วยครับดูวันนี้ดูมีบทบาทเยอะขึ้นหน่อยครับโอ้แต่เกมชัดเจนนะครับอยู่กับเซเนกัลมากกว่าครับคืนบอลกลับหลังมาครับโอ้โหได้บอลอยู่ทีเดียวครับเดเคเลเลอร์ไปอยู่ริมเส้นหลังจากนั้นนี่ก็ต้องทำหน้าที่คอยไล่บอลอย่างเดียวนะครับไม่เอาไม่บีบไม่เพลสด้วยครับเบนเยียมไม่ขยับตามนะครับไปรับลึกกลายเป็นเซเนกัลต้องเป็นฝ่ายลุยมาครับเดียร่าออกมาจ่ายแล้วมันไปติดครับจิ้มคืนมาก็ไปดักได้คืนนี่แหละครับเอาแทงทะลุมาแล้วจับชิ่งเร็ว1-2ยังลงมาช่วยเกมรับกันได้ดีครับชิลามันโอเดบอจ่ายแรงไปแล้วครับเสียบอลคืนกลับมาใหม่ครับโอ้โหเซเนกาวันนี้ตัดบอลได้ตลอดเลยนะครับซ้ายมีขออยู่ครับขยับมาแล้วครับอิสเบลจักขอบโอ้เล่นไปเล่นมากลายเป็นเซเนกาบุกแล้วเบลเยียมรอสวนครับตอนนี้ ผ่านมาประมาณ8นาทีครับ
1: ครับเซราเก้าอิสมาลซาเนี่ยยิงไปแล้ว3ประตูนะครับ
0: ไปจ่ายแล้วพลาดครับท็อตซาตัดมาตรงกลางแล้วทะลุตรงกลางเลยเอาเดอะแคลเลอร์ง้างแล้วไม่มีเหลี่ยมยิงเดอะแคลเลอร์เจอกันอยู่ตัววิ่งแลบมาเข้าเหลี่ยมซ้ายกระโดดจิ้มซะก่อนยังคลุกคลิกอยู่ครับเดอะแคลเลอร์คืนกลับมาใหม่แถว2ซัดลูกนี้ก็เข้าซองเลยครับท็อตซากดด้วยขวานะครับแต่ว่าโมริเดียวครับรับมับเลยครับ
1: จังหวะง้างซ้ายของเดอะแคลเลอร์ต้องชมซาเดโอมาเน่เลยนะครับลงมาช่วยเกมแล้วสุดท้ายนี่ครับบอลถึงท็อตซาพยายามจะปั่นด้วยขวาแต่ว่าโมริเดียวเนี่ยรับไปได้หัวยิงเน้นตรงกรอบนะครับท็อตซาแต่ว่าน้ำหนักก็ถือว่าเบานะครับ
0: แล้วก็โมริเดียวก็ยืนดักไว้อยู่แล้วนะครับได้แค่เสียวครับก็ถือว่าทักทายไปก่อนเลยครับเหมือนรู้เหมือนกันเนาะว่าสภาพร่างกายความสดมันเจอเซเนกาไม่ไหวเนี่ยไปถอยไปรับแล้วก็รอแบบนี้ความผิดพลาดนะครับบอลเน้นทางขวาให้มาแล้วไม่ทันแม่มัวแต่ไปมองเพื่อนข้างในมีโวยเหมือนกันครับเกปเจดาต้า
1: เหมือนจะไปรอให้บอลมาหานะครับเหมือแป๊บเดียวนี่ตามไม่ทันครับบอลออกข้างไปเลย
0: กินจิกหน้าเลยครับปั๊บเที่ยวบอลยาวๆมิเคเล่วางมาครับโดกูครับอ่ะได้ดวลหน่อยครับโดกูเจอกับดีอาต้าเจอมีเอดีไอมาช่วยครับโดกูโอ้โหแน่นแล้วครับของบอลนานไปหน่อยครับโดกูเจอแพ็คคู่เข้าไปโดกูไปที่มุมทงก่อนครับดีอาต้ายังตามประกบติดเลยครับคือหลังกลับมาเดอบรอยคล้องมาแล้วเดอบอยได้วางมาเอามงแล้วไปติดกองหลังเตะสกัดทิ้งมาก่อนจังหวะพักไว้ตรงนี้ผู้สินไม่ได้ว่าระอาสุดท้ายไม่ได้เปรียบก็ให้ฟาวครับ
1: ครับก็จังหวะฟาวจังหวะแรกนะครับแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับเซเนกัลดูคิวเนบอยกล้องจับมาขึ้นไปไล่โดนแดนบนแล้วก็จังหวะตัดบอลได้ของทางด้านเบลเยียมก็มีโอกาสได้ยิงด้วยขวานะครับเดโดทอสซาแต่มุมกล้องจากผู้สินลายตานะ
0: อืมใช่ครับจังหวะยิงมันเสาแรกตรงที่โมริเดียวแกยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับ
1: ครับ
0: ก็เลยเซฟได้ครับแต่บอลคู่นี้อาจจะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเนี่ยจังหวะเก็บบอลกันก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางเบลเยียมแกก็ไม่ได้บีบอะไรครับโอ้ยตาจ่ายยัดในมาแล้วมีช่องเลยครับเดียร่าให้ไปทางขวาสุดเส้นแล้วเปิดทะลุข้ามมาโมงเลยไปหมดตามไปเก็บตกอย่างได้ทุ่มอยู่นะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับจากขอบจะได้ทุ่มเลยครับไปฉลับมิเคเล่นิดหนึ่งนะครับจะทุ่มไกลครับอิสเมลจากขอบคว้างเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนบอลกลางอากาศครับมิเคเล่โมงตั้งมาคาสันเย่โมงเสยไปที่ท็อตซาดูดมาได้แต่ดูดมาสวยครับท็อตซาโดนตามไล่บีบอยู่แล้วก็ต้องคืนหลังเลยครับโอ้โหเซเนกามากันเยอะเกินครับคุกตัวต้องบอมทิ้งไปเลยโอ้ลูกกลางอากาศก็ไม่มีปัญหาครับโมงตั้งกลับมาได้ลุยเลาะทางซ้ายมาแต่ว่าเซเนกาอยู่กันเยอะครับต้องดึงช้ากันบ้างครับวานาเคนให้มาชิรมันโอ้โหโดนเข้าเร็วครับชิรมันถึงตัวทันทีเลยครับทางด้านของ NDI มาลงมาช่วยได้ดีครับกับทางด้านของซาครับ
1: เบลเยียมไม่ได้ขึ้นไปไล่สูงนะครับนอกกรอบไปโทษในพื้นที่ของเซเก้าก็ปล่อยให้เซเก้าครองบอลนะครับเหมือนแค่ยืนประคองนะครับไม่ได้เข้าไปเพรสสูง
0: เลี้ยงมาก็ยืนประจันหน้าไว้เฉยๆครับไม่ได้บีบครับให้ทางเซเนกัลเป็นฝ่ายเคาะบอลไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับเหมือนรอสวนอย่างเดียวครับตอนนี้ได้ของเบลเยียมบอลทะลุมาจากขอบดีดไล่หลังเท้าแล้วบอลเกี่ยวได้ซาเน่ทะลุมาทางซ้ายทีครับจากขอบวางข้ามาโบแล้วเกี่ยวลูกนี้ชนเสาแล้วตู้โหสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหเกือบโดน 1-0 อิสมาลาซาก็ไม่พร้อมจะยิงไงครับมันเลยโดนเบาๆแล้วไปชนเสาครับ
1: โอ้ลูกนี้เกี่ยวยิงได้ถือว่าเก่งแล้วนะครับจังหวะปล่อยบอลตกพื้นแล้วบอลมาเข้าทางมาเน่ครับออกมาทางซ้ายเติมมาจังหวะแรกเนี่ยปัดแล้วมาเข้าทางอิสมาลซาอุ้ยบอลมันย้อนหลังครับแต่จังหวะแรกอ่ะมันยิงไม่ถนัดครับ บอลจังหวะแรกของซาเนี่ยมันห่างเท้าแต่ก็ยังเกี่ยวติดแล้วโชคร้ายตรงที่ไปชนเสาครับจะตบัดซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ตรงกรอบโอ้ลูกนี้ถ้ากูตัวไม่ปัดเนี่ย
0: ซ
1: าเนี่ยได้ชาร์จกระจอกครับ
0: โอ้โหรอดไปครับติโบคุกตัวครับซูเปอร์เซฟนะครับไม่ติดปลายนิ้วเนี่ยยังไงก็เข้านะครับเพราะว่ามาแล้วครับโอ้โหเนี่ยโอ้โหแล้วบอลชนเสาเป็นจังหวะที่เขายังนอนอยู่กับพื้นครับซาบอลก็เลยต้องบิดเตะนะครับ
1: ครับแล้วจังหวะขึ้นมาไม่ล้ำด้วยนะครับ
0: โอ้โหบอลยาววางข้ามามาเน่โอ้โหดูดสวยครับมาเน่มาเน่ล็อกตัดเข้าในมาเน่วนมาหน้ากรอบมาเน่จ่ายมาหน้ากรอบไปโทษวนกลับมาแล้วจะหาช่องยิงยังไม่ได้ทางซ้ายเติมมาใหม่ได้เปิดยัดเข้าไปก็ยังติดบล็อกอยู่ครับโอ้โหเติมมาดีครับมาวนกลับมาก่อนครับปาบเกให้มากานาเกะฝากซ้ายอีกทีนึงปาบเกะจ่ายไปชันแลบปาบเกะจังหวะตามมาปั๊มกันอยู่ปาบเกะยังได้อยู่ครับโอ้โหความแข็งแกร่งดีกว่าครับ
1: ครับ
0: เตะอัดเดคเลเลอร์ครับ
1: โอ้จังหวะตั้งรับข้างหน้าทั้งเดคเลเลอร์ทั้งทอสซาต้องลงมาช่วยครับเกมริมเส้นประมาทเซเนกัลไม่ได้นะครับ
0: โอ้แต่ซาเน่เองความเร็วอาจจะไม่มีอามาเน่นะครับขอไปดูดบอลอย่างเนียนครับเอาจับบอลยาวไปแล้วโอ้โหเดียร่าไปจังหวะเข่าอ่อนไปเองครับโดกูจับสวนเร็วแต่เจอเข้าชนก่อนโดกูโดนชะลอซะแล้วไม่ไหวต้องกลับหลังเลยครับโอ้วันนี้ประกบโดกูได้ดีมากนะครับโอ้โหดูดิเปอร์เซ็นต์การครองบอล
1: เซเนกัลก็สู้กับเบลเยียมได้ดีครับไม่ได้เป็นรอนะครับถึงตรงนี้เกือบ15นาที
0: ครองบอลได้ 34% เองครับโอ้ไปจ่ายฝืนๆเกือบไปเหมือนกันครับมานาเคนไม่รู้จะจ่ายให้ใครครับมานาเคนแล้วเซเนกัลแกก็อยู่กันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะครับไม่ไหวครับต้องกลับหลังมาตั้งกันใหม่ครับอาร์เทียสทีละมันกลับไปเลยครับเทียสคือพอไปเยี่ยมได้บอลเนี่ยเซเนกัลกลับมาเอาแล้วเปิดบอลไม่ดีเจอแทงสวนกลับมาวิ่งแซงมาแล้วตุเทียสยังได้อยู่คนสุดท้ายยังมีเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหเนี่ยยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับโอ้โหมีเคเล่ไม่มีอาร์ตูเทียสอยู่ในเซตเลยครับหลุดเดียวครับ
1: สปีดเร็วมากครับอิสมาอิลซาบอลทะลุตามช่องของซาดิโอมาเน่ครับ
0: คือวันนี้3ตัวรุกข้างหน้าเนี่ยเนาะประมาทไม่ได้จริงครับมาเน่ซาเอดีไอครับโอ้โหเมคิเล่นี่เป่าปากพูดเลยครับครูนี้ยกมือขอโทษครับลูกวางยาวอีกแล้วข้ามมาตอนนี้เน้นมาที่มาเน่แม่แต่ยังโมงดักได้ครับคาตันเย่ชอตซาเจอประกบอยู่ให้ทะลุมาต้องแหวกไปเองเจอ3ต่อ1ไม่ไหวครับโอ้โหเดคาเลอร์ต้องกลับหลังอีกแล้วครับเจอแล้วตูทีรมันออกบอลเร็วเลยครับโอ้ทางเซเนกัลเองพอเห็นนักเตะเบลเยียมได้บอลนี่พุ่งมาอ่ะวางบอลยาวสวนมาโหม่งไว้ได้ครับเนคาเต้ยกมาอีกทีนึงโดนโหม่งสวนกลับไปเนี่ยคาเต้ก็วางยาวๆมาใหม่ครับตอนนี้ข้างหน้าเร็วอยู่แล้วครับ ADIเอดีไอเจอกับอาตูเทียสไปก่อนมีมานาเคนมาช่วยก่อนเอดีไอยังได้อยู่นะครับลากเข้ามาจี้มาหน้ากรอบเขตโทษครับโอ้ดึงช้าดีกว่าครับไม่เอาครับออกทางขวามาอีกทีเดียร่าแทงยัดในมาตบคืนกลับไปแล้วก็วางทะลุมาไม่ได้มงแถวสองซัดลูกนี้ก็ไปตรงตัวอีกครับมาวิ่งมาขอสักทีนึงครับปาบเกครับ
1: คอสมาแล้วเคลียร์เข้ามาเข้าทางแล้วเป็นการนาเกะอาจารย์จังหวะสุดท้าย
0: การนาเกะครับขอไป
1: จังหวะคอสจากทางด้านขวาเคลียร์เข้ามาหน้ากรอบไปโทษแล้วโอ้โหคือจังหวะวิ่งมาแปรลูกเนี้ยอ้าวแล้วโอ้โหเบลเยียม
0: โอ้โห
1: ภาพตัดมาที่เดอะบอยได้ยิงเลยครับ
0: เพื่อสักครู่เนี้ยพยายามฉายภาพช้าอยู่ก็ตัดมาอีกทีเนี่ยหน้ากรอบเกะโทษเดอะบอยโอ้โหยิงไปไหนไม่รู้เบิร์ดไปเยอะเลยครับนี่นั่งไม่ติดแล้วครับดูดิกาเซียครับ
1: นี่ถึงตรงนี้เนี่ย17นาทีเซเนกัลไม่ได้เป็นรองเลยนะ
0: เหนือกว่าด้วยครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะมันสักครู่นี้ไอ้กราฟิกขึ้นมาครองบอลเยอะกว่าเท่าหนึ่งอะครับลูกวางยาวๆมาเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่แนวรับ4คนไม่กล้าเติมเลยครับวันนี้คาสันเย่ไม่กล้าเติมเลยนะครับเพราะมันโดนกดอยู่ตลอดเนี่ยวานาเคนต้องลงมาช่วยตรงกลางด้วยนะครับอ่ะบอลยาวครับธีรมันก็ต้องอาศัยบอลยาวอะครับตอนนี้ต่อบอลไม่ได้เลยครับจ่ายทะลุมา NDI ดึงจังหวะรอก่อนครับกลับหลังดีกว่าครับ NDI บาเตซิสให้มาครับเนี่ยคาเต้เนี่ยพอเซริก้าได้บอลไม่ไล่จริงครับยืนปักหลักเลยครับ
1: คือปล่อยให้เกมรับของเซริก้าเคาะสบายเลยครับคือพอไม่เข้าไปกดดันเซริก้าเซริก้าก็เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของบอลมันก็เหนือกว่าเคาะบอลซ้ายขวาสบายเลยครับ
0: แล้วเหมือนไม่โดนเร่งด้วยครับเขาก็ค่อยๆเคาะไปอ่ะขวามีว่างอยู่สวิตช์ไม้อ้าวแล้วครับทิ้งมาทางขวาเติมมาครับเดียต้าจะเป็นเดียต้าเดียต้าเลือกเปิดเข้ามาแล้วชันแลบออกหลังนะครับได้เตะมุมครับ
1: แม่ไปมีพื้นที่ให้เซเนกัลได้เล่นริมเส้นนี่อันตรายนะครับบอลทะลุช่องบอลคอสมานี่มีมาเรื่อยๆครับเซเนกัลเตะมุมทางขวาครับ
0: คือปล่อยให้เซเนกัลแกคลองบอลสบายๆเกินไม่มีตัวกดดันเลยครับดูว่าจะมีทีเด็ดก็จะเป็นเซนเตอร์อย่างเนี้ยคาเต้ครับลูกวางข้ามลึกมาโมงตั้งกลับเข้าไปเอาไปเข้าทางโดกูครับโดกูวิ่งมากับเดอบรอยลุยมาแต่โอ้โหยังอยู่กันเยอะครับเซเนกัลวางออกซ้ายมาก่อนแต่ว่าเซเนกัลก็อยู่กันเยอะนะครับวนตัดมาแล้วก็จ่ายมาไม่ถึงเนี่ยคาเต้ถึงก่อนครับแล้วครับได้สวนคืนเหมือนกันครับทางซ้ายครับมาเน่ดึงก่อนโอ้โหไม่มีเพื่อนเติมมาเปล่าไปแล้วครับ
1: ล้ำหน้าซาดิโอมาเน่
0: มาเน่ไม่เห็นด้วยว่าล้ำหน้ายังไงครับแม่ยั่วครับมาเน่บอกผู้สินบอกล้ำหน้าครับโอเคมันก็ถือว่าผ่านไปเร็วนะถึงนะ20นาทีแล้ว
1: ถึงตรงนี้ก็ยังดูไม่ออกเลยครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าสูสีจริงๆครับ
0: คือครองบอลเยอะแต่ว่าโอกาสยิงมันก็ยังไม่มีที่หวาดเสียวไปฝั่งละ1ครั้งนะ
1: ใช่
0: จังหวะของซาที่มันชนเสานั่นแหละครับ
1: ส่วนเบลเยียมก็จังหวะยิงตรงกรอบของเรโนทอสซาก็ได้ลุ้นนะครับ
0: นี่ผิดทรงดูดิกาเซียมากเลยนะครับดูดิกาเซียนี่คือเป็นทีมที่เน้นเกมรุกก็ไม่เน้นหลังรับด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ตอนแกคุมริวหลังก็รั่วแต่ว่ายิงเยอะครับลูกจ่ายตรงกลางมาครับวานาเคนตรงกลางก็มีสีเขียวต้องอาศัยการวางแบบนี้ครับไปถึงสุดเส้นเปิดตะวัดกลับมาได้โมงชั้นแลบอ่ะจะโดนสวนได้ไหมดีดไซก้อยทิ้งมาก่อนแล้วโดนชนวุฒิสินว่ายังไงใบเหลืองไหมทีเลมานครับโอ้กำลังจะสวนกลับโอ้โหถือว่าโชคดีครับเนี่ยคาเต้มาโวยเลยจาน
1: จังหวะเตะทิ้งแล้วจะสวนกลับของทางด้านดีเอล่าโอ้โหแต่ก็ยืนขวางแต่ก็มือกลางออกนะครับ
0: หาบิบดีเอล่าไปเข้าเหลี่ยมบังเข้าพอดีเนาะ
1: นี่โชว์ตึกเลย
0: โชว์ตึก
1: เลยที่เสียเทิร์นไม่น่าจะได้นะครับน่าจะได้แค่เตือน
0: ก็ให้เป็นฟาวไปครับแต่ว่าไม่ถึงให้ใบเหลืองครับวันนี้ซีเนกัลแกก็เล่นสลับซ้ายขวาได้ดีนะครับไม่ได้มาเป็นฝั่งนะครับ
1: หลังชัวร์ดีนะไม่บิวไม่เซตอ่ะ50-50นี่เคลียร์ทิ้งไปก่อน
0: เนี่ยคาเต้นี่หวดอย่างเดียวเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยคาเต้แกตั้งแต่สมัยอยู่ที่บุนเดสละแกก็หวดอย่างเดียวครับ
1: คือไปเล่นเยอะมันก็เสี่ยงนะครับเนี่ยพยายามเซตบอลในแดนของตัวเองให้ผู้เล่นเบลเยียมขึ้นมาไล่นะครับ
0: คือเซเนกัลแกก็ไม่สนนะครับคุณไม่ไล่ผมก็ค่อยๆเคาะเอาครับโอ้โหโยนยาวแม่นครับ NDI รับจากริมเส้นมาโดกูต้องลงมาช่วยนะครับเป็น2-1วนก่อนครับปาเกให้มากานาเกครับยาคอบมาเน่ทางซ้ายมาเน่จะไหลมายาคอบมาจากขอบยืนไม่ดีนะครับล้ำหน้าอยู่มาเน่จะไปเองมาเน่ไปต่อเจอคาตานเย่วนหนีมายังไม่ยอมคาตานเย่ก็หนีไม่ออกเตะทิ้งซะเลยครับโอ้เอาบอลกลับมาใหม่ก็เลยตั้งกันใหม่ครับเซเนกัลเดี๋ยวคู่นี้เจอกันบ่อยแล้วนะในพรีเมียร์
1: คร
0: ับ คาตานเย่กับทางมาเน่ครับ
1: ก็เหมือนจะรู้เรียมมาเน่ว่าจะกระชากแล้วก็วิ่งตามนะครับ
0: โอ้ตอนนี้เหลือแค่เดคแคลเลอร์โอ้โหยืนตรงวงกลมกลางสนามต้องมาไล่เองครับเดอบรอยก็อึดอัดเหมือนกันไอตัวเด็กก็ไม่ไล่ครับเอ็ดเอาลากตัดมาในกรอบเขตโทษวนก่อนไม่มีจังหวะมุมมันไม่ได้แล้วล็อกเปิดทะลุมัดเสาไกลมาเน่เกี่ยวได้ยังได้อยู่ แล้วก็เปิดยัดเข้ามาสุดท้ายบอลมันติดบล็อกพอดีออกข้างครับได้ทุ่มแล้วครับ
1: ขึ้นมาก็น่ากลัวนะครับเล่นเบลเยียมเนี่ยปล่อยให้ริมเส้นให้เซเนกัลเล่นแบบนี้บ่อยๆไม่ดีนะครับ
0: จากขอบทุ่มเข้ามาตรงกลางครับเนี่ยคาเต้โอ้โหดิกมาหมดแล้วคู่เซนเตอร์ครับทั้งปาเตซิสแล้วก็เนี่ยคาเต้เติมมาช่วยด้วยนะครับตอนนี้กดอยู่ครับอยู่หน้ากรอบไปโทษนี่แหละคือพอเลี้ยงกลับเมื่อไหร่เนี่ยเบลเยียมจะปล่อยเลยนะครับปล่อยให้เซเนกัลกลับไปเลยครับแล้วเขาก็ไปลงไปรับเหมือนเดิมครับ
1: เหมือนไปยืนคุมโซนแน่นๆหน้ากรอบไปโทษนะ
0: ใช่ครับเดียล่าขืนออกมาตอนนี้นี่ขึงอย่างเดียวครับเคาะหาช่องไปเรื่อยๆครับตอนนี้โลซ้ายโลขวานะครับขวาไปไม่ได้แกก็โลมาซ้าย
1: ไม่ค่อยเห็นว่าทีมไหนจะครองบอลได้ดีกว่าเบลเยียมกันนะ
0: ใช่ครับนี่คือแบบครองอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับบอลทะลุตามช่องแล้วก็เบิ้ลเร็วมาทางขวาเติมมาแล้วครับเดียต้าเดียต้าล็อกตัดในมาเดียต้ายังดึงอยู่หาช่องโยนอยู่เดียต้าจ่ายย้อนกลับมาฝากมาตรงกลางครับกานาเกหน้ากรอบเขตโทษฝากซ้ายมาดีกว่าครับมาเน่ก็ปัดลูกนี้มาได้โขกชนเสาซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับเซเนกัลนำไปแล้ว1ประตูต่อ0ครับ
1: โอ้ฮ
0: าบิบเดียล่าครับ
1: นี่เพิ่งเตือนไปครับเบลเยียมเนี่ยไปปล่อยพื้นที่ริมเส้นน่ะให้เซเนกัลได้เล่นง่ายเกินไปครับโอ้ถ้าแทนที่จะมาเรียกมาบีบ2คน3คนนี่ให้ได้ดวลเดี่ยวแบบนี้คืออย่างที่พี่หัวบอกอ่ะพอผู้เล่นเซเนกัลไม่โดนผู้เล่นเบลเยียมมากดดันเขาก็มีพื้นที่ในการที่จะเล่น
0: ใช่ครับ
1: พื้นที่ในการที่จะหยอดไปตรงไหนก็ได้
0: เลยครับ
1: โอ้โหคราวนี้เสาช่วยจังหวะแรกแต่ก็ยังดีครับที่เดียร่าเข้าไปชาร์จได้เร็วนะครับเนี่ยเซเนกัลเนี่ยริมเส้นน่ะไม่มีใครเข้ามาบีบมากดดันเลยนะครับบอลจากทางด้านเซโรมาเน่แต่งเข้าขวาเปิดมาจังหวะแรกโขกชนเสาแล้วก็ซ้ำอีกทีน่าจะเป็นอิสมาลซานะครับโมงจังหวะแรกไปชนเสา
0: คือมันก็สุดปัญญาของทางคุกตัวอยู่แล้วครับแล้วบอลมันมากระดอนมาปุ๊บโอ้โหฮาบิบเดียล่านี่คิดท่าดีใจได้ก่อนเลยนะครับ
1: คืออิสมาลซาเนี่ยได้โขกตรงคู่เซนเตอร์เลยนะครับเตสกับมิเคเล่พอบอลไปชนเสาปุ๊บเนี่ยก็เสียจังหวะหมดเลยแต่ว่าคนนี้ครับยังปรีเข้ามายิงไว้ได้นะครับดีล่าเอาละครับเซเนกัลขึ้นนำ
0: ยังมีไว้อาการครับวันนี้มาในสูตรครับโอ้โหแกมาเททีเดียวนี่คนละอารมณ์เลยนะครับปั๊บเทียวแกก็ยิ้มเล็กๆนะครับไม่ได้เฮมากแต่ว่าดูดิกาเซียบอกลูกทีมใจเย็นๆครับตอนนี้คือเวลามันก็จะมีอีกเยอะแต่ว่าต้องดูวิธีการเล่นเลยครับเพราะว่าโอ้โห25นาทีที่ผ่านมามันมีความน่ากลัวเลยครับเบลเยียม
1: ถ้าคุณก็ไม่ไปบีบเขาอ่ะเขาก็เล่นสบายเลยเดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือเปล่านะครับลูดิกาเซีย
0: เพราะว่ากาเซียช่วงแรกเนี่ยใช้การบอมเอาครับจากเซ็นเตอร์วางยาวไปครับอ่ะลูกทุ่มครับประเด็นมุมทงครับคาสันเย่ทุ่มลึกเข้าไปเจอโมงเสยมาก่อนลูกกากาดดวนกันทีโมงลึกมาอีกทีคาสันเย่เข้าเหลี่ยมแล้วก็วางข้ามไปก็ไม่มีอะไรครับหมดทีเดียวสบายเลยครับเปิดมาแบบลอยๆแบบนี้สบายครับบอลเดินทางช้าด้วยครับวันนี้ไม่เจอบอลครับโดกูแกก็ไม่ได้บีบไล่อะไรนะครับดูเซตกันสบายจริงครับมาอีกแล้วครับตอนนี้กำลังจะมองหาด้านซ้ายครับเพราะว่าทางซ้ายมาเน่วันนี้ว่างเกินนะครับเพราะคาสันเย่เหมือนแกหุบเข้าไปอยู่ข้างในไปช่วยครับ
1: พอไม่มาบีบแบบมาเน่ก็เล่นสบายเลย
0: เนี่ยเขาพอนำแล้วเซเนกัลก็ไม่สนนะครับไม่ไล่คืนหลังซะเลยครับเนี่ยจนต้องขยับมาช่วยไล่ก่อนครับเนี่ยเดี๋ยวรอต้องขยับมาครับแล้วก็เตะทิ้งซะเลยครับโมดิเดียวบอลกลางอากาศพลิกได้มาแต่มันไม่ทันครับฐานะของมาเน
1: ่
0: ก็ช่วงวอเตอร์เบรกพอดีครับผม
1: นี่ครับกล้องจับมาที่ฮาบิบดียาล่านะครับนี่เป็นมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์ครับมีไหมเซเนกัลหมอผีส่วนแอฟริกาเนี่ยหมอผีเยอะนะอ่ะก็ฟังยาวๆเลยครับขับรถจากนครพนมกำลังจะเข้ากรุงเทพไม่ง่วงเลยครับพี่จากคุณบอมบี้นะครับ
0: ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ฟังเราไปด้วยอย่าไปลุ้นเกินนะ
1: ใช่
0: จังหวะจะยิง
1: เซเนกัลต่อบอลส่งบอลทักษะดีมากเลยนะครับสวยงามนำก่อนด้วยจากคุณลงเล้ง
0: วันนี้นะผมว่านะคุณน้องเล้งโหวิธีการหมากของลูดิกาเซียมาไม่เวิร์กเลยเนาะ
1: ใช่
0: ไม่เวิร์กจริงๆนะครับมาเน้นรับแบบนี้แล้วก็ไม่ไล่แล้วก็กลายเป็นว่า วันนี้โดกูเงียบซิบเลย
1: ใช่ใช่
0: ฟิมิโดกูเลยครับ
1: คือถ้าริมเส้นสองฝั่งอ่ะผมว่าทอซาจะดูโดดเด่นกว่าคุณกนกบอกว่าผมกรีดยางครับไม่ได้ดูสักครู่เลยแต่ฟังพวกพี่อย่างเดียวอ่ะก็เปิดก้าวทิ้งไว้เป็นเพื่อนกันนะคร
0: ับ ใครไม่สะดวกชมก็เปิดไปได้นะฟังทั้งเสียงก็ยังดีครับเพราะว่าหลายท่านบางทีก็ทำงานมันก็ดูไม่ได้นะ
1: คุณจรูนบอกว่าคุณเอกว่าทีมเบลเยียมจะผ่านได้ไหมครับถึงตรงนี้ผมยังไม่เห็นเบลเยียมจะได้เปรียบเซเนกัลนะเซเนกัลได้เปรียบทั้งการครองบอลแล้วก็บางช่วงนี่พับสนามด้วยซ้ำนะครับ
0: ใช่ครับนี่คือเนี่ยคือชนเสาสองทีนะครับแต่คราวนี้ชนเสาแล้วมันมาเข้าทางก็ฮาบิบเดียร่าก็ยิงเข้าไปได้ครับ
1: คุณชัชวาลครับบอกว่าคู่นี้ใครชนะไปเจอกับทีมไหนครับคู่ชนะคู่นี้เดี๋ยวนะน่าจะไปเจอคู่อเมริกาหรือเปล่า
0: จำไม่ได้ต้องดูสายทีนึง
1: คู่ชนะคู่นี้ไปเจอผู้ชนะระหว่างอเมริกากับบอสเนียนะครับ
0: ที่จะเล่นตอนเช้านะครับ
1: เบลเยียมเสียทรงคุณสกายแบ็กนะครับคุณสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอ๋พี่อู๋พี่เอกนะครับคุณสแตมบอกไทยแลนด์สู้ๆ
0: ครับ
1: เชียร์เหรอ
0: ไม่แล้วก็เชียร์กันต่อไปเดี๋ยวไอ้รายการคิงคัพใช่ไหมคิงคัพเลยพวกนี้นะครับ
1: คุณธรรมยศสื่อบอกว่าจานอู๋จบที่ซีแอตเทิลเนี่ย
0: ครับผม
1: คุณสมชายเชียร์ทุกทีมนะครับผมมีนักเตะปืนใหญ่เชียร์ทุกทีมที่มีนักเตะปืนใหญ่อาร์เซนอล
0: ครับอันนี้ก็โอเคได้เชียร์ยาวหน่อยนะเพราะมีหลายทีมนะครับของผมไปหมดแล้วนะของทีมรับเยอรมันล่วงไปแล้วไอ้ที่ตามเชียร์คือญี่ปุ่นปะปายแล้วครับตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆ
1: ยังมีอังกฤษเนี่ยเหลือเยอะนะ
0: ไม่ผมไม่ได้เชียร์นักเตะนอกผมเชียร์เป็นทีมมากกว่า
1: เชียร์เป็นทีม
0: เชียร์เป็นทีมตอนนี้กำลังเล็งอยู่ตอนนี้ผมตามโมร็อกโกอยู่เล่นมันดินะครับ
1: แต่จริงๆวันนี้เซเนกัลก็เล่นน่าเชียร์นะ
0: ต้องเรียกวานาเคนกับเควินเดอบรอยมาคุยเตรียมกันหนักเลยครับสำหรับลุยกาเซียครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้พลิกบอลเล่นเลยวานาเคนต้องมาช่วยเกมรับนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนเดอบรอยเกมรุกมันก็ไม่ได้พอได้ปุ๊บเนี่ยวันนี้เจอ3ครับเซเนกัลมา3เลยครับ
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับเบรกกันไปแป๊บนึงถึงตรงนี้นาทีที่30นะครับเผื่อใครเพิ่งเปิดมาฟังเซเนกัลนำทางด้านเบลเยียมอยู่ 1-0 นะครับ
0: ได้ประตูจากฮาบิบดีอาร่านะครับก็สมชื่อครับเซเนกอนครับมาทีเป็นก้อนเลยครับมากัน3ครับโอ้โหวิ่งมาทีมีแต่สีเขียวครับเนี่ยแล้วแกวิ่งใส่กองหลังด้วยนะครับก็จะออกบอลก็ยากครับอาตูเทียสเนี่ยมองแล้วมองหันซ้ายหันขวาครับเลือกเปิดออกซ้ายครับยังไง
1: ผู้สิง
0: มีเสียงนกหวีดเป่าอะไรครับ
1: มีใครวิ่งมาหรือเปล่าเห็นแวบเมื่อสักครู่เนี้ย
0: เหมือนมีแวบๆนะ
1: ถ้ามีคนวิ่งลงสนามภาพจะไม่ตัดให้เห็นนะ
0: ใช่ครับก็จะไปจับแช่ไปที่เดอคูเปอร์ก่อนครับ
1: จับลูดี้กาเซียแทนฮะ
0: อ๋อลูดี้กาเซียวิ่งไป
1: เฮ้ยหรือว่ามีใครวิ่งมาสาดน้ำแกเปล่า
0: ไม่ใช่ตะกี้แกเดินไปเจอปีเกอร์พอดีลูดี้กาเซียบอกโอ้ไปยืนสั่งแผนตรงนั้นพอดีครับเจอไอ้ที่ฉีดน้ำในสนามครับเขาเรียกอะไรนะเรียกตัวอะไรนะเด็กตัวนี้ที่ฉีดน้ำสนามโดนก็ไปเต็มหน้าเลยครับ
1: มันโผล่มาอ๋อไอตอนที่เบรกใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ไปยืนตรงนั้นพอดีครับ
1: น่าจะให้ดรอปบอลเลย
0: ก็ยัง
1: แต่เป็นการ
0: ทดลองอยู่ที่เดอคูเปอร์นะถอดสูตรแล้วครับปั๊บเทียวบอกใส่สูตรตะกี้จับเฮไม่ได้ไงตะกี้แกเฮแบบเล็กๆแค่ยักไหล
1: ่กระโดดเฮนี่มันนี่อาจารย์ตรงรักแร้มจะขาดไงสูตรมันจะเป๊ะพอดี
0: ครับ
1: ลุยต่อครับเดี๋ยวดูว่าจะสปีดเกมจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับเบลเยียมเนี่ย
0: คือตอนนี้อาจจะต้องเล่นแบบนี้ไปก่อน
1: อ
0: าจจะไม่แน่ไปรอครึ่งหลังนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ดูสิทธิ
1: ์การยิงเซเนกัล5ครั้งตรงกรอบ2ได้มา1เบลเยียมมีโอกาสยิง2ครั้งตรงกรอบ1ครั้งนะครับ
0: และตรงกรอบแบบชนิดไอ้โมดิเดียวสบายๆนะไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยพยายามจะออกบอลไปมาแต่ว่าเซเนกัลแกเข้าเร็วครับเอาจังหวะจับบอลแล้วหลุดโดกูจะกระชากไปลูกนี้แล้วก็มีอะไรไหมวสิน
1: มาให
0: ้ไม่มีอะไรครับ
1: ดูเหมือนจะดีดทิ้งตัวด้วยนะครับ
0: แกเหมือนแกพุ่งมาก่อนครับวสินแกบอกครับ
1: จังหวะจะแตะหลบทางด้านเนกาเต้แล้วโอ้โหดูแอคชั่นเหมือนก็ดีดจะเอาฟาวล์นะครับเนี่ย
0: กี้ผมว่าแกดึงชลลากขาไปยังดูดีกว่าเนอะพอแกไปดีดกอดปุ๊บผู้สินแกเลยไม่ให้เลยครับ
1: จริงถ้าวิ่งตามไปเล่นต่อพื้นที่ตรงนั้นน่ะก็อาจจะทันนะครับ
0: น เนี่ยแล้ววันนี้กาน่าเกกับปาร์คเกแกครองบอลก็ไม่มีใครมาแย่งกันด้วยนะครับแกก็จ่ายบอลสบายๆแล้วก็รอให้พวกปีก2ฝั่งวิ่งสลับกันขึ้นมานะครับเลยมีพื้นที่ให้มาเน่วันนี้ก็เล่นเยอะเลยครับก็เล่นช้าไว้ก่อนครับเซเนกัลโดยเฉพาะคู่เนี่ยคาเต้กับปาเตซิสนะครับเคาะกันไปเคาะกันมารอจนกว่าเบลเยียมจะไล่ครับ
1: ครับ
0: ลูกวางยาวอีกแล้วครับโอ้โหวางลึกมาทันไหมไม่ทันครับไปจะหยุดก่อนติดดึงแรงไปหน่อยครับมาเน่บอกโอ้โห
1: มาเน่ด่าในใจอ่ะโอ้โหเปิดไม่ดูสภาพเลย
0: สิบปีก่อนค่อยว่ากันครับ
1: โอ้แล้ววางบอลแนวลึกเนี่ยโอ้บอลตกพื้นนี่เหลือพื้นที่ไม่เยอะนะครับก็วิ่งแก้เกอร์ไปอย่างนั้นแหละครับมาเน่สปีดยังไงก็ไม่ทันนะ
0: ให้แรงไปครับปั๊บเกแต่ก็จะมีจังหวะแบบนี้ตลอดนะครับคือพอมาเน่ว่างเมื่อไหร่เนี่ยทางฝั่งเซเนกัลแกจะลักไก่วางแบบนี้ครับ
1: นี่คุณละนนท์เหรอบอกว่าสปริงเกอร์หรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่
1: ไอตัวฉีดน้ำ
0: ใช่ใช่มันโผล่ขึ้นมาดีไปสั่งแผนตรงนั้นหน้าเปียกเลยนะครับนี่ดูบอลของทางเบลเยียมช้ามากนะครับดูว่าโผล่ต้องออกมาอยู่ริมเส้นครับเดบลอยไหลตามช่องไปสุดเส้นหลังล็อกคัตแบ็กกลับมาก็ยังตีเข่าทิ้งเอาไปได้ครับยังอยู่ครับยังช่วยกันได้ดีครับ
1: ครับถ้าเปิดแม่นจริงนี่แนวรับของเซเนกัลนี่เคลียร์ทิ้งหมดแล้วครับ
0: รีบไปหน่อยครับคาสันเยมีบอล2ใบนะครับทุ่มเร็วครับโดกูควายแล้วหมุนวนมา มาเน่ตามบีบอยู่นะครับกลับมาใหม่ครับโดกูตอนนี้ย้ายมาอยู่ทางขวาก่อนครับโดกูพยายามจะฝ่าตัดเข้าไปครับโดกูโดนสไลด์นิดนึงแทงมาก็ไม่ได้ครับติดลูกนี้แล้วจัดสวนคืนมาเน่มาเน่เลาะซ้ายเปิดยัดซะเลยบอลไม่ออกครับเดี๋ยวบรอยก็เอากลับหลังไปครับเมเคเล่จ่ายมาโอ้ยเกือบโดนฉกครับ
1: วานาเคนเก็บแก้วทันเริ่มจะครองบอลมากขึ้นแล้วครับเบลเยียมนี่คือก่อนหน้านี้เล่นชิลกันไปครับพอโดนเซเนกัลขึ้นนำนี่เริ่มตื่นแล้วครับเบลเยียม
0: จับบอลแกช้ามากนะแกเคาะมากจังหวะไปหน่อยเนี่ยครับเคาะไปเคาะมาแล้วก็กลับไปที่แดนหลังนะครับเนี่ยทีเดอร์มันก็ต้องมาช่วยเคาะด้วยแล้วโดนไล่มาบอลกลับมาครับเมคิเล่ให้มาเดลมานทีเดอร์มันขาสันเย่มองก่อนเอาจะบอมไหมไม่เอาครับโอ้โหคืนหลังอีกทีครับอยู่ตรงเนี้ยครับ
1: สิบนาทีสุดท้ายนะครับ
0: อาตูเทียสวางบอมไปเลยดีกว่าครับทอดสามโมงตั้งมาก็โมงสกัดไม่ได้ครับเดียร่าเก็บตกได้ครับ ADI ให้มาอาแล้วครับเดียร่าท่านรู้ป้องมาตัดในมาแล้วเดียร่ายังลากตัดมาอยู่ฝากมาครับมาเน่วนมามีตัวขวาเติมมาอยู่นะครับเคาะกลับมาใหม่ครับโอ้โหตอนนี้ตั้งป้อมโยนข้ามาทางซ้ายคืนหลังมาครับยาต้าสลับมากานาเกตง้างจะเอาขวาไม่ได้มาโดนเข้าเร็วไปก่อนล่วงไปแล้วกานาเกเอาบอลกลับมาครับจักขอบยาขอบมาเน่เคาะจะชิง 1-2 กันมาเน่เข้าไปแล้วกับเข้าขวายิงลูกนี้ก็โดนไม่เต็มพอดีโอ้แต่ 1-2 กันสวยครับจังหวะยิงมันโดนไม่เต็มเลยครับ
1: เคาะบอลเซตบอลกันนานมากครับสุดท้ายช่องมีครับมาเน่ทำชิงจังหวะยิงเหมือนจะเสียหลักเลื่อนไปนิดนึงนะครับเนี่ยบอลจากมาเน่ทำชิ่งแล้วก็ไปรับต่อแต่งเข้าเลี่ยมขวาโอ้ยมีตัวเข้ามาขวางน่าจะเป็นคาสซันเย่นะครับ
0: มาสไลด์พอดี
1: มันบีบให้มาเน่ต้องรีบยิงเลยครับลูกเนี้ยก็เลยทำให้น้ำหนักเบาครับ
0: ผู้จับบอลจังหวะทีมเบิร์กนะเนี่ยจ่ายกันเสียงแล้วครับเดอะคูเปอร์ได้บอลมาขวาขยับไปแล้วโดนเตะร่วงไปเอาไม่ฟาวครับมาโอ้ต้องลุยมาดีดมาก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับโอ้โหดูเลยครับทำยังไงก็ไม่ผ่านครับเนี่ยเปิดมาติดตลอดครับท็อตซายังดีว่าตามไปเอาไม่ทันครับฮาบิบียาย
1: ิงตีเสมอไม่ได้นี่อย่าเสียเพิ่มนะครับครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับเบลเยียมก็ต้องไปแก้เกมในจอนพักครึ่งนะครับ
0: เหมือนไม่กล้าบุกเต็มเหมือนกันนะ
1: กลัวโดน
0: กล
1: ั
0: วโดนอยู่นะครับแกก็เลยบุกแบบไปแบบเหนื่อยๆครับค่อยๆหาช่องกันไปครับชนะกับเบลเยียมอาตูเทียสคือหลังมา
1: แล้วเบลเยียมวิธีการเล่นมันไม่ได้มาขึ้นกับเดอะบอยทุกช็อตนะ
0: ใช่ครับโดกูครับไปแล้วเข้ามาเดอะบอยโดนไล่แซะอยู่เดอะบอยฝากขวามาอีกทีครับโดกูโอ้โห2จะไหวไหมโดกูจะฝ่ามั้ยกระชากไปก่อนแล้วเปิดหักกลับมาเลยไปหมดแล้วก็จิ้มมันลูกนี้โอ้โหจังหวะแฉลบไปแฉลบมาครับช็อตซาตามมาเก็บก่อน หน้ากรอบเขตโทษแทงยัดไปโอ้โหท็อตซาแล้วก็ไปผักโอ้โหทำอะไรครับท็อตซา
1: เขายืนอยู่คนเดียวใกล้ๆโอ้ยจ่ายไปติดเขาซะงั้นมันคือจ่ายบอลพอโดนบีบกดดันก็จ่ายบอลพลาดง่ายๆนะครับเบลเยียมแบบนี้เข้าทางทางด้านเซเนกัลเลยครับมีตัวเจ็บอยู
0: ่เงยหน้ามาเจอป๊าบเกตกใจเหมือนขามันลั่นนะครับแล้วพอป๊าบเกแกเอาบอลไปได้แกตีเข่าเข้าไปกันนะครับ
1: ให้ดูภาพชายครั้งหนึ่ง
0: ถ้า
1: ดูเหลี่ยมเนี่ยก็อาจจะต้องชมคาสันเย่ด้วยนะครับ
0: เหมือนมันสุดขาแล้วลื่นไปแล้วครับ
1: แล้วบอลยิงน่ะพี่อู๋มันเหมือนไปโดนขาคาสันเย่ทำให้น้ำหนักมันผ่อนลงมาด้วยนะครับ
0: คือขาซ้ายลูดกับพื้นไปแล้วครับขาขวายิงไปแล้วมันไปแฉลบนิดนึงบอลยาวครับบอลนิดเดียวให้มา NDI มงเช็ดไปมันลึกไปครับไปถึงคุกตัวครับโอ้โหใกล้จบครึ่งแรกแล้วนะครับ38นาทีครับ
1: เกมลุกอย่างเดเคเตลาเล่นี่เงียบกิ๊บเลย
0: ได้ไปอยู่ฝั่งขวานะครับไปเปิดบอลทีเดียวหลังจากนั้นไม่เจอบอลอีกเลยครับเดเคเตลาเล่
1: บอลไม่ถึงอ่ะเพราะว่าเบลเยียมมันขึ้นบอลช้านะครับแล้วก็ชอบวางบอลแนวลึกแล้วออกริมเส้นด้วยนี่จ้องจะยกข้ามแนวรับอีกแล้วเบลเยียม
0: คือทางฝั่งเซเนกัลเขารู้ทันแล้วครับพอบีบคืนหลังปุ๊บเซเนกัลเขานำอยู่แล้วนะครับเขาไม่ไล่เขาก็วิ่งกลับเลยตอนนี้เซเนกัลก็กลับมาอยู่ในโซนตัวเองครับไม่ขึ้นเหมือนกันนะคร
1: ับ
0: เนี่ยตอนนี้ต้องสลับมาช่วยกันหน่อยครับต่อบอลกันเบเคเล่ฝากทางซ้ายมาให้ครับเดคูเปอร์ได้โอกาสวางมาก็ไม่มีอะไรเลยครับวางมาแบบนี้โอ้โหโมลี่เดียวสบายครับแล้วสวนครับโมลี่เดียวโอ้โหเตะบอลไกลแม่นนะครับ
1: เกือบแม่นลูกเนี้ย
0: วิ่งเกือบถึงดีว่าถอยไปมงได้ครับเดคูเปอร์เดอะบอยก็เก็บบอลแล้วก็งัดข้ามาให้ครับเดคูเปอร์เดคูเปอร์แทงทะลุตามช่องมาท็อตซาวนก่อนครับท็อตซาไม่มีตัวมาเชื่อมครับท็อตซาโอ้ไม่ไหวอะรอขอคืนหลังครับคืนหลังกลับมาครับอัตุทิอาสให้มาที่เมเคเล่ตอนนี้ขึงไว้อยู่นะครับคาสตันเย่ตอนนี้สลับกันครับโดกูมาอยู่ขวานะครับทอดซาไปอยู่ซ้ายครับแล้วทีเลมันช้าโอ้โหยังดีโดนฉกไปแล้วยังจิ้มคืนหลังกลับมาครับโอ้เจอลุมครับกานาเกเกือบไปครับทอดซาวนตัดเข้าในมาก็ไปไม่ได้ครับมีเอดีอาร์อยู่เอาทะลุตามช่องมาหลุดมาได้เหมือนกันคัตแบ็กมาไม่ดีโอ้โหคัตแบ็กใครๆก็ไม่รู้โอ้แต่จังหวะทะลุตามช่องดีมากครับ
1: แล้วเพื่อนวิ่งเข้าไปในกรอบ6หลาแล้วจังหวะคัตแบ็กมาบริเวณจุดโทษไม่มีใครเลยครับโอ้ยคือถ้าเปิดดีๆเน้นๆเนี่ยได้จบเลยนะครับเบลเยียม
0: เซ็งหน้าตัวเองเลยนะเดคูเปอร์โอ้โห
1: โอ้เหมือนคัตแบ็กตามสัญชาตญาณ
0: ใช่ครับคือไม่ได้มองเลยครับพอบอลสุดเส้นก็ตวัดเลยครับแล้วมันเปิดมามีแต่เซเนกัลครับคาสันเย่หลุยมาอ่ะต้องหมาเองครับตันเย่ยอดเข้าไปได้ดื้อจักลุยมาโมงก็ไม่ได้อีกวานาเคนโมงคืนกลับมามีจังหวะเป่าไปแล้วฟาวแล้วครับเดคเลเลอร์ไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ไปฟาวปาเทซิสครับ
1: เจ็บ
0: โอ้กองคู่เลยครับ
1: โอ้โหคุมไปที่หน้าจะเป็นเนียคาเต้หรือเปล่า
0: เนียคาเต้ครับมุสซาเดียคาเต้ผู้สินมาดูหน่อยว่าแกโดนเหมือนโดนชายโครง
1: ชนกันเอง
0: อ๋อ
1: คือเดคุยเปอร์เนี่ยจังหวะเข้าเนี่ยมาเข้าใส่เดียต้าครับแต่เดียต้าไปชนกับเนียเต้
0: ฟาวที่เดคุยเปอร์
1: ใช่
0: เดคุยเปอร์มาชนปุ๊บแล้วมีจังหวะฟอลโล่นะครับแคนนอนครับโอ้โหนี่กาเต้โดนอัดไปที่ชายโครงครับ
1: อยู่ประจวบครับฟังทางวิทยุพอตีห้าก็ตัดไปรายการปกติใช่ครับถ้าฟังจากวิทยุอสมทอีก4สถานีทั่วประเทศเนี่ย
0: จะ
1: เที่ยงคืนจนถึงตีห้าพอตีห้าเสร็จปุ๊บก็จะตัดไปที่ลูกทุ่งมหานคร
0: ครับ
1: แต่ก็ยังฟังเราชมเราได้ต่อนะทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับ
0: แต่จริงๆเดี๋ยวเราไปดิวกับทางลูกทุ่งมหานครก็ได้นะให้เขาร้องเพลงไปแล้วก็พากบอลไปด้วยนะครับนะเออก็ได้อยู่นะ
1: เอาดีเจ95มานั่งตรงกลางนะ
0: ครับ
1: ร้องลูกทุ่งไปด้วย
0: ให้เขาร้องไปแล้วก็มีทีมภาคเราไปประกบนะได้อยู่นะ
1: หรือเอาเราไปจัดลูกทุ่งให้เขามาพากบอล
0: ก็ได้โอ้โหเอาตัดบอลได้อีกแล้วโอ้โหรีบไปหน่อยมาเน่หันไปโวยเลยว่ากูจะรีบไปไหนครับเป้าหมายเหมือนแกไม่ได้เลือกมาเน่ไปเลือกให้สมัยลาซาเนี่ยมันแรงไปหน่อยครับโอ้โหดีอาต้าเนี่ยพอเบลเยียมเล่นช้าเนี่ย ทางเซเนกัลแกรอฉกนะครับบางทีวิ่งเข้าใส่เนี่ยเกือบเสียบอลหลายทีแล้วนะครับโอ้โหดูเดบอลวันนี้คู่ที่ได้บอลเยอะสุดคืออาตูเทียสกับเอมิเคเล่
1: ใช
0: ่คู่เซนเตอร์แล้วก็บอมเอาอะเดี๋ยวแคเลเลอร์ไปเก็บเอาข้างหน้าแล้วกันครับวางทะลุมาเชมิโดกูล็อกเข้าขวาเชมิโดกูบอลชั้นแหลบแล้วก็เข้ามือโมริเดียวครับไม่มีอะไรแล้วช็อตนี้ได้แค่เสียวครับ
1: ต้องโฉกาดได้เร็วแบบนี้นะครับเดอะบอยก็จังหวะพักอกเห็นแล้วครับโดกูแลบมาทางขวาแล้วโดกูจังหวะโยกเนี่ยพยายามจะเปิดไปข้างในให้เดคาเทเลเลอร์แต่ว่าไปฉลับแล้วก็ไปเข้ามือทางด้านมูริเซียวครับ
0: ไอ้ที่มันหวาดเสียวนี่คือฉลับแล้วมันเปลี่ยนทางเกือบเข้าประตูตัวเองครับดูจังหวะบังแล้วก็ฟาวไว้แล้วครับช้าไปหน่อยครับปั๊บเกขึ้นไปดึงเขานะครับ
1: วานาเก้นนะครับที่โดนทำฟาวนาทีครึ่งครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บ
0: ตอนนี้ก็มาสลับตำแหน่งแล้วก็อยู่ขวาไปเลยครับก็เหมือนกับรอบแรกๆนะพยายามเล่นแบบนี้ตลอดนะครับท็อตซาไปอยู่ซ้ายครับท็อตซาแทงยัดในมาครับเดคเลเลอร์ไปสุดเส้นแล้วบอลฉลับออกหลังยันทิ้งออกไปได้ครับ ได้เป็นเตะมุมแล้วครับทางด้านของเบลเยียมนะครับ
1: คือพอเร่งจังหวะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดเข้ามาหาจังหวะยิงในกรอบ18หลาบ่อยขึ้นนะครับบอลสุดท้ายเดียต้านะครับไปขวาแล้วก็ฉลับออกหลังคือเหนื่อยเกินโอกาสยิงมันก็น้อยอ่ะเบลเยียมอ่ะพอไม่ทำเกมเร็วผู้เล่นของเซนิเกลก็ลงมารับกันได้ทันนะครับอ่ะลุ้นเตะมุมครับท้ายเกมครึ่งแรกของเบลเยียมครับ
0: พอจะมาเปิดมันก็ติดบล็อกติดแย่ติดอะไรนะครับอ่ะก็อาศัยความใหญ่เอาครับเลือกถ่ายย้อนหลังกลับไปแถว2เอาไงลองยิงไกลดูเต็มข้อเลยครับอ่ะเดคูเปอร์ต้องปัดทิ้งครับบริเดียวได้โชว์สักดอกหนึ่งครับ
1: นี่ก็ช่วยทีมหลายช็อตแล้วนะครับบอลพุ่งเนี่ยถ้าไม่ปัดเนี่ยโอ้โหเสียบเสาไกลแน่นอนครับบินปัดไว้ได้ลูกเนี่ย
0: ไม่ห่างตัวเท่าไหร่นะท่านเอกนะ
1: ใช่
0: ได้โชว์ครับได้เตะมุมอยู่นะครับนี่ตะโกนบอกเพื่อนให้คุมไม่ดีหน่อยครับคือมัวแต่ไปอัดกันอยู่ในกรอบเขตโทษครับเขาเล่นแผนยิงไกลครับ
1: ครึ่งแรกทด5นาทีนะครับยังมีเวลาอยู่ครับเบลเยียม
0: เควินเดบรอยเปิดลอยๆมาบอลฉลับมงตั้งสวนกลับเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับออกหลังไปเลยครับทางด้านของเดอะคูเปอร์นะครับ
1: น่าจะเป็นบอลสูตรนะครับเดบรอยเปิดมานอกกรอบโทษแต่ว่าจังหวะเข้าทำไม่ดีครับพอบอลออกหลังก็ดึงเกมช้านะครับเซเนกัลมูนิเดียวประตูของเซเนกัลเนี่ย33ปีแล้วนะครับเล่นที่ฝรั่งเศสกับเลอาฟก็33ได้เรื่องเก่านะครับ
0: ประสบการณ์ยังดีครับลูกกลางอากาศด่วนกันอ่ะมงเสยมาบอลตกมาเดียร่าตามมาแย่ก่อนแล้วโอ้โหแย่งไปได้ครับเดียร่าโอ้คล่องแล้ววางทะลุมาทางขวาโอ้โหโล่งโล่งครับเอดีไอลุยมาล็อกขวามาก่อนเอดีไอเข้ามาในกรอบเขตโทษจ่ายแล้วบอลฉลับจิ้มลูกนี้ก็มันโดนไม่เต็มแล้วครับพยายามจะดีดเร็วบอลมันก็ค่อยๆไหลออกหลังไปครับโอ้โหเอดีไอข้างขวาโล่งๆแล้วแต่ว่าจังหวะตัดในไม่ดีนะครับ
1: แล้วจังหวะสวนกลับของทางด้านเดียร่าเนี่ยโอ้โหขาก็ยาวครับก็เล่นในพิวรีก็เป็นตัวหลักของซันเดอร์แลนด์นะครับ
0: ใช่ครับเดียร่า
1: เลือดมีถามมาแล้วนะพี่หูว่าผู้เล่นเซเนกัลเนี่ยเล่นทีมไหนกันบ้างทำไมเล่นดีจังเลยโอ้โหตัวดังเพียบเลยนะครับ
0: ตัวพรีเมียร์กับทั้งนั้นเลยครับหลายคนนะครับ
1: ลีกเอิงก็ใช่นะครับ
0: NDI ซานะมาเน่ก็อดีต
1: ปั๊บเกก็อยู่ในมาริกาสเปนเงี้ย
0: ไอ้กาน่าเกก็ใช่ครับ
1: เขาบอกว่ารู้จักแต่มาเน่คนเดียว
0: ครับ
1: อิสเปียร์ตัวดีเยอะตัวดีเยอะ
0: แจ็คขอบก็ก่อนอันนี้เคยเล่นในบุนเดสนะครับ
1: ตอนนี้ไปอยู่กาลาแล
0: ้
1: ว
0: ใช่โดนบังไว้แล้วก็ไม่มีอะไรครับโดกูตัวเล็กกว่าเยอะครับเนียคาเต้แกก็บังออกหลังไปเนียคาเต้นี่ก็อดีตพวกนักเตะมายเก่านะครับ
1: เล่นทีมชาติไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะเจอร์มี่โดกู
0: ใช่เหมือนแกใช้ความสามารถเฉพาะตัวลุยเดี่ยวไปเยอะไปหน่อยนะ
1: พออยู่กับซิตี้อ่ะเขาทำชิ่ง1 2ทะลุช่องแล้ววิ่งไปอย่างเงี้ยได้
0: มันมีระบบอ่ะนะมีระบบ
1: แต่ว่าแม้แต่กระทั่งเดอะบอยก็ไม่ได้เล่นแบบเดียวกับที่เล่นอยู่กับซิตี้แล้วนะครับ
0: คือถ้าจะเน้นระบบอ่ะต้องไปดูซีรีส์จีนมีแต่ระบบนะครับ จะได้ระบบดีหน่อยครับทางด้านของเบลเยียมวันนี้ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยครับ
1: ครับ
0: เริ่มตัดฟาวบ่อยขึ้นนะครับปั๊บเกครับจะเป็นตัวเข้าชนก่อนแล้วก็ตัวใหญ่ครับปั๊บเก การหน้าเกเหมือนวันนี้บทบาทจะอยู่ไปอยู่หน้าแนวรับเนาะถอยลงไป
1: ต่ำหน่อย
0: ให้ปั๊บเกชนก่อนครับอาตุเทียสผ่านมาครึ่งทางแล้วของการทดเวลานะครับเกือบๆ3นาทีวานาเคนยังอยู่ที่กลางสนามนะครับมิเคเล่ให้ไปอาตุเทียสอีกทีนึงท็อตซาวนมาเก็บเข้าครับก็เจอตามไล่บีบมาก็ต้องคืนหลังมาใหม่ครับมิเคเล่จ่ายยัดตรงกลางทีละมันชิง 1-2 กันก่อนครับคาสตานเย่จะเลาะขวามาก็โดนไล่ครับมาเน่โอ้โหนี่คาสตานเย่นี่เบื่อหน้ามาเน่เลยครับมาเน่ก็วิ่งเข้าหาตลอดนะครับถูกแทงยัดเข้ามาในก็โอ้วันนี้ที่แทงยัดในบ่อยครับฝั่งด้านของทีละมันอ่ะแหวก

0: ีนี่โอ้โห2ช็อตครับปาร์คเกย์ครับมาซ้ำดาบ2ผู้สินก็มาเป่าฟาวให้แต่ระยะนี้ยิงได้นะครับหน้ากรอบเขตโทษ
1: ไกลสักหน่อยแต่ยังได้ลุ้นอยู่นะ
0: ซ้ายเดอะคุยเปอร์ขวามีเดอะบรอยยืนอยู่ครับ
1: จะลุ้นขอยิงหรือว่าจะมีลูกสูตรไปเปิดเอานะครับ
0: นี่ก็
1: ไกลไปหน่อยครับ
0: เล่นกับไบรตันเดอะคุยเปอร์นี่ก็แบ็กจอมลุยแบ็กจอมยิงนะครับซ้ายนี่เท้าหนักมาก
1: ก่อนหน้านี้ยิงไกลโมริเดียวได้เซฟไปทีหนึ่งครับเดอะคุยเปอร
0: ์
1: ระยะมันตรงกลางประตูด้วยนะครับเยื้องเยื้องไปหน่อยขวาซ้ายได้หมดครับ
0: โอ้มีเชลมานอีกคนหนึ่งอันนี้ก็จอมฟรีคิกนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมาเล่นสูตรไหนครับเบลเยียม
1: เชลมานแกมาแนวเชิงครับเอากำแพงไปซ้อนข้างหน้าไว้ก่อนครับซ้ายเดอะคุยเปอร์ลองใส่ดูก็ไปติดตัววิ่งทำทางพอดีนะครับบอลลึกมาเป็นเดียต้าก็วางบอมยาวๆไปเลยครับคือเคลียร์ทิ้งก่อนครับ
0: โคตรชัวร์เตะไปไกลก่อนครับว่าทดเจ็บเนี่ยมันจะครบ5นาทีแล้วนะครับ
1: ใช่ก็ดูแล้วน่าจะจบตรงนี้นะครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ 5-6 วิเองนะครับบอลยาวๆวางทะลุมาถึงไหมโดกูจับได้โดกูจะไปครับเจอกับชาคอบโดกูตัดเข้าในมาเจอตัวซ้อนครับคืนกับมาชิลมันตัวเติมทางขวามีครับชิลมันแหวกก่อนแล้วยอดมัดโดนโขกทิ้งเอาไปได้ยิงซ้ำอีกทีก็ไม่มีอะไรยิงแป๊กครับก็เข้ามือเดียวครับก็น่าจะจบแล้วครับตอนนี้เลย5นาทีไปแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นช็อตสุดท้ายหรือเปล่าแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมครึ่งแรกครับเซเนกัลนำ 1-0 นะครับได้ประตูจากทางด้านอบิบดิยาร่านาทีที่25นะครับโอ้โหนี่เอาจริงๆเบลเยียมถ้าไม่โดนนำก่อนเนี่ยทรงบอลก็น่าจะตื้อๆตันๆเหมือนเดิมนะ
1: ใช่ครับ
0: มาเร่งในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับแต่ก็ยังเอาประตูตีเสมอไม่ได้ครับ
1: ก็เป็นจังหวะที่เซเนกัลเขาลงไปรับด้วยนะครับก็เลยมีโอกาสถ้าเซเนกัลยังไล่เหมือนเดิมเหมือนช่วงต้นครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยโหไม่เจอบอลเลยครับ
0: ครับผมที่ผมถามมาเมื่อกี้เนี่ยน่าจะแต่คุณสบายนะ
1: ครับ
0: อยากรู้ว่านักเตะเซเนกัลเล่นที่ไหนบ้างทั้งลีกเองทั้งพรีเมียร์แล้วก็ลีกในยุโรปนะครับผมคิดว่า 2-2 ครับแต่คุณธนภูมิผมขอเก็บคอมเมนต์นิดนึงนะ
1: ครับผม
0: ไปเบรกกันนะครับแต่คุณบอดี้โมบายผมอยู่ประจวบครับสวัสดีครับ
1: โอ้แฟนเราทางใต้ก็เยอะอยู่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ตัดยางเยอะคุณจารุวัฒน์รัตนนิพนธ์บอกว่าโดนก่อนอีกแล้วนั่นเป็นกองเชียร์เบลเยียมนะคุณชวลิตครับสวัสดีครับคุณเอกคุณอู
1: ๋ครับ
0: เบลเยียมจะตามเยอรมันจะตามฮอลแลนด์กลับบ้านครับ
1: ทั้งฟังดูตรงนี้น่าเหนื่อยใจ
0: ได้นี่บอกว่าทั้งฟังและทั้งดูเลยที่บ้านแพ้สมุทรสาคร
1: ครับผม
0: คุณพิสารสาเกตสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋สวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีพี่ประภาพันธ์ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายมาสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋แล้วก็เดี๋ยวผมไปดูทางเพจก่อนติดตามครับเป็นกำลังใจให้
1: ครับ
0: แต่คุณ
1: ก็ตามพวกเราได้นะครับจนถึงนัดชิงฮะเรามีบรรยายกันครบทุกคู่นะครับ
0: ครับพี่อู๋อยู่บางนาช่วงไหนกม.ที่เท่าไหร่ครับผมก็คนบางนาแต่คุณสร้างสุข
1: ตอนแรกผมอยู่สี่แยกบางนาเลยแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วผมย้ายไปแล้วอันนั้นบ้านเก่าไม่ได้อยู่ละอันนี้ผมซื้อบ้านใหม่ตรงถนนกิ่งแก้วสุวรรณภูมินะคร
0: ับ ขยับเข้าในเมืองนิดนึงเหรอหรือคนละโซนเลย
1: ไม่เป็นสมุทรปราการเลยไม่ใช่กรุงเทพแล้วเมื่อก่อนเป็นคนกรุงเทพ
0: พี่ผมคนกรุงเทพ
1: และ
0: คุณเด็กปริมณฑลคุณต๊อตตี้บอกวาวเล่นผมแล้วบอกอังกฤษยิงท่วมเลยโอ้เรียบร้อยวันนี้ผมก็ชอบอังกฤษนะ
1: อังกฤษชั่วโมงนี้เอาอะไรไปยิงใครเยอะแยะยิงได้ก็บุญแล้ว
0: คุณประพิษสวัสดีครับทักทายมาคุณสุวัฒน์ทักทายมานะครับคุณสร้างสุขทักทายมานะครับแล้วก็เบลเยียมชนะครับโอ้ตอนนี้ตามอยู่นะ
1: ก็ผมว่าต้องรอลูกากูเพราะว่าครึ่งหลังลูกากูมาแน่เพราะว่าเดนเลอร์ไม่ไหวเลยอ
0: าจจะเป็นตัวโชคดีเหมือนเกมแรกนะ
1: เพราะว่าเขาก็ใช้มันอย่างนี้ประจำเพราะลูกากูมันลงเต็มเกมไม่ไหวเนาะสภาพร่างกายเขาไม่ได้นะครับ
0: สวัสดีคุณธวัชชัยด้วยนะครับเนเกาชวนวิ่งเยอะผิวสีทนอึด อย่าไปรับพออะไรประมาณนี้นะ
1: ผมว่าเขาก็พอรู้นะว่าเซเนกัลมันได้สภาพร่างกายเน
0: า
1: ะเหมือนพยายามถนอมตัวไว้ไม่ไปเพรสซิ่งอ
0: ่
1: ะปล่อยให้เขาเซตเลยอ่ะ
0: มีลูกบรรเทาความเร็วหรือยังครับจะฟังทางวิทยุ
1: เนาะยังไม่มีครับถ้าเป็นคู่เราไม่มีนะครับลูก
0: คุณสุภชัยผมอยู่สวนที่นครครับนครปฐมถามเป็นความรู้
1: คร
0: ับ เชื่อมเกมใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บครับ
1: ถ้าจะให้ดีเนี่ยน้ำตาลทรายง่ายกว่านะครับน้ำตาลปี๊บกว่าจะเคาะเหนียวครับ
0: จะเลือกยี่ห้อไหนนะ
1: ต่อยหน้าจานเอกแค่ไม่รู้จะระบายอะใคร

0: GT เคสสติ๊กเกอร์ดูจากสุพรรณบุรีครับประมาณนั้นแล้วก็
1: ช
0: ่
1: วงนี้ก็สบายหน่อยเพราะว่าหลายจังหวัดนะ
0: คุณนิกกี้เหรอ
1: ครับผม
0: เอ็นไปทางเซเนกัลค่ะฟังไปทำกับข้าวไป
1: แต
0: ่
1: เขาก
0: ็
1: ด
0: ี
1: กว่าจริงนะคุณนิกกี้นะดีกว่าจริง
0: เอาจริงอะอย่างที่บอกอะเบลเยียมถ้าไม่โดนนำอะผมว่าบอลเขาก็จะไม่มีไอเดียอะไรเลยเนี่ยทายไว้เซเนกัลแชมป์หูที่130ต่ออ
1: ่าใช่ครับ
0: คุณเชื่อชัย
1: เก่งให้ท้ายเหมือนกันเนาะ
0: เบลเยียมเข้ามาถึงรอบนี้ได้ไงครับเล่นไม่ดีเลย
1: เบลเยียมอ่ะมันดีแค่ตอนที่ไปชนะนิวซีแลนด์เท่านั้นเองเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยไม่มีนิวซีแลนด์อยู่ผมว่าเหนื่อย
0: ก็เสมออิหร่านเสมอ
1: ใช่เสมอมา2นัดอ่ะ
0: อังกฤษน่าจะไปในดันรอดนะครับแต่คุณธีรพักนะครับ
1: อังกฤษผมว่าก็ทีเด็ดมันยังมีพวกแฮร์รี่เคนเน
0: า
1: ะวันนี้แพ้เพราะแฮร์รี่เคนจริงแล้วเดี๋ยวฮ่องกง
0: คุณภูสันนิสาติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆนะครับ
1: ก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี้พี่ประเสริฐทักทายมาสวัสดีคุณอู๋คุณเอ๋นะครับ
1: ครับสวัสดีด้วยครับคุณประเสริฐ
0: ส่วนคอมเมนต์นิดนึงนะฮะ
1: ทาง SMS เนาะ
0: SMS
1: แต่เราก็จะสลับไปหลายๆช่องทางนะ
0: เปลี่ยนคนภาคได้ไหมน้องเอกคนหล่อเสียงก็หล่อ
1: มันหล่อไปเน
0: า
1: ะใช่ไหมดูหล่อไปใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปทำไอ้พวกนี้เขายันฮีไปทำพวกเนี้ยอะไรเขาเรียกอะไรพวกไอ้บากบากหน้าบากอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่ถ้าฟังจัน
1: กาอะไรเงี้ย
0: ถ้าฟังจันอู๋แล้วน้องง่วงนอนนี่ไม่น่าจะใช่แล้วน่าจะเมาแล้วนะครับ
1: ไม่หรอกเพราะผมพากเองผมก็ง่วงนะบางทีผมก็หลับ
0: พี่เอก
1: ไปเฉยเลยไปต่อด้วยโอ้เกียดจันเอกว่ะโอ้
0: ผมก็เบื่ออยู่ก็เราจะตามข้อความอยู่เอกอูมาเลยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวร้านอะไรพี่ร้านศูนย์เหรอ
1: ที่ไหน
0: จากพ
1: ี่
0: จอนโอ้ถ้าโซนนู้นผมไม่รู้จากร้านอาหาร
1: พี่จอนอยู่นู่นเชียงใหม
0: ่รู้จักแต่เนี่ยไอตีน้อยอ่ะ
1: อ๋อ
0: ใกล้ๆบีจีอ่ะ
1: โอ้อยู่ไกลเกินนะพี่จอนอ่ะ
0: พี่อูน้องเอกวันอาทิตย์มาเตะบอลการกุศลให้หน่อยปะทะไผ่พงศธรแสนนากาแสนชัยมวยไทยยิมพี่ผมอยากเจอพี่แสนชัยแล้วก็ออฟชนะพลออฟชนะพลนี่รู้จักกันอยู่สนิทกับพี่ขวัญจากจ่าชาท
1: ออ
0: ันนี้งานอะไรพี่จ่าชาเล่นที่ทออเลยเหรอที่ทูปะเตมีอ่ะ
1: อ๋อใช่ไหม
0: พี่แกงพี่จ่าชาเขาเตะบอลบ่อย
1: อ๋อ
0: แต่ไม่ว่างเลยพี่เสา
1: ที่ติดงานสนามผมเกิดเลยนะเพราะก่อนนั้นเรียนมองเทพไปเรียนหรอกไปนอนดูบอล
0: นึกว่าเป็นเด็กจ๋าอากาศไม่ใช่ไหม
1: ไปนอนดูก็ยุคนั้นที่มันนอน
0: แต่สนามคลาสสิกนะพี
1: ่
0: ไปดูบอลไม่มีเครื่องบินผ่านนะ
1: ใช่แล้วของผมเรียนนอนปุ๊บนอนข้างสุนัขเลยสุนัขก็มาดูด้วย
0: โอ้โหนี่เล่นตัวเองเหมือนเป็นหมานะ
1: ไม่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเราก็ไม่ได้เป็นคนรักสัตว์อะไร
0: คุณสุเมธรับฟังจากสุราษฎร์ธานีนะฮะคุณอู๋พิชชิ่งหมอทักทายครับผม
1: ครับผม
0: คุณแมวอ้วนจันอู๋บิ๊กจูดมีรามปามอยู่ไหมครับนักเอกคิมโดนประจำ
1: ตะกี้ก็โดน3คนเลยโดนหมดเลยอ่ะ
0: เมื่อกี้มาไม่ยกมือไหว้นะ
1: ใช่ไม่ยกมือไหว้ด้วยเรียกอู๋เอกเฉยเลยอ่ะ
0: ครับดูจากบางกรวยครับเบลเยียมจะสู้ไหวไหมจากคุณอภิศักดิ
1: ์ผมว่ารอเปลี่ยนตัวรอการแก้เกมเนาะเพราะมันจะมีครึ่งนึงอ่ะ
0: ถ้าลูดี้การเซียไม่ปรับเกมอ่ะผมว่า
1: เจ็บ
0: มีโอกาสโดนอ่ะ
1: น่าจะแบบเนี้ย
0: อ
1: แล้วก็ห้ามโดนลูกสองนะผมว่าถ้าโดนลูกสองเนี้ยไม่น่ากลับมาได้อ่ะ
0: อ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะอาจารย์
1: ครับผม
0: พักก่อนไหม
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาตามครึ่งหลังกันต่อนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
4: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง แฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกล

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
15: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
16: ่สนุกเกอร์99
15: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
17: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชม

0: ความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สุขนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อครับในช่วงของนักจนายไลฟ์บอลโลกนะครับแล้วก็ตามคาดครับลูกากูครับมาแล้วครับ
4: อีกคนหนึ่งที่วันนี้สำรองก็คือโอนาน่านะครับก็ยืนคุยกับทางด้านลูกากูอยู่นะครับจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทคู่กับทางด้านยูริชรามันด้วยนะครับเอามาดูโอนาน่าของแอสตันวิลล่าก็ถ้าตามตำแหน่ง
3: เหมือนสตาร์ทอยู่เกมเดียวเอง
4: ใช
3: ่หลังจากนั้นก็เป็นเมนเคนไปนะครับ
4: ถ้าตามตำแหน่งก็น่าจะเดอะแคทเทเลอร์นะครับที่จะโดนถอดออก
3: ตามตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยแหละครับ
4: ครับ
3: เพราะเป็นคนเดียวที่โอ้โหแทบไม่เจอบอลเลยครับวันนี้ปีกสองฝั่งเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ก่อนนะ
4: ใช่
3: ทั้งท็อตซาทั้งโดกูรวมไปถึงทีรมันเลยครับ
4: ครับสกอร์เซเนกัลนำอยู่นะครับ 1-0
3: เรียบร้อยอะเดอะแคทเทเลอร์ถอดชุดไปละก็ตามตำแหน่งเลยครับ
4: ครับนี่เห็นท่านผู้ฟังถามมาว่าสกอร์เท่าไหร่นะคุณเอสโซเฟมเบอรี่โอ้โหรอบชิงนี่คุณรีวิวสินค้าให้ฝรั่งเศสกับบราซิลนะครับก็มีโอกาสคุณเนโกสวัสดีค่ะทักทายมานะครับ
3: สกอร์ตอนนี้ 0-1 อยู่นะครับ
4: ครับ
3: ทางด้านของเซเนกัลนำ 1-0 แล้วก็เปลี่ยนนะครับคนแรกของทางฝั่งเบลเยียมนะครับเพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยนาทีสัก40กว่าเนี่ยแกเริ่มวอร์มมาแล้วนะครับดูมาดูลูกากูครับก็ปรับในเรื่องของกองหน้าแล้วครับแคลเลอร์ก็โอ้โหโทรนาเมนต์นี้ก็ต้องบอกน่าผิดหวังเนาะ
4: ใช่
3: น่าผิดหวังเลยครับ
4: แล้วเกมในช่วงครึ่งแรกอ่ะเบลเยียมเองก็ไม่ได้เน้นเกมบุกมากเนี่ยเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับข้างหน้าคือเงียบหมดเลยทั้งเควินเดบรอยเชอร์มี่โดกูนัดแรกลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงประตูตีเสมอให้กับเบลเยียมเสมอกับทางด้านอียิปต์ไปนะครับ
3: ครับลงมาแป๊บเดียวเลยครับอีเสมอแต่ลูกนั้นก็เป็นโอนโกอีกนะแต่ว่าก็มีส่วนในการช่วยครับ
4: ครับลุยต่อครับอีก45นาทีครับเดี๋ยวดูว่าลูดิกาเซียจะแก้เกมยังไงครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู
3: ่ดูจังหวะจับบอลแล้วพยายามจะแหวกฝ่าเข้าไปด้านในครับซาจะแหวกเจอรุม3ให้มาที่มาเน่มาเน่พาไปมุมทงก่อนมาเน่จ่ายตัดเข้าในมาเน่มาได้ต่อแถวซอกยิงไปติดบล็อกลูกนี้ครับตามมาเก็บตกได้อยู่ครับโอ้โหเซเนกัลจาคอบให้มั้ยมาเน่พยายามจะม้วนเข้าไปใหม่เซโดมาเน่เตะยัดซะเลยแล้วก็บอลตกมาเข้าทางซ้ายยิงดูเดนูฉลาดโอ้ฉลาดมั้ยเอ็นดีไอครับ
4: โอ้โหเซเนกัล
3: เหมือนยิงแล้วมันแป๊กๆอะครับ
4: นี่ครึ่งหลังเล่นมาได้แค่ครึ่งนาทีนะครับโอ้โหจะเอา 2-0 ซะแล้วโอ้นี่แกก็แหวกแนวรับของเบลเยียมมาดื้อๆเลยครับดูจังหวะคอสมาจากด้านซ้ายซาในโมงไม่ถึงบอลไปถึง NDI จังหวะยิงโอ้ไปแปรแต่ว่าไม่ฉลับด้วยนะครับถ้าเลือกกดหลังเท้าน่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะครับ NDI
3: คือแปรลูกนี้เนี่ยไม่น่ารอดทางด้านของคุกตัวนะครับมันเบาด้วยครับต้องวนเข้ามาเองครับทอสซาลุยทะลุมาจ่ายมาให้วานาเคนโอ้เบิ้ลไปลูกนี้เบิ้ลให้ใครก็ไม่รู้ไม่มีคนอยู่ครับเตะทิ้งกันเลยครับเนกาเต
4: ้ชอบแนวรับเซเนกัลตรงนี้ครับไม่เสียดายบอลครับ
3: โอ้สาดยาวอย่างเดียวนะครับ
4: อย่างน้อยพอเคลียร์ไปมันปลอดภัยนะครับ
3: ดูแนวรับนี่เจเนกาลที่เหมือนจันเอกเลยนะสายสาดนะครับ
4: ละสาดหรือสัตว
3: ์โอ้ดูเลยครับบอลทะลุตามช่องมาเซเนกาลก็เก็บตกได้หมดครับคือหลังกลับมาได้ครับ ปาร์คเก้ให้ทะลุมา ADI จับพลิกกล่าวพลิกได้หนีอัตุเทียสมาแล้วครับเจอรุมอยู่ครับ ADI วนมาก่อนต้องคืนหลังครับไม่ไหวครับมีท็อดซามาช่วยครับ
4: มิดฟิลด์เซเนกัลเนี่ยโอ้โหสู้ได้สบายเลยนะครับ
3: คือวันนี้แกเอาการนาเกนี่คัดท้ายไว้เลยครับไม่เติมด้วยครับการนาเก
4: ก็ตรงกลางให้ลุยอัดกับมิดฟิลด์ของเบลเยียมก็เนี่ยใช้ปั๊บเกกับดิยาร่านะครับ
3: บอลทะลุตามช่องมาเปิดยัดเข้าในมาครับจากขอบดันไว้ก่อนนะบอลมันมีโดกูมาช่วยเกมรับโดกูจะไปโดนผลักฟาวซะแล้วครับ
4: ชิงตัดฟาวเลยครับซาเดลมาเน่คือถ้าปล่อยไปโดกูก็อาจจะได้เลื้อยริมเส้นไปไกลๆนะครับแต่ฟาวไม่หนักนะครับผู้สินไม่ได้แจกใบเหลืองดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับดูแหวกคาสซานเจกับโดกูที่ดื้อๆเลยครับโอ้โหมาเน่ยังได้เก่าครับ
3: นี่นึกว่าจะได้เห็นช็อตนี้นะครับโอ้โหลากไปโดกูที่ขนหัวลุกเลยครับ
4: สอบถามผลคู่แรกมาก็อังกฤษชนะเดียร์คองโกไป 2-1 นะครับ
3: แฮร์รี่เคนเหมา2นะครับโดนนำก่อนด้วยนะครับ
4: แฟนเบลเยียมก็ไม่แน่แล้วครับครึ่งหลังอาจจะรัว2เม็ดก็ได้นะครับ
3: เวลายังอีกเยอะครับก็ตอนนี้ต้องหาประตูแรกให้ได้ก่อนนะครับบอลยาวๆมาครับอัตุเทียสเปิดตัดในเข้าไปครับเดอะคุยเปอร์ทอซาต่อบอลมาให้มาริเคนโอ้โหช้าซะแล้วครับธีรมันวันนี้ธีรมันแกช้าปุ๊บเนี่ยเจอวิ่งเข้าใส่นะครับต้องคืนหลังเลยครับพลิกไม่ได้ครับมิเคเล่ให้คืนกลับมาก่อนครับตอนนี้ก็เป็นเซเนกัลถอยไปรับก่อนแล้วครับม้วนไปม้วนมาก็กลับมาใหม่ดีกว่าครับมิเคเล่แล้วก็ต้องโยนเอาแบบนี้ครับหยอดเข้าไปโดนโมงสักสวนกลับมาครับเชเดมันขอออกซ้ายเลยครับเดอะคุยเปอร์จับยาวตีโอ้โหบอลออกข้างไปเองครับเดอะคุยเปอร
4: ์ไปเหม่อหรือเปล่าครับโอ้โหอาจจะมองข้ามช็อตอันนี้ก็จดอย่างเดียวครับลูดิกาเซียยังไม่เศร้านะแฟนเบลเยียมนี่ยังคึกอยู่นะฮะเห็นกล้องจับมานี่คึกเลยครับ
3: ลูกทุ่มมาครับพยายามจะพลิก NDI แกก็ไปทางแคบดีเหลือเกินครับดูเลยครับไถไปจนได้ครับสุดท้ายโดนดึงเสื้อเดคุยเปอร์ต้องดึงครับ
4: เก่าอยู่แล้วครับ NDI ประสบการณ์ในการเล่นพรีเมียร์ลีกกับเอลตันนี่เหลือเฟือครับ
3: การที่แล้วเป็นตัวแบกทีมด้วยนะ
4: ใช
3: ่ NDI ครับฟรีคิกตรงกลางสนามเลยครับดีอาตาหยอดเข้าไปตรงกลางครับมองแล้วเคาะซ้ายมาโอ้โหโล่งๆครับจากขอบจากขอบลุยมาฝากให้กับมาเน่ก่อนมีจากขอบแลบมาให้ครับทางซ้ายครับมาเน่ฝากมาอิสเมจากขอบคือหลังมาก่อนครับเข้ากลางเซตมาเดียร่าจิ้มคืนดีกว่าครับเนี่ยคาเต้ฝากมาขึ้นทางขวาบ้างครับเอเดียไอเอเดียขยโยกไปแล้วก็คืนกลับมาตอนนี้โอ้โหเล่นลีกชิงบอลอยู่นะครับอิสมาเอลาซาฝากตรงกลางมาซ้ายมีว่างครับขอออกซ้ายมาเลยครับลุยมามาเน่มาเน่จะแหวกไปสุดสลังมาเน่เปิดทางมายิงลูกนี้โอ้โหยิงไม่ดีเองครับโอ้โหเดียต้าเลียร่าคนเดิมแล้วครับอู้แต่มาเน่ไปอย่างงามเลยครับสุดเส้นหลังแล้วครับ
4: ดูครับพื้นที่แคบๆเนี่ยจิ้มแล้วก็สปีดพยายามจะคัตแบ็กมาโอ้โหเหมือนยิงแป๊กไปเองครับคือถอยตัวเองมาอยู่บริเวณจุดโทษนะครับอาบิบดีเยล่าแต่จังหวะยิงมันโดนไม่เต็มครับ
3: โอ้พอภาพช้ากลับมาก็เสียบอลอีกแล้วครับเบลเยียมครับโอ้โหแต่ยิงลูกนี้น่าผิดหวังนะจันเด็กเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ครับ
3: คืออย่างน้อยมันต้องโล่งอะบอลยาววางมาเหมือนการซาพังออกได้แล้วหลุดมาแล้วซาดิ้งโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0อิบซาไมล่าซาครับยิงอย่างมันเลยครับโอ้โหไปใหญ่แล้วครับเบลเยียม
4: คนโยนมาว่าสวยแล้วนะแต่ต้องชมครับอิบซาไมล่าซาบอลแรกครับเต็มตีนเตี่ยครับลูกนี้จะเป็นประตูฝังหรือเปล่าครับโอ้โหคราวนี้แฟนเบลเยียมเงียบกริบครับ
3: เต็มอยู่เลยครับโอ้โหยิงดีด้วยครับเต็มๆเลยครับหลอดเหลืองนี่เต็มหลอดเลยครับ
4: โอ้เตือนลูดิกาเซียโดนลูกสองแล้วลูกมาสั่งลูกทีมโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้านะครับบอลแนวลึกอ่ะเนี่ยจากจังหวะตัดบอลได้วางยามาเดี๋ยวดูว่าเป็นซีสป่ะไม่ล้ำด้วยนะครับ
3: คาสันเย่แกไปวิ่งโอ้โหก็เลยไม่ล้ำเลยครับ
4: โอ้พี่หูคือบอลจังหวะตัวเองวิ่งหาประตูแล้วพักอกอ่ะไม่ง่ายนะครับ
3: คือพอพักอกบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันพอยิงเต็มข้อเลยครับ
4: คือถ้าบอลโยนมาแล้วหันหน้าหาบอล
3: เนียนมากครับ
4: มันพักง่ายแต่ว่าตัวเองอ่ะวิ่งไปข้างหน้า
3: เข้าข้อเลยนะเต็มเลยครับโอ้โหคุกตัวไม่มีสิทธิ์เลยครับได้แค่มองนะครับ
4: ขอยิงแบบนี้ใส่หน้าอาจารย์ได้ไหม
3: โอ้โห
4: เท้าขวาของอิสมาอิลซา
3: ขึ้นเมนเลยรับรองถ้าดอกนี้เข้าหน้านะครับ
4: นี่นี่นี่นี่แฟนโดปะเนี่ยปั๊บเชียวกระโดดกำหมัดเลยสู้ว่ะสู้ว่ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่า
3: แฟนเบลเยียมนี่ตอนนี้ที่คือพอแอคชั่นแต่ละคนมานี่เซ็งสุดๆเลยครับ
4: จบเลยนะครับเนี่ย
3: โอ้เริ่มครึ่งหลังมานี่ยังไม่โดนบอลเลยครับกองหน้าอย่างลูกากูโอ้โหอิสมาอิลซาครับนี่วันนี้ที่เด่นจริงๆคือ3ตัวรุกข้างหน้าเขาครับมาเน่เอ็นดีไอแล้วก็อิสมาอิลซาครับ
4: ประตูที่4ครับ
3: ประตูที่4แล้วครับ
4: มาเรื่อยๆนี่ก็ซัดไป4ประตูบอลลูกนี้จากเยกิเต้ครับอาจารย
3: ์แนวรับเซ็นเตอร์ครับวาง
4: แนวลึกมาเลย
3: เอาตูเทียสเกือบโดนไล่ครับแล้ววันนี้บอลของเซเนกัลแกมาเดี๋ยวต่อไปมาเน่เดี๋ยวก็เอดีไอมันซ้ายมันขวาตลอดเลยครับคุกตัวก็บอมยาวมาก็ไม่ผ่านดีครับโดนดักได้ครับเก็บตกได้แล้วโอ้โหชิง 1-2 กันมาโดนหวดฟาวอีกแล้วต้องตัดฟาวครับคือเยอรมันครับ
4: ผมแปลกใจว่าเบลเยียมสไตล์ฟุตบอลที่เก่งๆก็ไม่มีเลยวันนี
3: ้
4: บอลทะลุช่องเคาะบอลแบบเร็วๆเท้าสู่เท้าแม่นๆไม่มีเลยนะครับกลายเป็นว่าเป็นฝั่งของเซเนกัลอ่ะที่บอลเท้าสู่เท้าโคตรแม่นนะครับ
3: คือวันนี้
4: เขาเล่นแบบไม่เสี่ยงนะ
3: มุกนะมันเหมือนหมดมุกวันนี้เราเห็นบอลที่ไปเนี่ยมันเป็นการวางยาวไปลุ้นเอาข้างหน้าครับ
4: พี่อูวิ่งไปข้างหน้าแล้วพักอกก็ยากมาก
3: บาลานซ์ดีมากเนาะโอ้แล้วดูตอนยิงเนี่ยโอ้โหเต็มข้อเลยครับ
4: เจสเองก็ไม่กล้าฟาวนะครับเพราะว่ามันหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษละ
3: โอ้โหแล้วดูพอภาพฉายไปเนี่ยมาอีกแล้วครับสุดมุมธงมาเนี่ยแตะอ้อมแล้วโอ้จะไปเอาโอ้โหมีแต่อ้อมยังหนีไม่ออกครับโอ้ต้องลงไปช่วยกันก่อนโดกูจับสวนคืนโดนเสียบเข้าที่บอลตามมาสไลด์อีกทีนึงผู้สินเป่าให้ฟาวไปแล้วครับ
4: ครับเป็นคนที่น่าผิดหวังสุดแล้วครับโดกูถ้าไม่นับเดคเทเลเลอร์ที่โดนเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
3: คือโดกูต้องกล้าแลกกว่านี้เนาะต้องกล้าเลี้ยงกินตัวกระชากคือถ้ามันส่งแปะไปแปะมาอย่างเงี้ยโอ้โหเสร็จเซนกา
4: เลี้ยงกินตัวเลี้ยงแหวกเนี่ยสู้มาเน่ไม่ได้นะวันนี้มาเน่ดีครับกล้าเล่นเลย
3: โอ้โหนี่คาสันเย่เอาไม่อยู่เลยครับแล้วบางทีเราเห็นโดกูยังโดนไปด้วยครับมาช่วยอ
4: ่
3: ะ
4: ขออนุญาตส่งเมลหาริชาร์ดฮิลกับเอ็ดเวิร์ดแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมันเน่ไม่ต้องไปเอาแล้วครับเอาอิสมาลซาเนี่ยครับน่าจะถูกกว่าครับ
3: NDI ก็ได้ NDI ก็เล่นในลีกเลยง่ายดีโอ้เนี่ยบอลยาวเลยครับมันไม่รู้จะทำอะไรจริงก็บอมเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็เจอตันแล้วก็เสร็จครับแล้วดูกูตัวนี้เดียวไอ้จาก
4: ขอบอกว่าม
3: ันใหญ่กว่าเยอะครับ
4: เอากูมาลงมาแล้วไม่เปิดบอลให้เนี่ยเอามาฆ่าชัดๆสุดท้ายก็วางบอลแนวลึกบอลยาวไปดิมเส้นอยู่ดีครับโอ้ยจังหวะโยกของโดกูครับ
3: คือโดกูต้องมีพื้นที่เนาะ
4: ใช่
3: แล้ววันนี้โอ้โหเซเนกัลแกซ้อน2ครับบอลยาววางมาใหม่ดูกูเบิ้ลคือหลังกลับมาครับชิลมันวองก่อนโอ้โหมันมีแต่สีเขียวอะชิลมันฝากขวามาเติมมาแล้วครับโดกูซอยก่อนโดกูเตะไปก็ไม่ผ่านจาคอบแล้วครับอิสมาอิลจาคอบได้เป็นลูกทุ่มเลยครับ
4: บอลแบบนี้นี่น่าจะลากเข้าไปลุ้นให้เขาเตะก่อนไปโทษก็ยังได้เลยนะครับโยนมาก็ยังไม่ผ่านนะครับผิวน้อยไปหน่อยครับเชอร์มี่โดกูวันนี้
3: ใช่ครับนี่ถ้าเป็นจานเอกนะเลี้ยงฝากเข้าไปอ่ะเปลี่ยนมาคู่เลยครับตอนนี้ลูเคบาคิโอครับต้องเปลี่ยนตัวอุ้ย
4: บอยออก
3: บาคิโอโอ้โหเอาแกถอดกลางออกเลยครับเพราะลูเคบาคิโอจริงๆแกเป็น
4: โดกูด้วย
3: ถ้างั้นก็ตามตำแหน่งครับโดกูลูเคบาคิโอแกเป็นเหมือนปีกนะครับแล้วก็ลัสกินครับมาแทนกันนะเดอร์บลอยครับตัวเปลี่ยนแกก็มีโอ้โหนี่ดูไม่พอใจนะเดินสายหน้าเลยครับชิมิโดกูได้โมงก็ไม่มีอะไรครับจากลูกทุ่มก็โมงออกไปเองครับมาเนเคนเจอบอยก็ไม่มีโอกาสได้ปั้นเกมจริงๆครับวันนี
4: ้ลูเคบาคิโอนี่ก็จากเบนฟิก้านะครับลัสกินนี่เล่นกับ
3: เด็กบุนเดสเก้านะครับลูเคบาคิโอ ก็เล่นเป็นปีกจ๋าๆเลยก
4: ็สายจี๊ดเหรอ
3: แล้วก็กองหน้าได้ด้วยก็สายความเร็วครับก็เอาโดกูออกโอ้โหเอาดูจังหวะตัดบอลมาลุยมาแล้วครับต้องลุยมาเองครับแล้วไหลทะลุตามช่องมาไปสุดเส้นหลอกคัทแบ็คไปมันไม่มีใครครับตัวเติมไม่ทันครับจังหวะกวาดมาให้ครับโอ้โหอิสมาอิลจาคอบเนี่ยทางเซเนกัลแกก็แสบนะครับลงไปรับแล้วรอสวนแล้วก็ทำเร็วเปลี่ยนสปีดครับเดี๋ยวแล้วบอลตรงกลางมันสู้ไม่ได้จริงๆนะวันนี้โอ้โหไหลลื่นมากครับ
4: กลางดิยาล่ากับปาร์เกนี่เก็บกินเรียบเลยส่วนปาร์เกก็ไปซ้อนอีกชั้นนึงครับอยู่หน้ากรอบไปโทษ
3: นี่ก็ทีมชาติจันเอกเลยนะเซเนกัลนะครับโอ้นั่งกันมาเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยแกยัง
4: ถ้าเป็นหัวอยู่แล้วเป็นแอฟริกาขอเป็นพวกอัลจีเรียโมร็อกโกอะไรอย่างงี้ได้มั้ย
3: น่าจะถลอกแล้วนะจันเอกนะเห็นเซเนกัลทั้ง2ชั่วโมงเลย
4: คุณตกรอบแล้วคุณไม่มีสิทธิ์พูด
3: ครับ
4: อูคองโกกับอูเยอรมันเนี่ยคุณไปแล้วนะ
3: จบเลย
4: เดียของโกคุณเนี่ยเรียบร้อยเมื่อกี้เจอเคนกดไป2เม็ดตกรอบนะฮะ
3: แฟนบาแฟนเบลเยียมนี่เหมือนรู้อนาคตเนาะ
4: ดูที่แกเสียมจดเลยนักหนาวะ
3: จดอยู่นั่นนะครับ
4: ผมว่านั่งจดกับการที่ยืนมาออกแอคชั่นข้างสนามผมว่ามันจะดีกว่านะคือจดให้ผู้ช่วยจดก็ได้มั้งคือพอจดตัวเองมันก็ก้มอยู่กับกระดาษแล้วมันไม่เห็นรูปเกมในสนาม
3: ครับจดแถลงการป่ะตอนกลับบ้านต้องแถลงไงครับ
4: จดนะฝากใครหิ้วอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ไม่แบบ
4: กลับจากอเมริกาเงี้ย
3: คือขอโทษด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: หรือว่าจดโพยหวย
3: โอ้หวยไม่ได้แล้วออกไปแล้ว
4: งวดหน้าล่วงหน้าก็เลย15วัน
3: นั่นเลยคือเปลี่ยนลูกากูมาแต่มันก็ไม่เล่นเกมรุกเน
4: า
3: ะก็ยังเล่นเหมือนเด
4: ิ
3: ม
4: บอลไม่ถึงแล้วคุณก็ไม่ได้เร่งสปีดเกมอ่ะพอสปีดมันไม่เร็วเซเนกัลขอบคุณเลยเล่นแบบนี
3: ้พอแนวรับได้บอลดูเลยตรงกลางไม่มีใครสักคนเลยนะครับนี่ไม่จิลมันก็ขึ้นไปนู่นในวานาเคนก็ขึ้นไปนู่นแล้วมันจะให้ใครครับ
4: ไอ้เจ้าไอ้มาร์ติเนสว่าแย่แล้วนะโอ้โหเจอรูดิกาเซีย
3: แต่รูดิกาเซ
4: ีย หนักกว่าอีกอ่ะ
3: ตั้งแต่คุมทีมจี๊ดๆตอนริวเนาะแล้วก็หลังจากนั้นแกก็ไม่มีอะไรแล้วครับ
4: ครับ
3: โหแต่เกมนี้ครึ่งหลังหนักกว่าเดิมอีกนะฮะ
4: ไปอยู่ป่ะเนี่ยไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์มากินหน่อยไหมเซเว่นเปิดอยู่เนี่ยสบายแล้วเนี่ย2-0ละ
3: ครับ
4: ผมนี่ผมเชียร์มาแน่อยู่แล้วผมอ่ะ
3: ครับดูจังหวะเซตตรงเนี่ยท็อตซาต้องมาอยู่ตรงกลางลูกากูพิงไว้ให้วานาเคนก็เจอ 3-1 ก็เตะทิ้งอย่างเดียวบอลมันหล่นกลับมาท็อตซามองซ้ายอยู่มิเดคูเปอร์ท็อตซาหมุนกลับไปโอ้โหเขากลับมาหมดแล้วครับหยอดขวามาให้ครับลูเคเบคิโอเอาไปลื่นพอดีครับจากขอบลูเคเบคิโอเข้าซ้ายซะด้วยซ้ายทิศยิงมายังติดบล็อกอยู่โอ้โหเกือบไปมงลูกนี้มาโอ้โหตอนนี้หมาเป็นชุดแล้วครับทางด้านของเบลเยียมเทียสไมเอาเล่นช้าก่อนครับค่อยๆเซตดีกว่าครับมิเคเล
4: ่นาทีที่60ครับกำลังจะเข้า1ชั่วโมงเกมครับ
3: บอลมันฉลับมาเข้าทางลูกากูพยายามจะไถไม่อยู่ลูกากูในกรอบไปโทษให้มาลูกแคปิโอตยิงยัดซะเลยนะไม่พอครับเสาแรกเป็นจีรมันจะฟ้องเอาอาได้เตะมุมเลยครับ
4: จังหวะเล่นกับลูกากูครับโอ้โหสายเมื่อกี้ลูกากูง้างกำลังจะยิงนะครับบอลทะลักไปถึงเชลมันกดด้วยขวาจังหวะจับบอลโอ้โหจังหวะแรกมันห่างเท้าแต่ก็ตามมายิงได้แต่ว่าไอ้จังหวะยิงเนี่ยพื้นที่อ่ะมุมมันแคบครับแล้วไปโดนปลายเท้าเพื่อนเซนก็แฉลบออกหลัง
3: เนี่ยคาเต้ก็แย่มาแล้วครับถือถ้ายิงตรงกรอบก็น่าจะออกอยู่ดีครับอ่ะเตะมุมเปิดเข้ามาสาวได้โอ้โหหัวไม่สนเลยครับ
4: ต้องแบบน
3: ี้เตะทิ้งอย่างเดียววันนี้เคลียร์ได้ใจมากครับสถานของเซเนกัลบอลคืนกลับมาครับคุกตัวน่าจะต้องบอมแล้วครับคุกตัวเอาบอมอย่างเดียวตอนนี้กลายเป็นวิมบดันไปแล้วนะครับเบลเยียมโอ้ลูเคบาเคียวต้องกลับลูเคบาเคียวก็มาเจอแบบเดียวกับโดกูครับคือซ้อน2ครับจะมีมาเน่ก่อน
4: ใช่
3: ช่วยก่อนนะครับแล้วก็มีแบ็กจากขอบมาช่วยครับท็อตซาขยับมาอยู่ซ้ายนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ต้องการดีใส่ก้อยมาให้ต้องโขกทิ้งออกไปบอลกำลังจะหลุดไม่ทันครับออกข้างนะครับไม่ทันแล้วครับเดียต้าเดี๋ยวคุณเปิดทุ่มเร็วเลยครับเดียต้าโมงได้พักไว้ก่อนแล้วก็พยายามจะเคลียร์อยู่ตัดบอลได้เดคุยเตอร์ฝากมาให้ลูกาโกจิ้มคืนแล้วก็นูเนสบอลชันแลบเคลียร์ไปเลยครับโอ้เบลเยียมอาศัยจังหวะคลุกคลิกนะครับ
4: เดี๋ยวดูว่าจะขึงจะเอาประตูตีใครแตกได้หรือเปล่านะครับเบลเยียม ถ้าไล่มา 1-2 ตอนนี้ยังพอได้ลุ้นนะครับเวลาเนี่ยเหลืออีกพอสมควรโอ้โหจะเปลี่ยนสำรองมาอีกตัวนะครับลูดิกาเซียโมเรล่า
3: ครับอ๋อจีนังจดอยู่ตั้งนานครับว่าดูว่าสำรองมีใครบ้างครับมีโมเรล่าอยู่ครับ
4: ถามทีมงานก็ได้มั้ง ถามทีมงานก็ได้มั้ง
3: โอ้แต่วันนี้นี่แบ็คสองฝั่งทั้งจาขอบทางด้านของเจเปเดียต้าเล่นดีนะโอ้เตะสกัดแล้วมันแป๊กเอาอย่างดีเข้ามาทางเดอร์คุยเปอร์โอ้เจอดักด้วยเข่าเข้าไปร้องจากเลยครับโอ้ท็อตซาครับโอ้
4: เจ็บก้นเลยเดี๋ยวดูว่าจะลงมาแทนใครนะครับดิโก้โมเรล่าดาวรุ่งวัย27ปีเล่นในลีกเอิงกับสตาร์บุกนะครับโอ้โหโดนกระแทกจากด้านหลังเดียต้านะครับ
3: โมเรล่าเนี่ยอาจจะริมเส้นนะเพราะว่าเหมือนแกเล่นเป็นเหมือนปีกอ่ะอาจจะเป็นท็อตซาก็ได้นะเพราะโดกูไปแล้วอ่ะครับโดนเข่าเข้าไปครับลงไปกองเลยดิพอฟ้องผู้สินหน่อยครับ กาเซียมีปัญหาผู้สินนาทีเนสต้องเข้ามาเคลียร์ครับ
4: ถือว่าเสี่ยงเลยนะครับเนี่ยลูดิกาเซีย
3: ไม่แต่แกเป็นสายโวยอยู่แล้วนะครับ
4: โมเรล่าเนี่ยถ้าไม่นับผู้สาวตูอย่าง
3: วานาเคนครับตรงกลางคนนี้นี่ไม่ไหวจริงครับวานาเคนทำอะไรไม่ได้เลยครับ
4: ติดทีมชาติเป็นนัดที่4เองนะครับ
3: ก็ขยับเป็นคนที่2นะครับค่อยๆขยับมาครับลูดิกาเซียอัตุเทียสให้มาทอดซาปาดออกไปครับลูเคบาคิโอได้ดวลหน่อยครับลูเคบาคิโอลากจีเข้าหาแล้วปาดมาตรงกลางก็ยังไม่ผ่านครับเดียล่าแล้วแทงสวนมาซายกลูกนี้โดนหวดเลย
4: ต้องออก
3: ไปเหลืองไหมไม่รอดครับมีเคเล
4: ่โอ้ลูกนี้ต้องคือต้องยอมนะครับเพราะว่าถ้าแตะไปได้เดี๋ยวดูว่าอิสมาอิลซาหรือเปล่าคือยกข้ามมาแล้วเนี่ยถ้าหลุดเลยนะครับ
3: ยก
4: เนี่ยโอ้ตัวขวางขาซ้ายก็เตะด้วยนะครับ
3: ยกเข่าดักไว้เลยครับเมเคเล่ซานี่โดนดักครับลูกนี้ล่วงครับก็อันตรายแล้วนะคร
4: ับ
3: แบนเดนเมเคเล่เซนเตอร์โดนใบเหลืองไปครับ63นาทีครับเบลเยียมยังตามหลังเซเนกัลอยู่นะครับ0ประตูต่อ2ครับจุกครับยังลุกไม่ขึ้นนะครับทางด้านของซามาเน่บอกรีบลุกเถอะนะครับซานอนนานเดี๋ยวเจอไอ้กฎใหม่นะต้องออกนะครับ
4: 1นาท
3: ีต้องลงเพลย์นะครับโอ้ภาพจับมาที่วานาเคนกับ
4: เดอะบรอย
3: ครับ
4: เหมือนจะรู้ตัวนะครับเนี่ย
3: คือทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วบอลถึงเดอะบรอยน้อยมากนะครับ
4: กำลังจะเข้าสู่ในช่วง25นาทีสุดท้ายนะครับ
3: เพื่อนบอกว่าตอนแรกจะเล่นสั้นครับไปมาบอกว่าวางยาวดีกว่าครับคือเตะเคลียร์ไปเลยครับตอนนี้ไม่บิ้วแล้วนะครับทางด้านเซเนกัลครับเนียคาเต้ก็บอกให้ทางด้านของโมดีเดียวครับเตะไปเลยครับเอ้าดูเตะสกัดทิ้งไม่ดีแต่มาหาจังหวะจับแล้วตัวเองไปลื่นล้มท็อตซาครับเลาะซ้ายมามีเดคูเปอร์อยู่ท็อตซาเลือกเอาเข้ากลางแล้วมันโดนไล่บีบมาลาสกินก็ต้องกลับหลังเลยครับเบคเคนเล่ขึ้นขวาบ้างครับบาคิโอลูกวางทะลุมาพักออกมาให้ก็ไม่ยันใส่กาหน้าเกฟาวครับ
4: ไปยกเท้าสูง
3: แล้วจะไปเอาเรื่องกับท็อตซามา
4: คือจะไปรีบให้ผู้เล่นเซเนกัลอ่ะรีบลุกมาเล่นนะต้องถอยครับท็อตซายิ่งไปทำแบบนี้เนี่ยผู้เล่นเซเนกัลก็จะนอนนานนะครับจังหวะแรกที่โลกูพักอกอะมันพักห่างแล้วก็เล่นต่อไม่ได้ปั๊บเกครับโดนถอดครับสำรองของเซเนกัล
3: อาจจะเอาเรื่องของความสดลงมาเพิ่มนะครับพอปั๊บเกวันนี้วิ่งเยอะมากเลยครับ
4: โอ้นี่โคต้าแรก
3: นะไม่อยากออกนะแกโมโหเนี่ยปั๊บเกฉุนเลยครับ
4: ครับ
3: โอ้เนี่ยเพื่อนต้องมาเนี่ยต้องมาคุยให้หน่อยครับ
4: ครับกามาร่านะครับลงมา
3: แล้วมีกามาร่าครับปกตินี่ก็จะสลับเป็นตัวจริงกันประมาณนี้ครับกามาร่าปาเก้เนี่ยครับ
4: มิดฟิลด์จากโมโนโกนะครับเล่นในลีกเอิงเยอะมากนะเซเนกัลชุดเนี่ย
3: โอ้ดูแกยังไม่พอใจต้องมาคุยกับเพื่อนต่อนะครับปาเก้ครับแล้ววันนี้แกเด่นด้วยนะครับจะเปลี่ยนนะครับตัวตัดเกมมาเอาไว้เอากามาร่ามาสวนเลยครับนะเผื่อเพราะว่าตอนนี้มันต้องบุกแล้วครับเบลเยียม
5: fourth goal for Senegal on the day an absolute thumper.
6: เนี่ยบอลของเบลเยียมแกต้องเซตจากเซ็นเตอร์ก่อนแล้วก็ไม่รู้ทำไงอาตูเทียสเนี่ยคือหลังไปฮะเมเคเล่จ่ายทะลุตัดมาโอ้โหไม่จ่ายตัดแบบนี้เมเคเล่โดนฉกได้ครับ NDI จับฝ่าไปเองบอลตัดหลังไม่หน่อยจะสลับเข้ามาลูกนี้ครับกามาร่าทีละมันครับมองแล้วให้กับลูเคบาคิโอยังไม่ผ่านจาคอบแล้วก็หวดอย่างเดียวครับเดียงด้านของเนียคาเต้ละโฮจับยาวแล้วก็ไปสอยเขานะครับกามาร่า
4: เขาใส่หรือเปล่า
6: ใบเหลืองเลยเพิ่งจะลงมาเองครับโอ้โหเรามีกามาร่าน
4: ี่ตัวทำลายเกมตัวตัดเกมของแท้โอ้โหวันนี้น่วมเลยครับทอสซาก่อนหน้านี้ก็โดนทางด้านเดียต้าอัดจากด้านหลังจับบอลยาวแล้วสุดท้ายโอ้ยไปย่ำใส่ข้อเท้าครับ
6: ไปเลาะน่องเขาครับได้ลุยแล้วครับโมเรล่าจับตัดในมาเจอเดียต้ามาเดียต้าดักได้ครับเดียต้าล็อกคืนบ้างเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหบอลตกมาอาจูเทียสจ่ายสั้นไปแล้วเจอฉกยังจิ้มคืนหลังได้อยู่นะครับต้องเอากลับหลังก่อนแล้วครับ
4: โอ้นี่ยังวิ่งไม่มีหมดเลยนะครับอิสมาอิลซาเวลาก็เดินมาเรื่อยๆครับตรงนี้67นาทีครับต้องพยายามเอาประตูตีไข่แตกมาให้เร็วครับเบลเยียม
6: เวลามันจะเป็นฝ่ายบีบเซเนกัลเองนะครับคือถ้าสัก75อย่างเง
4: ี
6: ้ยมันนำ20เนี่ยมันเยอะครับโอ้อาจจะร้อนลนเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนอีกชุดนึงเนาะ
4: ครับ
6: พอเปลี่ยนไปแค่2คนนะครับพอรอบหลังนี่เปลี่ยนครบ3ครั้งพอดีครับพอเปลี่ยนฝั่งละคนนะครับแต่เกมยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆคนหนึ่งที่ยั่วแน่คือปาเกครับ
4: เบลเยียม
6: กามาร่าลงมาปุ๊บโดนใบเหลืองอ่ะ
4: เบลเยียมจะเหลือโควต้าเดียวจะส่งใครอาจารย์จะเอามิดฟิลด์อย่างโอนาน่าหรือจะเป็นซาเลมาเกอร์เนี่ย
6: ก็น่าจะเป็นตัวรุกอย่างซาเลมาเกอร์แหละนะครับตูกากูก็ยังดูดีกว่านะครับยังมีจังหวะพักแล้วก็ลูเคบาคิโอก็มีส่วนร่วมเยอะขึ้นหน่อยนะครับจ่ายยัดตรงกลางมาครับทางซ้ายว่างอยู่ครับกับทางด้านของโมเรล่าเจอกับเดียต้าหน่อยโมเรล่าตัดในมาปาดมาก็เตะสกัดผิดเหลี่ยมลูกนี้ก็รับได้ไม่มีอะไรครับทางด้านโมริเดียว
4: ไม่ถือว่าเป็นการส่งคืนนะครับพยายามจะสกัดแต่ว่าเตะปิ้นผิดเหลี่ยมครับบุกเพลินๆต้องระวังนะครับถ้าโดนลูก3นี่จบเลยนะครับแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วเบลเยียมถ้าจะโดนลูก3ก็ต้องก็ตกรอบอยู่ดีนะครับเพราะว่าต้องเปิดเกมรุกให้มากขึ้น
6: เอาไปทำบอลลั่นครับป่ะโอ้ขอออกซ้ายมาเดอร์คุยเปิดหยอดเข้าไปเลยข้ามไปหมดต้องปล่อยแล้วครับโอ้โหแต่ก็ตรงมาช่วยก่อนครับมาเน่เอ้าโดนแซะได้ครับลูเคบาคิโอจ่ายตัดเข้าในมาเชลแมนหยอดมาก็ไม่มีอะไรครับลึกออกหลังครับแล้วก็เป็นฟาวซะด้วยครับลูกากู
4: เบรกก่อนฮะช่วงนี
6: ้
4: หมดควอเตอร์3ก็20นะครับของของเซเนกัล
6: อ้าวมีปัญหากันไหมเอาต้องมาแยกก่อนครับ
4: เชลมันทอสซาครับ
6: ทอสซาเชลมันไปโวยใส่ทอสซาทอสซาเขาจะเอาเรื่องเนี่ยโอ้โหเพื่อนต้องมาห้ามครับเริ่มเม้งกันเองเนี่ยลูกกูมายืนขวางไว้เลยครับบอกเฮ้ยใจเย็นครับคือไปงงจังหวะก่อนหน้านี้เพราะว่าทางเซเนกัลแกตะโกนบอกว่าเดี๋ยวไงแต่จริงๆแกเรียกโกลูเดี๋ยวนะครับ
4: ลูดี้กาเซียออกไปไกลนะเขาฉีดน้ำนะอย่าไปอยู่ใกล้นะ
6: กาเซียบอกก็ดีครับประหยัดน้ำครับ
4: คุณสมัยบอกว่าติดตามทุกวันครับจากหนองบัวลำพูขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวก็เหมือนคู่แรกครับนำ 1-0 พอจบ90นาที 2-1 ตอนนี้โดน2แล้วนะ
6: ตอนนี้โดน2ไปแล้วมันกลับ 2-1 ไม่ได้แล้วครับ
4: มาเน่กับมาเน่คนเดียวกันหรือเปล่าครับมันมีมาเน่เดียวนะวันนี
6: ้ต้องไปยืนคนละฝั่งต้องยืนคนละฝั่งทีละมันไปอยู่ฝั่งนู้นทางนี้จะทอดซาวอยู่ฝั่งนี้ครับ
4: ครับ
6: โอ้ยตะกี้จะบวกหน้ากันอยู่ครับ
4: ก็เครียดเบลเยียมเมื่อ4ปีก่อนกับปีนี้ต่างกันเยอะเลยครับโอ้ใช่ผมดูวิธีการเล่นเนี่ยลูกประตูที่2เนี่ยพักอกในจังหวะที่วิ่งเข้าหาประตูมันโคตรยากนะครับคนเล่นฟุตบอลจะรู้เลย
6: ต้องดีมากเล
4: ยใช
6: ่แกจับเรียนมากกับพักอกนี่เป๊ะเลยแล้วดูตัวเอียงไปแล้วนะแต่มันเข้าขวาพอดีทางอาตูเทียสแกก็ไม่กล้านะกล
4: ั
6: วจะเสียจุดโทษโดนใบแดงครับโอ้โห
4: พี่แฟงปกติว่าบ่อยไหมครับแต่คุณพิชี
6: ่ยังไงอ่ะ ไม่ค่อยมีไม่ค่อยวืดไม่ค่อยวืดครับผมไม่ค่อยวืด
4: ไปเล่นว่าริมทะเลแอนนาแจ้มหายไปไหนครับจานเอกจะยายสายดุผมไม่ได้ตามเลยนะครับ คุณ F16 เซนเก้าทั้งใจครับ
6: ครับแต่วันนี้เล่นดีจริงครับเล่นดีกว่าโอกาสหวาดเสียวมีเยอะกว่าสกอร์ก็นำอยู่ด้วยนะครับ70กว่านาทีไปแล้วครับ
4: คุณปัญญาบอกว่าผมเพิ่งตื่นครับขอสกอร์คู่แรกหน่อย
6: อังกฤษก็ชนะไป2ประตูต่อ1ครับส่วนคู่นี้ก็เบลเยียมตามหลังเซเนกัลอยู่0-2นะครับ
4: ค
6: ุ
4: ณน
6: ิ
4: กกี้บอกว่ากลับมายากแล้วเบลเยียมทรงบอลมันไม่ดีขึ้นนะ
6: โอ้มันไม่มีอะไรดูดีแล้วกายมันดูดิจะต้องมาเคลียร์ปัญหาด้วยกาเซียก็ไม่ได้เรียกมาคุยนะ
4: นี่คุณพีชี่บอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะไปซื้ออิสมาอิลซามาแทนโมซาลาห์นะครับตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยคือถ้า
6: ADI ก็ได้ผมก็ชอบ ADI นี่วันนี้อยู่ซ้ายขวาได้เลยครับ
4: คือถ้าไปโดนโก่งค่าตัวก็อาจจะต้องลดสเปคลงหน่อยนะครับ
6: จังหวะช็อตที่แกวางบอลครับอ่ะมาแล้วครับ ADI ออกแล้วครับโอ้โหตอนนี้ขยับปรับตัวสำรองลงมาเพิ่มนะครับยังไงครับออกไหมครับตอนนี้มาเคลียร์ก่อนครับ ADI เดินมากอดน่าจะ ADI ออกแล้วครับตอนแรกแกยังไม่ได้ยกขึ้นมาครับ
4: อู้นี่เป็นอิบราฮิมเอ็มไบอ่ะดาวรุ่งวัย18ปีเกมลุกจากเพชเชนะครับ
6: แล้วก็ดิอาร่าคนยิงออกด้วยครับฮาบิบดิอาร่าครับออกไปคู่แล้วครับเปลี่ยนมาคู่เลยเหมือนกันนะครับ
4: ปั๊บมาตาซาครับ
6: ใช่ครับปั๊บซามาครับ
4: โหนี่มีทั้งปั๊บเกปั๊บซา
6: ครับ
4: เสียในเก้าเนี่ยแต่ปาร์ฟเกเราออกไปแล้วครับ
6: ปาร์ฟเกปาร์ฟซาปาร์ฟซิดนะครับเดี๋ยวของเรามีนะปาร์ฟเขาให้จ้าเด็ก
4: หรือจะเอาแบบ
6: เขาซอกคอ
4: หรือท่านอู๋เอาแบบปั๊บปั๊บเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บถนัดนะท่านอู๋อ่ะ
6: ต้องสี่คำแล้วรัวเร็ววันนี้อ่ะจังหวะลูกากูกระแทกคืนกลับไปให้ครับลูแคปเปคิโอตรงกลางสนามวันนี้บอลเบลเยียมพอโดนบีบมันต้องกลับหลังเนาะกลับมาเซนเตอร์อีกแล้วครับบอลคอออกซ้ายมาให้ครับโมเรล่าจิ้มมาลูกนี้ก็โดนตันไว้ได้ครับบราสกินคืนกลับมาใหม่ครับแมคเคเล่ให้มาที่อัตุเทียสครับวางทะลุทางซ้ายเคาะเร็วพยายามจะเล่นเร็วแต่ว่าโอ้โหดูเลยครับก็ลงมาใหม่มันยังสดอยู่ครับด้านของเอ็มบายครับเอานักเตะที่มีความคล่องๆลงมาเพิ่มครับ
4: ครับ
6: โอ้เคี่ยวจริงครับทางด้านของเทียวนะครับแกเกมสู้เหมือนกันนะครับตัวไหนหมดก็ขยับไปเลยแต่ว่าเหมือนจะต้องเคลียร์ลูกทีมนะเหมือนไม่หมดนะแต่พอเปลี่ยนแท็กติกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่เปลี่ยนแกโวยทุกคนเลยครับโดยเฉพาะปั๊บเกมครับบอลสไลด์มาโดนปั๊มไม่ฟาวครับลูกเคบาคิโอโดนสวนคืนแล้วครับแล้วเกฝากซ้ายมาแล้วแทงทะลุให้มาทางซ้ายมาแล้วลุยขึ้นมาครับลามิกามาร่าไปสุดเส้นหลังกามาร่าดึงก่อนต้องคืนครับเพื่อนมาไม่ทันครับตั้งใหม่ไปเลยครับจาคอบโอ้โหแต่จังหวะหลุดนิดเดียวจริงๆนะครับกามาร่าคือเหมือนแกเอาพวกที่มีความคล่องตัวลงมาเพื่อจะมาใช้เกมสวนแบบนี้ครับตัวที่แข็งแรงเอาออกหมดเลยครับเพราะว่าตัวที่ลงมาพวกเอ็มบายพวกทางกามาร่าเป็นพวกนักเตะที่ตัวเล็กจะมีความคล่องตัวครับ
4: คือสำรองมันได้เรื่องสดครับอย่างน้อยๆมันก็อาจจะลงมาช่วยเกมรับด้วยแล้วจังหวะสวนกลับเร็วเนี่ยพวกที่เพิ่งลงมาใหม่มันก็มีสปีดความเร็วอยู่นะคร
6: ับ เรื่องความสดที่เรารู้ดีนะตัวเองนี่อย่างสดเลยครับสายสดเลยครับสดอย่างเดียวครับ
4: 15นาทีสุดท้ายครับโอ้วีแววประตูตีไข่แตกไม่เห็นมีเลยเบลเยียม
6: การปรับเปลี่ยนตัวของเบลเยียมเองก็สร้างความแตกต่างไม่ได้เนาะ
4: ใช
6: ่ลูกากูอาจจะมีส่วนร่วมมากกว่าเดคเลอร์แต่ว่ามันก็ยังไม่พอเน
4: า
6: ะ
4: ผมว่าเบลเยียมอ่ะบอลมันโดนตัดตอนตรงกลางอ่ะผมว่าตรงกลางบู๊สู้เซเนกัลไม่ได้
6: ไม่มีแล้วเนาะ
4: ใช
6: ่พอโดกูโดนเปลี่ยนออกก็หนักเลยครับ
4: ครับก็ย้ำนะครับผู้ชนะคู่เนี้ยเซเนกัลกับทางด้านเบลเยียมเนี่ยจะคืออเมริกากับบอสเนีย
6: ต้องเปลี่ยนแบ็คขวาเลยครับโทมัสเมเนเยมาช่วยขึ้นเกมแล้วครับดูเลยครับไม่รู้จะทำไงเพราะเปลี่ยนปีกแล้วมันก็ไม่เวิร์คครับเมเนเยมารออยู่ครับอ่ะลุยโอ้จับบอลมันยาวแล้วลื่นไปครับกามาร่ารัสเกนให้คืนกลับมาพยายามจะพลิ้วเข้ามาครับลูเคบาคิโอโอ้โหเจอมารู้กี่ด่านทางเซเนกัลก็ลุมเข้ามา 3-4 คนนะครับต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนครับโอ้โหคาซานเย่ไอ้มาครับ ลาสกินคืนหลังกลับมาให้อาตูเทสล็อกยิงไกลดูก็ติดบล็อกแล้วกำลังจัดสวนครับวางทะลุมาใหม่ลูกนี้โอ้โหวางสวนเยอะไปหน่อยครับลึกไปครับ
4: คนวางก็ไม่ดูเลยก็ถ้าเป็นอิสมาอิลซานี่สบายแต่เป็นมาเน่ครับไม่ไหวแล้ว34แล้วครับมาเน่วันนี้ก็เหมือนกับเขาเล่นประคองสภาพร่างกายตัวเองนะครับแต่ก็ยังอยู่จนถึงนาทีนี้ครับ76
6: ก็ยังก่อกวนได้ทั้งวันนี้ต้องชมครับมาเน่ลูกเคบาคิโอตอนนี้มาตามฝั่งเดียวแล้วครับเพราะว่าทอดซาแกไปอยู่ตรงกลางแล้วนะครับแกไม่ได้เล่นปีกแล้วครับอ่ะต้องบอมเข้าไปครับวางยอดมาก็ได้มุ่งตั้งมาพักอกให้แล้วก็เตะทิ้งไปเลยครับอ่าแต่นั้นของปาฟซิชมุ่งตั้งกับมาใหม่อ่ะลูกาอากาศมุ่งทิ้งกับไปเจอหนุนเอาผู้สินไม่ได้ว่าอะไรด้วยครับเบลเยียมไปขึ้นทางขวาครับหน้ากรอบไปโทษลูกแคบิโก้พยายามจะเข้าซ้ายอยู่ลูกแคบิโก้เข้าซ้ายแล้วล็อกจริงดูโอ้โหได้แค่เสียวครับลูกแคบาคิโอนี่ลูกซ้ายข้างขนาดของแกเลี้ยงตัดมายิงครับโอ้โหนิดเดียว
4: บอลออกจากเท้าดูจากภาพนี่นึกว่าเข้าครับเล็งไปที่เสาไกลครับตัวประกบห่างแต่บอลลูกนี้โอ้โหเฉียวสามเหลี่ยมนิดเดียวดูว่าแฟนบอลเฮเกอร์ครับเป็นบอลเบลเยียมไม่ได้ครับ
6: ตะกี้ภาพเห็นหน้าปั๊บซิดเป่าปากเลยครับนึกว่าไปแล้วครับโอ้โห
4: แม่ถ้ามันโค้งเร็วกว่านี้มีลุ้นเลยนะครับ
6: โ
4: อ้โหมูริเย่ลงมาครับ
6: ก็จะเป็นคาสตันเย่หรือเปล่าโอ้โหเป็นเดอร์คูเปอร์ครับก็คาสตันเย่ก็กลับมาซ้ายครับ
4: ครับ
6: โอ้แกไปดัดครับนะ
4: ว่า
6: เขาเล่นได้หมดนะเตะดัดมุนนะครับโอ้โหลงมาก็เจิมซะเลยดีเย่ที่ไปสอยมาแน่ครับหมั่นไส้ปะเมื่อก่อนไปอ๋อนี่อดีตตั้งแต่รับบุญอันนั้นอดีตตั้งแต่บาเยิร์น
4: จดอีกแล้วรู้ดิ
6: โอ้โหรู้ดิกาเซีย
4: โอ้ยบอลจะจบแล้วพ่อจดอยู่นั่นน่ะ
6: อย่างนี้เดาง่ายเลยนะของขวัญวันเกิดนะเป็นสมุดไปเลยสมุดโน้ต
4: หรือเหมือนแบบเหมือนแก้เกอร์อาจารย์บางทีแบบชอบจิบน้ำเยอะๆกุนซือไม่จิบน้ำก็จดอ่ะ
6: แกไม่ไหวไงคือโรคไตอยู่ครับถ้าฉีดน้ำแล้วโอ้โหเอาไปจิ้มคืนหลังมาเอ้าซาโนมาเน่ลุยมาแล้วทางซ้ายจับยาวไปหน่อยรอปาดทะลุมามูยไปติดบล็อกพอดีครับจังหวะแรกเอาไปจับยาวก็มาเน่ก็แยกเขี้ยวเลยก็เสียดายครับ
4: จริงอ่ะน่าได้ลูก3นะครับขึ้นมานี่ขึ้นมาเพียบเลยครับเซเนกัลขึ้นเล็งไปเสาไกลแล้วจะให้เพื่อนที่เติมมาหรือว่าจังหวะเปิดไม่ผ่านแนวรับนะครับ
6: ตอนนี้นะกระเดกกับคุณผู้ฟังมันจะไม่2 1มันจะ3มากกว่านะครับมาเรื่อยๆเลยครับมาเน่จักไถอ่ะโดนเตะเมริเยยกหนีทิ้งมาก่อนครับก็เก็บตกได้ครับกาน่าเกเดียลา
4: เบลเยียมเหมือนใช้คำว่าหมดสภาพก็ได้นะ
6: ใช่ครับหมดแล้วตอนนี้คือที่อยู่เนี่ยอยู่ได้พวกตัวใหม่ๆเนาะถ้าไม่ใช่โมเดล่าไม่ใช่ลูเคบาคิโอนี่ไม่มีแรงแล้วครับท็อปซานี่ไม่ไหวแล้วท็อปซาแกก็30กว่าไปแล้วครับ
4: โอ้ถ้าจอดป้ายรอบนี้ก็จะตามเยอรมันกับทางด้านฮอลแลนด์ไปนะครับเบลเยียม
6: 10นาทีสุดท้ายต้องรีบก่อนแล้วครับประตู 1-2 อ่ะบอลทะลุตามช่องคัตแบ็กอีกทีหนึ่งบอลไปติดอัตุเทียแล้วโมเรล่า จะสวนคืนโมเรล่าจะไปโอ้โหเจอ2วนกลับหลังมาโมเรล่ายังหนีไม่ออกอ่ะเลี้ยงกลับหลังมาแล้วโดนจนได้โมเรล่าโอ้บอกว่าฟาวไปก่อนครับโอ้ย
4: คาสันเย่ครับ
6: เกือบจะเป็นจุดโทษนะครับอีกนิดเดียวเองครับโอ้โหคาสันเย่
4: เต้นอะไรครับโมเรล่าเลี้ยงนั่นแหละไม่ยอมเตะทิ้งแล้วจะคืนหลังครับสุดท้ายอิสมาอิลซาถึงก่อนอู้นิดเดียวจะเข้ากรอบ
6: ไม่ได้นะครับ
4: ใช่ครับ
6: เพราะคืนมามันเบาอ่ะคืนขาดด้วยครับความสวยก็เลยเป็นของเพื่อนไปครับโอ้โหมุมกรอบเขตโทษพอดีเป๊ะเลยครับ
4: อีกก้าวเดียวจะเข้ากรอบไปโทษอยู่แล้วเอ้าให้หรือไม่ให้
6: ตกลงยังไงครับเนี่ย
4: จะจับล้ำหน้าหรือให้เป็นลูกฟาวของเบลเยียมแล้วก็ไม่จับให้เราดูด้วยนะว่า
6: ก็จับแฟนบอลด้วยเอาแฟนบอลยังงงด้วยเอาได้ฟาวครับโอ้แหมกล้องรู้จับไปไหนครับ
4: ยิงเลยไหม
6: ได้ลุ้นนะครับ
4: กามาล่าอยู่ที่บอลด้วยนะครับ
6: เปิดไปลุ้นกันครับแนวรับมาแล้วเสาไกลไปรอแล้วนะครับเนียคาเต้ครับสองหลังที่ได้ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ได้ลูกโลกลูกโมงนะครับลูกเปิดครับเรามีกามาล่าครับเลือกวางมาแล้วก็โดนโขกทิ้งออกมาครับตามมาเก็บก่อนครับกามาล่าเคาะสั้นๆมาก็คืนหลังดีกว่าครับกานาเกมองก่อนแล้วก็วางซ้ายไปเลยแต่ว่า คือมาได้ล้ำหน้าอยู่ก็เลยหยุดเล่นนะครับแต่ว่าสกัดกันไม่ดีโอ้โหลูกเคไบโก้โอ้โหดูเลยครับจ่ายบอลกันไม่ดีแทนที่จะได้สวนนะลูกเคไบโก้ก็ต้องเลี้ยงแล้วก็บอลออกข้างไปเองครับปาปซากลับหลังไปเลยครับโหดูค่าไอโก้เลยครับ 0.4 อ่ะทีมอย่างเบลเยียม
4: เก็บลูกตื่นมาลูกกากูนี่แทบจะยังไม่มีโอกาสได้ง้างเท้ายิงเลย
6: ภูมิใจยังบอกเลยครับก๊อปเลยครับภูมิใจครับเห็นแล้วพูดหน่อยนะนะเอค่าเอ็กจีเอโก้นะครับแปลงหน่อยนิดนึงนะครับลองวางมาบอลตกพื้นมาก็คืนหลังกลับไปครับคุกตัว
4: นี่ถามว่าจะมีประตูเพิ่มอีกไหม 2-1 ก็ได้หรือ 3-0 ก็ได้อ๋อลุ้นลูก3อยู
6: ่ผมว่าน่าจะยากนะ
4: อีกแปดนาที
6: ดูทรงเบลเยียมไม่น่ายิงได้แล้วนะโอ้อยู่ที่เซเนกัลแต่เซเนกัลแกก็ไม่ได้เร่งเต็มสูบเนาะ
4: คือยิงเพิ่มไม่ได้ก็คง 2-0 เนี่ยความห่างกำลังสวยครับแต่ก
6: ็ที่บอลเราเห็นหลายๆครั้งว่านักเตะของทางเบลเยียมอ่ะพอลุยมาเนี่ยมองซ้ายมองขวามันมุ้ยจะออกให้ใครเนาะ
4: ใช่
6: แล้วมันก็เคาะคืนหลังกลับไปเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็หวังหากินกับลูเคบาเคียวหยอดมาได้มงก็ไม่มีอะไรครับคาซานเย่ครับมงออกไปเองครับ
4: คือสไตล์บอลเน้นกับพื้นทะลุช่องสวยๆเคาะบอลเร็วๆไม่มีเลยครับบอลโยนเยอะมากนะครับเบลเยียมวันนี้เนี่ยทั้งเคาะจากด้านข้างแล้วก็บอลแนวลึก
6: คือพอมันฝ่าไม่ได้เนาะมันก็อาศัยการโยนเอาครับ
4: คือจังเขาเรียกว่าจังหวะเขาทำมันดูตื้อๆไปหน่อยนะครับ
6: คุณดูบารีภาพจับมาจะได้ลงมาไหมครับ
4: โอ้ยเอวให้จีดียุบจอมถุย
6: ฮะหน้าถุยน้ำลายใส่คนหน้าอยู่นะครับเอาดูจังหวะลุยมาซ้ายยิงลูกนี้ก็โอ้ยข้ามคานไปอีกมันไม่มีมุมเท่าไหร่แล้วครับธีรมานม้วนมาได้แล้วโอ้โหมันเจอประกบติดเลยครับอยู่ที่ธีรมาน
4: โอ้โหนี่น่าจะเป็นโอกาสจริงจะของเขาบิ้วนี่ไงบอลจะเสียประตูเพราะบิ้วนี่แหละโอ้เตะบอลยาวมาแล้วโดนตัดได้จังหวะยิงของลิทเทิลแมนเนี่ยมันมีตัวเล่นเซเนกัลเหมือนจะเข้ามาขวางนะครับแตะเข้าเหลี่ยมซ้ายจังหวะยิงโอ้โหต้องรีบยิงครับแล้วยิงเสร็จปุ๊บโอ้โหเหยียบเขาด้วย
6: มีปาร์ฟซิสแกวิ่งตามแล้วปาร์ฟซิสแกแย่ขาดักไว้แล้วต้องยิงหนีครับพอยิงหนีขาเขามันก็เลยเนาะหลุดไปเยอะเลยครับโอ้ดูถึงตรงนี้แล้วยากเลยครับตามอยู่2ลูกครับแต่ว่าเวลามันเหลือแค่ตีตรงกลมๆตรงนี้6นาทีเองนะครับไม่รวมทดนะครับแล้วตัดได้อีกแล้วเอามาเน่หลุดไปแล้วเข้าขวานยิงลูกนี้โอ้โหกูตัวเซฟตามมาซ้ำทันไหมยังสไลด์ไม่ได้อยู่เอาแต่แถว2มาใหม่หน้ากรอบไปโทษมาเน่พุ่งไปแล้วเข้าขวาไม่มีเหลี่ยมครับทางด้านของปาปซาแล้วก็เป่าล้ำหน้าไปครับ
4: น่าจะล้ำล้ำตั้งแต่จังหวะมาเน่หรือเปล่าทำไมทงขึ้นช้าจังเลยครับ
6: น่าจะล้ำตั้งแต่มาเน่นะครับ
4: ดูครับจังหวะจ่ายบอลพลาดไม่ล้ำ
6: น่าจะเป็นช็อตอื่นเนอะโอ้
4: จังหวะต่อเรื่องเมื่อคู่นี้นะครับ
6: น่าจะไปล้ำจังหวะ2อิสราเอลจาคอบแล้วครับที่เติมมาครับโอ้โหไม่มีคุกตัวนี้ไปแล้วลูก3ครับบอลโอกาส 2-1 แทบไม่มีโอกาส3มีเยอะกว่าอีกนะครับคือหลังกลับไปก็โอ้โหได้รวยครับเวลายิงบีบก็เน้นคืนหลังเคาะกันอยู่2คนเนี่ย
4: แต่อย่างน้อยวันนี้สบายใจ
6: แล้วก็โดนฉกจนได้ครับมัวแต่จ่ายบอลกันแบบช้าๆบอลทะลุตามช่องแทงแรงไปหน่อยมาเน่ไปก่อนเข้าไปในกรอบเขตโทษดึงก่อนรอคัตแบ็กมาแล้วบอลบังไม่หยุดสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปเลยครับพักอกคืนหลังกลับมาครับลูกากูให้มาท็อตซาซ้ายมีโมเรล่าค่อยๆไปก่อนครับโมเรล่าโอ้โหแต่เขากลับมาแล้วครับโมเรล่าตัดในสวยโมเรล่าขวามีลูเคบาคิโอครับเลือกให้มาครับลาสเกนเลือกจ่ายยัดเข้าไปก็โอ้โหลูกากูจ่ายอะไรแบบนี้ครับโอ้เล่นไม่ได้อะยังได้อยู่สุดเส้นหลังเปิดกลับมาลูกากูยิงเลยโอ้มุมแคบไล่มาได้ครับ1ต่อ2ครับโอ้โหลูกากูลูกนี้ต้องให้จริงครับมุมยังแคบเลยครับ
4: จุดเริ่มต้นจากความขยันของลูกากูนั่นแหละครับโอ้ลงมาเชื่อมเกมหาบอลเคาะบอลจ่ายบอลให้เพื่อนแล้วสุดท้ายมานัดเจอกันจุดนัดพบเสาแรกครับอูลูกนี้ยิงด้วยเหลี่ยมเท้าขวาเลยนะครับ
6: โอ้โหนี่จุดความหวังเลยครับนะตรงนี้ถ้าเรา5นาทีรวมถ้าทดอีกสัก5เนี่ยเป็น10เลยครับ
4: บอลจากทางขวานะครับตวัดมาแล้วโอ้โห
6: หันหลังให้ด้วยนะครับ
4: ประกบห่างครับแต่ก็ต้องชมจังหวะบังของลูกากูแล้วเรายิงด้วยขวาปามซิดครับอยู่ข้างหลังโอ้ย
6: ชิดแล้วครับจะดูเลยแกปาดก่อนนิดเดียวเองครับ
4: แสบมากเลย
6: ปามซิดก็บอกโอ้โหแกชิดแล้วแต่ลูกนี้ต้องให้เครดิตลูกากูครับยิงอย่างยากเลยครับโอ้โหกาเซียแกก็ระเบิดอารมณ์เลยครับมีความหวังแล้วครับอันนี้ต้องดูว่า
4: เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าแหมสบายใจแล้ววันนี้คงไม่มีต่อเวลาอู้แต่ตอนนี้ไม่แน่นะครับ
6: พยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลครับไม่น่ามีอะไรครับทางฝั่งของเซเนกาลแกพยายามจิ้มว่าชี้มาว่ามันฟาวแฮนด์บอลแต่ผู้ตัดสินบอกให้ไปเล่นครับไปคิกออฟกันครับ

0: โมงตั้งมาได้หมวนมาแล้วยกมาดูนี่เอาหลุดเดียวมาเหมือนการเอ็มบาร์ยิงโอ้โหน่าผิดหวังครับยิงไปไหนก็ไม่รู้โอ้แต่ตอนมาดีแล้วครับ
1: ยิงด้วยขวาเหมือนมันปิ้นเหมือนมันแป๊กครับโอ้ท่านเน้นๆก็อาจจะได้ลุ้นนะครับสองนาทีครึ่งครับก่อนทดเจ็บ
0: ลูกากูลงมาแล้วมันช่วยได้เยอะลูกากูบังไว้ให้ปาดเข้ากลางมาทีละมันให้มาทอดซากจักยิงลูกนี้โดนฉกได้เหมือนกันรอสวนครับบอลฉลับมาไม่ได้ครับโอ้โหตอนนี้รอสวนแหลกแล้วครับเซเนกัลไปโดนทีเดียวนี่โอ้โหฟื้นเลยครับเบลเยียมตอนนี้มาแล้วครับรัสกันแทงทะลุมาให้โอ้โหตอนนี้เซเนกัลนี่แกลงไปแพ็คแน่นเลยครับตอนนี้บอลโยนข้ามฝั่งมาครับโมเรล่ากระชากก่อนเจอกับเอ็มบายคืนกลับมาตรงกลางทอดซ้ายหยอดสักเลยแล้วมงลูกนี้โอ้
1: เข้าครับ
0: เสียงนกหวีดไปไหมเอามาได้ประตูครับออกไปแล้วไม่เจอบอล 2-2 ครับโอ้โหเอาพลาดเองครับโอ้โมริเดียวจะออกไปชกบอลแล้วไม่มีอะไรครับแล้วก็รอดูไม่มีสัญญาณอะไรมาครับ
1: ใช่ครับจะเป็นเชอรมันหรือเปล่าครับโอ้โหเดี๋ยวดูฮะจะมีจังหวะเช็คโอ้แซงเลยครับ
0: เชลเองก็พลาดเองคือไม่เล่นตามเกมตัวเองครับจากที่เคยไล่กดดันแกถอยร่นไปแพ็กกันแล้วพอเจอลูกบอมมันเสร็จเลยครับ
1: ดูครับบอลทอสซาจังหวะคอสไม่ล้ำครับแต่จะมีจังหวะปะทะกันหรือเปล่าโอ้ยลูกนี้ออกมาชกบอลวืด
0: เดียว
1: ยูริสเชลมัน
0: เดียวรับไปเต็มๆครับ
1: จังหวะโหมกเนี่ยไม่ฟาวด้วยโอ้โหแต่มีมือพี่หูมือผักแต่จะหนักพอที่จะเช็คหรือเปล่าดูครับจังหวะที่จังหวะจะขึ้นนั่นแหละครับไปกระแทกใส่โอ้เดี๋ยวดูว่าเป็นอิสเมราซาหรือเปล่า
0: แฮปๆแฮปแฮปกูนี่มีแฮปจุดโทษโอ้โหคือตอนโมงเข้าอ่ะก็ยังมึนกันหมดยังไงอะไรเกิดขึ้นนะสุดท้ายออกมาพลาดเองครับบริเดียวไม่ชกไม่เจอบอลนะครับ
1: ประตู 1-2 นาที86ประตู 2-2 นาที89
0: โอ้นี่มาแบบเดียวกับญี่ปุ่นเลยเอาไปรับเนี่ยโดนจนได้ไม่เล่นตามเกมตัวเองและไอตัวที่เปลี่ยนมาเนี่ยโอ้วันนี้เปลี่ยนมาไม่ดี
1: ใช่
0: นะครับโอ้โหไอตัวที่อยู่ชุดและอ้าวเรียบร้อยใบเหลืองครับโอ้ดูดิกาเซียเยอะไปหน่อยครับ90พอดีเลยครับแต่ก็คงหน้าทดก่อนครับไม่จำครับโอ้โหเล่นบอลไม่เล่นตามทรงตัวเองครับ
1: โอ้ได้ครับ
0: อยู่ดีก็ไปรับกันเรียบร้อยครับ 2-2 นะครับ
1: เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วเดี๋ยวดูว่าโอ้เดี๋ยวดูว่าถ้าทดเจ็บมีประตู5นี่โอ้โห
0: ถ้ากลับมาเกิดไปแพ้หรือตดโทษแพ้ขึ้นมานี่โทษตัวเองเลยนะครับเกมดีกว่าเยอะอ่ะลูกวางมาจะปิดลูก3ก็ได้ตั้งหลายรอบก็ต้องยกคืนหลังกลับไปรับไม่ได้ต้องเตะทิ้งเลยครับ
1: ทดเจ็บ7นาทีนะครับนี่ย้อนไปนึกถึงจังหวะของซาโดมาเน่นะ
0: ครับ
1: ซุปเปอร์เซฟของทิโบคุกตัวนะครับ
0: โอ้โหมีคุกตัวช่วยเอาไว้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยพวกตัวรุกเนี่ยไอตัวดีๆสายได้ของ ADI อะไรเนี่ยพวกไปออกไปแล้วด้วยครับโอ้อะล็อกจังหวะสวยครับเดียต้าแทงทะลุตามช่องมาโดนบังเหลี่ยมไม่ได้ครับไปถึงทางด้านของประตูอย่างคุกตัวแล้วครับอิมและซา
1: อย่างสมมติว่าถ้ามองปุ่มพวกเดียล่าพวกปาร์ตเกย์เงี้ยถ้ายังอยู่อ่ะผมว่าตรงกลางก็น่าจะยื้อได้แต่ตอนนี้เป็นทางฝั่งเบลเยียมที่ตรงกลางเก็บได้หมดแล้วนะครับ
0: แต่ลูคากูแกตันดีครับเนี่ยล็อกฝ่ามาเองลูคากูแทงทะลุมาแล้วได้หักมาแล้วโอ้โหไม่พอครับยิงออกไปเองโอ้โหดูเคบาคิโอเนี่ยดูครับเตะเป๋ทรงแล้วครับเซเนกัล
1: ล็อกครับเกือบมีหมัดน็อกโอ้ดูครับลูคากูบังบอลแล้วก็มีจังหวะพื้นที่เปิดไปทางขวา
0: ไม่ล้ำด้วยครับ
1: จังหวะโอ้มีตัวมาเคลียร์ทิ้งครับ
0: เตะมุมครับโอ้โหเอาตอนนี้1นาทีกำลังจะเข้าสู่นาทีที่2ตอนนี้เป็นฝ่ายแฟนๆเซเนกัลเครียดแทนแล้วครับเตะมุมครับได้เปรียบนะครับลูกโยนโด่งมาโดนโมงทิ้งกลับไปโอ้จะเกี่ยวกลับมาก็ไม่ดีครับลูกกลางกัดดวลกันลูกเคบาคิโอไม่ถึงยังได้อยู่ทางขวาครับธีรมันยอดลึกมา

0: อันนี้เดียวรับได้ครับเดียวเตะสวนกลับมาครับไปฟาวประตูครับ
1: เนี่ยผู้เล่นของเข้าไปกดดันให้แจกใบเหลืองให้ผู้เล่นของเบลเยียมมิเคเล่ครับ
0: สองดอกเลยครับกระแทกก่อนทีนึงแล้วก็มาดักอีกทีนึงครับพลาดเองครับวันนี้โอ้โหมาเที่ยวตัวหลักๆแล้วโอ้โหตอนแรกก็นึกว่านักเตะหมดนะพอจับมาไอ้เจ้าปาร์คเกโมโหมากเลยนะครับเปลี่ยนแกออกครับแล้ว ADI ก็สายหน้านะ ADI ก็ไม่พอใจเลยครับว่าเขาก็โดนเปลี่ยนออกอ่ะครับภาพนี่เซ็งเลยครับมาเน่นำอยู่ 2-0 ดีๆแล้วท้ายเกมแล้วด้วยนะครับ
1: ผมว่าอาบิบเดียล่ายังเล่นดีอยู่เลยไม่น่า
0: ใช่ยิงประตูยังเก็บบอลตรงกลางได้ตลอดนะ
1: ไปเปลี่ยนทั้งคู่ด้วยไงพี
0: ่เอากลางตัวดีๆเล่นออกหมดเลยครับดูเคไบโกตอนนี้ต้องลงไปช่วยเกมรับแล้วครับคือหลังกลับมาก่อนครับกำลังจะผ่านครึ่งทางครับ3นาทีครึ่งนะครับทดไป7นะครับเสมอก็อยู่ 2-2 ลูกวางยาวบอมยาวๆมาบอลตกมาลูกากูมงพักมาให้แล้วปูนโมเรล่าไม่ถนัดเจอทางด้านของปาฟซิดเกี่ยวก่อนเดียล่าจิ้มมาเอาเดียล่าไปฝืนเล่นโอ้แต่สุดท้ายยังช่วยกันได้ดีครับล้ำหน้าไปแล้วครับโมเรล่าครับ
1: โอ้กับการว่าตอนนี้ที่จะต้องลุ้นให้หมดวาเร็วเป็นเซเนกัลแล้วครับลูกากูคือตัวเปลี่ยนเกมของแท้เลยนะครับเกมนี้เนี่ย
0: ลงมาแล้วเก็บบอลพักบอลได้แล้วแกฝ่าไปได้แล้วรอเพื่อนเติมครับสายว่างครับปาฟ้าให้ทะลุมาอิสเบียจากขอบนะครับจากขอบลุยมาล็อกตัดในไปแล้วจากขอบเลือกคืนมาใหม่ครับปาฟ้ากาหน้าเกออกขวามาครับเดียร่าเอ็มบายโยกอดเอ็มบายขืนกลับมาตอนนี้ได้ขึงมั่งตอนนี้อ่ะมาหันมาบุกเขาแล้วครับโดนไปชุดใหญ่ๆครับโอ้ไปรับกันเองครับมาให้สั้นไปหน่อยยังได้อยู่ครับเคาะหนีมาครับกามาร่าออกขวาแบงเลาะขวามาต้องคืนหลังก่อนครับเจแปงเดียต้าโอ้ได้ขึงอยู่ครับตอนนี้ขึงแบบยาวๆเบลเยียมก็ลงไปรับเหมือนกันนะครับตอนนี้เคาะหาช่องกันก่อนครับกานาเกฝากขวามาเดียต้าเดียต้าก็ต้องคืนเจอซ้อนเหมือนกันครับกามาร่าโอ้ตอนนี้บอลโลไปโลมาครับซาออกซ้ายเลยครับจากขอบมาตาซาต้องคืนหลังครับเนี่ยคาเต้ก็เติมแล้วครับตอนนี้ปาฟซิชครับปาเทซิชให้ไม่ทีครับเดียต้าเอ็มบายเอ็มบายจะโยกจะเอ็มบายจะไปต่อตามมาตันกันอยู่ยังหนีไม่ออกครับต้องสุดท้ายต้องเตะทิ้งครับโมเรล่าเนียคาเต้ก็ วนเก็บมาเล่นแล้วครับ โอ้ห้านาทีครึ่งไปแล้วตอนนี้แทงทะลุตามช่องได้อยู่ครับเบลเยียมเหมือนลงไปแพ็คอยู่นะครับตอนนี้ขอเอาตัวรอดก่อนเลยครับขวาทะลุมาใหม่ครับเอ็มบายเอ็มบายโยกก่อนเอ็มบายหลอกล่ออยู่โยกซ้ายโยกขวาครับตัวกลางเติมมาครับกานาเกะกานาเกะหลอกยิงไกลดูก็ไม่พอครับโอ้กะจะใส่สักทีหนึ่งครับกานาเกะ
1: ในกรอบเขตโทษมีอิสเมลาซาวิ่งฉีกไปแต่ขอซัดเองครับหักข้อเยอะไปหน่อยนะครับโน้ตดูจากตรงนี้กุ๊กตัวก็พุ่งไปถูกทางนะครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหอารมณ์นี่คนละอารมณ์เลยนะครับกับการเป็นว่ากองเชียร์ที่กำลังจะหมดหวังตอนนี้มีลุ้นแล้วครับเบลเยียม
0: คือตอน 2-1 เนี่ยถ้ามันได้เร็วก็ยังโอเคแต่ว่าพอมันได้มันโอ้ช่วงนาที80กว่าแล้วครับใครจะคิดว่ามาโดนลูก2ต่อครับโมเรล่าเกี่ยวมาก็ไม่ดีครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cod Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

ใจเจ็บเมื่อไรจะโทรมาโทรมาที่นี่นะคะ5:12 นอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569ค่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงคะเจ็บกันไหมคะเหมือนเพลงเนาะเหมือนเขาเลือกให้เรานะเจ็บยังไงก็โทรมา022481366นะคะบอกเบอร์ซะเลยเบอร์เดียว3คู่สายของลูกทุ่งมหานคร FM95 ของเรานะคะ LTM FM95 Super Station นะคะสำหรับในช่วง5-7 โมงเช้าเจอกับเรา2คนได้ค่ะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook นี่แหละนะคะที่จะสามารถได้ติดตามกันนะคะแม่พริกลำปางไม่มีฝนเลยนะคะน้ำตายแจ้งมานะคะสวัสดีพี่หนูมาค่ะมาค่ะพี่วันมิตรใสอ่ะคะนามสกุลเนาะแล้วก็พี่สลินยาพี่สมพรพี่อิทธิเลิศสวัสดีนะคะพี่สศิธรค่ะมาเจอกันทุกเช้าเนาะวันนี้พฤหัสแล้วนะคะพี่ประสงค์ที่กาฬสินธุ์อากาศดีแต่ฟ้าครึ้มอ๋อพี่วัฒนศักดิ์นะคะภูกิ่งเงินพี่ประสิทธิ์ค่ะมาแล้วพี่เวียงชัยพี่สะอาดพี่พิษณุจากขอวังนะคะแล้วก็ใครอีกพี่หนูเล็กพัชราพรค่ะสวัสดีทักทายชาวหนองคายด้วยนะคะพี่วิรัตค่ะฝนกำลังตกที่หนองคายอ้าวเดี๋ยวหนองคายกับกาฬสินธุ์มันคนละทิศกันใช่ไหมทำไมมันไม่เหมือนกันเนาะนะคะภาคอีสานสวัสดีชาวโคราชทุกท่านนะคะชาวไหนอีกนะชาวโคราชพี่อรุณเยาวละอองเยาวะละอองนะคะพี่วันเพ็ญสวัสดีด้วยนะคะพี่หนูพี่ปะโมดฟังจากจังหวัดตราดค่ะพี่ตุ๊กจากสารคามพี่เพ็ญศรีพี่วิชิตนะคะพี่สะอาดพี่ออกพยามดตะนอยนะคะมาคุยมาทักทายกันเนาะพี่นภาพรอยู่เนินมะปรางพิษณุโลกฟังชัดเจนนะคะพี่ประเทืองจากหนองเสือค่ะปทุมธานีแล้วก็พี่ฝนคนงามพี่ผู้ใหญ่วันพี่สมพรรอดเกลี้ยงนะคะอยู่ตลาดหัวอิฐนี่เองอ๋อขายของนะคะพี่สวัสดีชาวตลาดหัวอิฐนครศรีธรรมราชด้วยนะคะอสมทเชียงใหม่มาแล้วนะคะน้องแขกสุทธิรัตน์ค่ะมาฟังต่อทางวิทยุนะคะน้องปูกัญญรัตน์ค่ะสาวจุฬาคนงามเมื่อคืนฝนตกไม่ได้ตัดยางของน้องแขกไม่ใช่โอ้ตกกระหน่ำมากเลยเมื่อวานนี้นะคะสวัสดีพี่มณิชจากบางระกำนะคะพี่มณิชตองดีค่ะพี่พวงเพชรสวัสดีนะคะแล้วก็พี่ฉุยค่ะพี่ยายออสเปิดเพลงพ่อมากพี่สมหวังพี่ทองเดือนอยู่อุตรดิตถ์นะคะพี่ญาทิพย์บางกะปิค่ะสวัสดีด้วยนะคะอ๋อตอน2:00ฝนตกที่ทุ่งไม้ไผ่พี่มาลัยบอกว่าอุตรดิตถ์เล็กน้อยนะคะตกเล็กน้อยพี่จำนงจากห้วยยอดค่ะก็บางที่ก็ไม่ตกเลยเนาะบางที่ก็หนักมากนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีทักทายพี่เกษมนะคะพี่เกษมค่ะพี่ณรงค์สอนสงวนพี่วันนี้วงสามัคคีนะคะฝนตกตัดยางไม่ได้นะคะอันนี้ที่ไหนขอพระทองเนาะพี่พยาวจากพี่จิตด้วยค่ะพี่ตุ๊กจากวารินชำราบนะคะพี่ณรงค์จุ้ยทองคำจากที่ไหนมิทราบนะคะพี่จอหลายใจสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะอย่าลืมนะหลังไมค์ของเรา022481366นะคะใครที่เป็นผู้โชคดีเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่เจ็บเหมือนเพลงนี่แหละค่ะโทรมานะคะนี่เหมือนกับ2แม่ลูกคู่นี้อ๋อไม่ใช่2แม่ลูกสิเดี๋ยวนะแม่ลูกกันไหมโชว์ข่าวหน้าหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นอะไรกัน2คนนี้เอ่อโท
ถูกลอตเตอรี่2ใบ12ล้านนะคะชีวิตพลิกชั่วข้ามคืนแน่นอนนะคะ12ล้านนี่ก็ไม่น้อยนะอ๋อก็คือเป็นพี่สาวของคนที่โพสต์ว่าต่อไปนี้พี่สาวจะไม่ลำบากแล้วขอแสดงความยินดีด้วยถูกรางวัลที่1 12ล้านก็เลยมีคนเข้าไปแสดงความยินดีกันเยอะมากนะคะอ๋อพี่สาวกับแม่นะคะยืนถือลอตเตอรี่อยู่นะคะก็แฮปปี้มีความสุขมากเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนี้ไม่ทราบใครนะเป็นผู้โชคดีเพราะว่าFacebook ของธนาคารออมสินนะคะ CSB Society แจ้งข่าวดีและขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีใครที่ซื้อไว้เนาะงวดประจำเมื่อวานนะวันที่1กรกฎาคมรางวัลมูลค่า30ล้านเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินสาขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะเผื่อใครยังไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเนี่ยซื้อสลากออมสินพิเศษเอาไว้เมื่อวานใครที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินสาขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นท่านเป็นผู้โชคดีนะคะถูกรางวัล30ล้านธนาคารออมสินแจ้งว่าจะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัลก็คือวันนี้เนาะก็ของธนาคารออมสินเนี่ยดีอย่างนึงเงินรางวัลของบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีค่ะได้เต็มๆนะคะโอ้โหจัดไปเลย30ล้านเต็มๆนะคะของธนาคารออมสินสาขาภูเวียงนะใครที่ซื้อไว้นี่เป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีนะโฆษณาให้ก็ได้นะเผื่อธนาคารออมสินเขาจะมาโฆษณากับเรานะก็ฝากได้นะคะเป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีนะใครสนใจก็ไปซื้อไว้นะคะติดบัญชีไว้หน่อยนะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะหรือว่าผ่านแอป MyMo ของเขาก็ได้นะคะอันนี้ก็ดีนะมันก็รู้สึกว่าเป็นการซื้อไว้ออมแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเหมือนกับภูเวียงนะคะสาขาภูเวียงไม่รู้ใครเดี๋ยวเขาก็จะโอนให้วันนี้แหละส่วนลอตเตอรี่พลัสLottery Pass

0: เมื่อวานนี้ผู้โชคดี2จังหวัดนะคะ36ล้านเดี๋ยวคนเดียวไหม36ล้านคนเดียวเลยเหรออ๋อไม่คนหนึ่ง6ล้านอีกคนหนึ่ง30ล้านนะคะเป็นผู้โชคดี2จังหวัดนะคะคนหนึ่งกรุงเทพได้6ล้านรับสายแทบเป็นลมบอกคุยนานไม่ได้อีกคนหนึ่งเป็นผู้โชคดีชาวตรังอันนี้30ล้านนะคะบอกไม่อยากให้คุณน็อตลอตเตอรี่พัดเอาเงินไปให้ไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่ากลัวญาติเยอะก็ต้องตามนั้นเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ใช่ไหมคะนี่เขาก็แก้เอามาโชว์ว่าของเขาเนี่ยมาเป็นสักขีพยานเฉยๆอ๋อคนที่ถือเนี่ยก็ถือป้ายว่ามาเป็นสักขีพยานเฉยๆไม่ได้รับรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะเพราะว่ามันต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยต้องบอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอไปเจอญาติเจอใครเนี่ยอู้มาแสดงความยินดีเอ้าก็ถ่ายรูปกับป้ายอยู่บอกไม่มาถือป้ายเฉยๆมาแสดงความยินดีนะไม่ได้ถูกรางวัลต้องอย่างนี้ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกลัวเนี่ยเหมือนกับเจ้านี้เมื่อวานนี่แหละพอเขาโทรไปว่าเนี่ยคุณถูกรางวัลนะเขาบอกว่าก็ตื่นเต้นแหละนะแทบช็อกเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากให้ลอตเตอรี่พัดมาที่บ้านกลัวจะเอิบจะเรอะก็ต้องตามนั้นนะน้องโลกถ้าเป็นเราน้องโลกเราจะต้องลดเราเป็นยังไงอ่ะลงมาฝันว่าเราต้องแบบเงียบหรืออะไรยังไง
1: เราเตรียมกองยาวเลยครับพี่สวัสดีครับ
0: กองยาวเลยเหรอโอ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวญาติมานะ
1: ใช่ไหมถ้าสักสองล้านก็ยินดีให้ญาติมานะครับ
0: นี่ไงคนนี้ถูกจังหวัดตรังก็ชื่อคุณยุนะสมมตินะก็ถูก5ใบ60ล้านทันทีที่รับสายจากคุณน็อตเธอบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นลมแล้วจำไม่ได้ว่าซื้อเลขนี้หรือไม่เมื่อเข้าไปเช็คก็รู้ว่าถูกรางวัลก็รู้สึกจะเป็นลมอีกรอบนึงแต่อยากให้คุณน็อตโอนมากกว่าไม่อยากให้มาหาที่บ้านจังหวัดตรังเพราะกลัวญาติเยอะถือว่าอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เธอจะร้องขอแบบนี้ได้เน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: แล้ว
1: ถูกไหมฮะสรุปเขาถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: คนนี้
0: ถูกเป็นสาวแต่ถูกอยู่จังหวัดตรังได้30ล้าน
1: โอ้โห
0: อันนี้เป็นของลอตเตอรี่พลัสนะไม่ใช่ของแอปเป่าตังนะ
1: ครับ
0: สามสิบล้าน
1: แก้ความประสงค์ได้ไหมว่าเราอยากจะยังไง
0: ให้โอนมาแล้วโอ้ยตื่นเต้นแทนเนาะอยู่วันนี้เงินโอนเพิ่งโอนเมื่อวานแล้วนะเงินโอนเข้ามาในบัญชีคุณ30ล้านเข้าแล้วอย่างเงี้ยเสียงเงี้ยคุณแม่เสียงงี้30ล้านเข้าแล้วโอ้ยมันคงน่ามันคงแบบน่ารักนอนยิ้มนั่งยิ้มทั้งวันเนาะ30ล้านเข้าแล้วเมื่อวานนี้เป็นไง20บาทจ่ายแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
1: จะมีแต่ SMS ออกนะฮะไม่มีเงินเข้าเลย
0: ออกแล้วเมื่อวานเนี่ยไปจ่ายไทยช่วยไทยพัสมาไงก็อุ๊ยไม่น่าเชื่อเนาะในเดือนแรกอ่ะเดือนแรกอ่ะเชื่อไหมว่าคนไม่ใช้สิทธิ์ตั้งเท่าไหร่รู้ไหม
1: คือ
0: ไม่คือมีสิทธิ์อ่ะไม่สแกนจ่ายไม่อะไรทั้งนั้นไม่หือไม่อือคือแค่ลงทะเบียนไว้อ่ะก็บอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่สนใจจะใช้สิทธิ์เขาก็เลยยึดเงินกลับเข้าคลังไปน้อง
1: โ
0: อ้ที่ก็โอนเข้าไปให้แอปเป๋าตังค์คนละ 1,000 น่ะ
1: ไม่ใช้เลย
0: มีอยู่ประมาณโอ้หลายแสนคนค่ะไม่ใช้สิทธิ์ไม่สนใจจะใช้สิทธิ์คิดดูตลอดทั้งเดือนนะไม่ใช้เลยหลายแสนน่ะ
1: ต้องยังไงฮะไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นหรือยังไงนะ
0: ไม่ได้อยู่ที่ได้อยู่ที่ไหนก็ได้นะไม่ใช่หร
1: อ
0: ก็คือใช้แอปมือถืออ่ะ
1: โอ้
0: แต่เขาก็ลงทะเบียนก็คนเขาผ่านก็มีสิทธิ์ของเขาตกกับปกตินะแต่ว่าพอรัฐบาลกระทรวงการคลังโอนเงินเข้าแอปเป่าตังค์ให้ 1,000 เขาไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยก็แสดงว่าเขาอยากจะทดสอบระบบเหมือนกัน
1: โอ้

0: นี้ก็คาดเดาไม่ได้ว่าเพราะอะไร
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่ารัฐบาลก็แจ้งตามปกตินั่นแหละว่าเดือนแรกเนี่ยเงินสะพัดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะเงินสะพัดไปคือเขาก็เตือนอยู่ว่าวันสุดท้ายที่ใช้สิทธิ์นะเดือนแรกสำหรับไทยช่วยไทยพัฒน์นั้นเงินสะพัดไปกว่า 43,000 ล้านประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25ล้านคนร้านค้าที่ลงทะเบียน1ล้านเนี่ยนะคะก็ทำให้เงินกระจายเศรษฐกิจฐานรากไปทั่วประเทศนะคะเกิดการจับจ่ายไป1ล้าน 30,000 ร้านค้านี่ค่ะแล้วก็ร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนแพลตฟอร์มนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายได้เพิ่มมีสภาพคล่องขึ้นมานี้เดือนแรกก็เดี๋ยวเดือนที่2เริ่มต้นแล้วตั้งแต่เมื่อวาน1กรกฎาคมนะคะ
1: โอ้ฮะอืมจริงๆช่วยแบ่งเบาได้เยอะนะนะ
0: เยอะอยู
1: ่แบ่งเบาได้เยอะก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันคนที่เสียดายลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ใช้เลยอ่ะ
0: ค่ะก็อาจจะคิดว่าไม่คือรัฐบาลไม่ต้องช่วยก็ได้เพราะว่าอาจจะแบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะ
1: คร
0: ับก็คือลงทะเบียนไว้เฉยๆเพราะว่าตอนนั้นอาจจะแบบไม่ได้ยากอะไรก็ลองลงไว้ดูค่ะผู้ไม่ใช้สิทธิ์ก็เยอะนะไม่ใช่นี่นะก็แสดงว่าก็คือไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: ค่ะนะคะเรารับสายกันก่อนเนาะมาจากลาดพร้าวนะคะน้องดง
1: ได้เลยครับ
0: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่อนันต์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอนันต์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมอยากจะสอบถาม
0: เสียงเป็นยังไงคะเหมือนไม่สบายเลย
3: หวัดลงคอครับ
0: หวัดลงคอแล้วโดนฝนเหรอคะพี่
1: เข้าใจหัวอกเลยผมก็อาการนี้เลยเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้ว
0: ใช่เวลาที่จะคอมีเข็มจิ้มอยู่
3: มันมีฝนปล่อยผมไปตลาดแล้วเจอฝน
0: อ๋อโดนฝนปล่อยมาว่าแล้ว
3: โอ้แก้วอ่ะ
0: ผมเลยไม่สบายกันเยอะเลยเนาะพี่เนาะ
3: บอกครับผมจะสอบถามพี่ตีหน่อยครับฮัลโหล
1: ครับเชิญครับ
3: เมื่อวานนี้ผมก็นอนฟังพี่ศรีมาทุกวันแหละครับเช้าจนเย็นเย็นจนเช้านะครับคือว่าไอ้เงินคนพิการเนี่ยแต่ของผมมันพิการประเภท3นะครับคือมันเสียไปซีกหนึ่งอะซีกซ้ายแล้วเห็นเขาบอกว่าจะให้200ผมก็ได้ยินแต่เวลาผมไปเช็คไม่เคยได้ครับ
0: ไม่มีเงินเพิ่มเข้ามาอย่างนี้หรอคะ
3: ไม่มีเลยครับก็คืออย่างนี้พี่ศรีคือพี่การมันได้800ถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็คือพี่อนันต์มีบัตรผู้พิการเรียบร้อย
3: มีครับมีบัตรมีอะไรพร้อมทุกอย่างคือพิการ800แล้วก็สูงอายุ600มันก็ต้องเท่ากับเดือนนั้น2อย่างนี้มันก็1,400ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
3: 1,400แล้ววันที่10ผมก็ไปกดมันก็ได้แค่1,400ถ้าเกิดมันเข้า2อย่างมันก็ต้องรวมเป็น 1,600 ถูกต้องไหมครับ
0: ก็800ก็2คนใช่ไหม
3: 800ที่ผมได้แล้ว
0: ก็คือได้คนละ800บาททุกเดือนถูกไหมพี่เงินช่วย
3: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะ
3: ครับ
0: แล้วบริษัทอันไหนคะที่ไม่เข้า
3: ก็ไอ้เงินพิการนะครับที่ว่า200อะไรต่อเดือนนะครับ
0: เบี้ยเพิ่มใช่ไหมเบี้ยเพิ่มของพี่อนันต์ไม่ได้เหรอคะ
3: ไม่มีได้เลยครับตั้งแต
0: ่ไม่เคยได้เลยใช่ไหม
3: ไม่เคยได้เลยผมไปเทก็ได้แค่1,400
0: เยอะทำไมถึง1,400อ่ะต้องเพราะอะไร
3: ก็สูงไปอยู่600ฮะ
0: อ๋อ600กับ800ก็1,400อ๋อแต่ที่บอกว่าจะเพิ่ม200ไม่เคยได้เลย
3: ไม่เคยเลยครับเมื่อวานนี้ผมว่าเอกใจมีพี่คนละวัน
0: เขาเพิ่มมาหลายปีแล้วนะน้องดงเนาะ
1: ใช่อ
3: ะไรนะครับ
0: ไอ้200เนี่ยเพิ่มมาหลายปีแล้วนะพี
1: ่ใช่ครับปีที่แล้วเอ้ยกุมภาปีนี้นะประมาณกุมภา
3: เป็นมา3ปีแล้วก็ยังไม่เคยเจอเลย
0: อ๋อพี่ได้บัตรมา3ปีพี่อนันต์นี่คือพี่ประเภท3นี่คือการเคลื่อนไหวเหรอยังเดินได้ไหมใช้ไม้เท้าใช้อะไรไหม
3: ใช้ไม้เ

0: เท้าอยู่ครับ
1: แต่ต้องเอาไม้เท้าไว้ประคองอ๋อนี่คือประเภท3ใช่ไหมคะ
2: ครับประเภท2 200นี่ต้องเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการรัฐด้วยนะพี่เนาะ
1: ใช่พี่อนันต์มีบัตรสวัสดิการรัฐมั้ย
0: มีครับ
2: อ๋อมีด้วยใ
1: ช่มั้ยก็ได้อีก300ซื้อของใช่มั้ยทุกเดือน
0: ครับก็เมื่อวานนี้ผมก็ไปซื้อของมาแล้วครับบัตรไอ้บัตร
1: ไปซื้อของมาแล้วเน
0: าะบัตรสวัสดิการเขาได้1,000
1: เงินเพิ่มเนี่ยคือเป็นเงินเพิ่มสำหรับคนที่มีบัตรอันเนี้ยสวัสดิการ
0: ใช่ครับ
2: แล้วก็มีบัตรสวัสดิการด้วยมีเราก็มี
1: ใช่แต่พี่ไม่ได
0: ้บัตรประชารัฐเนี่ยเขาเพิ่มไป700นี่เดือนเนี้ยเดือนที่2ก็เป็น 1,000 ทีแรกมัน300
1: เมื่อวานก็ได้ไปแล้ว 1,000 บาท
0: ใช่ครับ
1: ค่ะพออยู่ได้ไหมพี
0: ่อะไรนะครับ
1: พออยู่ได้ใช่ไหม
0: ก็พันหนึ่งอยู่ได
1: ้อยู่ได้เนาะ
0: ก็สองเดือนแล้วเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่สองก็คือกับข้าวกับปลาข้าวสารน้ำหมกน้ำมันอะไรพวกนี้มาเก็บเอาไว้ครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ซื้อของซื้อไข่กระป๋องแห้งแล้วพวกเนี้ยแต่ไอ้เงินที่การเนี้ยทำไมมันไม่ได้
1: บ
0: ั
1: ตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้เพิ่ม200
0: ครับแต่คนกลางไม่ได้มันก็ได้แค่800รวมทั้งสูงอายุด้วยก็เป็น 1,400 ทุกวันที่10
2: โห
1: ค่ะ
2: เขามีเบอร์ให้ติดต่อของกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบสิทธิ์จะลองจดไว้หน่อยไหมพี
1: ่ผม
0: จดลำบากครับเพราะมือซ้ายผมไม่มีกำลังเลยผมลองวางโทรศัพท์นะครับถึงจะจดได้
2: Oh. อ๋องั้นเดี๋ยวให้น้องเขาส่ง SMS เข้าไปให้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้น้องหนังไมค์เขาส่งเข้าไปให้
0: เดี๋ยวครับคือโทรศัพท์ผมเป็นปุ่มกดครับ
2: ส่งเดี๋ยวส่ง SMS เข้าไปให้ก็ได้เนาะพี่เนาะ
0: ส่งเป็นข้อความได้ไหมครับ
1: ไอ้โทรศัพท์ที่ให้กดเนี่ยเดี๋ยวไปวางสายแล้วเดี๋ยวบอกหน้าไมค์พอเพลงจบบอกหน้าไมค์แล้วก็เดี๋ยวให้พี่อนันต์จบตอนนั้นดีกว่า
2: พี่อาจารย์ฟังต่ออยู่ไหมเดี๋ยววางแล้วฟังไหมฟังวิทยุอยู่ปะ
0: ไม่ได้ฟังครับแต่ผมปิดอยู่ครับตอนนี้ผมปิดอยู
2: ่อ๋อ
0: ครับ
1: ค่ะต้องเช็ควิธีเช็คก็จริงๆก็ไม่ยากนะแต่ว่าพี่ก็อาจจะไม่สะดวกไม่เป็นไรเดี๋ยวพอวางสายการพี่ก็ฟังวิทยุนะคะก็เดี๋ยวจะมีหนึ่งเพลงประมาณ3นาทีกว่าแล้วพี่จดเบอร์แล้วได้โทรหาพม.ใช่ไหมคะน้องดง
2: ครับผมเป็นสายของกรมบัญชีกลางเลยครับพี่เขาจะตรวจสอบสิทธิผู้พิการให้ว่าทำไมเราถึงยังไม่ได้ไอ้ชุก
1: ที่ยี่สิบเงินเบี้ยเพิ่ม200ถึงไม่ได
2: ้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเงินไม่เข้าเลยให้สอบถามไปที่เบอร์เนี่ยฮะ02-2706,400เนี่ยฮะ
0: อะไรนะครับ
1: เดี๋ยวบอก
0: 02
2: เบอร์02นะพี่แล้วก็270
0: แล้วก็1,400ใช่ไหมครับ
2: 6,400ครับ
0: 6,400โอ้แป๊บหนึ่งได้ไหม
1: เดี๋ยวพี่วางสายก่อนแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยบอกหน้าไม
0: ค์ได้ครับ
2: เดี๋ยวให้น้องเขาส่งเป็นข้อความเข้าไปให้ก็ได้ครับ
0: ได้ครับ
2: เดี๋ยวผมจะให้น้องเขาส่งข้อความเข้าไปให
0: ้กดได
1: ้ค่ะได้นะพี่นะ
2: เป็น SMS เข้าไปให้ครับผม
1: ค่ะขอให้พี่อนันต์แข็งแรงอยู่คนเดียวเหรอคะเนี่ย
0: อยู่คนเดียวครับพ่อแม่เสียหมดแล้วครับ
1: อ๋อยังอยู่คนเดียวนะคะ
0: ครับ
1: ได้ครับ
0: พี่สี่ถ้าพูดถึงถ้าได้นี่เขาจะโอนให้เขาเดือนนี้เลยไหมหรือว่าเป็นเดือนหน้าเดือนต่อไปอะไร
1: จริงๆอ่ะเขาโอนพร้อมกันไปกับเงินที่ได้แต่ละเดือนนะคะน้องรุ่งนะ
2: ใช่ทุกวันที่20อ่ะครับพี
1: ่เขาโอนพร้อมกันไปเลยค่ะใครที่ได้เนี่ยเขาโอนพร้อมกันไปเลย
0: ทุกวันที่10นี่ครับ
2: ถ้า200มันจะเป็นทุกวันที่20
0: อ๋อ
2: ครับพี
0: ่ครับครับ
2: แต่เขาก็จะคงจะไปตกหล่นให้พี่แต่เดี๋ยวไว้ลองพี่ลองโทรไปที่เนี่ย
1: โทรในเวลาราชการนะพี่นะ
0: ครับครับ
1: 02อ่ะพี่ไม่ต้องจำ2706400อย่างนี้ละกัน2706400เนี่ยแค่นี้พอ
0: ครับ2706400
1: นะ

0: ค่ะเดี๋ยวโทรในเวลาราชการเนี่ยเป็นคอลเซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางใช่ไหมน้องดง
1: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
0: เออนะคะ2706400จำแค่นี้พอนะคะ
2: โอเคครับ
0: ได้ค่ะปลอดภัยแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นนะคะพี่เวลาเดินก็ระวังเนาะ
2: ครับก็พอดีน้องหลังใหม่เขาบอกจะขอเพลงด้วยไหมก็เลยบอกเขาไปขอ
0: บอกเขาแล้วนะได้ค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให
2: ้คอยนวลที่สุรินทร์ใหญ่นะครับ
0: โอ้ค่ะได้ค่ะคอยนวลที่ลาดพร้าวอยู่ค่ะต้องดีครับพี่สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับ

0: นี่ข่าวเช้ากันต่อน้องรุ่งบอกอีกทีนึงก็ได้นะคะเผื่อว่าให้ตอกย้ำเบอร์ที่พี่อนันต์จะโทรวันนี
1: ้ก็เป็นเนาะเบอร์ call center นะครับของกรมบัญชีกลางเนาะเพื่อตรวจสอบสิทธิ
0: ์
1: 02นะครับ270 6400นะครับ2

0: 076400นะฮะดอกก็ได้ไปถามแล้วเอ๊ะทำไมสิทธิ์คนพิการของเราเราไม่ได้200ตั้งแต่กุมภาพันธ์น่ะนะครับ
1: แปลกเนาะทำยังไง
0: มีบัตรมีบัตรสวัสดิการรัฐบัตรคนพิการ
1: เออดีมันคือไม่น่า
0: ถ
1: ึง
0: ช่องว่าง
1: จริงเนาะไม่น่าพลาดถ้าเป็นผู้พิการอยู่แล้วก็น่าจะได้ทุกรายเพราะว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้เรียบร้อยเงินปกติเข้าอ่ะ800เข้าเงินผู้สูงอายุเข้าแต่ว่าเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้ทำไมได้เข้าเพราะอะไรยังไงคะมันติดขัดตรงไหนอ่ะเช็คได้นะคะลองดูนะคะ
0: นี่จะได
1: ้
0: นี่อีก200ก็มีความหมายนะพี่นะสำหรับบางคนมีความหมายนะ
1: โอ้ยก็นั่นแหละซื้อข้าวซื้อไข่ได้2แผง
0: เดือน
1: ได้ไข่2แผงนะ2แผงนี่ก็36คูณ2ก็72ฟองอุ้ยกินได้วันละ2ฟองเลยนะเราจะต้มจะทอดจะอะไรก็ว่ากันไปนะคะมันหมายถึงว่ากับข้าวเนาะมันมีค่ามากมีค่าค่ะ
0: จริง
1: อู้สู้กันต่อไปนี่คนนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปกรณีที่มีสาวการบินไทยชื่อน้องมีนาถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะก็ส่งผลให้ประเทศไทยก็โอ้โหคึกคักเลยนะคะโดยเฉพาะตำรวจและปปส.นะคะเมื่อวานนี้ทางเลขาธิการปปส.นะคะก็บอกว่ามีไรเดอร์ซึ่งเป็นผู้ชายที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดตอนที่เอาพัสดุไปส่งให้กับมีนาแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่คอนโดแถวบางนาแต่ไม่ใช่ไรเดอร์คนเดียวกับที่นำส่งพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนตามที่เสนอข่าวนะเพราะว่าไรเดอร์คนนี้แกก็ไปแสดงตนเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่าก็ไปส่งของที่นั่นเหมือนกันก็ไปเลขาธิการปปส.บอกว่าจากการขยายผลตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถที่มีการนำส่งพัสดุให้กับมีนาที่คอนโดในวันที่22มิถุนายนนะคะที่สงสัยแล้วก็ต้องการตัวเนี่ยจะเป็นรถยนต์สีดำเข้มอีกคันหนึ่งแต่ยังไม่สามารถบอกยี่ห้อรถและทะเบียนรถได้นะเพราะว่าต้องการใช้ในการขยายผลแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์ให้คนที่นำส่งพัสดุดังกล่าวรายนี้เดินทางมาให้ความร่วมมือให้ข้อมูลกับปปส.โดยเร็วก่อนจะมีการขยับมาตรการออกหมายเรียกแต่ถ้ายังเงียบอยู่ไม่ให้ความร่วมมือข้อมูลใดๆก็คงจะต้องไปไล่กล้องทุกส่วนว่ารถคันนี้นำส่งพัสดุยาเสพติดเป็นใครและมีความเชื่อมโยงกับต้นทางอย่างไรบ้างแล้วก็รับของมาจากที่ไหนนะคะส่วนการแถลงข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ามีไรเดอร์เป็นแกร็บมาส่งเนี่ยอันนี้ก็แถลงจากบันทึกที่ทางนิติของคอนโดได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นใครแต่ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นบอกว่าน่าจะเป็นคนละบริษัทกันนะคะสำหรับไรเดอร์นี่ค่ะน้องดวง
0: ครับอาจจะไม่ใช่แกร็บแต่ว่าเมื่อวานฟังท่านเลขาธิการปปส.นะครับก็ท่านยืนยันเลยว่าถ้ามาแสดงตัวนะถ้าบริสุทธิ์ใจนะไอ้รถเก่งคุณรถเก่งคันนี้นะฮะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจว่าคุณไม่รู้ครับผมเป็นไรเดอร์ผมเข้ามารับส่งของตามหน้าที่คุณรอดนะคุณไม่ผิดนะ
1: ค่ะ
0: คุณไม่ผิดนะ
1: เพราะว่าไม่รู้ข้างในถูกไหมใครจะไปค
0: ือ
1: มันไม่สามารถจะดูได้ว่าเป็นอะไร
0: แต่ถ้าคุณยังรับล่อๆแบบนี้เดี๋ยวเขาได้ทะเบียนเลยเขาออกหมายนะครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นจะมาชี้แจงจะไม่ทันนะ
1: แสดงความบริสุทธิ์ใจนี่ไรเดอร์คนนี้คนที่ส่งของคนนี้ก็อาจจะแบบไม่ติดตามข่าวสารเหรอทำไมถึงไม่ยังไม่มาแสดงตนเนาะ
0: ครับหรือเขาไม่ใช่ไรเดอร์ไงหรือเขาเป็นแบบว่าเครือข่ายเลยจริงๆพี
1: ่
0: แต่เวลามาที่คอนโดก็ต้องบอกก่อนแล้วว่าส่งของจากแกร็บครับอย่างเงี้ย
1: ก็เห็นบอกว่ามีบุคคลต้องสงสัย2คนนะคะมีคนหนึ่งถือพัสดุใส่แมสปิดบังใบหน้านะคะเป้าหมายตอนนี้เขาบอกว่าท่านเลขาธิ

0: ทางปปส.ไม่บอกนะแต่ว่าผู้สื่อข่าวบางฉบับที่เขาเกาะติดจริงๆก็รู้แล้วว่าเป็นโตโยต้านะคะแล้วก็แนวโน้มที่คนขับรถเข้ามายังคอนโดของมีนาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ถูกว่าจ้างมาจากบุคคลปริศนาแล้วคนนำบุตรนำพัสดุมาวางเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนหลอกเหมือนกันนะคะก็คือ
1: ต้องนิ่งแค่ว่าต้องรีบมาแสดงตัวเลยพี
0: ่ใช่คืออาจจะคิดแค่ว่าเป็นถุงผ้ารูปช้างตัวจริงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็การติดบาร์โค้ดคือการสืบหาที่มาได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการแกะรอยหาคนซื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นตำรวจนักสืบก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีกลยุทธ์ของเขาอะนะคะแต่ว่าประกาศเตือนก่อนว่ารีบมานะคะถ้าหมายเรียกแล้วไม่มาก็โดนหมายจับได้เพราะว่าอาจจะเป็นเจ้าของยาเสพติดตัวจริงก็เป็นไปได้เนาะ
1: ครับ
0: เออนี่ค่ะ
1: โอ้เดี๋ยววันนี้สายๆต้องรอดูข่าวนะรอดูข่าวว่านะเห็นกี่บางกระแสข่าวก็บอกว่าเจอตัวแล้วนะคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งให้เนี่ยนะฮะ
0: เจอเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: แต่ข่าวก็บอกว่ายังนะครับบางแต่ข่าวบอกว่าน
0: ะคือสับสนเรื่องน้ำหนักของเฮโรอีนน่ะบางคนบอกว่าไม่ใช่900นะไม่ใช่900กรัมนะน้องดง
1: ครับ
0: เขาบอกว่า9กิโลอ่ะนี่คือบางกระแสนะคะเขาบอกว่าเฮโรอีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหนัก900กรัมนะเขาบอกว่ามัน9กิโลกรัมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่ามีบางกระแสอีกว่าน่าจะอยู่ที่2กิโลกรัม2กิโล900กรัมอ่ะ900กรัม9กิโลกรัมและ2กิโลกรัมตอนนี้มี3ตัวเลขก็ยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่กันแน่ยังไง
1: คร
0: ับก็แล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียก็เดินทางมาถึงไทยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วเมื่อวานที่ประชุมกับทางปปส.แล้วนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยก็เป็นทางตำรวจนะครับของทางออสเตรเลียก็เห็นเขาบอกเขาทำงานร่วมกันกับไทยมาโดยตลอดนะครับในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด
0: ก็เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะประชุมเลยค่ะเห็นบอกว่าอย่างนั้นนายกให้ความสำคัญกับคดีนี้นะคะแล้วก็ได้บรรจุวาระกรณีนี้นะคะในวันศุกร์พรุ่งนี้จะประชุมเป็นประธานด้วยตัวเองเพื่อสั่งการการยกระดับมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและระบบการสแกนเอ็กซเรย์สัมภาระอย่างละเอียดนะคะเพราะว่านี่คือเราก็บอกไปทั่วโลกว่าประเทศไทยจะเป็นฮับในเรื่องของการบินเรื่องของการเดินทางเรื่องของการท่องเที่ยวนะแต่พอมาเจออย่างนี้เนี่ยมันฮับไม่ไหวนะศูนย์กลางยังไงใช่ไหมเพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นแหล่งผลิตแหล่งส่งออกไปเลยอย่างน้องๆนึกออกไหม
1: จริงจริง
0: นี่คือเกิดความเสียหาย
1: ครับเนี่ยฮะเมื่อวานนี้ตัวแทนของสำนักงานทางตำรวจของออสเตรเลียนะครับคือสำนักงานพิทักษ์เขตแดนของออสเตรเลียหรือว่า ABF ที่เข้าร่วมประชุมด้วยเนี่ยนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็บอกว่าทางการออสเตรเลียเนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับด้านการบังคับใช้กฎหมายกับไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะแล้วก็ขอบคุณทางปปส.นะครับที่มาร่วมกันหาลือแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับกับการแก้ปัญหาภัยคุกคามยาเสพติดและความเสี่ยงนะครับจากยาเสพติดที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ก็พูดกว้างนะครับยังไม่ได้เปิดเผยอะไรในสำนวนเท่าไหร่นะฮะว่าก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ว่าเหมือนมีกระแสข่าวว่าสามารถที่จะเนาะได้ตัวนะครับคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งแล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ล่าสุดปปส.ก็

0: รู้แล้วพบแล้วว่าใครเป็นคนโอนเงินค่าจ้างให้กับมีนา 8,800 บาทอันนี้ก็ได้แล้วนะคะ
1: ครับ
0: เออได้แล้วปลายทางที่โอนเงิน 8,800 ค่าจ้างเนี่ยทราบแล้วเรียบร้อยนะคะอืออ่าแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมมีนาแอร์โฮสเตสเนี่ยไม่ใช่คนแรกไม่ใช่คดีแรกนะโดนมาเยอะมากแล้วนะที่ไปออสเตรเลีย

0: เป็นการหว่านแหจ้างคนหิ้วยาเสพติดปลายทางตอนนี้ที่กำลังนิยมก็คือ3ประเทศนะคะมีออสเตรเลียแคนาดาและไต้หวันนะคะแล้วก็ประมาณว่าเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะน้องดงเออเนี่ยเป็นขบวนการแต่ไม่รู้ว่ามีนาเนี่ยเป็นเหยื่อหรือเปล่าหรือว่ารู้เห็นเป็นใจหรือไม่อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวน่าจะคลี่คลายเร็วๆนี้เข้าใจว่าณขณะนี้เห็นบอกว่าจะมีการสร้างทนายให้ช่วยดูแลด้วยนะทางฝั่งออสเตรเลียนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ที่มันทำให้เรานึกถึงขบวนการนี้นะที่เราว่าไม่รู้ว่าปัจจุบันไหนพวกที่ส่งยาในประเทศเนี่ยเรามีมาตรการป้องกันยังไงนะสมมติว่าเราใช้บริการของเนี่ยบริษัทเอกชนอ่ะแล้วก็ลักลอบส่งทุกวันนี้ส่งยาบ้าส่งอะไรกันเนี้ย
0: ก็วิธีการก็คือใช้วิธีการแรกก็คือใช้บัตรประชาชนจริงของผู้ส่ง
1: ครับแต่หมายถึงว่าถ้าเสียซุกซ่อนหรือในกระเป๋าอย่างเงี้ยก็มันก็คงเอากระเป๋าไปบอกทางบริษัทส่งกระเป๋าครับแต่ข้างในไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรใช่ไหมพี่
0: ไม่ได้ดมไม่ได้สุนัขก็ไม่ได้ดมเหมือนสนามบินนะ
1: ไม่มีหรอกเขาก
0: ็ไม่มี
1: มันต้องมีการส่งเสื้อครับแล้วปรากฏว่ามันยัดใส่ไว้ในเสื้อน่ะส่งอะไรอย่างเงี้ยยังมันทำได้โอ้สงสัยเพียบใช่ไหมใช้ส่งกันอย่างเงี้ย
0: เนาะ
1: ไม่มีใคร
0: คิดว่ายังป้องกันไม่ได้ค่ะ
1: อ
0: ันนั้นยังไม่ได้
1: หนึ่งโลก็แค่สะท้อนฝากไว้เลยนะเผื่อว่าพรุ่งนี้ท่านนายกประชุมเนี่ยจะได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่ได้เราไม่ได้ป้องกันระดับประเทศอย่างเดียวนะผมว่าเราว่าในเล่าหลังในประเทศกันเองที่ค้าที่ขายกันเนี่ยกลุ่มนี้เขาน่าจะใช้บริการขนส่งกันเดี๋ยวนี้เยอะนะไม่ต้องไปส่งเองอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ส่งเดลิเวอรี่ให้ถึงบ้านเลยอย่างเงี้ยโดยที
0: ่ค่ะ
1: คนส่งเขาก็ไม่รู้หรอกใส่กล่องไปบอกส่งกระเป๋าครับในกระเป๋ามีอะไรเออ
0: เนาะแล้วก็ถามแหละว่านี่อะไรเป็นสมมติเราแพ็คกล่องไปแล้วใช่ไหมก็อาจจะถามว่าข้างในเป็นอะไรแล้วก็จะบอกไปว่าเป็นนู่นนี่นั่นก็ได้ถูกไหมเพราะว่ามีเครื่องเอ็กซเรย์หรือเปล่าบริษัทขนส่งเอกชนน่ะแม้แต่ไปสถานีไทยก็ไม่มีนะ
1: ครับ
0: จะไม่รู้หรอกว่าข้างในเป็นอะไรยังเคยมีในที่ส่งงูเห่าส่งอะไรกันไปอ่ะ
1: คือเราจะบอกว่าอย่าว่าจะส่งแบบรับหิ้วข้ามชาติเลยนะเนี่ยที่น่าห่วงในประเทศเรากันเองเนี่ยผมว่าทุกวันนี
0: ้ค่ะ
1: นะอันนี้ก็น่าห่วงได้กังวลเหมือนกัน
0: จริงนะคะก็พูดถึงน้องมีนานี่ก็ขนลุกนะเพราะว่าเอาสมมติถ้าเธอเป็นเหยื่อจริงๆนะน่าสงสารมากเนาะแต่ถ้ารู้เห็นเป็นใจทำหลายครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะคะ
1: ใช่
0: เมื่อวานนี้นำเสนอเรื่องกรณีมีคนลักลอบเอาหัวหมู200หัวไปทิ้งแหล่งน้ำสาธารณะที่ใช้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่140หัวนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อำเภอคง60หัวรวมแล้ว200หัวโอ้น้ำก็มีกลิ่นเหม็นคักคุ้งเพราะว่ามันเน่าอ่ะน้องรุ่งมีผลต่อคุณภาพน้ำประปานะคะอันล่าสุดคนที่เอาหัวหมูไปทิ้งมามอบตัวแล้วนะคะ
1: นั่นไง
0: มาแล้วบอกแล้วว่าจับได้นี่เขาบอกว่าอย่างนี้
1: ที่ไหนยังไงฮะ
0: ก็เป็นคนในพื้นที่นะคะชื่อนายอ้าวนายอะไรไม่รู้ตำรวจก็ไม่บอกเขารับสารภาพว่าผมเองแหละครับพร้อมกับพวก4คนเป็นพนักงานของบริษัทผลิตอาหารสัตว์ชื่อดังเอาหัวหมู200หัวไปส่งขายแต่หัวหมูเนี่ยมันเน่าก็เลยบริษัทก็แจ้งว่าเอาไปกำจัดเลยไม่ต้องเอากลับมาเอาไปกำจัดซะแต่ด้วยความมักง่ายของผมครับรู้เท่าไม่ถึงการผมกับเพื่อนก็เลยเอาไปทิ้งน้ำคือ ไม่ได้คิดว่าน้ำตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่เขาใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อหวังจะให้เป็นอาหารปลาเท่านั้นเองผมกับ
1: หัวหมูเป็นอาหารปลา200หัว
0: เออ200 หัวก็มันพูดอย่างเงี้ยกับตำรวจว่าผมคิดว่า

0: มันน่าจะปลากินได้ก็เลยไปทิ้งเลยในหนองน้ำเอาไปเทเลยตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อหรอกเดี๋ยวจะแยกสอบนะคะทั้ง4คนนี้คนหนึ่งมอบตัวเมื่อวานอีก3คนเนี่ยเดี๋ยวจะมาวันนี้ว่าสาเหตุของการทิ้งหัวหมูมาจากอะไรกันแน่ตำรวจไม่เชื่อนะว่าจะไปบอกว่าเป็นอาหารปลาแล้วไปเอาหัวหมูมาจากไหนยังไงแล้วพนักงานของบริษัทผลิตอาหารสัตว์จริงหรือเปล่าก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ200หัวเหม็นมากไปยอมรับง่ายๆว่าผมเองแหละผมมักง่ายผมไม่รู้จะเอาไปไหนผมก็ไปทิ้งเพื่อเป็นอาหารปลา
1: ครับ
0: ง่ายๆอย่างนี้เลย
1: เนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวต้องมีบทลงโทษมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันเน่าม
1: ันก็ได้อ่ะ
0: โอ้เดี๋ยวคิดดูอ่ะคนใช้น้ำประปาจากแหล่งนี้แล้ว
1: โอ้โหตอบง่ายๆเลยว่าผมเอามาทิ้งเองแหละโอ้โหครับผม
0: มันเป็นไปได้เหรอเอาหัวหมูมาจากบริษัทแล้วมันเน่าระหว่างทางอ่ะมันเป็นไปได้เหรออ
1: ืมต้อง200หัวนะ
0: ใช่เนี่ยตำรวจก็ยังไม่เชื่อนะท่านภูมิกับปากด้วยนะคะพันตำรวจเอกสุรนาถสกลวันนะคะภูมิกับสภ.บัวใหญ่นะท่านก็บอกว่าไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายคนนี้เดี๋ยวรออีก3คนที่จะมอบตัววันนี้ก่อนว่าพูดตรงกันหรือเปล่า
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มีเพิ่มไหม
1: ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะพี่น้องเบรกแรกนะ
0: เดี๋ยวจะได้พักกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: สมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียว

0: แค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโหลงลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเรื่องตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่ๆ
0: หางยาวๆ มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและคาบแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: ไอ้ยาอาจารย์ครับผมว่าเอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็ดหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: ยาอุ้ยไอ้ยาอาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าขับอาจารย
1: ์บ่ก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกองทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่มึงเป็นไง
0: มังก็กินอะไรไม่หลายปู่เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: 哎呀，我참아아니아짱ครับผู้เหลียวกล่องครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊เรือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็นล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อ
0: นรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 哎呀，死了啊！ตายแน่ตายจริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่จะต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็บก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกเลิกว่าไม่สักไม่เสิร์กันเรื่อยแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีครับอาจารย์ผมจะไรมาต้องเจ็บตัวเข็ดจนตายไม่เอาอีกแล้ว

0: อ่ะจบแล้วเหรอ
1: เพลงน่ารักดีนะฮะ
0: เพลงอาทิตย์จากมังกรอาทิตย์จากมังกรรู้จักหรือเปล่าส่วนใหญ่ผู้ชายก็สมัยก่อนเนาะก็นิยมกันนะสมัยนี้ก็ยังนิยมอยู่ใช่ไหมผู้หญิงก็ผู้หญิงก็จักนะคะน้องรุ่งเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของคุณอุ้มลักษณา
1: ครับ
0: คุณอุ้มลักษณาเนี่ยแต่ก็โพสต์วิดีโอเป็นคลิปนะคะลงใน TikTok ของตัวเองแชร์ประสบการณ์การสักเป็นรูปอันนี้ไม่ใช่มังกรนะคะอุ้มลักษณาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปใช้บริการออนเซ็นน้องร่งแล้วปรากฏว่าเธอคือเข้าใจไหมเวลาไปออนเซ็นก็คุณก็รู้นะนึกภาพออกนะมันต้องถอดทุกชิ้นออกจากร่างกายมีผ้าขนหนูชิ้นเล็กอยู่หนึ่งผืนนะเราก็ถือกันเข้าไปเนาะก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เห็นรอยสักของเธอค่ะน้องรุ่งถูกเชิญออกจากออนเซ็นค่ะ
1: ทำไมฮะเธอไปสักรูปอะไรฮะ
0: ไม่รู้รูปอะไรน่าจะเป็นนกอะไรสักอย่างนึงอะที่ตรงแผ่นหลังด้านซ้ายไม่ได้เยอะมากนะคะก็พอสวยอะเป็นศิลปะปรากฏว่าถูกเชิญออกจากสถานที่เพราะมีรอยสักตามร่างกายคุณรุ่งบอกว่าขอแชร์ประสบการณ์การแช่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นนะคะที่นี่เขาห้ามคนที่มีรอยสักมีแทชชูลงไปเลยตอนแรกไปอีกที่นึงมาก่อนก็ลงไม่ได้ก็เลยย้ายมาอีกที่นึงนะซึ่งออกมานอกเมืองเลยนะคะแต่ก็มีป้ายห้ามคนที่มีรอยสักลงแช่ออนเซ็นแม้แต่ลายเล็กๆก็ไม่ได้ที่นี่เขามีพลาสเตอร์ยาให้เราแปะ

0: ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็เอามาแปะตามส่วนต่างๆที่มีรอยสักหรือว่ามีแทททูถึงจะลงสระได้ลงออนเซนตอนที่ลงน้ำแรกพลาสเตอร์ที่แปะเอาไว้ยังอยู่ครบทุกส่วนของร่างกายแต่เธอย้ายบ่อลงไปอีกบ่อหนึ่งนะด้วยแรงดันของน้ำปรากฏว่าไอ้พลาสเตอร์ที่แปะมันหลุดออกหมดก็เลยโดนเรียกเขาบอกว่าห้ามลงน้ำคนที่มีรอยสักก็เลยแช่ได้ไปประมาณ45นาทีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีรอยสักแล้วอยากจะมาออนเซนที่ญี่ปุ่นหาซื้อพลาสเตอร์มาพร้อมทิ้งท้ายในแคปชั่นว่าย้อนกลับไปได้จะไม่สักเลยสักอันเดียวนี่คืออุ้มลักษณะแชร์ประสบการณ์ว่าเขาเคร่งมากเขาห้ามคนที่มีรอยสักลงไปแช่ที่ออนเซนค่ะน้องดง
1: โอ้ครับผมความรู้ใหม่แต่ว่า
0: ใช่ความรู้ใหม่ก็ระวังเนาะ
1: ครับถ้าเป็นห้องน้ำสาธารณะไม่ผมก็ไม่กล้านะเขินๆนะแต่โถงเข้าไปเ
0: ลยอ๋อ นี่ใครญี่ปุ่นไม่เคยลงออนเซ็นเหรอ
1: ไม่เคยครับพี
0: ่โอ้ยจริงเหรอ
1: ไม่เคย
0: โอ้ยแต่ถึงตอนนั้นน่ะไปแล้วเสียตังค์แล้วน้องร่วงก็ต้อง
1: นะฮะแล้วแต่อันนี้เองนะก็จะกล้าเองใช่ไหม
0: คือทุกก็ขำอยู่เหมือนกันก็ไม่กล้าเนาะแล้วก็มีไอ้ผ้าขนหนูที่ให้มาเนี่ยไม่รู้เขาให้มาเพื่ออะไรนะแผ่นเล็กนิดเดียวคือนิดนึงแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ด้วยความที่แบบอายอยู่นะก็ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมด้วยความที่ไม่คือรู้สึกก็อายเนาะก็ไปลงในบ่อที่อุณหภูมิมันสูงอะกระโดดแทบไม่ทัน
1: แล้วมีคนอื่นไหมตอนที่พี่จีไป
0: มีค่ะมีคนไทยก็มีนะคนไทยก็มีก็ถึงวันนั้นก็อย่างที่บอกอ่ะก็ไม่อายแล้วก็เดินเดินเข้าไปแล้วก็คราวนี้พอได้บ่อขนาดที่น้ำมันอุณหภูมิเหมาะกับเราเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเราไม่กล้าไปบ่ออื่นเลยคราวนี้
1: ไม่กล้าลุกเลย
0: ไม่กล้าลุกเลยแต่ก็อย่างที่บอกการใช้บริการออนเซ็นมันก็ทำให้มันรู้สึกเหมือนกับ
1: เลือดลมแบบนี้นะหรือยังไงมัน
0: ใช่ใช่ค่ะมันบำบัดจริงๆนั่นแหละแต่ว่าไม่ควรจะนานในแต่ละบ่อนะคะมันก็จะมีอุณหภูมิแต่ละบ่อไม่เท่ากันก็ไม่ควรจะแช่นานเกินไปก็เดี๋ยวมีปัญหาสุขภาพได้นี่แต่คุณอุ้มมาแชร์ว่าเอาฝากแล้วกันนะคนไทยหรือคนที่ไหนก็ตามนะถ้ามีรอยสักนะคะอยากจะไปออนเซ็นก็ไม่ควรจะมีรอยสักที่แบบเยอะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นเพราะช่วงจังหวะที่เราเดินไปแบบไม่มีอะไรปิดเนื้อปิดตัวเลยเนี่ยแม้แต่ชิ้นเดียวอ่ะเขาก็ต้องเห็นทั้งหมดอ่ะเนี่ยค่ะเขาไม่ยอมให้ลงบ่อของคุณอุ้มก็เป็นน่าจะเป็นนกอ่ะเป็นนกแก้วอะไรสักอย่างเลยนะนี่ถ้ามองไม่ผิดนะเป็นนกนิดเดียวไม่ได้เยอะแต่เธอแปะไปแล้วมันหลุดอ่ะพอลงน้ำมันนึกออกไหม
1: ครับครับ
0: อ่ะก็ระวัง
1: ตามกฎระเบียบเขาไม่ได้เลยนะ
0: ไม่ได้เลยใช่ค่ะถูกเชิญเนี่ยเธอบอกว่าถูกเชิญออกจากออนเซ็นเพจเพราะมีรอยสัก
1: ครับ
0: หรือถ้าจะลงไอ้นี่ไปได้ไหมไอ้เป็นแป้งอะรองพื้นอะที่แบบมันกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าแต่ว่าจริงๆก่อนจะลงออนเซ็นเนี่ยเขาจะมีน้ำเหมือนกับสระว่ายน้ำนี่แหละให้แบบชำระร่างกายก่อนทั้งก่อนลงและหลังจากแช่แล้วคือต้องสะอาดที่สุดอะถึงจะลงไปแช่ออนเซ็นแต่ว่าถ้าลงแป้งไปต้องมันต้องกันน้ำจริงๆอะก็ถือว่ามีเคมีเปื้อนลงไปอีกอันนี้ก็ไม่ได้นะก็อยู่ที่ความซื่อสัตย์ของตัวเราเอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เ
0: ล่นไว้เลยนี่แหละสาเหตุเปิดเพลงอติสักมังกรนะคะโอ้ยแล้วถ้าสักเองก็เจ็บอยู่เหมือนกันเนาะ
1: โอ้นะแล้วมีใครมีแนะนำนะฮะว่าออนเซ็นที่เขาให้ลงเป็นบ่อรวมได้ก็แจ้งมาครับอ้าว
0: ไม่มีบ่อรวม
1: ใช่
0: เหรอไม่มีไม่มี
1: ญี่ปุ่นเขาแยกนะพี่นะเขาต้องแยกใช่ไหม
0: เขาแยกให้ในประเทศไทยก็มีออนเซ็นนะแถวเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดแถวสีลมสาทรเนี่ยมีน้องโล่ง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: มีค่ะ
1: เขาเอาน้ำจากไหนมามันออนเซ็นมันต้องธรรมชาติด้วยนะเนาะ
0: ก็

0: มีค่ะมีแบบส่วนตัวมีอะไรเยอะเลยค่ะมีค่ะ
1: จาก
0: ค
1: นญี่ปุ่นโดยขึ้นมาใช่ไหม
0: โรงแรมในประเทศไทยอะมีแน่นอนใช่ก็เขาทำได้เดี๋ยวนี้น้ำมาจากไหนเขาไม่รู้น้ำมาจากไหนแต่ว่ามีค่ะ
1: ครับผม
0: บ่อน้ำเย็นบ่อออนเซ็นไม่ได้แพงด้วยนะราคาหลักร้อยเองนะ
1: อ๋อต่อการใช้บริการครั้งหนึ่งเนี่ยเหรอพี่เหรอ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะลองดูมีอยู่ค่ะในประเทศไทย
1: ครับครับครับ
0: แต่ว่าแยกอ่ะไม่คงไม่รวมแน่นอนระหว่างหญิงและชาย
1: ค่ะคือเราจะไปผ่อนคลายเนี่ยทางนวดมากกว่าผมก็เลยไม่ค่อยได้ศึกษาเลยครับว่าการไปแช่น้ำร้อนในออนเซ็นพวกนี้มันจะช่วยแบบมันก็คงจะดีนะพี่นะมันคงจะดี
0: ค่ะดีเนาะ
1: ค
0: ่ะ
1: มาที่แม่ฮายอาภาพรนครสวรรค์นะครับเมื่อวานนี้ไปพบกับตำรวจไซเบอร์นะฮะเขาบอกว่าให้ล่าตัวคนที่ใช้ AI ปลอมเป็นหน้าเธอหน่อยคือด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยก็จะอยู่ในแวดวงเนี่ยพวกจะเรียกอบายมุขก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องหวยอ่ะพูดง่ายๆบางทีแบบคือแกก็เป็นคนที่เล่นหวยแทบจะทุกงวดอยู่แล้วเนาะเท่าที่เราเห็นข่าวเห็นอะไรกันนะทีนี้ก็เลยมีพวกบรรดาไอ้พวกแก๊ง call center แก๊งเว็บพนันเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ AI ปลอมเป็นหน้าเธอนี่ขยับปากได้ด้วยนี่อาภาพรนะจ้านู่นนี่นั่นเนี่ยนะไปโปรโมทชวนเล่นเว็บพนัน
0: โ
1: อ้
0: เ
1: ธอก็ได้รับความเสียหายสิเธอถึงว่าคนก็คิดว่าโอ้อาภาพรชวนเล่นเว็บนี้เล่นหวยเว็บนี้นะครับอาภาพรถ้าใครหลงเชื่อคลิกเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่แทงหวยสินะฮ
0: ะ
1: มันจะมีสล็อตมีไพ่มีอะไรอีกอะไรพวกนี้นะครับปรากฏว่าเธอไปร่วมกับทางตำรวจไซเบอร์นะครับกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยพบว่าคนที่เอาคลิปเธอแล้วก็ไปทำ AI หลอกคนเนี่ยนะเป็นคนใกล้ตัวนะฮะเป็นคนใกล้ตัวของเธอเองนะนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมีคลิปเยอะเขาเลยมีคลิปที่จะเอาไปให้ AI มันทำเป็นหน้าปลอมขยับปากอะไรพวกเนี้ยนะครับนะก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าซุ่มสืบสวนกับตำรวจมาเนี่ย7 เดือน
0: ค่ะ
1: 7 เดือนนะครับก็ตรวจพบการกระทำความผิดนะฮะคนเนี้ยใช้ Facebook ชื่อว่าสูตรแม่ฮาย
0: สูตรเลยเหรอ
1: สูตรเลยมีสูตรด้วยนะจะเล่นลอตเตอรี่ยังไงสูตรแม่ฮายนี่เข้ามาตรวจสอบได้นะครับเพจเนี้ยจะโพสต์คลิปโฆษณาให้แม่ฮายเนี่ยเป็น AI แม่ฮายนะ AI คุณอาภาพรเนี่ยชักชวนคนเล่นพนันนะครับคือถ้าดูเผินๆเนี่ยก็อาจจะหลงเชื่อแต่ถ้าดูจริงๆแล้วก็คือใช้ AI พูดเอาหน้าเอาคลิปของพี่ฮายอาภาพรมานะครับคือบางทีเธอบอกว่าบางทีเธอก็ถ่ายรูปลงเฟซเนาะถือลอตเตอรี่ปึกหนึ่งอย่างที่เราเคยเห็นกันนะพี่10 ใบบ้าง 20 ใบบ้างแล้วก็ยิ้มยืนเนี่ยยิ้มลงเนี่ยมันก็จะรูปนี้แหละไปให้ AI เนี่ยฮะทำออกมาเจเนเรตออกมาปั๊บพูดได้แล
0: ้
1: ว
0: เหมือน
1: ไปเล่นลอตเตอรี่ที่เว็บนี้กันสิคะใครเล่นเว็บนี้อยู่ได้จริงเล่นจริงจ่ายจริงนะอะไรอย่างเงี้ยในการแบบว่าชักชวนอะนะครับชักชวนให้เข้าไปเล่นในเว็บพนันนะครับเพราะฉะนั้นเธอก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวเธอจะโดนลากเข้าไปเกี่ยวคอลเซ็นเตอร์เกี่ยวเว็บพนันด้วย
0: มีแน่นอนมีคนหลงเชื่อว่าเป็นพี่ฮายจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันเป็นเสียงอ่ะ
1: อ๋อพี่ถีเจอแล้วใช่ไหมมีเห็นคลิปนี้แล้วนะ
0: เห็นแล้วค่ะรู้สึกมีหลายคนนะโดน
1: เหมือนไหมดูแล้วเหมือนไหม
0: เหมือนค่ะเหมือนคือถ้าเอาถ้าจริงๆนะคนที่แบบเขาไม่ได้แบบว่าละเอียดมากอ่ะดูคลิปก็คิดว่าเป็นพี่ฮาย
1: เ
0: ขาคิดว่ามาอ๋อเดี๋ยวนี้มาทางนี้แล้วอะไรเงี้ยก็หลงเชื่อ

0: ก็น่ากลัวน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกให้ออกนะคะใครที่แบบว่าได้รับคลิปเคลิบอะไรมาพวกนี้เพราะว่าอย่างศิลปินระดับเนี้ยคุณไฮอภาพรคุณสุนารีหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเคยโดนแบบเนี้ยคนที่รับคลิปไปก็คิดสักนิดนึงนะว่าเออคนระดับนี้เขาคงไม่มารับงานแบบนี้หรอก
1: ครับ
0: นะเขาไม่รับแน่นอน
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: ดูแล้วชื่นชอบผลงานจริงแล้วไปติดตามผลงานที่มันนะทางออฟฟิเชียลเขาดีกว่า
0: ใช่หรือเข้าไปแชทถามก็โดยตรงก็ได้นะคะ
1: ครับ
0: ไปถามก็โดยตรงเจ้าตัวเออแต่ว่าบางคนอาจจะแยกไม่ออกอยู่ในเพจปลอมจริงเพจจริงของศิลปินดาราอีกไปกันใหญ
1: ่
0: เออแล้วก็หาที่แบบเออมีคนติดตามเยอะๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าบอกเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยเห็นบอกว่า
0: อืม
1: พอรู้ว่าที่ไฮอภพรให้ตำรวจสืบสวนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนคนนี้โทรเข้ามาขอไกล่เกลี่ยเขาด้วยนะขอคุยแบบว่าก
0: ล้าทำได้ยังไงอ่ะ
1: เออ
0: เ
1: ขาบอกว่าพี่แจ้งจับผมทำไมผมรู้จักพี่นะแต่แม่ฮายบอกว่าจำเสียงไม่ได้หรอกเพราะว่าคนก็รู้จักเราเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่เขาก็โทรมาพยายามจะขอให้เราแบบว่าอย่าดำเนินคดีกับเขาอ่ะทีนี้แม่ฮายบอกก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายแล้วก็ตำรวจละนะครับจะได้เลิกเอารูปเธอไปใช้หลอกคนสักที
0: จะเจอหลายเรื่องเนาะล่าสุดพี่ไฮก็เจอเรื่องนี้ด้วยนะแกแฉเรื่องโรคจิตทักแชทอ่ะแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าพี่ไฮพนาอะไรถามก็โดยตรงก็ได้พี่ไฮก็เจอโรคจิตทักแชทขอซื้อชุดชั้นใน
1: เดี๋ยว
0: ต้องเดี๋ยวก็ไปโพสต์ให้ดู
1: เอาแบบใส่แล้วนะ
0: เออพี่ไฮก็โพสต์อย่างนี้ฮะเอาไปทำอะไรไว้ที่ผาย
1: แต่ว่าเอาแบบใส่ขอแบบใส่แล้วด้วยนะ
0: เออดีเดี๋ยวบอกว่าสวัสดีค่ะเออเอาเดี๋ยวเขาสติ๊กเกอร์มาก่อนแบบว่าโบกมืออ่ะพี่แล้วพี่หายก็น่ารักด้วยก็ทักเข้าไปก่อนว่าสวัสดีค่ะแล้วลูกบอกว่าสอบถามคุณหายขายชุดชั้นในหรือเปล่าอยากซื้อชุดชั้นในคุณหายไม่มีครับไม่มีอะไรด้วยนะเออหรือพี่หายก็เลยบอกว่าฮะเราไปทำอะไรวะนะเออแล้วลูกติ๊กเกอร์เขียนมาว่าสะสมนี่หาว่าสะสมเขียนมาอย่างเงี้ยแล้วพี่หายก็เลยมาโพสต์ว่าฮะเอาไปทำเลยว่าชิบหายคืออย่างเงี้ย
1: มีเรื่องแปลกๆเยอะ
0: มีเรื่องแปลกๆเยอะในชีวิตอย่างของแกเนี่ยพี่หายนี่นะคะ
1: คร
0: ับ
1: พวกกลุ่มพวกนี้ก็แปลกผมเห็นในโซเชียลนะจะมีแบบพวกไรเดอร์ที่เขาแบบป้าบางทีเขาก็คืออาชีพเขาเป็นไรเดอร์แหละแต่ว่างานอดิเรกเขาก็จะไปแบบฟิตวงฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยให้ล่ำๆนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ลงคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าก็มีคนทักไปเหมือนกันนะเหมือนกันเลยเงี้ยขอซื้อชุดชั้นในเนี่ยนะคะ 5,000 บาทอะไร
0: เออ 5,000
1: เออจริงชั้นใน 5,000 ขายไหมพี่สี
0: 5,000 เหรอตั้ง 5,000 เลยเหรอโอ้โหมาเอามา
1: พร้อมส่งเลยเหรอ
0: ฟรีไม่บางตัวมันก็ใส่ไม่ได้แล้วนะมันยืดแล้วนะคะ
1: มันยืดด้วยนะ
0: มันยืดด้วยนะคะซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อผ่านแอปเอาราคาไม่แพงหรอกก็ใช้แป๊บนึงอ่ะ
1: เขาไม่ซื้อไม่ใช้เดี๋ยว
0: นี่แหละมีอย่างนี้ด้วย
1: ครับ
0: มาดูใครอีกคนสักคนหนึ่งนะดาราสำหรับพี่บุ๋มปนัดดานี่เป็นดาราไหมเขาเป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นหลายอย่างเนาะ
1: แต่
0: ล
1: ่
0: าส
1: ุ
0: ดแกไปทำสัญญกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตมาใช้เวลาอยู่ในห้องผ่าตัดนานกว่า16ชั่วโมงคุณบุ๋มบอกว่าทำสวยทิ้งทวนเสริมความมั่นใจในการทำงานหน่อยเพราะว่าจะมีการรับงานพรีเซนเตอร์ทำอะไรบ้างในวัยนี้พี่บุ๋มน่าจะ50แล้วเนาะไปลดไซส์หน้าอกมา

0: คือเดี๋ยวนี้บางคนไปทำหน้าอกแต่คุณบุ๋มไปลดไปถอดซิลิโคนอันเก่าออกเมื่อก่อนทำไว้อุ้ย18ปีแล้วเหรอเมื่อ18ปีก่อนคุณบุ๋มใส่ซิลิโคนหน้าอกไว้350ซีซีนะคะถอดออกปีนี้เปลี่ยนเป็นขนาด200กว่าเพื่อแก้ปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยเพราะว่าไปลดน้ำหนักมา 20% นะคะแล้วก็มีลูก3คนก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วนะคะ18ปีเอาของเดิมออกของใหม่ใส่เข้าไป200ซีซีนะคะแล้วก็ไปทำดูดไขมันช่วงตัวเติมไขมันที่แขนให้เฟิร์มและกระชับนะฮะไปกู้ผิวหน้ามานะเรียกว่าทำหัตถการผิวหน้าเซตดาราหลังจากลุยลงพื้นที่ช่วยสังคมจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองก็ไปทำเซตนี้มานะคะแล้วก็ทำอะไรอีกอ๋อแค่นั้นนี่โอ้โหนี่ทำเสร็จแล้วเหรอสวยปิ้งเลยน้องรุ่ง
1: โอ้ครับผม
0: โอ้โหสวยจริงๆก็ไปดูว่าทำไมคุณบุ๋มเพียวลงมากเลยนะคะสวยขึ้นแบบผิดหูผิดตาแกก็เฉลยแล้วว่านี่แหละเป็นสัญญกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วอยู่ในห้องผ่าตัด16ชั่วโมง
1: ครับครับ
0: นะคะออกงานได้แล้วเหรอแป๊บเดียวเอง
1: เ
0: ออเด็กคุณบุ๋มขนาดคลอดลูกได้วัน2วันแกก็ทำงานแล้วเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่เออคนนี้อึดจริงของจริง
1: เออ
0: เพราะว่าสุขภาพแข็งแรง
1: บางทีก็ต้องนะเอาเข้าบางทีก็เอาออกเออนะเกิดเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงวัยแหละผมว่านะ
0: เอาเข้าแล้วเอาออกเออก็มัน18ปีแล้วเออเข้าไป18ปีเอาออก
1: มันคงทั้ง
0: เจ็บมันคงทั้งเจ็บทั้งสองขาเลยนะขาเข้าและขาออกเออเจ็บอ่ะเอาจริงๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะบางคนเนี้ยโหอดทนมาก
1: ก็เคยอ่านคนที่เขาทำศัลยกรรมมาพี่เขาบอกว่าช่วงวันแรกๆอ่ะเหมือนกับแบบคนที่ทำหน้าอกนะเขาเหมือนรถสิบล้อแบบพุ่งชนกับเขาอ่ะ
0: เออใช่ใช่มีคนบอก
1: เจ็บขนาดนั้นเลยนะ
0: เหมือนโดน
1: รถล้อทับยกตัวอย่างอันนี้ผมเคยอ่านแล้วผมจำติดตานะโอ้โหมันคงเจ็บมากนะเหมือนรถติดล้อพุ่งชนใส
0: ่อืมโอ้
1: จริงมันขนาดไหนมันคงโดนแล้วเจ็บ
0: ก็เจ็บเลยแหละแต่ว่าเพื่อความสวยเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
1: เพื่อความสวยรูปร่างแต่งตัว
0: เพื่อความสวยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างศิลปินดาราเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าเขาจำเป็นต้องรับงาน
1: มันเป็นการเพิ่มโอกาสในชีวิตของคนเหมือนกันนะการทำหน้าอกแบบมีหน้าอกขึ้นมาอย่างนี้นะ
0: ค่ะเขาก็มั่นใจไงเวลาไปรับงานไปอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับครับ
0: มั่นใจมั่นใจค่ะออกมาสวยสวยสวยเช้งเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะกีฬาเป็นยังไงกำลังมันเลยเนี่ยตอนเนี้ย
1: กีฬานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็มันคือฟุตบอลโลกนะครับเกือบพลิกล็อกเหมือนกันเกือบมีช็อกโลกเหมือนกันนะครับทีมมหาชนขวัญใจคนไทยอย่างทีมชาติอังกฤษนะฮ
0: ะ
1: โดนทีมชาติดีอาร์คองโกนะจากแอฟริกานะครับที่แอฟริกาเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยโดนนำไปก่อนอังกฤษโดนนำ 1-0 นะโอ้โหแล้วครึ่งหลังเนี่ยต้องรอถึงประมาณนาทีที่70กว่าๆนะครับถึงจะตีเสมอได้อะแล้วสุดท้ายเนี่ยก่อนหมดเวลาประมาณ5นาทีนะครับอังกฤษพลิกแซงนะจากกัปตันทีมคนเก่งแฮร์รี่เคน
0: ค่ะ
1: นะครับทีมชาติอังกฤษก็เลยเอาตัวรอดนะครับเอาตัวรอดเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกได้ครับพี่โอ้โหเมื่อคืนนี่สุดมันกว่าอังกฤษจะได้แต่ละประตูเลยนะฮะมันกระท่อนกระแท่นเขาบอกทีมที่กระท่อนกระแท่นอย่างเงี้ยมันก็บางทีก็น่ากลัวนะหมายถึงว่าทีมที่จะเป็นแชมป์โลกเนี่ยบางทีเขาบอกว่ามันต้องมีอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยปีครั้งก่อนเนี่ยเขาแพ้ซาอุจำได้ไหมเขาแพ้ซาอุดิอาระเบียนะฮะนัดหนึ่งเขามีแพ้ซาอุแต่สุดท้ายก็ผ่านเข้าถึงรอบชิงแล้วก็เป็นแชมป์คนก็บอกไอ้ประเภทชนะทุกนัดเนี่ยอย่างฝรั่งเศสเนี่ยยิงเยอะๆชนะทุกนัดเนี่ยมักจะไม่ค่อยถึงดวงดาวต้องไปดูนะแล้วแต่ความเชื่อเขานะแต่ไอ้ทีมที่กระท่อนกระแท่นค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปดีตอนปลายนะครับก็อังกฤษก็เป็นหนึ่งทีมที่ เข้ารอบ16ทีมไปได้นะครับก็เดี๋ยวจะไปเจอกับเจ้าภาพอย่างเม็กซิโกฮะรอบ16ที
2: ม
1: นะครับโอ้นะพูดถึงเม็กซิโกนะครับพี่เมื่อวานเนี่ยก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นนะครับเป็นโศกนาฏกรรมฉลองกันนะฮะหลังจากที่ทีมชาติของเขานะเม็กซิโกเอาชนะเอกวาดอร์ 2-0 เข้ารอบเนา
2: ะ
1: ปรากฏว่าก็ไปเชียร์ไปดีแสดงความดีใจรวมตัวกันเฉลิมฉลองจนมีผู้เสียชีวิตถึง4คนนะพี
2: ่โอ้
1: โหกลายเป็นเรื่องเศร้าเลยคือเบียดกันจนแน่นกันเบียดกันมากเกินอ่ะเบียดเสียดกันจนแบบล้มเหยียบกันหายใจไม่ออกเออเนี่ยพากันไปฉลองกันอย่างนั้นเลยอ่ะนะฮะทางสาธารณสุขเม็กซิโกนะครับเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต3รายเป็นชายอายุ44เป็นหญิงอายุ19แล้วก็เป็นหญิงอายุ48นะครับขาดอากาศหายใจครับถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
2: ก็อายุไม่เยอะนะ
1: โอ้คือไปฉลองกันอ่ะในที่สาธารณะแล้วมันแน่นจัดอ่ะพี
2: ่มันคือคนมันเยอะมากเกินขนาดแบบเหยียบกันเลย
1: คนมันเยอะจนถึงขนาดเหยียบกันจนหายใจไม่ออกจนเป็นลมไปแล้วนำส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายไม่รอดโอ้โห
2: โอ
1: ้โหจะไปดูบอลโลกก็น่ากลัวกันนะนี่นะครับก็ทางประธานาธิบดีหญิงของเม็กซิโกนะครับคุณคลาวเดียเชนบอมเลยนะครับบอกว่าก็เดี๋ยวเราจะต้องมีการประเมินก่อนที่จะเจออังกฤษละว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการไหมโดยเฉพาะในการรวมตัวดูบอลกันในที่สาธารณะสถานที่อาจจะต้องให้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านี้
2: ค่ะดูจัดที่ไหนเนาะนี่เป็นบทเรียนมหาศาลเลยเนาะ
1: มีเฉลิมฉลองกันจนหายใจไม่ออกเบียดกันมีคนตายแล้ว4คนนะคร
2: ับ ไม่น่าเชื่อ
1: โอ้โหครับคือคงไม่จัดแบบเหมือนกับบ้านเราอ่ะสมมติว่าทีมชาติไทยเตะก็จะมีจอยักษ์อยู่หน้าราชมังทีนี
2: ้มันอย่างนั้น
1: นึกถึงว่าถ้ามันเยอะมันระดับบอลโลกอ่ะคนทุกคนก็คงแบบไม่มีใครที่จะมีตั๋วเข้าไปดูได้ทุกคนนะเออก็อยากร่วมกิจกรรมก็มากันนะมันคงแออัดกันจนแบบมันคงแน่นมากอ่ะนึกถึงถ้าประเทศเราถ้าบ้านเราจะรวมตัวต้องที่ไหนดีพี่จากที่ไหนอ่ะสนามหลวงก็ไม่พอแล้วนะ
2: ก็ต้องที่ใหญ่ๆนี่แหละใช้สนามนั่นแหละ
1: สนามกีฬา
2: สนามอะไรก็ว่ากันไป
1: ก็คงจะลงไปเบียดกันขนาด
2: เป็นที่แบบว่ามันจำกัดยังไม่ได้น่ากลัวไป
1: ก็เดี๋ยวเขาไปถอดบทเรียนเพราะว่ารอบ16ทีมไปเจออังกฤษแฟนบอลอังกฤษก็เยอะคนเจ้าภาพเม็กซิโกเองเนี่ยก็อยากออกมาร่วมสนุกกันอยู่แล้วฟุตบอลนี่ก็คือกีฬาหลักของประเทศเขาอยู่แล้วเหมือนกัน
2: โอ
1: ้ครับ
2: ค่ะสรุปทีมชาติเยอรมันนี่คือตกรอบใช่ไหม
1: เยอรมันตกรอบพี
2: ่ตกรอบไปแล้ว
1: สามสองทีม
2: นะคะใช่ค่ะที่แพ้จุดโทษปารากวัยเนาะ
1: ครับผม
2: ตกไปแล้วเรียบร้อยนะคะเยอรมันก็เดิมทีเดี๋ยวนะใครประกาศตำราทีมชาติตั้งแต่ฟุตบอลโลกปีฟุตบอลยูโรนะปี2024นะคะแต่ว่ายังมาเล่นยังมาเล่นนะใครนะ
1: นอยเออร์ก็ไอ้มานูเอลนอยเออร์มั้งฮะผู้รักษาประตูเขา
2: ใช่พอรู้ข่าวว่าเยอรมันตกรอบก็เสียก็บอกว่าก็ไม่เสียใจหรอกที่ตกรอบเนาะแต่ก็เข้าใจดี
1: เออแต่เขาตัดสินใจกลับมาช่วยทีมใช่ไหมครับแล้วก
2: ็
1: ไปไม่ถึงฝั่งฝันน่ะเขาก็เลยแบบ
2: ก็ไม่รอดไม่เข้า
1: ครับคนบอกว่าตัดสินใจผิดหรือเปล่ากลับมาเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ผิดหรอกก็เพื่อที่จะกลับมาแต่ก็ไปไม่ถึงฝันที่วางไว
2: ้
1: ครับผม
2: พอรอบ16ทีมสุดท้ายนี่คือแบบเข้มข้นมากเนาะ
1: ก็ ครับผมก็ยังมีทีมเก่งๆนะไม่ว่า

0: แม้ว่าเยอรมันตกฮอลแลนด์ตกญี่ปุ่นตก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ก็นะก็ยังถือว่าเข้มข้นอยู่นะยังมีบราซิลมีฝรั่งเศสมีอังกฤษเนี่ยที่เข้าไปแล้ว
1: ใช่ไหมบราซิลจะเจอกับนอร์เวย์ในวันที่5รอบ16ทีมสุดท้ายวันที่5ค่ะ
0: ครับ
1: นี่จะได้รู้กันไปว่าใครจะเข้า
0: ใช่ฝรั่งเศสจะเจอกับปารากวัยนะครับแล้วก็อังกฤษเจอเม็กซิโกนะฮะมีอะไรก็ประมาณนี
1: ้ค่ะจบค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
3: ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91Eและสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenนะครับ
1: ค่ะพูดถึงกีฬามาดูมวยสักหน่อยนะคะรักแท้แพ้กำปั้นค่ะน้องดง
0: เอ้าต่อยกันนะฮะ
1: สวาสีต่อยชาวบ้านที่ตำบลพลสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรนะคะเอ้าชื่อพี่สยามอายุ51แกไปแจ้งความกับตำรวจว่าโอ้ยดูสิตำรวจร่างกายของฉันสะบักสะบอมเลยคิ้วแตกนะคิ้วซ้ายแตกใบหน้าปูดเพราะว่าถูกแฟนหนุ่มอย่างงงนะพี่สงวนพี่สยามอายุ51ก็เป็นผู้ชายเนาะแฟนหนุ่มพี่พรประเสริฐอายุ50ก็เป็นบ้านเดียวกันแหละบ้านพลสูงเหมือนกันแกบอกว่าตอน 2:00 นะขณะที่สยามเข้ามาหาที่บ้านนะคะแล้วก็มาถึงเนี่ยสยามก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวคือคบหาทั้งคู่เนี่ยคบหากันได้เกือบปีละไปรู้จักกันช่วงที่ไปรับจ้างตัดอ้อยนะคะแล้วก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำทั้งพี่สยามทั้งพี่พรประเสริฐเนาะก็มาเล่นกันที่บ้านทีนี้คืนเกิดเหตุเนี่ยพี่พรประเสริฐก็มาหาถามว่าทำไมมาช่วงกลางคืนล่ะก็เหงาอ่ะคนรักกันอ่ะยอมรับว่าไปดึกหน่อยแต่ไปถึงเรียกแกก็ไม่ยอมลงมาจากบ้านนะก็พยายามจะเดินขึ้นบันไดไปแต่เจอแม่นะก็ไล่กลับบ้านคราวนี้แกก็ไม่ยอมนะพี่สยามแกไม่ยอมแกก็อยากขึ้นไปเนาะเพราะว่าเพราะคนรักกันอ่ะคบกันอ่ะมาไล่ฉันกลับบ้านได้ยังไงปรากฏว่าพี่พรประเสริฐเห็นพี่สยามแกไม่ฟังจะปีนขึ้นบ้านอย่างเดียวเนาะแกใช้กำปั้นแกใช้คำว่าไม่ได้ชกนะทุบที่เบ้าตาจนต้องเย็บ3เข็มอ่ะโอ้แกต่อยอีท่าไหนไม่รู้นะโอ้แล้วก็โดนไป3เข็มนะแกก็บอกว่าไปแจ้งความนี่แกบอกว่ายืนยันว่าจะเอาเรื่องนั่นแหละแต่ว่าฉันเหงาอยากเข้าไปหาเพราะเป็นแฟนกันแล้วทำไมทำร้ายทำไมนะโดนเย็บไป3เข็มอาการก็บวมนะยังเจ็บอยู่นะทีนี้เสียใจมากนะทำไมต้องต่อยกันขนาดนี้แต่แม้ว่าแจ้งความกันแล้วโดนเย็บไป3เข็มแล้วเนี่ยทำเกินไปแล้วนะแต่ก็ยังห่วงให้อยากจะคบต่อนะทีนี้เมื่อวานแกก็ไปแจ้งความเสร็จก็ต้องไปดำนาต่อน้องรุ่งแล้วปรากฏว่าไปดำนาก็ไปดำนากันทั้ง2คนก็ไปคุยกันกันนุ่งกันนิ้งก็บอกว่าอยากให้เธอแจ้งความฉันถอนแจ้งความฉันนะแต่ว่าไอ้เรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยฉันขอแค่เธอขอโทษนะขอค่าเยียวยารักษาจิตใจสักหน่อยนึงเพราะว่า3เข็มที่เย็บไปที่เบ้าตาเนี่ยขอเข็มละ 3,000 เข็มละ 1,000 รวมละ 3,000 ได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะไปถอนแจ้งความให้นะคะแล้วก็พร้อมอยากจะไปเรียกว่าไปคบกันต่อเหมือนเดิมอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านก็ไปพบไม่พบตัวรับจ้างดำนาอยู่ก็ไปเจอแม่ก็บอกว่าใช่สยามบุกมาที่บ้านจริงแล้วมาแบบเมาอ่ะคือมาถึงก็ร้องเออาร์โอยวายพยายามจะขึ้นบนบ้านให้ได้ไม่รู้จะมาทำไมแม่บอกว่างี้เนาะเนี่ยก็เลยมาห้ามกันสุดท้ายลูกชายโมโหแม่บอกว่าอุ้ยนี่เดี๋ยวตำรวจเอาเป็นพยานเลยนะแม่บอกว่าลูกชายไม่ใช้แค่กำปั้นนะเอาเท้าถีบไปด้วยแม่เข้าไปห้ามก็โดนลูกหลงก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาห้ามเขาจึงยอมกลับไปแม่บอกว่ามากลางค่ำกลางคืนแบบนี้ไม่เหมาะ

0: นะลูกชายจริงๆนะแม่บอกว่าไม่ใช่ชอบสาวประเภทสองนะแต่มาตามตื้ออยู่ได้เออแล้วมาเรียกร้องความสนใจอะไรประมาณนี้เออแต่ว่าการบุกครั้งนี้เนี่ยเออถ้ามาอีกรอบนึงนะจะแจ้งความบุกรุกแน่นอนนี่คือแม่บอก
1: แต่แล้วเขาคบกันไหมสรุปเขาเป็นแฟนกันไหมฮะ
0: เอาแต่ว่าสองคนเขาก็บอกว่าเขาเป็นแฟนกันนะ
1: อืม
0: เออแต่แม่บอกว่า
1: ลูกชาย
0: ไม่ชอบแม่บอกว่าไม่ใช่ลูกชายแม่ไม่ได้ชอบแบบนี้เออแล้วถ้าจะมาเนี่ยอย่าเมาแล้วมาหาตอนกลางค่ำกลางคืนมากลางวันก็ได้เดี๋ยวแม่จะโดนแม่จะแจ้งความข้อหาบุกรุกแล้วนะ
1: อ๋อคงจะไม่ชอบตอนน่าจะเพราะมาเมาแล้วมาอะไรอย่างงี้มากกว่าเนาะ
0: ใช่แต่แค่ที่เราแล้วเจ๊บอกว่าเออเมาไปหน่อย
1: อืม
0: โอ้โห
1: ก็จะต้องร่วมเลยเนาะ
0: ไปดูนักข่าวก็โปยหัวดิเออรักแท้แพ้รัก LGBT รักแท้แพ้กำปั้นเดินทุกสามเข็มโอ้โหเมาแล้วเหงาแต่ก็ยอมรับแหละว่าเมา
1: คร
0: ับ เออแล้วพอไม่ฟังแล้วโอ้โหโดนไปก็อยากคบต่อนะแต่ว่าขอสัมพันธ์คืนได้ไหมเพราะว่าเป็นค่าเยียวยาตอนที่ไปเย็บประมาณนี
1: ้
0: แต่ว่านักข่าวไม่ได้ไปถามอีกคนนึงนะว่าจริงๆแล้วชอบหรือเปล่า
1: เออนะลูกแม่ลูกแม่
0: น่ะชอบเขาจริงหรือเปล่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็บอกไปตรงๆก็ได้เนาะ
1: ครับ
0: เออนะคะแต่ถ้าไปแบบนี้ก็เดี๋ยวโดนอีกอ่ะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ
1: อืมจริง
0: ค่ะท้ายไหม
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าเรามีเงินอยู่ประมาณ400,000เราจะเก็บไว้ที่บ้านไหมเป็นคนค้าขายนะฮะเป็นคนค้าขายเออที่อุดรนะพี่นะครับพ่อค้าขายผักนะ
0: เออ
1: แกเก็บเงินเก่งมากนะแต่เก็บไว้ที่บ้านอ่ะ420,000 บาทเก็บไว้ในลิ้นชักเขาบอกเป็นเงินที่ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาไปซ่อมบ้านเลยยังไม่ได้ไปฝากบงฝากแบงค์อะไรเก็บไว้ที่บ้านจะเอาเดี๋ยวจ่ายผู้รับเหมาจะซ่อมบ้านต้องโจรขึ้นบ้านก่อนนะฮะกวาดไปเรียบเลยครับ420,000
0: โ
1: อ้โหเก็บเงินมา18 ปีก็ไม่มีฝากแบงค์เนาะแต่ว่าก็เขาบอกแล้วว่าเขาจะพอดีเขาจะเตรียมเงินไว้ซ่อมบ้านแต่เก็บคงเป็นคนไม่ชอบไปธนาคารดูแล้ว
0: ออ
1: ขายของมาเลยเป็นเงินหมุนเนาะเก็บเงินนะเก็บเงินไว้ที่บ้านเนี่ยแบงค์พันนะโอ้โหนะครับ420,000
0: เที่ยงเลยเหรอ
1: เที่ยงเลยพี่คือเขาบอก200,000แรกเนี่ยเป็นเงินหมุนเอาไว้ซื้อขายของอะไรเก็บไว้ส่วนอีก200,000เนี่ยเพิ่งไปถอนมาจากธกส.นะครับก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเก็บไว้รวมกันแล้วเดี๋ยวไปซ่อมบ้านโอ้โหโจรขึ้นบ้านนะพี่โจรยัดบ้านขึ้นบ้านเขาก็ฝากตำรวจนะครับสภ.เมืองอุดรนะครับช่วยติดตามหน่อยแล้วกันนะครับพี่เขาอายุ65แล้วนะครับพี่อุทัยฮะตอนนี้เขาบอกเขาสุดเลยครับเจ้าของบ้านโอ้อาชีพเขาขายส่งผักในตลาดอยู่หมดตัวเลยครับพี่ว่าพอรู้ว่าโจรยัดบ้านแล้วมาเอาเงินไปในหมดตัวเลยเขาสุดเลยฮะ
0: แสดงว่าโจรรู้ว่าบ้านนี้เก็บเงินไว
1: ้อาจจะบังเอิญหรือว่ามันเออเราก็ไม่รู้ว่าเขาโจรมันจะรู้ไหมพี่ว่ามันจะมีเงินถึงขนาดตัก400,000พอดีนะ
0: ใช่ไหมเออ
1: ครับผม
0: เพราะมันขึ้นถูกบ้านด้วยอ่ะโจรอ่ะแสดงว่ารู
1: ้อืมครับผม
0: เนา
1: ะครับ
0: มีเงินมีทองก็เก็บให้มิดชิด
1: จริงพี่อือครับ
0: ไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ไปใช้ไทยช่วยไทยพัดวันที่สองกัน
1: เออนะครับผมไม่ใช่ปัญหาหรอกคือฉันไม่มี
0: ไม่ได้เติมเดี๋ยวจะเติมวันละ100ก็ได้นะคะ
1: โอ้
0: จะได้ใช้หลายๆวันหน่อย
1: ครับ
0: เดี๋ยวฟังเพลงสดกันหนึ่งเพลงนะคะแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Power ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Power ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: โพลซ่า
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
4: ครับเมื่อวานที่พัทยานะพี่นะเพจพวกที่เขาเป็นเหมือนชมรมที่เขาดูแลพวกสัตว์อยู่นะเขาได้รับแจ้งนะว่ามีบ้านหลังหนึ่งนะขังหมาไว้ประมาณ8ตัว
3: โ
4: อ้แล้วเป็นบ้านแบบล็อกใส่กุญแจแบบปิดตายเลยครับพี่สีขังมันไว้อ่ะออกไม่ได้ข้าวเพิ่มก็ไม่มีให้มันกินนะเขาก็เลยอยากให้ทางเพจเนี่ยไปช่วยนะครับก็ทางเพจก็เข้าไปนะเจอเขาบอกว่าเจอสุนัขขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะ7-8ตัวนะครับอยู่ในบ้านถูกขังอยู่นะฮะเขาก็เลยเอาอาหารไปพยายามที่จะใส่ให้มันได้กินกันก่อนนะประทังชีวิตแล้วเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบดูนะครับว่าเป็นหมาจรหรือว่าเป็นหมามีเจ้าของแล้วใครเอามาจับเขามาขังไว้แบบนี้อยู่ในบ้านแบบนี
3: ้โอ้
4: เพราะว่าบ้านเนี่ยมันมีคุณแม่กุญแจล็อกด้วยนะพี
3: ่
4: โอ้มันมีแม่กุญแจล็อกด้วยนะครับแต่ก็เหมือนมันไม่ได้เป็นบ้านเป็นแบบว่าล้อมรั้วสังกะสีอะแล้วก็ล็อกกุญแจเอาไว้อะแบบไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออกอย่างเงี้ย
3: แปลก
4: เจ้าตัวก็ไม่อยู่ปล่อยให้หมาลำบากโอ
3: ้ช่วยได้ทุกตัวแล้วเนาะ
4: เราจะได้เข้าไปดูแลนะครับนะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับถึงเรื่องของการเปลี่ยนไปของตลาดเมียนมาครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: แล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะในช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้ถามอาจารย์ประภีนะคะเรื่องของหลายประเด็นเลยเรื่องของสหรัฐอิหร่านนะคะแต่นอกจากนั้นในวันที่4กรกฎาคมเนี่ยค่ะก็จะเป็นวันชาติสหรัฐนะคะหรือว่า 4th of July นะคะก็จะเป็นวันชาติครบ250